0: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้กำชับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและบุคคลสาธารณะให้ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับอาวุธปืนอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการพกพาอาวุธปืนส่วนการมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองอย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือมีการแจ้งไว้ในบัญชีทรัพย์สินถือเป็นเรื่องส่วนบุคคลแต่การพกพาต้องเป็นไปตามกฎหมายสำหรับประเด็นการออกใบอนุญาตป.4ขณะนี้ยังคงระงับไว้จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงพร้อมเดินหน้าจัดระเบียบอาวุธปืนในประเทศเนื่องจากมีอาวุธปืนอยู่ประมาณ10ล้านกระบอกเมื่อเทียบกับประชากรราว70ล้านคนจึงจำเป็นต้องควบคุมการเข้าถึงและการใช้อาวุธปืนให้เหมาะสมเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
1: ก็ได้เรียนย้ำโดยเฉพาะยิ่งผู้ที่มีตำแหน่งทางการเมืองไม่ใช่เฉพาะส.ส.หรอกครับใครก็ตามที่คิดจะลงเลือกตั้งมีตำแหน่งทางการเมืองอะไรก็ตามถ้าเกิดไปมีเรื่องของอาวุธปืนขึ้นมาตรวจค้นแล้วมีขึ้นมาก็ผิดกฎหมายถูกไหมพอผิดกฎหมายเสร็จเดี๋ยวก็อาจจะต้องไปถูกตีความในเรื่องของจริยธรรมคราวนี้มันยุ่งอ่ะในเมื่อกฎหมายบอกว่าห้ามพกปืนบุคคลที่เป็นผู้แทนของประชาชนชาวไทยหรือเป็นบุคคลสาธารณะบุคคลที่ประชาชนเลือกมาก็ต้องทำตัวเป็นตัวอย่างเราก็ต้องจัดระเบียบปืนในเมืองไทยตอนนี้มีตั้ง10ล้านกระบอกโอ้โหไม่ไหวประชากรมีแค่70ล้านคนเองผมพยายามจะให้ทุกคนได้เห็นว่าอาวุธปืนเนี่ยมันไม่เป็นประโยชน์กับใคร
0: นายปกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าขณะนี้รัฐบาลอยู่ระหว่างศึกษาช่องโหว่ของระบบและกฎหมายโดยกรมการปกครองและสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเตรียมศึกษาแนวทางแก้ไขและนำหลักปฏิบัติจากต่างประเทศมาปรับใช้เน้นการป้องกันควบคู่กับการปราบปรามเตรียมกำหนดใบอนุญาตครอบครองต้องต่ออายุทุก3ปีพร้อมพัฒนาระบบเรียลไทม์เชื่อมโยงข้อมูลตั้งแต่การนำเข้าจำหน่ายโอนและครอบครองอาวุธ
2: ใบอนุญาตควรจะมีอายุหรือเปล่าใบอนุญาตครอบครองปืนเพราะปัจจุบันเนี้ยมันไม่มีอายุมันยาวเลยก็ท่านนายกก็สั่งการเมื่อวานว่าควรจะมีอายุนะแล้วก็เสนอแนะว่าควรจะเป็น3ปีนะครับแล้วก็ควบคุมเรื่องของการโอนแล้วก็ในเรื่องของการเอาไปใช้ปัญหาที่เกิดขึ้นในอดีตเนี่ยตอนนี้ให้ทีมงานของกรมการปกครองกับกฤษฎีกาเนี่ยเขาไปศึกษาไว้แล้วนะครับว่ามันมีช่องโหว่อะไรบ้างแล้วเราจะปิดมันยังไงแล้วก็ใช้แนวของต่างประเทศเนี่ยใช้ได้ยังไงทุกวันนี้มันเป็นระบบแมนนวลหมดท่านนายกก็เลยมีนโยบายว่าวันนั้นให้เช็คได้แบบเรียลไทม์สมมติว่าซื้อปืนปุ๊บมันจะต้องตัดยอดกับสต็อกพอออกใบอนุญาตครอบครองเราก็จะรู้แล้วว่าใคร
0: ล่าสุดนายนฤชาโคษาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองลงนามหนังสือด่วนที่สุดถึงปลัดจังหวัดทั่วประเทศกำชับให้นายทะเบียนท้องที่ทุกแห่งดำเนินมาตรการยกระดับการควบคุมอาวุธปืนและเครื่องกระสุนอย่างเคร่งครัดครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการขออนุญาตการซื้อขายการครอบครองและการปราบปรามอาวุธปืนผิดกฎหมายสำหรับมาตรการระยะเร่งด่วนให้ระงับการอนุมัติโครงการปืนสวัสดิการใหม่และระงับการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนหรือแบบป.3เป็นการชั่วคราวจนกว่าคณะรัฐมนตรีจะมีมติเป็นอย่างอื่นและให้นายทะเบียนเร่งตรวจสอบใบอนุญาตแบบป.3ที่ค้างอยู่และรายงานผลภายใน30วันสำหรับผู้ที่ซื้ออาวุธปืนไปแล้วต้องยื่นขอใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนหรือแบบป.4ภายใน30วันนับตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติปุริมปราศโสภาภาครายงาน
3: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดเดินทางเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการระหว่างวันที่17ถึง22สิงหาคมนี้เพื่อยกระดับความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างกันเพิ่มขึ้นนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดเดินทางเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการระหว่างวันที่17ถึง22สิงหาคมนี้โดยคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการร่วมว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างไทยกับออสเตรเลียคริสตศักราช2026ถึง2029เพื่อเป็นกรอบขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่าง2ประเทศในระยะ4ปีพร้อมเห็นชอบร่างแถลงการร่วมอีก2ฉบับว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติและการกระชับความร่วมมือทางเศรษฐกิจขณะที่การเยือนนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการทั้ง2ประเทศจะร่วมลงนามร่างปฏิญญาร่วมว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างราชอาณาจักรไทยกับนิวซีแลนด์เพื่อกำหนดทิศทางและยกระดับความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศให้ใกล้ชิดและเป็นรูปธรรมมากขึ้นครอบคลุมทั้งด้านการเมืองและความมั่นคงเศรษฐกิจการค้าและนวัตกรรมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนตลอดจนความร่วมมือระดับภูมิภาคและพหุภาคีโด ยปฏิญญาร่วมดังกล่าวจะเป็นกรอบสำคัญต่อยอดจากแผนปฏิบัติการร่วมของความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยนิวซีแลนด์คริสตศักราช2026ถึง2030ซึ่งทั้งสองฝ่ายมีกำหนดลงนามในช่วงการเยือนนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรี
4: ความคืบหน้าแก้ปัญหาการส่งออกกุ้งและนำเข้าปลากระพงไทยมาเลเซียคาดว่าจะได้ข้อสรุปที่ชัดเจนในช่วงกลางเดือนนี
5: ้นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการส่งออกกุ้งและนำเข้าปลากระพงจากมาเลเซียภายหลังจากที่มีการบรรลุข้อตกลงร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารมาเลเซียเมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาว่าล่าสุดได้รับรายงานว่าทั้งสองฝ่ายได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าประเมินและตรวจสอบด้านสุขอนามัยระหว่างการเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยมาเลเซียได้เข้ามาตรวจกุ้งไทยเมื่อวันที่28กรกฎาคมและไทยไปตรวจปลากระพงเมื่อวันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมาคาดว่าสถานการณ์จะเรียบร้อยและกลับมาเปิดการค้าระหว่างกันได้
6: ตอนนี้ทั้งสองฝ่ายที่หลังจากผมได้ไปเจรจากับตัวท่านรัฐมนตรีของมาเลเซียแล้วก็สรุปสถานการณ์ล่าสุดก็คือทางมาเลเซียก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่มาประเมินแล้วก็ตรวจสอบด้านสุขอนามัยของทางกุ้งในวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมาทางเราก็จะไปตรวจปลากระพงเขาในวันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งก็คาดว่าทุกอย่างน่าจะเรียบร้อยถ้าทุกอย่างผ่านก็จะสามารถให้ทั้ง2ฝ่ายนี้เปิดค้าขายกันได้นะครับ
5: เช่นเดียวกับดาโตซารีมูฮัมหมัดซาบูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของมาเลเซียได้เปิดเผยกับมาเลเซียไชน่าอินไซต์หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นมาเลเซียว่าได้หารือเกี่ยวกับประเด็นการนำเข้ากุ้งจากประเทศไทยอยู่ในช่วงสุดท้ายแล้วคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในกลางเดือนสิงหาคมนี้และจะมีข้อยกเว้นหรือข้อสรุปเกิดขึ้นภายในกรอบเวลาดังกล่าวปิยาพันยังเทียนรายงาน
3: กรมชลประทานเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันโดยให้เตรียมเครื่องจักรเครื่องมือและกำลังเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีตั้งแต่วันนี้ถึง15สิงหาคมนี้ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันจนถึงวันที่15สิงหาคมนี้คาดว่าระดับน้ำจะเพิ่มขึ้นประมาณ50เซนติเมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำโขงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและจากข้อมูลสถานการณ์น้ำในพื้นที่สำนักงานชลประทานที่5พบระดับน้ำในแม่น้ำโขงบางสถานีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นโดยสถานีเชียงคานจังหวัดเลยระดับน้ำอยู่ที่13เมตร40เซนติเมตรและสถานีหนองคายจังหวัดหนองคายอยู่ที่11เมตร44เซนติเมตรขณะที่สถานีบึงการจังหวัดบึงการอยู่ที่12เมตร33เซนติเมตรด้านพื้นที่สำนักงานชลประทานที่7ได้ติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำชีลุ่มน้ำมูลและแม่น้ำโขงอย่างใกล้ชิดพร้อมบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำและอาคารชลประทานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในพื้นที่ทั้งนี้กรมชลประทานได้เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำด้วยการเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือและกำลังเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าไปช่วยเหลือประชาชนร่วมกับหน่วยงานอื่นๆได้ทันทีเช่นเครื่องสูบน้ำรถบรรทุกน้ำเครื่องจักรกลและสนับสนุนการระบายน้ำรวมถึงติดตามแนวโน้มระดับน้ำและปริมาณน้ำอย่างใกล้ชิดเพื่อให้สามารถปรับแผนการบริหารจัดการน้ำและเข้าช่วยเหลือพื้นที่เสี่ยงได้อย่างทันท่วงที
4: กระทรวงสาธารณสุขกำชับสถานพยาบาลพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือเตรียมพร้อมรับมือผลกระทบจากฝนตกหนักช่วงกลางเดือนนี้ถึงเดือนหน้านายแพทย์วีรวุฒิอิ่มสำราญรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าได้มีข้อสั่งการให้ทุกหน่วยงานเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์และเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุขโดยให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการจัดทำแผนอพยพผู้ป่วยระบบไฟฟ้าน้ำออกซิเจนยาและเวชภัณฑ์จัดระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินและระบบส่งต่อไม่ให้สะดุดเฝ้าระวังผลกระทบด้านสุขภาพดูแลกลุ่มเปราะบางและติดตามสถานะการให้บริการต่อเนื่องเพื่อประสานแก้ไขได้ทันท่วงที สำหรับผลกระทบด้านสาธารณสุขช่วงวันที่1ถึง11สิงหาคมที่ผ่านมามีน้ำท่วมที่พะเยาเพชรบูรณ์พิษณุโลกน้ำป่าน้ำล้นตลิ่งพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดน่านภาพรวมมีผู้เสียชีวิตสะสม4รายที่จังหวัดน่าน2รายและจังหวัดสกลนคร2รายผู้บาดเจ็บสะสม4รายหน่วยบริการที่ได้รับผลกระทบส่วนใหญ่เป็นรพ.สต.แต่ยังคงเปิดให้บริการได้ขณะนี้สถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติแต่ยังคงเฝ้าระวังต่อเนื่องในพื้นที่เสี่ยงได้แก่อำเภอเวียงสาจังหวัดน่านน้ำเริ่มลดระดับอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายเสี่ยงน้ำป่าไหลหลากซ้ำจากฝนสะสมขณะที่จังหวัดลุ่มน้ำโขงได้แก่นครพนมหนองคายบึงกาฬให้ติดตามระดับน้ำใกล้ชิด
3: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพ.อ.ส.ว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดสงขลาที่โรงเรียนตชด.บ้านชายควรตำบลประดังเบซาอำเภอสะเดาจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
7: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลปลดล็อกข้อจำกัดทางกฎหมายประกาศกฎกระทรวงใหม่ผู้รับเหมาเพิ่มเงื่อนไขการกระทำอันตรายต่อชีวิตร่างกายหรือทรัพย์สินของประชาชนให้ถือเป็นลักษณะของการทิ้งงานซึ่งจะช่วยให้ภาครัฐสามารถยกเลิกสัญญาและขึ้นแบล็คลิสต์กับผู้รับเหมาได้ทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุก่อสร้างร้ายแรงโดยจะใช้ควบคู่กับระบบสมุดพกผู้รับเหมาที่ใช้ตัดคะแนนเพื่อระงับสิทธิการประมูลงานใหม่ทำให้ภาครัฐมีเครื่องมือทางกฎหมายที่เด็ดขาดในการลงโทษเอกชนและคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชนอย่างแท้จริงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยชเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
10: ์ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
4: เจ็ดนาฬิกาสิบห้านาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของประธานาธิบดีเรเจฟแตยิปแอร์โดนผู้นำตุรกีระหว่างแถลงการร่วมกับประธานาธิบดีมามูสอับบาสแห่งปาเลสไตน์เมื่อวานนี้โดยประธานาธิบดีแอร์โดนกล่าวหาว่ารัฐบาลอิสราเอลภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูมีเป้าหมายที่จะลบปาเลสไตน์ออกจากการเป็นประเด็นสำคัญของมนุษยชาติโดยอาศัยผลประโยชน์จากความวุ่นวายและความขัดแย้งในตะวันออกกลางพร้อมย้ำว่าการกระทำของอิสราเอลจะไม่มีวันประสบความสำเร็จและอุดมการณ์ของปาเลสไตน์จะเติบโตต่อไปถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีอับบาสเดินทางเยือนกรุงอังการาของตุรกีอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมาเพื่อพบหารือกับผู้นำตุรกีเกี่ยวกับสถานการณ์ในตะวันออกกลางก่อนการเลือกตั้งสภานิติบัญญัติปาเลสไตน์ซึ่งจะมีขึ้นวันที่28พฤศจิกายนนี้
3: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการร่วมของสหภาพยุโรปและอีก30ประเทศอาทิฝรั่งเศสอังกฤษออสเตรเลียและแคนาดาเมื่อวานนี้ที่ประณามอย่างรุนแรงต่อการประหารชีวิตกลุ่มผู้ประท้วงและการใช้โทษประหารชีวิตของทางการอิหร่านซึ่งถือเป็นการปิดปากผู้เห็นต่างข่มขู่และคุกคามประชาชนรวมถึงเป็นการลงโทษต่อบุคคลที่ใช้สิทธิมนุษยชนของตนเองพร้อมเรียกร้องให้อิหร่านยุติการใช้โทษประหารชีวิตโดยทันทีและปล่อยตัวผู้ถูกคุมขังทั้งหมดถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางความกังวลขององค์การสหประชาชาติและกลุ่มสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับการประหารชีวิตพลเรือนของอิหร่านที่เพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาจากการปราบปรามกลุ่มผู้ชุมนุมประท้วงต่อต้านรัฐบาลและความขัดแย้งระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่าน ซึ่งมีผู้ถูกประหารชีวิตในเหตุการณ์เหล่านี้ไปแล้วอย่างน้อย83ราย
4: นางมาการิต้าโรเบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของสเปนกล่าวกับผู้สื่อข่าวในเมืองเซลตาดินแดนปกครองตนเองของสเปนที่ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งแอฟริกาเหนือเพื่อตอบโต้ที่นายอับเดลลาตีฟอูอาบีรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมของโมร็อกโกอ้างว่าเมืองเซลตาและเมืองเมลียาที่อยู่ภายใต้การยึดครองของสเปนควรส่งคืนให้กับโมร็อกโกอย่างเป็นทางการโดยนางโรเบลย้ำว่าเมืองเซลตาและเมืองเมลียาเป็นของสเปนโดยสมบูรณ์ไม่อาจแตะต้องได้และการรุกล้ำทั้งสองเมืองนี้ถือเป็นการโจมตีสเปนทั้งหมดขณะเดียวกันกระทรวงการต่างประเทศสเปนออกแถลงการณ์ที่ระบุว่าบูรณภาพแห่งดินแดนของสเปนจะไม่มีวันถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือการเจรจาพร้อมเรียกร้องให้ทุกคนระมัดระวังและมีความรับผิดชอบที่ไม่ตกเป็นเหยื่อของการบิดเบือนข้อเท็จจริงนี้ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตของประชาชนได้
3: บริษัทแซกผู้บริหารจัดการท่าอากาศยานคาตาเนียบนเกาะซิซิลีทางตอนใต้ของอิตาลีประกาศระงับเที่ยวบินของท่าอากาศยานคาตาเนียเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันพุธจนถึงเวลาประมาณ 14:00 นของวันพฤหัสบดีตามเวลาท้องถิ่นหลังภูเขาไฟเอตนาเกิดการปะทุรวมทั้งพ่นเท่าถ่านและลาวาขึ้นสู่ท้องฟ้าเหนือเกาะซิซิลีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและควันเท่าฐานภูเขาไฟแผ่ขยายเคลื่อนตัวลอยข้ามไปยังหลายพื้นที่ทางทะเลเมดิเตอร์เรเนียนซึ่งขอให้ผู้โดยสารตรวจสอบสถานะเที่ยวบินกับสายการบินโดยตรงและจะมีการแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมต่อไปต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: ศึกยกน้ำหนักยุวชนและเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชียที่กรุงทาชเคนต์ประเทศอุซเบกิสถานซึ่งก่อนหน้านี้ทีมไทยคว้าไปแล้ว8เหรียญทอง2เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงล่าสุดในรุ่นเยาวชนหญิง69กิโลกรัมกลุ่ม A นัทนิชาการะเกตยกท่าสแนทได้89กิโลกรัมจบอันดับ6ส่วนท่าคลีนแอนเจิร์กยกได้118กิโลกรัมจบอันดับ5ส่วนน้ำหนักรวมสถิติ207กิโลกรัมจบอันดับ5ขณะที่ชาโนซาคาดาโรวาจากอุซเบกิสถานรับ2เหรียญทองจากท่าสแนท99กิโลกรัมและน้ำหนักรวม220กิโลกรัมส่วนเหรียญทองท่ากรีนแอนเจิร์กเป็นของฮัตติเซดิกี้โมนานีจากอิหร่าน126กิโลกรัมสรุปผลงานจอมพลังไทยในรายการนี้คว้ามาได้8เหรียญทอง2เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงสนุกเกอร์เก็บสะสมคะแนนดิวิชั่น1ประเทศไทยรายการที่6บุรีรัมย์ครับที่โรงแรมเดอะสิตาปรินเซสจังหวัดบุรีรัมย์ในรอบ16คนสุดท้ายไบรท์ศรีราชาณัฐพงษ์ชัยกุลมืออันดับ3ของประเทศไทยออกคิวได้อย่างเฉียบขาดและแม่นยำเอาชนะหยิกสำโรงนรุตรัตน์มุกดาอดีตแชมป์โลกอาวุโส4ต่อ1เฟรมส่งผลให้ไบรท์ศรีราชาประกาศสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปดวลกับจิ๋วเชียงรายพัชระมาเยอะมืออันดับ19ของประเทศไทยแข่งขันในวันนี้เพื่อแย่งตัวเข้าสู่รอบรองชนะเลิศเทนนิสอาชีพหญิง WTA 1000ซินซินเนติโอเพ่นที่สหรัฐอเมริกาในรอบคัดเลือกรอบแรกหญิงเดี่ยวรัตนาธาราได้ดีมืออันดับ79ของโลกเอาชนะเอมสันโจนมืออันดับ134ของโลกจากออสเตรเลีย7ต่อ5ทั้ง2เซตขณะที่มนัญชยาสว่างแก้วมืออันดับ109ของโลกเข้าหัวชนะวิกตอเรียฮิมาเนสคาซินเซวามืออันดับ122ของโลกจากอันดอร่าไป6ต่อ3ทั้ง2เซตทำให้ลาลานาเข้าไปเจอกับมนัญชยาเพื่อแย่งตัวเข้าสู่รอบเมนดรอต่อไปการแข่งขันลีลาดระดับนานาชาติรายการเนกาลีเซวิลันอินเตอร์เนชั่นแนลแดนสปอร์ตแชมเปี้ยนชิพ2026และรายการแดนแม็กอินเตอร์เนชั่นแนลวันรูมแดนซิ่งแชมเปี้ยนชิพที่เซเลมบันประเทศมาเลเซียผู้ช่วยศาสตราจารย์สมนลัตรีนิ่มเนติพันธ์อดีตนักกีฬายิมนาสติกลีลาทีมชาติไทยจับคู่กับนายกิติภาสศักดากัมปนาทโชว์ลีลาประกอบเสียงเพลงได้อย่างลงตัวทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้ามาได้ถึง8เหรียญทองกับอีก3เหรียญทองแดงจากที่สมาคมกีฬามวยสากลเตรียมแถลงข่าวความร่วมมือกับวันแชมเปี้ยนชิพและคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเพื่อผลักดันให้นาบิลอานานอดีตแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นแบนตัมเวทไปชกมวยสากลในนามทีมชาติไทยเพื่อลุยศึกโอลิมปิกเกม2028ล่าสุดชัดชัยเดชาบทดีอดีตนักมวยสากลสมัครเล่นทีมชาติไทยโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่าการเลือกนักกีฬามวยสากลไปแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมควรผ่านการแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยก่อนเพราะมีกฎกติกาอยู่ไม่ใช่จะส่งใครไปแข่งขันก็ได้พิจิตรกัญจนากุลรายงาน
3: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือประเทศลาวและประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรง ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านและตากอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีสระบุรีและกาญจนบุรีอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:32 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง98เซนติเมตรและเวลา 21:20 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร40เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:45 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง72เซนติเมตรและเวลา 14:24 นต่ำกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร3เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:43 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:41 น
12: 1นาทีกับกปท.
3: การนั่งขับรถในท่าที่ถูกต้องไม่เพียงช่วยให้ควบคุมรถได้ดีขึ้นแต่ยังช่วยลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุและลดอาการปวดเมื่อยจากการขับรถเป็นเวลานานได้อีกด้วยหลายคนอาจมองข้ามการปรับตำแหน่งเบาะนั่งแต่แท้จริงแล้วการปรับท่านั่งให้เหมาะสมถือเป็นจุดเริ่มต้นของการขับขี่อย่างปลอดภัยการนั่งขับขี่ผิดท่าเสี่ยงกล้ามเนื้อคออักเสบหากปรับเบาะไม่พอดีขณะขับขี่ต้องก้มชะโงกหรือเหยียดแขนจนไหล่เกร็งอาจทำให้เกิดอาการปวดเมื่อยและอาจลุกลามเป็นกล้ามเนื้อตึงหรืออักเสบได้ง่ายเสี่ยงเกิดหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทการนั่งท่าเดิมเป็นเวลานานทำให้กล้ามเนื้อหลังตึงและหมอนรองกระดูกถูกกดทับต่อเนื่องเสี่ยงต่อการบาดเจ็บและอาจฉีกขาดได้ง่ายการนั่งถูกท่าปรับเบาะให้เข้าที่เพื่อการขับขี่ที่เข้าทางจับพวงมาลัยด้วยมือทั้งสองข้างตำแหน่ง3และ9นาฬิกาเว้นระยะหน้าอกจากพวงมาลัยอย่างน้อย 25-30 เซนติเมตรปรับความสูงของเบาะให้เหมาะสมปรับระยะเบาะให้พอดีพิงสบายหลังแนบพนักพิงนั่งได้เต็มเบาะควบคุมรถได้ถนัดค่ะ
12: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
13: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
14: วันนี้เสนอคำว่าสนธยาสนธยาเขียนสอเสือนอหนูทอทงยอยักษ์สารอาเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาสันสกฤตว่าสัมธยาแปลว่ารอยต่อของเวลามีจำนวน3รอยต่อคือรอยต่อของกลางคืนกับกลางวันรอยต่อของครึ่งวันเช้ากับครึ่งวันบ่ายและรอยต่อของกลางวันกับกลางคืนรอยต่อของกลางวันกับกลางคืนเรียกว่าสายันสนธยาภาษาไทยนำคำว่าสายันสนธยามาแยกเป็นสายันคำหนึ่งหมายถึงเวลาเย็นใกล้ค่ำและสนธยาอีกคำหนึ่งหมายถึงเวลาโผล่เพลหรือเวลาพลบค่ำซึ่งเป็นรอยต่อของกลางวันกับกลางคืน
13: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
15: สาระนานากับสารานุกรมไทย
16: วันนี้เสนอตอนประโยชน์ของไส้เดือนดินตอนที่1ไส้เดือนดินสามารถนำมาผลิตเป็นยาชนิดต่างๆบางส่วนนำไปจากประเทศไทยเป็นไส้เดือนดินตากแห้งที่ส่งออกโดยชาวบ้านในอำเภอนาว่าจังหวัดนครพนมโดยจับไส้เดือนดินจำนวนมากส่งออกไปยังประเทศจีนและไต้หวันเพราะชาวจีนเชื่อว่าการบริโภคไส้เดือนดินจะทำให้สมรรถภาพทางเพศของเพศชายดีขึ้นจึงผลิตยาหรืออาหารเสริมที่มีส่วนผสมของไส้เดือนดินออกจำหน่ายนอกจากนี้เชื่อว่ามีสรรพคุณต้านอนุมูลอิสระและบำรุงตับสามารถนำมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตเครื่องสำอางรวมทั้งยารักษาโรคในมนุษย
17: ์ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
18: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเกี่ยวกับสถานการณ์แม่น้ำโขงในพื้นที่8จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือค่ะ
19: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
20: ถึงเวลาช็อปให้คุ้มกว่าเดิมกับงานไทยช่วยไทยโลคอลโลคอสลดแล้วลดอีกช็อปจริงคุ้มจริงลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้า SME สูงสุดถึง 60% ทั้งข้าวสารน้ำปลาซอสปรุงรสและสินค้าอื่นๆอีกมากมายพิเศษซื้อสินค้าครบตามเงื่อนไขรับคูปองส่วนลด100บาทระหว่างวันที่1ถึงวันที่15สิงหาคม2569ณร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นที่ร่วมลดราคากว่า130ร้านค้า800สาขาทั่วประเทศรีบเลยคูปองมีจำนวนจำกัดงานมหกรรมลดราคาสินค้าครั้งยิ่งใหญ่โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสมาคมการค้าส่งปลีกไทยและเครือข่ายร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นทั่วประเทศเพราะคนไทยช่วยกันเศรษฐกิจไทยก็เดินหน้าต่อได
19: ้กลับเข้าสู่ข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับจากสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากต่อเนื่องในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือส่งผลให้ระดับน้ำของแม่น้ำโขงสูงขึ้นจนล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนใน8จังหวัดริมน้ำโขงโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติในฐานะสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทยได้ประสานสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงและประเทศสมาชิกเพื่อติดตามข้อมูลปริมาณน้ำและแผนการระบายน้ำของเขื่อนในลุ่มน้ำโขงอย่างใกล้ชิดติดตามรับฟังเรื่องนี้จากนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสัมภาษณ์โดยปียาพันธ์อย่างเทียนครับ
21: สวัสดีค่ะ
22: สวัสดีครับผม
21: ค่ะตอนนี้ค่ะสถานการณ์น้ำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะโดยเฉพาะริมแม่น้ำโขงค่ะที่ระดับน้ำสูงขึ้นจนล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนภาพรวมณขณะนี้เป็นยังไงบ้างแล้วค่ะ
22: ภาพรวมของแม่น้ำโขงนะครับซึ่งทางประเทศลาวมีการปล่อยน้ำเพิ่มจากเขื่อนที่อยู่ในประเทศลาวนะครับมาประมาณ 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้ตรงตัวเขื่อนไซยบุรีมีการระบายน้ำที่ประมาณวันละ 15,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับซึ่งส่งผลให้บริเวณจังหวัดบึงกาฬนะครับจังหวัดหนองคายจังหวัดนครพนมจังหวัดมุกดาหารเนี่ยมีน้ำใกล้ระดับสุดแต่ก็ยังต่ำกว่าตลิ่ง 0.5 เมตรบ้างนะครับที่นครพนม 0.8 ที่มุกดาหารก็ประมาณ 0.9 นะครับผมซึ่งถือว่ายังต่ำกว่าตลิ่งแล้วก็ที่เรียนนะครับว่าแนวโน้มเนี่ยทางเขื่อนไซยบุรีเนี่ยก็จะมีการปรับลดการระบายน้ำให้เหลือวันละ 9,000 ซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้ปริมาณน้ำอีกสัก 2-3 วันข้างหน้าเนี่ยก็จะมีระดับลดลงนะครับผมแต่ทั้งนี้ก็ต้องเรียนนะครับว่าในเรื่องของการบริการเนี่ยเราได้รับความร่วมมือจาก MRC นะครับกับประเทศลาวในการส่งต่อข้อมูลทั้ง13เขื่อนหลักๆไม่ว่าจะเป็นเขื่อนไซยบุรีเขื่อนน้ำเทินเขื่อนน้ำเงินหรือเขื่อนดอนสะโฮงอะไรต่างๆทั้งหมดเนี่ยส่งมาให้เรานะครับจะประกอบด้วยของปริมาณน้ำที่ไหลเข้าเขื่อนปริมาณน้ำที่ระบายน้ำออกจากเขื่อนนะครับแล้วก็เรื่องของปริมาณฝนที่ตกในพื้นที่นะครับผมทำให้เราสามารถที่จะคุยกันว่าเราจะระบายน้ำล่วงหน้าได้ในเขื่อนไหนบ้างนะครับแต่ทีนี้ต้องเรียนนะครับว่าสถานการณ์ฝนตกหนักไม่ว่าจะเป็นในประเทศไทยเองนะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดนครพนมในประเทศลาวตอนกลางและในประเทศเมียนมาที่มาจากแม่น้ำกกแม่น้ำสายแม่น้ำลวกครับก็ส่งผลให้ปริมาณน้ำแม่น้ำโขงเนี่ยครับสูงกว่าระดับในเรื่องของจุดต่างๆบางครั้งเนี่ยในบางจังหวัดเช่นจังหวัดนครพนมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอำเภอบ้านแพงอำเภอท่าพนมหรือตัวอำเภอเมืองเองเนี่ยก็ยังมีจุดต่ำๆนะครับที่จะทำให้น้ำเนี่ยเทเข้าไปในพื้นที่ลุ่มต่ำนั้นได้หรือแม้กระทั่งตรงจังหวัดหนองคายนะครับก็มีจุดต่ำตรงนี้ของแม่น้ำโขงก็ทำให้น้ำท่วมแต่ต้องเรียนนะครับว่าคาดการณ์ว่าน่าจะประมาณสัก 2-5 วันนะครับปริมาณน้ำจะค่อยๆลดลงแต่ก็ยังสามารถที่จะบริหารจัดการได้ครับ
21: ตอนนี้ในพื้นที่ริมแม่น้ำโขงเองจังหวัดไหนหรือพื้นที่ไหนคะที่ในช่วง 2-3 วันนี้ค่ะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษอะคะ
22: ก็มีบึงกาฬหนองคายนครพนมนะครับผมซึ่งพื้นที่ที่สำคัญก็ในตัวอำเภอเมืองเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นบึงกาฬหนองคายนครพนมเนี่ยที่ดูจากการคาดการณ์แล้วเนี่ยก็ไม่น่าที่จะร่วมนะครับแต่อาจจะมีจุดต่ำๆบ้างซึ่งทั้งจังหวัดต่างๆพวกนี้นะครับก็จะมีการเรียงกระสอบทรายกั้นน้ำที่จะไหลเข้าไปแล้วก็มีเครื่องสูบน้ำติดที่จะสูบน้ำจากภายในออกไปสู่แม่น้ำโขงนะครับผมใน3จังหวัดเนี่ยครับที่มีความเสี่ยงเราอาจจะเห็นภาพในเรื่องของตลาดริมโขงนะครับซึ่งสร้างอยู่ในติดตลิ่งแม่น้ำโขงครับที่เป็นเหมือนสินค้าอินโดจีนนะครับผมก็อาจจะมีพื้นที่บางพื้นที่บ้างที่มีความเสี่ยงซึ่งเป็นเรื่องของแม่น้ำโขงซึ่งมักจะขึ้นสูงในช่วงนี้ครับผม
21: อย่างในโซเชียลค่ะมันมีความกังวลว่าน้ำที่มันเพิ่มสูงขึ้นในแม่น้ำโขงเนี่ยเกิดจากการที่ประเทศข้างบนปล่อยน้ำโดยไม่แจ้งอันนี้ข้อเท็จจริงเป็นยังไงอะคะ
22: อันนี้ไม่จริงอะครับผมจากประเทศข้างบนเช่นประเทศจีนเนี่ยเขื่อนจิงโหงเนี่ยปล่อยวันละ 1,800 เองนะครับผม1,800 ลูกบาศก์เมตรทีแล้วเขาก็แจ้งมานะครับเป็นความร่วมมือระหว่างประเทศจีนกับทาง MRC นะครับทั้ง13เขื่อนนี้ก็แจ้งนะครับผมแล้วก็มีการประสานล่วงหน้ามีการคาดการณ์นะครับมีการวิเคราะห์สถานการณ์จากทาง MRC แล้วก็ส่งมาให้ทางฝั่งไทยฝั่งกัมพูชาฝั่งเวียดนามแล้วก็ตัวเราเองนะครับผมก็มีการแจ้งล่วงหน้าแต่อาจจะต้องเรียนนะครับว่าตรงนี้เราได้มีการประสานทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกับจังหวัดที่อยู่ริมน้ำโขงไม่ว่าจะเป็นจังหวัดเชียงรายที่เชียงแสนจังหวัดเลยที่เชียงคานนะครับแล้วก็จังหวัดหนองคายบึงกาฬนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีนะครับก็จะมีการแจ้งล่วงหน้าครับผมแล้วก็จะมีการคาดการณ์สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติเองเนี่ยก็มีการคาดการณ์และแจ้งเจอไปในสื่อต่างๆนะครับเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ริมน้ำโขงนะครับได้รับทราบข้อมูลครับ
21: สถานการณ์ภาคเหนือเองนะคะในหลายจังหวัดตอนนี้ภาพรวมเป็นยังไงบ้างแล้วคะแล้วพื้นที่ไหนที่เรายังต้องเฝ้าระวังเหมือนกันนะคะ
22: จะเป็นจังหวัดเชียงรายนะครับที่อาจจะมีฝนตกหนักหน่อยนะครับแล้วก็อาจจะมีน้ำท่วมขังนะครับในบางที่ที่เป็นที่ต่ำเช่นอำเภอเทิงอำเภอพยัมเมียงรายนะครับหรือตัวดอยหลวงที่เคยท่วมอยู่เมื่อสักสัปดาห์ที่แล้วแล้วตอนนี้เองที่พะเยานะครับที่ดอกคำใต้ก็มีน้ำท่วมต้องเรียนนะครับว่าฝนที่ตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากได้อยู่ที่จังหวัดสุโขทัยตอนนี้นะครับแต่ยังมีปริมาณน้ำไหลสู่แม่น้ำยมเราเห็นภาพน้ำที่ยังห่างจากกำแพงเนี่ยประมาณสักเกือบเมตร50นะครับแล้วก็มีการติดตามตลอดท่านผู้ว่าการจังหวัดก็มีการติดตามนะครับในการที่จะแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนนะครับแต่ก็ที่ตรวจสอบแล้วเนี่ยเดี๋ยวอาจจะมีน้ำท่วมบ้างที่สวรรคโลกครับที่เป็นที่รุ่มต่ำอะไรเงี้ยนะครับส่วนในแม่น้ำปิงนะครับที่เชียงใหม่เองเนี่ยก็มีการติดตามสถานการณ์ก็ยังไม่ได้มีความเสี่ยงที่จะน้ำท่วมนะครับผม ในส่วนของจังหวัดน่านเองก็จะมีท่วมที่อำเภอเวียงสาซึ่งเป็นที่ลุ่มต่ำนะครับในฝั่งโพเวียงสาที่เป็นจุดที่เป็นฝัดเพนหรือเป็นพื้นที่ที่น้ำท่วมขังเป็นประจำครับตอนนี้ก็จะเกิดเหตุการณ์ในพื้นที่แบบนี้แต่ในส่วนของภาคกลางเองนะครับก็ยังไม่มีอุปกรณ์เลยน้ำที่ไหลลงมาเนี่ยก็ยังมีไม่มากครับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยานะครับตรงจุดที่นครสวรรค์เนี่ยก็มีประมาณ 25% เองนะครับผมแล้วก็น้ำที่ปล่อยท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยอยู่ที่400ลูกบาศก์เมตรต่อทีถือว่าน้อยมากนะครับแล้วเรากำลังบริหารจัดการเพื่อที่จะรับสถานการณ์เอลนีโญที่คาดว่าจะรุนแรงในช่วงเดือนตุลาคมนี้ก็มีการที่จะลดการระบายน้ำขนเขื่อนต่างๆเพื่อที่จะเก็บน้ำเอาไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งครับผม
21: ค่ะจากนี้ไปอะค่ะเราต้องเฝ้าระวังพายุที่พาดผ่านประเทศไทยยังไงบ้างคะ
22: ต้องเรียนนะครับปีนี้เป็นปีเอลนีโญนะครับสถานการณ์พายุที่เข้ามาเนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็จะมีทิศทางที่จะขึ้นไปทางเหนือก็คือไปทางประเทศจีนประเทศญี่ปุ่นและประเทศเกาหลีซึ่งอย่างเช่นพายุดองฟินนะครับที่เข้ามานะครับก็ไปขึ้นฝั่งที่จีนทิศทางที่ดูภายในเดือนสิงหาเนี่ยยังไม่มีแนวโน้มที่จะมีพายุเข้าประเทศไทยเลยแล้วก็ต้องเรียนนะครับว่าในปีเอลนีโญเนี่ยส่วนใหญ่พายุจะไม่เข้าประเทศไทยซึ่งตรงนี้ทำให้เกิดสภาวะเขาเรียกว่าภัยแล้งขึ้นได้โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งที่จะถึงเนี่ยครับผม
21: ค่ะนั้นแปลว่าอย่างนี้ก็คือในพื้นที่ภาคกลางหรือลุ่มน้ำเจ้าพระยายังค่อนข้างผ่อนคลายหรือสบายใจได้ค่ะเกี่ยวกับการรับน้ำเหนือ
22: ใช่ครับที่เราตรวจสอบเนี่ยปริมาณน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาที่เรียนนะครับว่าไหลมาแค่จากแม่น้ำปิงเนี่ยประมาณ 10% นะครับผมจากแม่น้ำน่านเนี่ยประมาณเกือบ 30% นะครับแล้วมารวมกันที่นครสวรรค์เนี่ยแต่ประมาณ 20% นะครับประมาณ800ลูกบาศก์เมตรต่อทีแล้วมาถึงท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยซึ่งเราเคยระบายสูงสุดได้ประมาณสัก 2,900 เมื่อปีที่แล้วครับตอนนี้เราระบายสูงสุดตอนนี้ที่400เคยระบายสูงสุดตอนเดือนพฤษภาคมที่690แล้วก็คาดว่าปริมาณฝนที่ตกในเดือนสิงหากันยาตุลาเนี่ยน่าจะตกทางเหนือเขาเรียกเหนือนครสวรรค์ไปเนี่ยประมาณอีกสัก500กว่ามิลแล้วก็ตกมาด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยก็ประมาณอีกประมาณเกือบ400กว่ามิลซึ่งถ้าดูตัวปริมาณฝนที่ตกในแต่ละเดือนแล้วเนี่ยคาดว่าเราสามารถบริหารจัดการแม่น้ำเจ้าพระยาได้แล้วก็น่าจะไม่มีเหตุการณ์น้ำท่วมเหมือนปี68ครับแล้วก็เราไม่น่าจะระบายน้ำเกิน700ถึง 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อทีที่ใช้เขื่อนเจ้าพระยาครับผม
21: ค่ะสุดท้ายนี้อยากให้รองไพฑูรย์นะคะเน้นย้ำกับเกษตรกรและประชาชนเกี่ยวกับการบริหารจัดการและการใช้น้ำในช่วงเกิดปรากฏการณ์เอลนีโญหน่อยค่ะว่าต้องใช้อย่างไร
22: ครับก็ต้องขอเรียนนะครับว่าปีนี้เป็นปีเอลนีโญซึ่งถ้าเราดูจากอุณหภูมิมหาสมุทรที่แผ่นดินโลก 3.4 เนี่ยอุณหภูมิสูงค่อนข้างมากอาจจะประมาณ 2.5 ถึง 3ซึ่งตัวนี้จะทำให้เกิดเขาเรียกว่าซูเปอร์เอลนีโญนั้นเกษตรกรเนี่ยควรที่จะสำรองน้ำในแหล่งน้ำของตัวเองให้พอแล้วก็งดการใช้น้ำในกิจกรรมที่สิ้นเปลืองนะครับผมในส่วนของเป็นที่เป็นกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงสัตว์การปศุสัตว์การประมงต่างๆทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นบ่อปลาบ่อกุ้งเนี่ยต้องวางแผนการจับการเลี้ยงให้ดีนะครับอย่าให้บ่อน้ำแน่นและปริมาณน้ำที่มีอยู่ในพื้นที่เนี่ยเราจะประสบภัยแล้งตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไปจนถึงเดือนเมษาพฤษภาเนี่ยประมาณ6ถึง7เดือนเนี่ยนะครับเพราะนั้นเราต้องมีน้ำให้พอนะครับเพราะนั้นอยากให้เกษตรกรระมัดระวังมากแล้วก็อย่าเสี่ยงปลูกพืชใดๆที่คิดว่าเรามีน้ำไม่พอนะครับก็จะทำให้เกิดเสียหายได้นะครับก็อยากให้พี่น้องเกษตรกรได้เตรียมสำรองน้ำในพื้นที่ตัวเองเท่าที่ทำได้ในส่วนของรัฐเองก็จะบริหารสถานการณ์โดยเฉพาะท่านนายกตีเนี่ยก็ได้มีข้อสั่งการนะครับให้มีการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็มีการสำรองงบประมาณไว้ช่วยเหลือกรณีที่พี่น้องประชาชนประสบปัญหาครับ
21: ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณไพฑูรย์เก่งการช่างนะคะรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติมากๆเลยค่ะ
22: ครับสวัสดีครับ
21: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
18: ท่านผู้ฟังคะกรมศิลปากรเปิดเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์รากนครามันคาแห่งรัตนโกสินทร์เพื่อเทิดพระเกียรติน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
3: ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปะวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของชาติติดตามจากรายงานค่ะ
1: ตลอดเดือนสิงหาคมนี้กรมศิลปากรได้จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ12สิงหาคม2569เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกิจกรรมเพื่อประสบกรณิกรชาวไทยโดยเฉพาะในด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของชาติทุกหน่วยงานในสังกัดทั้งส่วนกลางและภูมิภาคจึงรวมพลังกันจัดกิจกรรมเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีเปิดโอกาสให้ประชาชนได้สืบสานพระราชปณิธานร่วมกันรักษามรดกของชาติซึ่งส่วนกลางจัดกิจกรรมรากนครามันคาแห่งรัตนโกสินทร์นายพนมบุตรจันทราโชติอธิบดีกรมศิลปากรกล่าวว่ากรมศิลปากรได้นำร่องเปิดเส้นทางถนนสายวัฒนธรรมประกอบด้วยอาคารกรมศิลปากรเดิมซึ่งขณะนี้ปรับปรุงเป็นอาคารเกียรติยศใช้เป็นสถานที่ต้อนรับแขกจากประเทศต่างๆจำหน่ายหนังสือที่ระลึกของกรมศิลปากรและร้านภูฟ้าเปิดการจัดแสดงนิทรรศการพิเศษภาพพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ตั้งแต่ทรงพระเยาว์เป็นภาพดั้งเดิมไม่ต่ำกว่า30ภาพรวมถึงพิพิธภัณฑ์ทัศน์แห่งชาติสินพีระศรีจัดแสดงผลงานของบิดาแห่งศิลปะร่วมสมัยของประเทศไทยที่ทรงคุณค่าพร้อมกับการเยี่ยมชมอาคารถาวรวัตถุหรือตึกแดงที่เป็นต้นกำเนิดของหอสมุดแห่งชาติภายในมีการแสดงเหรียญที่ระลึกสมัยรัชกาลที่5ตู้พระธรรมและนิทรรศการเครื่องโต๊ะลายครามของจีนนำมาจากนักสะสมที่มีชื่อเสียงของไทยและวัดสุทัศน์เทพวรารามซึ่งหาชมได้ยากพร้อมทั้งการเข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครซึ่งมีการเปิดนิทรรศการพิเศษเกี่ยวกับผ้าโบราณเรื่องสยามภัตตาภรณ์พิไลเทิดทายพระพันปีนำเสนอพระราชกรณียกิจสำคัญที่ทรงอนุรักษ์พลิกฟื้นผ้าไทยมีการนำผ้าโบราณจากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติทั่วประเทศมาจัดแสดงชิ้นสำคัญได้แก่ผ้าปักด้วยปีกแมลงทับเก่าที่สุดเท่าที่หาได้อายุมากกว่า100ปีซึ่งการเปิดงานวันนี้ได้รับความสนใจจากประชาชนแต่งกายด้วยชุดไทยในสมัยต่างๆเข้าร่วมกิจกรรมเนืองแน่น
2: ในตึกแต่ละหลังก็จะมีการจัดแสดงที่แตกต่างกันออกไปเป็นต้นว่าตึกกรมเก่าไฮไลท์จะเป็นเรื่องพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งก็ต้องเรียนว่าเป็นรูปต้นฉบับทั้งนั้นเป็นของนักสะสมที่มีชื่อเสียงที่นำมาให้เรายืมจัดมันก็จะเข้ากับบรรยากาศของตึกของกรมเก่าแล้วก็ยังมีร้านขายของที่ระลึกร้านจำหน่ายหนังสือกับประวัติความเป็นมาของกรมอันนี้ก็ตึกกรมเก่านะครับติดกันเป็นพิพิธภัณฑ์ประวัติของท่านอาจารย์สิงห์พีระศรีหลังจากนั้นจะมาต่อที่ตึกแดงตึกแดงหรืออาคารถาวรวัตถุจะเป็นอาคารที่จัดแสดงเหรียญที่ระลึกสมัยรัชกาลที่5จัดแสดงตู้พระธรรมลายรถน้ำสมัยอยุธยาถึงรัตนโกสินทร์ไม่ต่ำกว่า60ตู้
1: สำหรับพื้นที่จัดแสดงที่ได้รับความสนใจมากที่สุดคือการเปิดรอบโรงละครแห่งชาติจัดแสดงศิลปะวัฒนธรรมเทิดพระเกียรติโดยการจัดแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนพรหมมาศซึ่งเป็นตอนแรกของการเปิดรอบการแสดงโขนมูลนิธิศิลปาชีพนอกจากนี้ยังมีการแสดงนาฏศิลป์ไทยร่วมกับการบรรเลงโดยวงออเคสตราและวงปี่พาทย์รวมถึงการแสดงนาฏศิลป์ดนตรีทั้งไทยและสากลซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนจองบัตรเต็มทุกที่ทำให้ต้องเปิดรอบเพิ่มเติมเป็นพิเศษอีกครั้งในวันที่23สิงหาคมซึ่งการนำร่องเปิดเส้นทางรากนครามันคาแห่งรัตนโกสินทร์นี้ทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและได้ย้อนกลับไปวันๆบนถนนที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์แห่งความภาคภูมิใจมาริชโยรายงาน
3: กรุงเทพมหานครยกระดับมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังภัยโรงเรียนในสังกัดอย่างเข้มงวดครอบคลุมด้านจิตใจและสภาพแวดล้อมเพื่อสร้างกรอบป้องกันที่มั่นคงให้กับสถานศึกษาติดตามรายละเอียดจากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
6: ข้อข่าวเล่าประเด็น
23: สถานศึกษาคือรากฐานสำคัญในการพัฒนาเด็กและเยาวชนการทำให้โรงเรียนเป็นพื้นที่ปลอดภัยจึงไม่เพียงครอบคลุมแค่มาตรการป้องกันอาคารสถานที่เท่านั้น แต่ยังรวมถึงความปลอดภัยทางด้านจิตใจและการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้การเฝ้าระวังภัยในปัจจุบันจึงจำเป็นต้องมองอย่างครอบคลุมรอบด้านซึ่งในประเด็นดังกล่าวนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้เล่าว่ากรุงเทพมหานครได้พิจารณาองค์ประกอบสำคัญทั้ง5มิติในการระวังภัยให้กับสถานศึกษาในปัจจุบันให้ครอบคลุมได้แก่การดูแลสภาพจิตใจของเด็กการเยี่ยมบ้านเพื่อเข้าใจถึงสภาพแวดล้อมครอบครัวการปรับอัตราส่วนครูต่อเด็กให้เหมาะสมเพื่อการดูแลอย่างทั่วถึงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกลั่นแกล้งในโรงเรียนและมาตรการเฝ้าระวังการนำอาวุธเข้ามาในพื้นที่โดยทุกมิติจะต้องขับเคลื่อนไปพร้อมกันเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับทุกคน
5: มันมีองค์ประกอบหลายองค์ประกอบเราไม่สามารถจะพลาดตรงไหนได้เลยเรื่องแรกเลยเรื่องจากเด็กเองว่ามีปัญหาอะไรไหมเราต้องการความช่วยเหลือจากเราตรงไหนไหมอันที่สองก็คือบ้านครอบครัวแล้วเขามีความหนักใจปัญหาอะไรไหมเราต้องเข้าไปสังเกตโครงการที่เหมือนกับไปเยี่ยมบ้านให้ครูเนี่ยไปรู้จักพ่อแม่ของเด็กเข้าใจปัญหาของเด็กมากขึ้นอันที่สามเรามีอัตราส่วนเด็กต่อครูเนี่ยมากเกินไปไหมครูดูแลเด็กได้อย่างครบถ้วนไหมอันที่สี่คือการบูลลี่เกิดขึ้นจริงไหมในโรงเรียนมีการดูแลอย่างไรอันที่ห้าคือเรื่องนำอาวุธเข้ามาในโรงเรียนไหมนั่นต้องทำทั้ง5มิตินี้ให้ครอบคลุมสิ่งสำคัญคือมันต้องมีจุดที่เราสามารถแจ้งเหตุหรือว่ามีระบบเตือนภัยล่วงหน้าได้ครูเองเห็นว่าเด็กมีปัญหาก็ต้องมีช่องทางที่มีความช่วยเหลือจากภายนอกเข้าไปได้สามารถให้คำปรึกษาให้คำแนะนำได้เนี่ยก็นี่ก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับนักจิตวิทยาต่างๆเข้ามาช่วยด้วย
23: ขณะเดียวกันในด้านการขับเคลื่อนมาตรการความปลอดภัยดังกล่าวสู่การปฏิบัติเชิงรุกในสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมนั้นนางสาวพิสมัยเรืองศิลป์ผู้อำนวยการสำนักการศึกษากรุงเทพมหานครเล่าว่าได้นำมาตรการดังกล่าวมาปรับใช้กับโรงเรียนในสังกัดทั้ง437แห่งโดยมีกระบวนการคัดกรองนักเรียนตั้งแต่ช่วงเช้าก่อนเข้าโรงเรียนการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุหนีซ่อนสู้อย่างน้อยภาคเรียนละ1ครั้งควบคู่กับการพัฒนาทักษะครูร่วมกับภาคีเครือข่ายและการนำแพลตฟอร์มมาใช้รับแจ้งเหตุเพื่อส่งต่อการช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว
7: เรามีการเพิ่มเติมเรื่องของการซักซ้อมการอบรมนะคะให้กับโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครทั้ง400สัญจิตโรงเรียนตอนเช้าเนี่ยทุกโรงเรียนก็จะมีการตรวจคัดกรองตรวจค้นกระเป๋านักเรียนไม่ว่าจะเป็นเรื่องยาเสพเรื่องอาวุธก็มีการกำชับเคร่งครัดมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมมีการซักซ้อมเรื่องของหนีซ่อนสู้เป็นการปฏิบัติตนในสถานการณ์เหตุฉุกเฉินภาคเรียนละ1ครั้งอยู่แล้วนะโดยเฉพาะคุณครูเราได้มีการเติมทักษะเรื่องของการคุ้มครองเด็กกระบวนการแจ้งระบบร้องเรียนผ่านโซเซฟเป็นแพลตฟอร์มเรื่องส่งต่อในงานเพื่อไปการช่วยเหลือเยียวยาก็มีการแจ้งมาตามสำนักการศึกษาบ้างนี่เรามีการกระบวนการให้ความช่วยเหลือแล้วก็การส่งต่อกระทรวงพม.หรือโรงพยาบาลศูนย์ใกล้เคียงหรือสถานที่ตำรวจในบริเวณที่สามารถที่จะให้ความช่วยเหลือได้
23: จะเห็นว่าการทำให้โรงเรียนเป็นพื้นที่ปลอดภัยอย่างแท้จริงต้องอาศัยทั้งการวางระบบที่รัดกุมและการดูแลอย่างเข้าใจรวมทั้งการส่งต่อนโยบายให้เกิดการปฏิบัติจริงได้อย่างรวดเร็วและประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อสร้างเกราะป้องกันที่จะช่วยให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้และเติบโตอย่างมั่นใจในทุกๆวันชนัญชิดาสังทองรายงาน
8: เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์กำลังเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อความมั่นคงและความปลอดภัยทางไซเบอร์มากขึ้นขณะเดียวกันความสามารถที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วยังสร้างความกังวลว่าจะกลายเป็นเครื่องมือทำให้การโจมตีทางไซเบอร์มีความรวดเร็วและซับซ้อนขึ้นด้วยติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ
9: เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI กำลังเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อความมั่นคงและความปลอดภัยทางไซเบอร์มากขึ้นในฐานะเครื่องมือที่ช่วยตรวจจับช่องโหว่และป้องกันอาชญากรรมทางไซเบอร์ขณะเดียวกันความสามารถที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของ AI โดยเฉพาะระบบที่สามารถดำเนินงานและตัดสินใจบางอย่างได้ด้วยตนเองที่เรียกว่า AI Agent กำลังสร้างความกังวลว่าเทคโนโลยีดังกล่าวอาจกลายเป็นเครื่องมือที่เพิ่มความรวดเร็วและความซับซ้อนของการโจมตีทางไซเบอร์ได้เช่นกันความกังวลดังกล่าวชัดเจนขึ้นหลังสถาบันความมั่นคงด้าน AI ของอังกฤษเปิดเผยว่าแบบจำลอง AI Agent รุ่นใหม่ของ OpenAI และ Anthropic ดำเนินการนอกเหนือคำสั่งระหว่างการประเมินด้านความปลอดภัยถึง17ครั้งจากการทดสอบทั้งหมด122ครั้งโดย AI เหล่านี้ทำการสร้างตัวตนปลอมบนโลกออนไลน์เขียนโค้ดที่เป็นอันตรายและพยายามโน้มน้าวผู้ดูแลโครงการซอฟต์แวร์ให้อนุมัติการใช้โค้ดดังกล่าว ด้านนายอดัมเมเยอร์สหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการต่อต้านภัยคุกคามของ CrowdStrike ระบุว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นการทดสอบเพื่อดูว่า AI จะดำเนินการนอกเหนือจากสิ่งที่คาดการไว้หรือไม่มากกว่าจะสะท้อนถึงพฤติกรรมของระบบ AI ที่ประชาชนทั่วไปใช้งานแต่สิ่งที่น่ากังวลกว่าคือการที่มนุษย์นำ AI มาเพิ่มขีดความสามารถในการก่ออาชญากรรมทางไซเบอร์ตั้งแต่การค้นหาช่องโหว่วิเคราะห์และเลือกเป้าหมายสร้างมัลแวร์หรือโปรแกรม

0: ทางไซเบอร์โดยนายโยอิจิอีดะผู้อำนวยการด้านความมั่นคงและความปลอดภัยทางไซเบอร์แห่งชาติของญี่ปุ่นเปิดเผยว่ารัฐบาลกำลังพิจารณาใช้ AI ขั้นสูงภายใต้นโยบายป้องกันภัยไซเบอร์เชิงรุกเพื่อรับมือกับผู้ก่อเหตุที่ใช้ AI ค้นหาช่องโหว่และโจมตีระบบได้รวดเร็วขึ้นอย่างไรก็ตามมนุษย์จะยังเป็นผู้ตัดสินใจในขั้นตอนสุดท้ายขณะที่สหภาพยุโรปออกกฎหมายเพื่อรับมือกับความเสี่ยงจาก AI ผ่านกฎหมายควบคุม AI ซึ่งกำหนดมาตรการควบคุม AI ตามระดับความเสี่ยงรวมถึงข้อกำหนดด้านความมั่นคงและความปลอดภัยทางไซเบอร์พร้อมเพิ่มความเข้มงวดในการประเมินและการทดสอบระบบ AI ขั้นสูงก่อนนำเข้าสู่ตลาดยุโรปเพื่อป้องกันความเสี่ยงก่อนนำไปใช้งานจริงความเคลื่อนไหวเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่า AI กำลังกลายเป็นทั้งเครื่องมือของทั้งฝ่ายโจมตีและฝ่ายป้องกันในโลกไซเบอร์อย่างไรก็ตามความท้าทายสำคัญไม่ได้อยู่ที่การพัฒนา AI ให้มีประสิทธิภาพเพียงอย่างเดียวแต่ยังรวมถึงการกำหนดขอบเขตและกำกับดูแลอย่างเหมาะสมเพื่อไม่ให้เทคโนโลยีที่ช่วยป้องกันภัยคุกคามกลายเป็นเครื่องมือที่สร้างภัยอันตรายเสียเองเบญจรัตน์เจนประกอบกิจรายงาน
1: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
2: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องไม่มีมิตรใดเสมอเท่าความรู้โดยพระเทพประสิทธิมน
3: ไม่มีมิตรใดเสมอเท่าความรู้ท่านทั้งหลายก็คือการศึกษาการศึกษาเล่าเรียนเพียงเขียนอ่านการศึกษานี้ทำให้เกิดวิสัยทัศน์การศึกษาให้ทำเกิดโลกทัศน์ที่มองเห็นเพศภัยต่างๆท่านต้องเปรียบเทียบว่าเหมือนกับโคกระบือโคกระบือที่ตาบอดเขาก็จูงไปจูงไปไหนก็ไปตกหลุมตกเอวตายก็ต้องไปเพราะว่าตาไม่เห็นนั่นก็เป็นเรื่องส่วนบุคคลที่ขาดสติขาดปัญญาขาดการศึกษาแล้วก็เช่นเดียวกันใครจะจูงไปอะไรก็จะง่ายเพราะขาดสติเพราะขาดการศึกษาถ้าจึงได้กล่าวว่าไม่มีมิตรใดเสมอเท่าความรู้ก็แสดงมิตรที่ดีมิตรที่แท้คือความรู้ก็คือการศึกษาเขาหลักทำนองที่ว่ารู้ดีเอาไว้การรู้ทันเอาไว้แก้

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สวทบุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: ปรึกษาด้านกฎหมาย
2: ยื่นคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก
1: ช่วยเหลือจัดทำนิติกรรมสัญญา
2: ไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาท
1: ไกล่เกลี่ยประนอมหนี
3: ้แอปพลิเคชันอัยการช่วยได้หนึ่งในบริการจากสำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนสำนักงานอัยการสูงสุดที่ให้ประชาชนเข้าถึงบริการทางกฎหมายผ่านโทรศัพท์มือถือสะดวกรวดเร็วประหยัดเวลาลดค่าใช้จ่ายลดการเดินทางดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android สำนักงานอัยการสูงสุดที่พึ่งด้านกฎหมายของรัฐและประชาชน
4: ไวรัสตับอักเสบซีตรวจเร็วรักษาได้หายขาดไวรัสตับอักเสบซีตรวจเร็วรักษาได้หายขาดไวรัสตับอักเสบซีตรวจเร็วรักษาได้หายขาด
5: ห้องอะไรมานี
4: ่ได้ยินมาก็เลยรีบมาบอกนี่แหละเขาบอกอีกนะว่าตรวจเร็วรักษาได้หายขาดห่างไกลมะเร็งตับ
5: ไวรัสตับอักเสบซีรักษาได้หายขาดหากพบว่าติดเชื้อสามารถรักษาได้ทันทีฟรีตามสิทธิการรักษาเพียงกินยาต้านไวรัสครบ12สัปดาห
4: ์ตรวจเร็วรักษาได้ห่างไกลมะเร็งตับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่1422สายด่วนกรมควบคุมโรคว
6: ัยรุ่นที่สูบบุหรี่ไฟฟ้ามีความเสี่ยงที่จะพัฒนาต่อไปสูบบุหรี่ธรรมดาเพิ่มขึ้น 2-4 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับวัยรุ่นที่ไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าอย่าปล่อยให้ลูกหลานเข้าไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
7: ่โอ้ยเสียบตาเสียบจมูกจริงๆเลย
8: เป็นอะไรล่ะพี
7: ่ไม่รู้เป็นอะไรเหมือนหายใจไม่อิ่มอึดอัดไปหมดเลย
8: ก็คงเป็นควันจากการเผาหญ้าเผาฟางทำให้เกิดควันพิษในอากาศทั้งกลิ่นเหม็นทั้งฝุ่นที่เขาเรียกว่า PM 2.5 ทำให้ผลเสียต่อสุขภาพอึดอัดหายใจไม่สะดวกนั่นแหละ
7: เราจะทำยังไงดีล่ะ
8: ก็ต้องช่วยการงดเผาขยะอันไหนที่ขายได้ก็แยกขายที่เหลือก็เก็บรวบรวมใส่ถุงให้รถขยะนำไปกำจัดต่อไปส่วนเศษวัสดุทางการเกษตรก็ช่วยกันไถฝังกลบไปเป็นปุ๋ยได้เลยนะคะ
9: มาร่วมมืองดการเผาเพื่อสุขภาพของพวกเราทุกคนนะคะ
10: ด้วยความปรารถนาดีจากสวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
11: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 MHz และระบบ AM ความถี่ 1,368 กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการที่นี่บุรีรัมย์

0: าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: เจ็ดวิธีป้องกันการถือโกงเมื่อซื้อของออนไลน์ผู้บ่าวาอยู่ในโลกออนไลน์อย่าไว้ใจไผง่ายๆแฮงซื้อของออนไลน์ยิ่งต้องเพิ่มความรอบคอบสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเพิ่นแนะ7วิธีป้องกันการถูกโกงเมื่อซื้อของออนไลน์ดังต่อไปนี้1อย่ารีบเสื้อโปรโมชั่น2นำเอาข้อมูลของผู้ขายไปตรวจสอบจาก Google ว่ามีประวัติการโกงบ่3. ดูจากรีวิวสินค้าแต่ระวังผู้ขายเฮ็ดรีวิวเองหรือว่าจ้างคนที่มีชื่อเสียงมารีวิวให้ซึ่งบ่แม่นเรื่องที่ผิดหากเป็นการรีวิวตามความเป็นจริงที่มีทั้งข้อดีข้อเสียบ่แม่นว่าย่องย่างเดียว 4. อาจลองสั่งซื้อของจำนวนหน่อยก่อนเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ขายมีตัวตนอีหลี 5. เลือกร้านที่มีการรีวิวการส่งสินค้าอย่างต่อเนื่องบ่อยใส่รูปเดิมเพื่อยืนยันว่ามีการส่งสินค้าอีหลีตรวจเบิ่งว่าเว็บไซต์นั้นๆมีการอัปเดตสินค้าเป็นประจำบ่ 6. จำไว้ว่าหากเว็บไซต์มีการจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็จะสร้างความน่าเชื่อถือหลายขึ้น 7. ตรวจสอบช่องทางการติดต่อร้านค้าควรโทรคุยหรือการวิดีโอคอลเพื่อให้เห็นว่าผู้ขายมีตัวตนก่อนตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการโดยพิจารณารายละเอียดเงื่อนไขให้เข้าใจสอบถามเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคโทรสายด่วนสคบ1166ในวันและเวลาราชการเด้อผลิตชุดข้อมูลโดยกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชาสัมพันธ์

0: ททบุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: เจ็ดวิธีป้องกันการถือโกงเมื่อซื้อของออนไลน์หูบ่ว่าอยู่ในโลกออนไลน์อย่าไว้ใจไผง่ายๆแฮงซื้อของออนไลน์ยิ่งต้องเพิ่มความรอบคอบสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเพิ่นแนะ7วิธีป้องกันการถูกโกงเมื่อซื้อของออนไลน์ดังต่อไปนี้1อย่ารีบเสื้อโปรโมชั่น2นำเอาข้อมูลของผู้ขายไปตรวจสอบจาก Google ว่ามีประวัติการโกงบ่3. ดูจากรีวิวสินค้าแต่ระวังผู้ขายเฮ็ดรีวิวเองหรือว่าจ้างคนที่มีชื่อเสียงมารีวิวให้ซึ่งบ่แม่นเรื่องที่ผิดหากเป็นการรีวิวตามความเป็นจริงที่มีทั้งข้อดีข้อเสียบ่แม่นว่าย่องย่างเดียว 4. อาจลองสั่งซื้อของจำนวนหน่อยก่อนเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ขายมีตัวตนอีหลี 5. เลือกร้านที่มีการรีวิวการส่งสินค้าอย่างต่อเนื่องบ่ให้ใส่รูปเดิมเพื่อยืนยันว่ามีการส่งสินค้าอีหลีตรวจเบิ่งว่าเว็บไซต์นั้นๆมีการอัปเดตสินค้าเป็นประจำบ่ 6. จำไว้ว่าหากเว็บไซต์มีการจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็จะสร้างความน่าเชื่อถือหลายขึ้น 7. ตรวจสอบช่องทางการติดต่อร้านค้าควรโทรคุยหรือการวิดีโอคอลเพื่อให้เห็นว่าผู้ขายมีตัวตนก่อนตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการโดยพิจารณารายละเอียดเงื่อนไขให้เข้าใจสอบถามเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคโทรสายด่วนสคบ1166ในวันและเวลาราชการเด้อผลิตชุดข้อมูลโดยกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชาสัมพันธ์

0: สวท.บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: เจ็ดวิธีป้องกันการถือโกงเมื่อซื้อของออนไลน์ผู้บ่าวาอยู่ในโลกออนไลน์อย่าไว้ใจไผง่ายๆแฮงซื้อของออนไลน์ยิ่งต้องเพิ่มความรอบคอบสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเพิ่นแนะ7วิธีป้องกันการถูกโกงเมื่อซื้อของออนไลน์ดังต่อไปนี้1อย่ารีบเชื่อโปรโมชั่น2นำเอาข้อมูลของผู้ขายไปตรวจสอบจาก Google ว่ามีประวัติการโกงบ่3. ดูจากรีวิวสินค้าแต่ระวังผู้ขายเฮ็ดรีวิวเองหรือว่าจ้างคนที่มีชื่อเสียงมารีวิวให้ซึ่งบ่แม่นเรื่องที่ผิดหากเป็นการรีวิวตามความเป็นจริงที่มีทั้งข้อดีข้อเสียบ่แม่นว่าย่องย่างเดียว 4. อาจลองสั่งซื้อของจำนวนหน่อยก่อนเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ขายมีตัวตนอีหลี 5. เลือกร้านที่มีการรีวิวการส่งสินค้าอย่างต่อเนื่องบ่ให้ใส่รูปเดิมเพื่อยืนยันว่ามีการส่งสินค้าอีหลีตรวจเบิ่งว่าเว็บไซต์นั้นๆมีการอัปเดตสินค้าเป็นประจำบ่ 6. จำไว้ว่าหากเว็บไซต์มีการจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็จะสร้างความน่าเชื่อถือหลายขึ้น 7. ตรวจสอบช่องทางการติดต่อร้านค้าควรโทรคุยหรือการวิดีโอคอลเพื่อให้เห็นว่าผู้ขายมีตัวตนก่อนตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการโดยพิจารณารายละเอียดเงื่อนไขให้เข้าใจสอบถามเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคโทรสายด่วนสคบ1166ในวันและเวลาราชการเด้อผลิตชุดข้อมูลโดยกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชาสัมพันธ์

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับพฤฒแก้วพิบูลครับระดับน้ำโขง8จังหวัดยังต่ำกว่าตลิ่งโดยสธนช.คาดการระดับน้ำจะลดลงภายในสัปดาห์นี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
4: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
5: ได้เลยเช็คมา
4: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
5: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
4: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
5: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
6: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
7: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
6: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
7: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
6: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
7: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
1: รองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเปิดเผยว่าระดับน้ำโขง8จังหวัดยังต่ำกว่าตลิ่งโดยคาดการระดับน้ำลดลงภายในสัปดาห์นี้พร้อมเตือนพื้นที่ลุ่มต่ำเฝ้าระวัง
8: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.เปิดเผยถึงสถานการณ์แม่น้ำโขงในพื้นที่8จังหวัดภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือว่าการระบายน้ำจากเขื่อนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหรือสปป.ลาวส่งผลให้ระดับน้ำในจังหวัดบึงกาฬหนองคายนครพนมและมุกดาหารสูงขึ้นใกล้ระดับตลิ่งแต่ยังต่ำกว่าตลิ่งประมาณ 50-90 เซนติเมตรทั้งนี้สธนช.คาดว่าระดับน้ำโขงจะลดลงภายใน 2-5 วันแต่ยังต้องเฝ้าระวังพื้นที่ลุ่มต่ำโดยเฉพาะจังหวัดนครพนมและหนองคายขณะที่จังหวัดริมโขงได้เตรียมกระสอบทรายและเครื่องสูบน้ำพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าแล้วส่วนภาคเหนือยังต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำโดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายพะเยาสุโขทัยและน่านขณะที่ภาคกลางสถานการณ์น้ำยังบริหารจัดการได้วาสนาตระเกตรายงาน
1: จังหวัดตรังจัดตั้งศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรรับมือสถานการณ์อุทกภัยอย่างรอบด้าน
9: นางสาวกิตติยาสุปันตีเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรังเปิดเผยว่าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดตรังได้ร่วมกันบูรณาการเพื่อรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นจากฝนที่ตกลงมาในระยะนี้และอาจส่งผลกระทบต่อเกษตรกรและประชาชนทั้งด้านพืชประมงและปศุสัตว์ทั้งนี้ได้จัดตั้งศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัดตรังขึ้นโดยประสานงานร่วมกับกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรังอย่างต่อเนื่องเพื่อประเมินวิเคราะห์สถานการณ์ การสำรวจพื้นที่เสี่ยงด้านพืชประมงและปศุสัตว์และเตรียมข้อมูลที่จำเป็นเพื่อจัดทำแผนเผชิญเหตุเตรียมมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาเพื่อหยุดยั้งความเสียหายเช่นการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ลุ่มต่ำการอพยพสัตว์การบำบัดน้ำเสียในพื้นที่เกษตรและสำรวจความเสียหายตลอดจนการเยียวยาช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังยอยศพรอัคไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: เจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสออกประกาศแจ้งเตือนเรือเล็กงดออกจากฝั่งในช่วงฝนฟ้าคะนองและคลื่นลมแรงในอ่าวไทยจนถึงวันที่17สิงหาคมนี
10: ้นายปนัยหนูแท้ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสเปิดเผยว่าสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสออกประกาศแจ้งเตือนให้ผู้ควบคุมเรือและชาวเรือเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือหลังกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าช่วงวันนี้ถึง17สิงหาคมภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่ส่งผลให้ทะเลอ่าวไทยมีคลื่นลมแรงโดยบริเวณอ่าวไทยตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นไปคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรจึงขอให้เรือที่มีความยาวต่ำกว่า9เมตรงดการเดินเรือขณะที่เรือที่มีความยาวตั้งแต่9เมตรขึ้นไปให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือส่วนตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงมารวมถึงจังหวัดนราธิวาสคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรเรือที่มีความยาวต่ำกว่า7เมตรงดการเดินเรือขณะที่เรือที่มีความยาวตั้งแต่7เมตรขึ้นไปให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือทั้งนี้ขอให้เรือทุกประเภทหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองและติดตามประกาศพยากรณ์อากาศจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องปฏิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ครั้งที่ 101.5 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงโครงการหน่วยบำบัดทุกข์องค์สุขวิถีใหม่สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนณโรงเรียนบ้านหัวขัวเบญจครุราชอุทิศหมู่ที่6บ้านหัวขัวตำบลสีสว่างอำเภอนาโพจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะคะขอนำคุณผู้ฟังกลับมาที่โรงเรียนบ้านหัวขัวนะคะเป็นจากครุราชอุทิศนะคะหมู่ที่6บ้านหัวขัวตำบลสีสว่างอำเภอนาโพตัวดำค่ะซึ่งวันนี้ทีมงานสุภาวดำก็นำทีมงานนะคะมาทำการถ่ายทอดเสียงในเรื่องของโครงการบำบัดทุกข์บำรุงวิถีใหม่สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนนะคะซึ่งทีมงานวันนี้นะคะนำโดยหัวหน้าถนนบรรโพเกตนะคะที่นำทีมนะคะมาทำการถ่ายทอดเสียงให้ผู้ติดตามและฟังรายการของเราได้รับฟังกันค่ะแคมเปญอีกที่มาณที่นี้นะคะคุณประชาสุธีรัตน์คุณฤทธิ์การบรรจงนะคะดิฉันดิมหัวสกุลพิทยาแล้วก็ท่านที่หนึ่งทางห้องส่งคุณท่านเถิดฉลาดแพทย์นะคะขณะนี้นะคะทางด้านหน้าเวทีจะเป็นการรายงานของหัวหน้าส่วนการจากของจังหวัดบุรีรัมย์นะคะที่มาลงพื้นที่ให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบว่าวันนี้มาทำภารกิจอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามและฟังเสียงด้านหน้าเวทีกันค่ะ
1: ตำบลสีสว่างของเราว่าใครมีปัญหาที่เอาโฉนดเอานสสามไปไว้กับนายทุนที่ตลาดแล้วไม่สามารถใช้หนี้ได้ทันดอกมันสูงให้เปลี่ยนมากู้กับสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะซึ่งดอกของเราน่ะจะแค่ร้อยละ5ต่อปีและถ้าจ่ายดีนะคะก็จะลดลงเรื่อยๆปีต่อมาก็ร้อยละ4ร้อยละ3ร้อยละ2ไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็นอกจากนี้เราก็ยังมีเงินกู้เพื่อช่วยเหลือการยังชีพนะคะอันนี้เป็นส่วนของเกษตรและสหกรณ์นะคะที่มานอกจากนั้นเรามีเกษตรจังหวัดนะคะสำนักงานเกษตรจังหวัดน่าจะคุ้นเคยกันดีก็คือเกษตรจังหวัดเกษตรอำเภอเกษตรตำบลนะคะเขาก็มาวันนี้ก็มาช่วยดูแลเรื่องพืชนะคะแล้วเราก็มีประมงจังหวัดมีสปก.มีปศุสัตว์นะคะปศุสัตว์เองก็มาวันนี้มีมาทำหมันสุนัขหมาแมวยังไงไปดูได้นะคะแล้วยังนอกจากนี้ก็ยังจะมีชลประทานเขาก็มาให้ความรู้เรื่องน้ำนะคะซึ่งปีนี้เนี่ยเราจะเผชิญปัญหาเขาเรียกซูเปอร์เอลนีโญก็คือมันจะแล้งมันจะร้อนมันจะแล้งนานนะคะตอนนี้อย่างแถวอำเภอเมืองเนี่ยเริ่มเห็นผลแล้วฝนทิ้งช่วงเมื่อกี้นั่งรถผ่านมานาข้าวก็เริ่มแห้งหญ้าเต็มเลยค่ะนอกจากนี้นะคะเราก็มีหน่วยงานสำนักงานวิจัยและพัฒนาการเกษตรก็มาดูแลเรื่องเกี่ยวกับโรคพืชต่างๆนะคะก็วันนี้ไปเดินดูได้นะคะบูธของกระทรวงเกษตรมีเกิน10หน่วยงานค่ะต่อไปเรียนเชิญท่านประมงค่ะ
2: ครับก็ชื่อสุธวุฒิแก่นทองนะครับประมงจังหวัดบุรีรัมย์นะครับภารกิจของประมงก็เกี่ยวกับสัตว์น้ำนะครับก็ประชาสัมพันธ์สั้นๆว่าถ้าท่านใดมีปัญหาหรือว่ามีความประสงค์มีความต้องการที่จะเลี้ยงสัตว์น้ำก็สามารถใช้บริการที่โต๊ะของสำนักงานประมงนะครับและวันนี้สำนักงานประมงก็มีพันสัตว์น้ำมาส่วนหนึ่งนะครับ50ถุงมาให้บริการกับพ่อแม่พี่น้องในเขตอำเภอนี้นะครับครับขอบคุณครับ
3: ค่ะขอบคุณค่ะดิฉันนางนรองชูมาศนะคะเป็นผู้แทนท่านปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์นะคะสำหรับจังหวัดบุรีรัมย์นะคะมีที่ดินสปก.ทั้งหมด21อำเภอนะคะยกเว้นอำเภอนาโพกับอำเภอพุทธไทยสงฆ์นะคะถือว่าพวกท่านมีสภาพฐานเศรษฐกิจค่อนข้างจะดีนะคะก็คือมีเอกสารสิทธิ์ที่เป็นโฉนดหรือนส.3อยู่แล้วนะคะถ้าอย่างไรแล้วนะคะถึงแม้ว่าทางสปก.ไม่ได้มีโอกาสที่จะมารับใช้พี่น้องในเขตนาโพนะคะแต่ว่าก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ไปยังญาติพี่น้องของพวกเรานะคะที่มีเอกสารสิทธิ์เป็นสปก.4/1นะคะณตอนนี้ท่านสามารถยื่นเปลี่ยนจากสปก.4/1เป็นโฉนดเพื่อการเกษตรได้ตลอดเวลานะคะแล้วก็กรณีที่มีการซื้อขายที่ดินในเขตสปก.นะคะก่อนวันที่9ธันวาคม2566นะคะท่านสามารถเข้าไปทำเรื่องซื้อขายเปลี่ยนเป็นสัญญาเช่าที่ดินกับทางสปก.ได้นะคะก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ
4: ครับขอบคุณหัวหน้าราชการจังหวัดบุรีรัมย์นะครับสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับแล้วมาต่อ ลำดับต่อไปนะครับขออนุญาตได้เรียนเชิญท่านวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์นะครับได้แนะนำตัวพร้อมแนะนำการให้บริการของส่วนราชการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ครับ
5: สวัสดีนะคะพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลศรีสว่างทุกท่านนะคะดิฉันนางสาวจิตสุภาหมื่นยงวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะวันนี้นะคะทางสำนักงานก็นำกิจกรรมนะคะมาให้บริการพี่น้องประชาชนนะคะก็จะมีสิ่งของนะคะที่นำมาแบ่งปันให้กับพี่น้องประชาชนนะคะสอดคล้องกับภารกิจของสำนักงานนะคะที่ร่วมกันนะคะส่งเสริมผลักดันนะคะคุณธรรม5ประการด้วยกันนะคะพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสาและกตัญญูนะคะก็ฝากคุณธรรมทั้ง5ประการนะคะไว้กับพี่น้องชาวศรีสว่างทุกท่านด้วยนะคะนอกเหนือจากภารกิจในเรื่องของการขับเคลื่อนเรื่องของการส่งเสริมคุณธรรมแล้วนะคะก็ยังมีภารกิจในการอนุรักษ์สืบสานนะคะแล้วก็ต่อยอดวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามในพื้นที่ในท้องถิ่นของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นในสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์นะคะก็ขอความร่วมมือนะคะฝากพ่อแม่พี่น้องนะคะได้ร่วมกันนะคะสืบสานงานวัฒนธรรมประเพณีให้คงอยู่สืบไปค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะเรายังได้รับภารกิจที่สำคัญนะคะเป็นพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะที่มอบให้กับกระทรวงวัฒนธรรมนะคะในการดำเนินงานนะคะเกี่ยวกับงานภารกิจพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานนะคะเดี๋ยววันนี้เรามีน้องเจ้าหน้าที่นะคะมาให้ความรู้ความเข้าใจนะคะว่าการขอพระราชทานเพลิงขออย่างไรนะคะไปขอที่ไหนสถานที่วันเวลานะคะใครที่จะขอได้บ้างนะคะวันนี้ก็เดี๋ยวเชิญนะคะน้องอรุณสวัสดิ์ชิ้นเพชรนะคะได้มาให้ความรู้เบื้องต้นนะคะกับพี่น้องชาวศรีสว่างค่ะ
6: ครับขออนุญาตนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนำเรียนเบื้องต้นก่อนนะครับคือต้องอธิบายให้บ้าง นะครับภารกิจพิธีการศพเพิ่งจะจัดตั้งในจังหวัดไม่นานนะครับตอนนี้เนี่ยสังกัดอยู่ที่กระทรวงวัฒนธรรมนะครับภายใต้การกำกับดูแลของท่านวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ก็คือท่านจิตสุภามนยงนะครับตอนนี้สำนักงานเราก็จะอยู่ที่ชั้น2นะครับที่ศาลากลางหลังใหม่มีที่เดียวนะครับโดยความเข้าใจส่วนใหญ่เนี่ยผมเชื่อว่าหลายท่านอาจจะคิดว่าการขอพระราชทานเพลิงเนี่ยนะครับจะเป็นเรื่องของข้าราชการเท่านั้นนะครับแต่จริงๆเนี่ยคนที่มีสิทธิ์รับยังมีอีกหลายกรณีเช่นนะครับบุคคลที่มีลูกรับราชการอย่างนี้ก็สามารถขอได้หรือนะครับคนที่มีลูกเป็นพระครูสัญญาบัตรขึ้นไปอย่างนี้ก็ขอได้นะครับหรือคนที่ประชาชนทั่วไปนะครับที่มีการบริจาคร่างกายบริจาคอวัยวะอย่างนี้ก็สามารถขอได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยสรุปทุกคนมีสิทธิ์ที่จะขอพระราชทานเพียงแต่ว่ารายละเอียดปลีกย่อยอาจจะซับซ้อนแตกต่างกันไปฉะนั้นวันนี้จึงมาแนะนำเบื้องต้นนะครับให้รู้ว่าหน่วยงานของเรานั้นมีหน้าที่ในการรับเรื่องขอพระราชทานนะครับอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ชั้นสองนะครับเบื้องต้นนะครับก็จะนำเรียนให้ทราบประมาณนี้ก่อนนะครับในการติดต่อนะครับสามารถติดต่อขอรับพระราชทานได้ทุกวันนะครับไม่เว้นวันหยุดราชการนะครับในเวลาราชการเนี่ยไปได้เลยจะเสาร์อาทิตย์ก็ได้วันหยุดนักขัตฤกษ์ก็ได้ขอแค่หลักฐานพร้อมขึ้นไปหาพวกเราได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะช่วยดูแลอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าภาพทุกท่านเลยนะครับสิ่งสำคัญที่อยากจะมาประชาสัมพันธ์ก็คือว่าเรื่องของการขอพระราชทานนั้นหลายคนอาจจะยังติดภาพว่ามีค่าใช้จ่ายเยอะแยะมากมายไม่กล้าขอนะครับจริงๆต้องอธิบายว่าการขอพระราชทานนั้นไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับเป็นสิ่งที่ในหลวงเนี่ยให้กับประชาชนทุกคนนะครับอันนี้คือเจ้าหน้าที่มาพูดด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ชาวบ้านให้พ่อแม่พี่น้องให้ทุกท่านเนี่ยได้เข้าใจข้อมูลที่ถูกต้องตรงนี้ว่าไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับทีนี้ถ้ามีประเด็นสงสัยอย่างไรหรืออยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมอย่างไรนะครับก็สามารถโทรประสานงานโดยตรงได้ที่เจ้าที่งานขอพระราชทานเพลิงนะครับหมายเลข0655238375อีกเบอร์1นะครับ0839606459เบื้องต้นขออนุญาตนำเรียนไว้เท่านี้ก่อนถ้ามีอะไรก็สอบถามได้เลยครับขอบคุณครับ
4: ครับขอบคุณ
7: ุณนะครับท่านจิตสุภาหมื่นยงวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ครับและว่าที่ร้อยตรีอรุณสวัสดิ์ชิ้นเพชรครับหัวหน้ากลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ครับแล้วต่อไปครับผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบุรีรัมย์ครับขอเชิญท่านสุรพงษ์ทิพย์โอสถครับ
8: เรียนท่านหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดบุรีรัมย์นะครับท่านนายกเหล่ากาชาดท่านประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดบุรีรัมย์นะครับท่านหัวหน้าส่วนราชการอำเภอนาโพนะครับท่านผู้นำท้องที่ท้องถิ่นทุกท่านพี่น้องชาวตำบลศรีสว่างและอำเภอนาโพทุกคนนะครับวันนี้สำนักงานกกต.นะครับโดยผมสุรพงษ์ทิพย์โอสถและก็ทีมงานนะครับก็ได้มาร่วมเหมือนที่เคยร่วมทุกครั้งที่เราไปตามอำเภอชุมชนต่างๆที่จะมาพบปะพี่น้องนะครับในเรื่องของบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มหลายๆส่วนก็จะมาช่วยกันกกต.มาเกี่ยวข้องก็เพราะว่าเป็นส่วนหนึ่งครับของบ้านเมืองเราที่กกต.เป็นผู้ที่รับมอบหมายให้คัดสรรคนเข้าสู่ตำแหน่งเพราะฉะนั้นในการคัดสรรคนที่จะเข้าสู่ตำแหน่งไม่ว่าจะเป็นระดับตำบลเทศบาลก็ดีนะครับก็จำเป็นต้องอาศัยทุกภาคส่วนนะครับโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนแต่การเลือกตั้งที่จะมีคุณภาพได้นั้นนะครับต้องอาศัยทุกท่านนะครับได้ร่วมมือร่วมไม้ในการขับเคลื่อนเพราะวันนี้ครับหลังเลือกตั้งเสร็จกกต.ก็มาร่วมแนะนำนะครับมีพี่น้องหลายคนบอกว่าเอ๊ะไม่เคยสมัครเป็นสมาชิกพรรคการเมืองเลยเอ๊ะทำไมวันนี้มีคนแอบอ้างชื่อไปสมัครแล้วก็มีบูธนะครับให้ท่านไปตรวจชื่อได้ฟรีนะครับถ้าเห็นว่าตัวเองไม่เคยสมัครเลยนะครับอยากจะถอนชื่อออกก็ไปกรอกไปขอถอนออกได้เลยนะครับหรือบางคนอยากจะไม่มั่นใจว่าครั้งที่แล้วได้ไปเลือกตั้งไหมเพราะถ้าหากไม่ไปเลือกตั้งเขาจะจำกัดสิทธิ์หลายอย่างไม่ว่าจะไปสมัครรับเลือกเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแพทย์สารวัตรกำนันประจำตำบลเนี่ยไม่ได้จำไม่ได้เดี๋ยวไปตรวจเราก็ยินดีตรวจให้นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เรามาร่วมนะครับกับพี่น้องประชาชนแล้ววันนี้ผมดีใจนะครับผมเห็นคุณครูคุณพ่อคำผงนิมิตนะครับท่านเป็นอดีตนะครับนี่ผมเป็นลูกศิษย์ท่านนะครับตอนผมเรียนประถมก็อยู่กับท่านนะครับขอบคุณครับ
7: สุรพงษ์ทิพย์โอสถนะครับผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบุรีรัมย์ครับ

ค่ะในห่วงเวลานี้นะคะคุณฟังกำลังติดตามและฟังการถ่ายทอดสิ่งนะคะโครงการบำรุงทุกบำรุงสุขวิถีใหม่สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนนะที่เรามาที่อำเภอน้ำโพนะค่อนข้างไกลพอสมควรนะก็เดินทางมากันแต่ช่วงเช้าเพื่อจะมาให้ได้ติดตามและฟังบรรยากาศกันนะคะซึ่งในห่วงเวลานี้ค่ะท่านประธานก็ได้เดินทางมาถึงแล้วค่ะท่านรองผู้ว่าการจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะท่านตำรวจผู้เด็กที่พูดนะต้องจะได้มาติดตามในบรรยากาศเรื่องกิจกรรมต่อไปค่ะ

0: ค่ะสำหรับพี่น้องประชาชนที่ติดตามและฟังสทบุรีรัมย์อยู่ในขณะนี้นะถ้าหากท่านมีอาการเจ็บป่วยไม่สบายก็สามารถที่จะมารับบริการทางการแพทย์ได้วันนี้ทางทีมแพทย์ก็มาออกหน่วยให้บริการพี่น้องประชาชนเพื่อความสะดวกแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายนะมาได้เลยค่ะที่โรงเรียนบ้านหัวขัวเป็นจากพระราชอุทิศนะคะหมู่ที่6นะคะบ้านหัวขัวตำบลศรีสว่างอำเภอนาโพบุรีรัมย์ค่ะนอกจากนั้นก็ยังสามารถที่จะมารับบริการนะจากหน่วยราชการต่างๆที่มาออกหน่วยให้บริการพี่น้องประชาชนเพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในกรณีจะเป็นเรื่องของการทั้งของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ว่าในเรื่องของหน่วยงานในสังกัดนะครับมาค่อนข้างครบเลยทีเดียวทั้งเรื่องในเรื่องของปฏิรูปที่ดินท่านใดสนใจที่จะมาต่อประสานงานในเรื่องของซอกซีดีส่วนหนึ่งหรือว่าเกี่ยวกับโฉนดเพื่อเกษตรกรรมนะคะก็สามารถที่จะมาติดต่อสอบถามกันได้นะคะหรือว่าทางประมงจังหวัดบุรีรัมย์ของเราวันนี้ก็มาให้บริการเช่นเคยในเรื่องของพันธุ์สัตว์น้ำที่จะมาให้พ่อแม่พี่น้องได้นำไปปล่อยในพื้นที่นะเกษตรนะคะท่านใดมีพื้นที่เกษตรที่ทำเกษตรเอาไว้มีสัตว์น้ำนะคะแล้วก็ยังไม่ได้มีสัตว์น้ำที่จะปล่อยในพื้นที่นะวันนี้ทางประมงจังหวัดบุรีรัมย์ก็นำนะพันปลามาจะมาแจกให้กับพี่น้องเรานะจำนวน5ถุง50ถุงนะสามารถมารับได้นะคะแล้วก็หน่วยงานต่างๆในส่วนของเกษตรก
1: ็
0: นะคะก็สามารถที่จะมารับบริการได้แม้กระทั่งในส่วนของต่างๆนะคะหน่วยงานต่างๆที่มาให้บริการไม่ว่าจะเป็นของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะท่านใดมีปัญหาในเรื่องของรุ่นของการสงเคราะห์ต่างๆก็มาสารขอความช่วยเหลือได้นะคะซึ่งทางด้านหน้าเวทีนะมีพี่น้องประชาชนก็

0: เมื่อท่านประธานเดินมาถึงบริเวณงานก็จะได้มีการทำพิธีกันด้านหน้าเวทีค่ะโดยท่านประธาน
1: โอเคผมเปลี่ยนโน้ตบุ๊กมันมีปัญหา
2: หัวหน้าสุดท่านประธานท่านวิสาหกิจผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคณะผู้จัดงานและพระสงฆ์นิกรชาวจังหวัดบุรีรัมย์ทุกหมู่เหล่าขอถวายความอาลัยอย่างหาที่สุดมิได้ในการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทรธิลาเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพระองค์ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานาประการทรงเป็นดั่งแสงแห่งพระเมตตาอันส่องสว่างแก่ประสบนิกรชาวไทยทรงอุทิศพระวรกายพระสติปัญญาและพระวิริยะอุตสาหะเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกภูมิภาคของประเทศทั้งด้านการสาธารณสุขการศึกษาศิลปวัฒนธรรมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระราชดำริในการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนอันเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดโครงการและกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมมากมายข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้และจะขอประพฤติปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีมุ่งมั่นสืบสารพระราชปณิธานเพื่อความเจริญมั่นคงของชาติและความผาสุกของประชาชนสืบไปปวงข้าพระพุทธเจ้าขอถวายความอาลัยอย่างสุดหัวใจและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
3: ครับท่านประธานในพิธีจะได้นำส่วนราชการครับได้ยืนสงบนิ่งแสดงความอาลัยเป็นระยะเวลาสักครู่ครับ
0: ค่ะในห้องเวลานี้ในที่ประชุมก็ได้ทางกิจกรรมในเรื่องของการยืนสงบนิ่งนะคะซึ่งวันนี้ทางจอดเวลาก็ได้มาออกเลยแพทย์ที่ปสวก็สามารถมารับประการกันได
3: ้ค่ะหมายทุกแทนแพรถวายสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีขอเรียนเชิญครับ
0: ค่ะในห่วงเวลาต่อจากนี้นะคะทางท่านประธานในพิธีนะคะจะเปิดกรวยต่อหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีนะคะ
3: ขอเรียนเชิญภัยประเสริฐสาวีรัมรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะของหัวหน้าคณะหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพอสวจังหวัดบุรีรัมย์ได้กล่าวรายงานการจัดกิจกรรมต่อประธานในพิธีขอเชิญครับ

0: เรียนท่านสมบูรณ์สุธีรคุณรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ที่เคารพอย่างสูงกระผมนายประเสริฐสาวีรัมย์รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ในนามของหัวหน้าคณะหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพอสวและคณะทำงานโครงการบำบัดทุกบำรุงสุขวิถีใหม่สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนขอขอบพระคุณท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นอย่างยิ่งที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพอสวและโครงการบำบัดทุกบำรุงสุขวิถีใหม่สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนในวันนี้กระผมขอรายงานความเป็นมาของการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอสวพอสังเขปดังนี้ด้วยสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีได้ทรงตระหนักถึงปัญหาความขาดแคลนการบริการทางการแพทย์แผนปัจจุบันแก่ประชาชนที่อยู่ในท้องที่ทุรกันดารห่างไกลการคมนาคมจึงได้ทรงจัดตั้งหน่วยแพทย์อาสาของพระองค์ขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2512ต่อมาได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานทุนเริ่มแรกก่อตั้งมูลนิธิหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและจัดหาทุนหมุนเวียนสนับสนุนการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์พอสวหน่วยแพทย์วิทยุพอสวงานรักษาโรคเฉพาะทางและงานทันตะสาธารณสุขและจังหวัดบุรีรัมย์ได้ดำเนินโครงการบำบัดทุกบำรุงสุขวิถีใหม่สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนนำบริการเคลื่อนที่ภาครัฐและเอกชนออกให้บริการเชิงรุกกับประชาชนที่อยู่ในท้องถิ่นห่างไกลเพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนและมุ่งให้ส่วนราชการต่างๆได้รับรู้ความต้องการของประชาชนเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาตามบริบทในพื้นที่นอกจากนั้นยังมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและชี้แจงภารกิจหน้าที่ของแต่ละส่วนราชการอันเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างภาครัฐและประชาชนในการออกหน่วยให้บริการในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากส่วนราชการต่างในจังหวัดบุรีรัมย์มีกิจกรรมการให้บริการที่หลากหลายอาทิเช่นการให้บริการด้านเกษตรกรรมปศุสัตว์ผลิตภัณฑ์ชุมชนการให้บริการด้านแรงงานและการเผยแพร่แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเป็นต้นในการนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากท่านนายอำเภอนาโพหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอโรงเรียนบ้านหัวขัวเบญจคุรุราชอุทิศที่เอื้อเฟื้อสถานที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่างกำนันผู้ใหญ่บ้านและอสม.ที่ให้ความร่วมมือจนทำให้การดำเนินการในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดีบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วกระผมขอกราบเรียนเชิญท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ได้กล่าวเปิดการให้บริการหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพอสวและโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุขวิถีใหม่สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนพร้อมทั้งมอบสิ่งของแก่พี่น้องชาวอำเภอนาโพในลำดับต่อไปขอเรียนเชิญครับ
1: ท่านหัวหน้าหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอสวจังหวัดบุรีรัมย์ท่านนายกเหล่ากาชาดผู้แทนเหล่ากาชาดแม่บ้านมหาไทยจังหวัดบุรีรัมย์ท่านทีมงานกิ่งกาชาดจังหวัดกิ่งกาชาดอำเภอนาโพท่านนายอำเภอนาโพท่านหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำหมู่บ้านอาสาสมัครพอสวอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและพี่น้องชาวตำบลศรีสว่างอำเภอนาโพทุกท่านครับกระผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในกิจกรรมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุขวิถีใหม่สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนในวันนี้ นับตั้งแต่ที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนเริ่มแรกจดทะเบียนตั้งเป็นมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอสวขึ้นโดยทรงรับเป็นนายิกากิตติมศักดิ์ด้วยพระองค์เองและต่อมาพระราชปณิธานของพระองค์ยังได้รับการสืบสารจากสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงราชวาสราชนครินทร์และสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณของทุกพระองค์ที่มีต่อประชาชนชาวไทยเพื่อให้ได้รับการรักษาป้องกันโรคการส่งเสริมสุขภาพและฟื้นฟูสุขภาพอนามัย

0: ลับต่อไปนะครับท่านประธานในพิธีจะได้ท่านประธานในพิธีจะได้มอบยาพระราชทานให้กับโรงเรียนและวัดครับ
1: ในห่วงเวลานี้นะคะก็จะเป็นการมอบยาพระราชทานนะคะให้แก่วัดและโรงเรียนนะคะจำนวน2ชุดค่ะ
0: ซึ่งแบบแรกท่านประธานพิธีมอบยาพระราชทานให้แก่โรงเรียนบ้านหัวขัวเบญจคุรุราชอุทิศครับขอเรียนเชิญนายสดศรีสุเต้ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวขัวเบญจคุรุราชอุทิศเป็นผู้รับมอบครับ

0: ในห้วงเวลานี้นะคะ
1: ลำดับที่สองท่านประธานในพิธีมอบยาพระราชทานให้แก่วัดธรรมประดิษฐ์ขอเชิญผู้ใหญ่สมภพวรรณวิจิตรผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่6บ้านหัวขัวเป็นผู้แทนรับมอบครับ
0: สำหรับผู้ที่ติดตามรับฟังรายการสตรอเบอรี่ในขณะนี้นะที่อยู่ในพื้นที่ของอำเภอนาโพนะคะวันนี้นะทางจังหวัดเวลามก็ได้มีการกำหนดในเรื่องการจัดหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีปอสวแล้วก็โครงการบำรุงบำรุงสุขวิถีใหม่สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนค่ะวันนี้มาที่โรงเรียนบ้านหัวขัวนะคะเป็นจากครุราชอุทิศหมู่ที่6นะคะบ้านหัวขัวตำบลสีสว่างอำเภอนาโพจังหวัดลำซึ่งก็สามารถที่จะมารับบริการด้านต่างๆได้ว่าจะเป็นทางด้านของการแพทย์
1: ในประเทศ
0: ที
1: ่ท่านประธานในพิธีด้านหน้า
0: เจ็บป่วยก็สามารถที่จะมารับบริการทางการแพทย์ได้หรือว่าจะเป็นส่วนของหน่วยงานต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกระทรวงแรงงานนะคะหรือว่าส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องนะคะ
1: นายวีรกุลตักเคเตนายอำเภอนาโพขอเชิญนายประเสริฐสาวีรำรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ครับ3ท่านจะได้กรุณาให้เกียรติอยู่ในการมอบนะครับทุกชุดนะครับระบบแรกครับจะเป็นการมอบชุดถุงยางชีพจากเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์สภากาชาดไทยครับขอเชิญท่านชุติมาสุธีรกุลรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ครับ
0: ในห้วงเวลานี้นะคะในกิจกรรมต่างๆที่เราได้มีการไปดูมาจากซุ้มต่างๆซึ่งวันนี้ดิฉันก็ไปดูอีกหนึ่งโรงเรียนในพื้นที่ของอำเภอนาโพนะเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจก็เลยเรียนเชิญนะคะท่านอาจารย์มาให้ข้อมูลนะคะเดี๋ยวขออนุญาตแนะนำตัวนิดนึงค่ะอาจารย์คะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางปิติพรธรรมวิชานะคะเป็นครูชำนาญการโรงเรียนนาโพพิทยาคมค่ะจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะ
0: ค่ะซึ่งคุณครูก็อยู่ในกลุ่มของ
2: กลุ่มสาระการงานอาชีพค่ะ
0: ค่ะวันนี้ในกลุ่มสาระการงานอาชีพของโรงเรียนนาโพนะคะก็มีกิจกรรมดีๆวันนี้นักเรียนไปดูโอ้อาจารย์ให้น้องๆนะโรงเรียนของนาโพน่ะเนื่องจากวันแม่อาจารย์ก็จะมีกิจกรรมในเรื่องของการทำพวงมาลัยจากสิ่งประดิษฐ์ก็คือ
2: ลวดกำมะหยี่
0: ลวดกำมะหยี่ซึ่งจริงๆแล้วถ้าท่านใดมาที่โรงเรียนแม่หัวขวัญน่าจะเห็นตัวอย่างที่อาจารย์เอามาโชว์นะคะแนวคิดทำไมถึงอาจารย์อยากจะให้น้องๆทำเป็นพวงมาลัย
2: แนวคิดคือช่วงนี้นะคะเป็นตามเทรนนะคะเพราะว่าลวดกำมะหยี่กำลังมาแรงเพราะว่านักเรียนมีความสนใจเยอะแล้วก็มาสอบถามคุณครูว่าคุณครูคะทำแบบนี้ทำยังไงครูก็เลยไปศึกษาค้นคว้าในช่อง YouTube ในโซเชียลค่ะแล้วก็เอามาสอนนักเรียนในช่วงคาบชุมนุมแล้วก็วิชาเพิ่มเติมวิชาของงานประดิษฐ์ดอกไม้เป็นดอกประดิษฐ์พวกนี้ค่ะก็เลยเอามาสอนนักเรียนแล้วก็ตั้งชมรมให้นักเรียนมาเรียนด้วยกันนะคะ
0: อ๋อตั้งชมรมซึ่งในอันนี้เป็นชมรมเนี่ย
2: ค่ะเป็นชมรมแล้วก็เป็นวิชาเพิ่มเติมด้วยค่ะ
3: สองค่ะชุดที่มา
0: สองนักเรียนมีกลุ่มนักเรียนประมาณกี่คน
2: กลุ่มนักเรียนที่15 คน
0: 25 คน
2: ค่ะ
0: แต่ว่าตะคงดูทำสวยงามมากแล้วคือก่อนหน้าเนี่ยอาจารย์มีแนวคิดในเรื่องของการทำสิ่งประดิษฐ์จากลวดอะไรบ้าง
2: ลวดกำมะหยี่ก็มีดอกไม้แบบปีที่แล้วทำดอกไม้ช่วงตัดชิ้นนะคะพานักเรียนชั้นม.3/1 กับ3/2ค่ะทำดอกไม้แล้วก็ทำเป็นช่อสวยๆแล้วก็เอามาส่งคุณครูแล้วก็พอนักเรียนจบม.3ปุ๊บก็เอาช่อดอกไม้ที่ตัวเองทำมาค่ะทำมันเข้าด้วยตัวเองนะคะ
0: เป็นงานประหยัดค่ะ
2: ใช่ค่ะแล้วนักเรียนก็สามารถทำให้รุ่นพี
0: ่
2: ทำให้เพื่อนในห้องเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการปัดชิมด้วยอะค่ะ
0: ใช่คืออันนี้เป็นแนวคิดที่ดีเนาะอาจารย์ให้น้องๆเนี่ยที่เขารักในเรื่องของการประดิษฐ์นะคะก็นำลวดนะมาให้น้องๆได้ทำประดิษฐ์ซึ่งจริงๆแล้วในเรื่องของระยะเวลาการทำแต่ละอย่างเนี่ยอาจารย์คะใช้เวลานานไหมในการที่จะสอนน้องๆแล้วก็ทำได้แบบสวยงามขนาดเนี่ย
2: ค่ะตอนแรกๆก็คือนักเรียนเยอะนะคะในชั่วโมงนึงชั่วโมงเรียนแค่ชั่วโมงเดียวก็ให้นักเรียนดูใน YouTube ด้วยใน TikTok ด้วยแล้วก็ครูก็ช่วยในการดัดมือในการทำลวดนะคะเพราะทำลวดมันจะต้องมีการดัดมือมีเทคนิคในการพับยังไงให้มันสวย พลิกหน้าพลิกหลังยังไงให้มันดูดีอะค่ะต้องมีเทคนิคด้วยค่ะคือว่าใน YouTube เขาไม่ได้บอกเทคนิคหรอก
0: ใช่ค่ะคือก่อนที่คุณครูจะมาสอนน้องๆเนี่ยคุณครูก็ต้องไปศึกษามาก่อน
2: ใช่ค่ะคุณครูต้องไปทำมาก่อนค่ะ
0: เออ
2: มาสอนได้ทั้งนั้นถ้านักเรียนถามเราจะไม่สามารถบอกว่าความยาวเท่าไรกี่เส้นตัดกี่เส้นดอกนึงใช้ทั้งหมดกี่เส้นเนี่ยค่ะครูต้องไปทำมาก่อนแล้วครูจะได้อธิบายถูกแล้วก็เวลาทำมันไม่มั่นใจอะค่ะในการสอนนักเรียนค่ะต้องเป๊ะไว้ก่อน
0: ต้องเป๊ะไว้ก่อน
2: ใช่
0: แล้วก็ทำเรื่อยมาแล้วสิ่งประดิษฐ์ที่คุณครูได้ให้น้องๆได้เรียนรู้มีอะไรบ้าง
2: อ๋อมีตอนช่วงโควิดให้ทำลูกปัดร้อยสายแมส
0: ค
2: ล้องสายแมสนะคะตอนที่เกิดช่วงโควิดวิกฤตอะค่ะ
0: ใช่ไหม
2: แล้วก็เอาไปแจกให้คุณครูแล้วก็นักเรียนที่สนใจแล้วก็ออกงานใหม่อย่างเงี้ยค่ะงานใหม่นะพวกก็เอาไปแจก
0: ไปแจก
2: ใช่ค่ะ
0: แจกเฉย
2: ๆแจกเพราะว่ามีงบเพราะว่ามันมีงบของโรงเรียนที่ตั้งโครงการไว้ในการทำของกลุ่มสาระการงานอาชีพอะค่ะงานประดิษฐ์ก็เราก็จะสั่งของว่าเราจะทำอะไรแล้วก็สั่งมาแล้วก็ให้เรียนทำแล้วก็แจกค่ะ
0: อันนี้คุณครูมีเห็นว่ามีการจำหน่ายอะไรนะที่ใส่ตะขัด
2: ค่ะลูกปัดลูกปัดช่วงนี้เป็นเพลงของเขาเรียกว่าเกย์วัฒนธรรมนะคะแล้วลูกศิษย์ก็มีแต่ว่าเป็นประมาณนี้อะค่ะก็เลยพาลูกศิษย
0: ์ความหลากหลายทางเพศ
2: ใช่ค่ะหลายทางเพศก็เลยพาทำร้อยลูกปัดใส่เข็มขัดนักเรียนก็ใส่มาโรงเรียนด้วยนะคะแล้วก็พาการเดินอนุญาตค่ะโรงเรียนเปิดให
0: ้
2: ใช่ค่ะบางคนก็เอามาทำเป็นพวงกุญแจ
0: เน
2: าะทำเป็นพวงกุญแจแล้วก็บางคนก็ทำมีความสามารถก็จะไปทำเป็นสะเขาเรียกว่ามาลัยครูอะค่ะมาลัยครูที่เวลาจบมหาลัยเคยเห็นมหาลัยทำมหาลัยมหาสารคามอะค่ะที่เขาใส่มาลัยคุยเดินตอนที่รับปริญญาค่ะนั่นเรียนสามารถทำได้
0: ใช่ใช่แล้วคือที่สอนมาเพิ่งมี25คนกลุ่มนี้ไหมรู้ว่ามีกลุ่มไห
2: นมีมาตั้งแต่มาย้ายมาแล้วค่ะ
0: อ๋อตั้งอาจารย์ย้ายมาตั้ง
2: ย้ายมาตั้งแต่ปี61อะค่ะ
0: ปี61แต่ว่าก็มีกลุ่มนักเรียนที่เขาเคยทำประดิษฐ์แบบเนี้ยมาเป็นรุ่น
2: เมนค่ะ
0: เมนจ้ะว่าใช่มันก็เบาอีสานนะพี่น้องค่ะอันนี้คือหมายถึงว่าน้องๆที่เขาเรียนกับอาจารย์เนี่ยมีใครไหมที่เขาสามารถไปต่อยอดเป็นอาชีพเขาได
2: ้ไหมคะก็คืออย่างรุ่นที่แล้วนะคะเรียนอาหารครูสอนอาหารด้วยนะคะสอนอาหารแล้วก็พาเรียนไปแข่งอาหารก็มีน้องคนนึงชื่อน้องพิมพ์อะค่ะ
0: น้องพิมพ์
2: มาสเตอร์เชฟซีซั่น7ค่ะเขาชอบทำอาหารก็เลยมาหาคุณครูว่าคุณครูคะพาหนูไปแข่งทำอาหารหน่อยหนูอยากทำหนูอยากแข่งหนูจะเอาไปยื่นพอร์ตมหาลัยคุณครูก็เลยพาไปแข่งก็ได้ที่2มาทุกปีที่1หายไปคะแนน 0.01 คะแนน
0: ห่าง
2: กันแค่นั้น
0: ใช่ค่ะเขาไปแข่งมาสเตอร์เชฟเลยเหรอ
2: เขาไปแข่งมาสเตอร์เชฟเข้ารอบลึกอยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็เลยเขาก็เป็นคนดังคนหนึ่งตอนนี้ในโลกโซเชียลอะค่ะ
0: โลกโซเชียลน้องพิมพ์
2: มาสเตอร์เชฟซีซั่น7
0: นะ
2: ค่ะ
0: เขาเป็นเพศ
2: เป็นผู้หญิงค่ะคนนี้เป็นผู้หญิง
0: อ๋อเป็นผู้หญิง
2: น้องพิมพ์เป็นผู้หญิง
0: ค่ะต้องชอบ
2: ชอบทำอาหารค่ะแล้วก็มีนักเรียนที่จบไปหลายคนก็อยากเป็นครูฆ่ากรรมเหมือนคุณครูก็ไปเรียนหลายคนเหมือนกันค่ะเรียนฆ่ากรรมเพราะว่าก่อนเดี๋ยวว่าไม่รู้ว่ามีแบบนี
0: ้
2: ว่าเรียนฆ่ากรรมเรียนทำไมมีอาชีพรองรับไหมผู้ปกครองบางคนก็ไม่ทราบ
0: ใช่ไหมแล้วพอครูทำงานประดิษฐ์เหล่านี้เมื่อกี้คือคุยกับอาจารย์เบื้องต้นอาจารย์บอกว่าอาจารย์อยากจะทำเพจเพื่อจะเอางานของน้องๆเนี่ยมาจำหน่ายเนาะอันนี้อาจารย์จะเริ่มทำเมื่อไหร่แล้วสามารถที่จะให้ติดตามได้ยังไงในเรื่องของเพจอาจารย์ว่าในเรื่องของงานประดิษฐ์ต่างๆเนี่ยบางท่านเนี่ยก็ชอบงานประดิษฐ์งานศิลปะแล้วอาจจะเป็นการสร้างรายได้หรือว่าให้อาจารย์เนี่ยสามารถที่จะมีวิธีการเสริมรายได้กับน้องๆเพื่อจะช่วยครอบครัวได้
2: ค่ะวันนี้คุณยังไม่ได้ตั้งคือพากันคิดอยู่
0: พากันคิดอยู
2: ่ค่ะก็อยากคิดมันจะมีคิดว่าจะต่อยอดยังไงให้นักเรียนมีอาชีพแล้วก็คนที่ทำสวยทำเป็นเอามาฝากขายในเพจคือช่วยกันคิดอยู่ค่ะว่า
0: จะตั้งเพจ
2: ชื่ออะไรดีพากันคิดอยู่พากันคิดหลายชื่อมากเลยค่ะ
0: แต่ว่าจริงๆแล้วสิ่งประดิษฐ์เหล่านี้ถ้าท่านไหนเพื่อพอให้ประชาสัมพันธ์ตรงนี้ไปแล้วว่าโรงเรียนนาโพพิยาคมเนา
2: ะ
0: ซึ่งบางคนได้ยินแล้วว่าทางอาจารย์ท่าหากรรมได้มีการทำสิ่งประดิษฐ์ต่างๆไม่จะเป็นพวงมาลัยจากลวดอะไรเงี้ยเขาก็คงอาจจะไม่เคยเห็นแต่ว่าพอเราได้พูดคุยในวันนี้เขาอาจจะอยากจะรู้ว่า เออไปยังไงเพื่อจะนำไปต่อยอดหรือนำไปจำหน่ายเนี่ยเขาสามารถที่จะไปดู
2: ไปดูได้ค่ะที่โรงเรียนนาโพพิทยาคมค่ะแล้วก็เบอร์โทรคุณครูก็ได้นะคะติดต่อได้ที่เบอร์0956540125ค่ะ
0: ค่ะ
2: ชื่อคุณครูปิติพรนะคะ
0: คุณครูปิติพรนะคะท่านใดสนใจที่จะให้น้องๆสร้างรายได้ตอนนี้ก่อนนะกันเนาะว่าท่านใดอยากได้พวงมาลัยที่ทำจากลวดประดุกสินค้าหรือว่าไปดูของที่น้องๆทำก็ได้นะคือมันสวยจริงๆที่ท่านไปดูอ่ะมันเป็นสิ่งที่แบบมันเป็นความภาคภูมิใจที่น้องๆเขาทำด้วยแล้วก็เป็นสิ่งศิลปะที่น้องๆเขาได้ทำแล้วก็มันมีหลากหลายที่อาจารย์นะไปสอนน้องๆว่าจะเป็นช่อดอกไม้หรือว่าอะไรที่มันเกี่ยวกับด้านใส่เข็มขัดที่มันเป็นเทรนที่มันดูสวยงามและเป็นแบบดูไทยๆอ่
2: ะ
0: ก็คืออยากจะส่งเสริมน้องๆในเรื่องของการหารายได้ก็สามารถที่จะติดต่ออาจารย์ได
2: ้ได
0: ้เนาะเดี๋ยวพี่ขออนุญาตสัมภาษณ์น้องๆนี่ตอนใหม่นะคะตอนใหม่ต้องน้องก่อนให้ทั้งคนต้องน้องมาสองท่านนะคะท่านน้องที่มาหนึ่งท่านโอเคอ่ะนะคะอ่ะเมื่อกี้สัมภาษณ์อาจารย์ผู้สอนแล้วอันนี้สัมภาษณ์ผู้เรียนหนูแนะนำตัวครับ
4: ผมชื่อเด็กชายธนพลเริ่มรักครับปัจจุบันเรียนอยู่ระดับชั้นมัธยมศึก

0: ลางานเพราะเราทำครั้งแรกพอทำไปเรื่อยๆทำหลายๆดอกเราก็ใช้เวลาแป๊บเดียวเพราะเรารู้วิธีแล้วเราชินแล้ว
1: พอน้องได้ทำแล้วเนี่ยมีคนเห็นผลงานแล้วอยากจะเอาไปจำหน่ายไปขายไม่มีใครติดต่อไหม
0: มีคนเคยถามอยู่ครับว่าแบบอันนี้ขายไหมอะไรแบบนี
1: ้แล้วน้องคิดยังไงเพราะว่าผลงานเราจะได้มีรายได้ให้กับครอบครัวแล้วรู้สึกยังไง
0: ก็รู้สึกดีครับเพราะผลงานเราเป็นที่น่าจับตามองกับเขาครับ
1: แล้วหนูเริ่มทำจำหน่ายเป็นรายได้เสริมตัวเองยัง
0: ไม่เริ่มครับ
1: ต้องไม่เริ่มใช่ไหม
0: เพราะยังกลัวอยู่ว่ามันจะยังไม่สวย
1: ยังไม่สวยพอที่จะเอาไปจำหน่าย
0: ใช่ค่ะ
1: ทำมาก็คือมีทั้งช่อดอกไม้แล้วพวงมาลัยเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วคิดว่าพอเป็นงานศิลปะอย่างเงี้ยในการทำลวดที่จะมาทำประดิษฐ์สิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นงานด้านช่อดอกไม้นะหนูมีแนวคิดอื่นไหมที่หนูอยากจะมาประยุกต์ทำให้มันแบบโอ้เป็นผลงานที่ฉันแบบเป็นแนวคิดของฉันจริงๆอ่ะ
0: ก็มีครับก็แบบเอาไปทำเป็นชุดอะไรแบบนี้ครับเป็นประดิษฐ์เลย
1: ลองยัง
0: ครับ
1: ก็คิดอยู่
0: ใช่ครับ
1: ขอบคุณนะคะน้องธน
0: พล
1: ค่ะขอบคุณนะคะนี่หมายอีกคนหนึ่งที่มีแนวคิดนะแล้วเขาก็ผลงานเขาก็สวยงามที่จะเอาไปจำหน่ายได้ด้วยนะเดี๋ยวต้องลองดูนะลูกเนาะเผื่อจะเป็นรายได้ระหว่างเรียนแล้วก็ช่วยครอบครัวได้เนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: แต่เขาบอกตอนนี้คนเด็กๆเขาจะเก่งในเรื่องของการขายออนไลน์นะหรือว่าจะเป็นทางสื่อคุณก็ช่องทางออนไลน์ก็ได้นะคะอ่ะเป็นกำลังใจให้นะคะน้องอีกคนหนึ่งค่ะผู้หญิงมาอีกท่านหนึ่งนะคะขอสัมภาษณ์อาจารย์มาพามาสองท่านต้องขอบพระคุณจริงๆกับอาจารย์ที่มาให้ความรู้นะครับบางทีบางโรงเรียนนี้ไม่ได้มีความเรียกว่ามีแนวคิดในเรื่องการเอาลวดนะครับลวดสวยมากนะลวดเขาเรียกว่าลวดอะไรนะลูก
2: ลวดกำมะหยี
1: ่ลวดกำมะหยี่อันหนูแนะนำตัวลูก
2: สวัสดีค่ะชื่อนางสาววิชยาพรมูลเอกค่ะปัจจุบันศึกษาอยู่ที่โรงเรียนนาโพพิทยาคมค่ะชั้นม.4/1ค
1: ่ะอ๋ออ่ะอันหนูก็ทำสิ่งประดิษฐ์คล้ายๆน้องธนพลเหมือนกันอันหนูทำอะไรบ้าง
2: หนูก็ทำเป็นช่อดอกไม้ค่ะทำเป็นพวงมาลัย
1: แล้วผลงานของหนูรู้สึกว่าเป็นที่น่าพอใจจนมีคนเขาติดตามแล้วอยากจะซื้อเหมือนน้องธนพลอย่าง
2: มีค่ะมีได้ขายด้วยค
1: ่
2: ะ
1: ได้ขายแล้ว
2: ทำขายด้วย
1: เป็นไงรายได้ดี
2: ด
1: ี
2: มากค
1: ่
2: ะ
1: เ
2: พราะว่าชอบทำงานประดิษฐ์เยอะด้วยค
1: ่
2: ะ
1: ในการลงทุนครั้งหนึ่งแล้วการขายเนี่ยมันก็พอได้กำไรบ้างใช่ไหม
2: ใช
1: ่อ๋อลวดราคาประมาณเท่าไหร่นะ
2: ลวดจะอยู่ที่มัดละ20 บาทถึง 30 บาทค่ะ
1: มัดนึงเหรอ
2: ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: เยอะไหม
2: มัดนึงมี100 เส้น
1: 100 เส้นเลยเหรอโอ้ไปถึงว่าเราซื้อมาจำนวนหนึ่งแล้วเราก็ทำขายเนี่ยมันก็พอจะได้กำไรใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
1: อ๋อเป็นไรแล้วหนูเอาการไหนไปทำรายได้ในเรื่องการทำประดิษฐ์และทำขายลูก
2: จะเป็นช่วงวันหยุดค่ะแล้วก็หลังเลิกเรียนค่ะ
1: หมายถึงว่าหลายท่านก็อาจจะออเดอร์มาก่อนพีออเดอร์กับหนูว่าอยากได้ของแบบนี้แล้วหนูก็จะทำให
2: ้
1: นะคะมีหลายชิ้นไหมที่หนูได้จำหน่ายออกไปแล้ว
2: หลายชิ้นค่ะจะเป็นพวงมาลัยช่วงวันแม่ที่ผ่านมาก็คือขายได้เยอะค่ะ
1: ขายเยอะประมาณเท่าไหร่ลูกพวงที่หนูจำหน่าย
2: พวงละจะอยู่ที่50ตัวเป็นพวงเล็กค่ะแล้วก็มี79 บาทเป็นพวงใหญ
1: ่เออรวยนะที่ฉันไปดูมาแล้วเป็นพวงมาลัยที่สามารถอยู่ได้นานนะก็สามารถติดต่อน้อง
2: วิชยาพร
1: ได้ท่านไหนสนใจปีหน้านะท่านไหนอยากจะได้พวงมาลัยมาฝากคุณแม่ก็ติดต่อน้องล่วงหน้านะคะแล้วน้องเดี๋ยวติดต่อพัดอาจารย์ก็ได้เนาะว่าน้องๆอาจจะอยากมีรายได้ในเรื่องการในเรื่องของระหว่างเรียนเพื่อจะได้หนึ่งเป็นภาระของครอบครัวด้วยแล้วก็ทำให้ตัวเองได้มีความภาคภูมิใจในการหารายได้ระหว่างเรียนนะต้องขอบพระคุณอาจารย์มากๆเลยแล้วก็น้องๆ นะที่มาให้ความรู้ในการในเรื่องการทำสิ่งประดิษฐ์เพราะยังจะไม่ได้มีแนวคิดในเรื่องการหารายได้หรือว่าหาช่องทางให้น้องๆได้หาเวลาว่างเนาะในการทำสิ่งที่มันถือว่ามีคุณค่าเป็นงานศิลปะที่สามารถที่ใช้งานได้จริงแล้วก็นำไปจำหน่ายได้นะคะก็ถือว่ามันเป็นเรื่องแบบเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่เขายังไม่มีใครทำอะค่ะเห็นมีของโรงเรียนเนี้ยเวลาไปที่อื่นยังไม่ได้มีสิ่งประดิษฐ์เหล่านี้เกิดขึ้นก็เลยมีโรงเรียนเนี้ยแหละที่ทำแล้วก็ดูมันเออแปลกที่เราเห็นก็เลยเชิญอาจารย์และน้องๆมาให้สัมภาษณ์ซึ่งก็สามารถที่จะมาต่อยอดโรงเรียนไหนอยากจะมาดูงานหรือว่าอะไรกับอาจารย์มาเรียนรู้ก็น้องได้ค่ะต้องขอบพระคุณทั้งอาจารย์นะคะและน้องๆทั้งสองท่านค่ะที่มาให้ความรู้นะคะในเรื่องการทำสิ่งประดิษฐ์จากลวดกำมะหยี่นะคะขอบพระคุณน้องๆมากนะคะอาจารย์มากนะคะนะคะกับการสัมภาษณ์วันนี้ดิฉันก็ไปเดินนะคะ ไปดูนะคะในเรื่องงานต่าง

0: ก็ขอบพระคุณแต่เขาก็จะไปทำงานศิลปะกันต่อแล้วเขาก็จะไปจำหน่ายสินค้าเขาสามารถที่จะติดต่อได้กับอาจารย์นะคะเดี๋ยวอีกท่านหนึ่งนะคะอีกท่านในส่วนในเรื่องกิจกรรมวันนี้นะคะอีกสักครู่นะคะท่านประธานก็คงจะลงพื้นที่ไปดูตามบูธต่างๆซึ่งในห่วงเวลานี้นะคะก็สามารถที่จะมาได้นะคะกับพี่น้องประชาชนนะคะก็มีกิจกรรมหลากหลายที่ให้พี่น้องเราได้มาร่วมกันนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสินค้าราคาประหยัดวันนี้ก็มีเช่นเคยนะคะกับร้านธงฟ้านะคะโครงการธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าของชีพให้กับประชาชนวันนี้ดิฉันก็ไปดูมาแล้วก็มีสินค้าหลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของไข่ไก่สดอันนี้เบอร์สองเลยนะคะปกติก็จะเป็นแผงละ140บาทวันนี้มา105บาทก็ลดลงไปนะคะเดี๋ยวในห้องเวลานี้ไปติดตามสินได้ไหมดิฉัน
1: ในพิธีพร้อมด้วยท่านนายอำเภอนาโพและหัวหน้าคณะหน่วยแพทย์พอสวจังหวัดบุรีรัมย์ครับบันทึกภาพร่วมกันกับอาสาสมัครพอสวจังหวัดบุรีรัมย์ครับในชุดที่1ครับชุดที่2จะเป็นหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดบุรีรัมย์ครับชุดที่3ครับจะเป็นเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์แม่บ้านมหาดไทยจังหวัดบุรีรัมย์ครับและกิ่งกาชาดอำเภอนาโพครับชุดที่4ครับจะเป็นแม่บ้านสาธารณสุขสาขาจังหวัดบุรีรัมย์ครับชุดที่5ครับจะเป็นหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอชุดที่6ครับจะเป็นทางด้านของอปท.นะครับในพื้นที่ครับชุดที่7จะเป็นสาธารณสุขนะครับในพื้นที่ครับและชุดที่8จะเป็นชุดสุดท้ายนะครับซึ่งเป็นทีมสาธารณสุขนะครับขออนุญาตเรียนเชิญท่านประธานในพิธีโดยท่านสมบูรณ์สุธีรกุลครับเรียนเชิญท่านวีรกุลปะเคเตในอำเภอนาโพครับและท่านประเสริฐสาวีรัมครับรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมครับสายที่1ครับขออนุญาตเรียนเชิญครับพอสวจังหวัดบุรีรัมครับเรียนเชิญครับเรียนเชิญเลยครับท่านที่แต่งเครื่องแบบพอสวนะครับชุดพอสวนะฮะเรียนเชิญได้เลยครับคุณหมอเรียนเชิญครับครับเรียนเชิญเลยฮะทีมแพทย์ทีมพยาบาลพอสวทุกท่านเลยครับเรียนเชิญครับครับในเซตที่1ครับเรียนเชิญฮะครับหัวหน้าส่วนจังหวัดที่แต่งเครื่องแบบพอสวเรียนเชิญได้เลยนะครับเรียนเชิญได้เลยครับ

ค่ะในห่วงเวลานี้นะคะในเรื่องของกิจกรรมนะคะหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพสวก็ยังมีการดำเนินการกันอยู่นะพี่น้องประชาชนที่รู้สึกเจ็บป่วยก็สามารถที่จะมารับบริการได้หรือว่าท่านใดที่อยากมารับบริการในเรื่องของแพทย์แผนไทยวันนี้ก็มาเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ในส่วนของอทบ26นะคะได้ยินเสียงประกาศว่าจะมีในเรื่องของการแพทย์แผนจีนในงานในเรื่องการสังเข็มก็มารับประกันได้เช่นเดียวกันนะคะก็จะอยู่ด้านข้างของหอประชุมและท่านใดที่รู้สึกว่าช่วงนี้อาการเจ็บป่วยไม่สบายแล้วก็ไม่สะดวกที่จะเดินทางไปที่โรงพยาบาลเนื่องจากอาจจะมีคนจำนวนมากนะคะก็สามารถที่จะมารับประกันได้ที่หน่วยแพทย์ปสวที่มาออกเหมือนเช่นนี้ที่บ้านหัวขัวนะคะเป็นจากกรุราชอุทิศหมู่ที่6ค่ะบ้านหัวขัวตำบลศรีสว่างอำเภอนาโพจังหวัดลำนะคะซึ่งในเรื่องของผู้ที่มารับประกันทางการแพทย์หน่วยแพทย์ก็จะให้บริการไปจนเสร็จสิ้นนะคะซึ่งในกิจกรรมแต่ส่วนกิจกรรมของโครงการบำรุงชุมชนวิถีใหม่สร้างอายุให้ประชาชนก็จะมีไปจนถึงเวลา12นาฬิกานะคะซึ่งการถ่ายทอดสดก็จะมีเกือบจะ12นาฬิกาที่เดียวกันในการดังนั้นก็สามารถที่จะมาร่วมกันได้นะหน่วยงานต่างๆก็มาให้บริการให้พี่น้องประชาชนอย่างเช่นของหน่วยงานของกระทรวงแรงงานก็มากันครบนะคะก็มีทั้งในเรื่องของจัดหางานนะคะสำนักงานจัดหางานก็

0: อยากเป็นนายตัวเองก็สามารถที่จะมารับบริการคำแนะนำเรื่องการประกอบอาชีพอิสระได้นะท่านจัดงานก็จะมีการแนะนำในการประกอบอาชีพอิสระหรือว่าถ้าอยู่ในกลุ่มของจัดหางานเองเนี่ยก็สามารถที่จะมาเรียนรู้ในเรื่องการทำอาชีพต่างๆแล้วก็ท่านจัดหางานก็เป็นการทำงานเชิงรุกก็คือท่านก็อาจจะมีการไปดูที่พื้นที่ไหนมีการกิจกรรมก็อาจจะพาทีมที่มีการทำงานในเรื่องของการทำงานไปทำที่บ้านหรือว่ากิจการตนเองเนี่ยอาจจะเป็นการไปออกบูธไปหาช่องทางการตลาดให้นะคะก็คือทางจัดหางานก็จะไม่ได้ทิ้งในเรื่องของการหางานทำให้กับพ่อแม่พี่ท้องในการหรือว่าผู้สูงอายุนะคะอยากมีงานทำเช่นเดียวกันไม่อยากเป็นภาระลูกหลานก็สามารถมาปรึกษาได้เพราะว่าในส่วนของการหางานให้กับผู้สูงอายุผู้สูงวัยของเราก็มีเช่นเดียวกันก็มาปรึกษาได้กับทางจัดหางานนะคะก็มาได้ที่โรงเรียนบ้านหัวขัวถ้าหากท่านเองไม่สะดวกในการไปปรึกษาที่จังหวัดนะคะค่อนข้างที่จะ อยู่ที่สถานการจังหวัดวีรัมนะคะจะไม่สะดวกวันนี้ได้โอกาสแล้วค่ะก็สามารถที่จะมาขอคำแนะนำกับทางจัดงานได้นะคะหรือว่าท่านใดอยากจะรู้ข้อมูลในเรื่องของประกันสังคมนะคะท่านใดอยากที่จะทำในเรื่องของประกันสังคมต่างๆเงินประกันสังคมมาตรา40นะคะแรงงานอิสระต้องทำยังไงต้องส่งยังไงก็สามารถที่จะมารับบริการได้นะคะหรือว่าคำของการเบิกจ่ายต่างๆเรื่องของประกันสังคมก็มาถามท่านประกันสังคมได้ก็ให้คำแนะนำเป็นอย่างดีก็สามารถที่จะมาได้นะคะหรือว่าท่านใดนะคะทางท่านกกต.ก็เช่นกันค่ะท่านกกต.ก็ได้มีการประกาศแล้วสำหรับท่านใดนะในเรื่องของการไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงลืมไปใช้สิทธิ์หรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะการตรวจสอบข้อมูลต่างๆวันนี้เจ้าหน้าที่มาที่นี่แล้วค่ะก็สามารถที่จะมาขอรับบริการในเรื่องของการตรวจสอบการใช้สิทธิ์ใช้เสียงหรือว่าในเรื่องของการไปสมาชิกพรรคการเมืองซึ่งฉันก็อยากจะออกจากสมาชิกพรรคการเมืองฉันไม่อยากอยู่แล้วก็สามารถที่จะมาปรึกษากับท่านกกต.ได้ว่ามีวิธีการทำอย่างไรนะคะซึ่งวันนี้ทีมงานหรือว่าหน่วยงานราชการในจังหวัดก็มากันเยอะพอสมควรนะคะท่านใดก็สามารถที่จะมากันได้หรือว่าท่านใดสนใจที่จะมาซื้อนะคะข้าวของเครื่องใช้ต่างๆนะคะหน่วยงานแรกที่มาก็คือทางโครงการธงฟ้านะคะราคาประหยัดนี่ฉันก็ไปดูอยู่ก็นำมาเยอะพอสมควรโดยเฉพาะไข่ไก่เบอร์สองนะคะก็ฟองใหญ่อยู่นะนะคะปกติอ่ะเขามีการจำหน่ายนะคะแผงละ140บาทแต่วันนี้นะคะทางธงฟ้ามาขายให้แผงละ105บาทจำกัดจำนวนนะคะจำหน่ายก็คือคนละ2แผงเท่านั้นนะส่วนน้ำตาลทรายวันนี้น้ำตาลทรายก็เป็นน้ำตาลทรายของมิตรผลน้ำตาลทรายขาวนะคะปกตินะคะราคาติดตามท้องตลาดเลยเนี่ยเขาจะขายกิโลกรัมละ30บาทนะคะวันนี้นะคะทางทงฟ้าลดราคาเรื่องของค่าของชีพพี่น้องประชาชนจริงๆเหลือกิโลกรัมละ20บาทเท่านั้นนะคะซึ่งจำกัดจำนวนเช่นเดียวกันค่ะคนละ3กิโลกรัมนะคะส่วนในเรื่องของน้ำมันปาล์มเช่นเดียวกันนะคะบรรจุ1ลิตรนะคะวันนี้มีจำนวนที่มาขายก็คือมาจำหน่าย700ขวดเท่านั้นเองนะคะปกติบอกว่าราคาคือ55บาทวันนี้ลดเหลือ35บาทเท่านั้นเองนะท่านใดสนใจที่จะนำไปประกอบอาหารที่บ้านของท่านนะคะวันนี้ธงฟ้าราคาประหยัดมาแล้วนะคะจำนวนจำกัดนะคะในเรื่องของการซื้อนะคะน้ำมันปาล์มนะคะคนละ3ขวดเท่านั้นส่วนน้ำปลานะคะน้ำปลาอย่างดีที่ประรสจากก็ออกมาจำหน่ายเช่นเดียวกันปกติราคาตามท้องตลาดคือ32บาทวันนี้22บาทนะคะจำกัดคนละ2ขวดเท่านั้นนะคะส่วนบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเช่นเดียวกันนะคะปกตินะคะห่อหนึ่งจะมี12นะเขาจะตกซองละ7บาทวันนี้นะคะลดเหลือซอง4บาท50สตางค์ก็สามารถที่จะมาซื้อได้นะคะจำกัดจำนวนนะคะคนละ12เท่านั้นนะคะแล้วส่วนปลากระป๋องก็เช่นเดียวกันเป็นปลากระป๋องชนิดฝาดึงนะคะวันนี้มาจำนวน400กระป๋องค่ะปกติกระป๋องละ20บาทวันนี้ลดเหลือ12บาทนะคะสามารถที่จะมาซื้อได้ไม่ถึงคนละ10กระป๋องอันนี้เป็นหน่วยงานแรกที่จะมาจัดจำหน่ายในเรื่องของสินค้าอุปโภคบริโภคอีกหน่วยงานนึงที่มาออกให้บริการตลอดเลยกับสกต.บุรีรัมย์นะคะซึ่งวันนี้ไม่ได้ชื่อนะคะพี่อัมพรมารู้สึกเป็นพี่อัมพรหรือเปล่าไม่แน่ใจก็มานะคะขายสินค้า ของสปท.ที่เท่ากันว่าจะเป็นโจ๊กรสหมูซึ่งเป็นโจ๊กโซเดียมต่ำหรือว่าจะเป็นข้าวสารของทางสปท.หรือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เป็นการเชื่อมโยงสหกรณ์ก็สามารถที่จะมาเลือกซื้อกันได้ว่าจะเป็นเรื่องของกาแฟหรือว่าจะเป็นน้ำปลาหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ก็สามารถที่จะมาลองดูได้กับที่ซุ้มของสปท.บริษัทจำกัดนะคะนี่ก็เป็นในเรื่องของสินค้าอุปโภคหรือพวกที่พี่น้องประชาชนสามารถที่จะมาลดค่าของชีพแล้วก็มาซื้อหากันได้นะคะในเรื่องของโครงการหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนีพอสวและโครงการบำรุงทุนบำรุงสุขวิถีใหม่สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนค่ะวันที่6บ้านหัวหัวบนสีสว่างอำเภอนาโพจังหวัดลำนะคะก็สามารถที่จะมาติดต่อกันได้นะคะดิฉันก็เห็นมีหลายๆหน่วยงานหรือว่าจะเป็นหน่วยงานต่างๆที่มาให้บริการนะคะไม่แน่ใจว่าทางมทบ26เนี่ยก็จะมาให้คำปรึกษาในเรื่องของเรื่องของการรับสมัครทหารนะคะไม่แน่ใจวันนี้มาให้บริการเรื่องการตัดผมหรือเปล่าถ้ามีก็คือสามารถที่จะมารับงานผมฟรีได้เลยนะคะหรือว่าหน่วยงานในพื้นที่ก็มาให้บริการพี่น้องประชาชนกันอย่างเต็มที่กันเลยทีเดียวนะคะตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงเวลา12นาฬิกาก็สามารถที่จะมารับบริการกันได้นะคะนี่ก็คือในเรื่องราวของกิจกรรมวันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นการกิจกรรมเผยแพร่พอสวที่มีการออกหน่วยให้กับพี่น้องประชาชนนะคะเป็นครั้งที่12แล้วนะคะก็สามารถที่จะมาร่วมกิจกรรมกันได้นะคะกับกิจกรรมในแพทย์ปอสวค่ะซึ่งด้านข้างนะครับพี่น้องประชาชนก็มารับบริการทางการแพทย์ประจำทวนนะคะก็สามารถมากันได้เรื่อยๆนะคะวันนี้อากาศก็ไม่ค่อยจะร้อนมากนะคะฝนก็ไม่ตกนะคะก็อาจจะมาดูซิว่าโรงเรียนบ้านหัวครัวมีกิจกรรมอะไรบ้างนะคะสามารถที่จะมารับบริการกันได้ในหลายๆกิจกรรมนะคะก็สามารถที่จะมาดูกันได้นะคะหรือว่าจะมีความช่วยเหลืออยากได้รับความช่วยเหลือด้านต่างๆนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์นี่ก็มานะคะท่านใดมีปัญหาในเรื่องของในเรื่องของเรื่องการทำมาหากินหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะมาขอรับบริการในพื้นที่ได้นะก็หน่วยรับบริการก็มาพื้นที่เช่นเดียวกันนะคะซึ่งวันนี้กิจกรรมในหอประชุมนะคะก็มีพี่น้องประชาชนมารับบริการมาค่อนข้างเยอะพอสมควรนะมีคุณตาคุณยายผู้สูงวัยนะคะที่มารับในเรื่องของสิ่งของเครื่องใช้เป็นเกี่ยวกับถุงยางชีพต่างๆนะคะที่ทางจังหวัดได้มาเตรียมไว้ให้กับพ่อแม่พี่น้องเราคุณตาคุณยายก็มารอรับนะคะในที่ประชุมแห่งนี้นะคะเป็นถุงยางชีพที่เราจะมามอบเป็นการแบ่งเบาภาระให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ซึ่งทางด้านหน้านะคะก็จะยังมีกิจกรรมกันอยู่นะคะในหอประชุมจังหวัดบุรีรัมย์นะคะสำหรับพี่น้องประชาชนที่ยังติดตามนะคะตอนนี้นะคะเป็นการถ่ายทอดเสียงนะคะกิจกรรมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนีพอสวนะคะและโครงการบำรุงบำรุงสุขวิถีใหม่สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนเป็นครั้งที่12แล้วค่ะที่โรงเรียนบ้านหัวขัวเป็นจะครุราชอุทิศนะคะหมู่ที่6นะคะบ้านหัวขัวตำบลศรีสว่างอำเภอนาโพจังหวัดลำซึ่งในห่วงเวลานี้เป็นห่วงเวลาสุดท้ายที่เราจะทำการถ่ายทอดเสียงนะคะกิจกรรมต่างๆก็ยังดำเนินการไปอยู่เช่นเดิมนะคะจนถึงเวลา12นาฬิกาสามารถที่จะมารับบริการได้นะคะหรือว่าท่านใดในเรื่องของผู้การอยากจะซ่อมแซมอุปกรณ์นะคะสามารถที่จะมาได้ที่โรงเรียนบ้านหนองบัวค่ะ
1: ในจังหวัดบุรีรัมย์ครับและก็ในการออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทรา
0: ซึ่งวันนี้นะคะกิจกรรมนะคะก็ด้านหน้าก็เสร็จสิ้นแล้วนะคะเพราะว่าด้านหน้าเนี่ยมีการมอบสิ่งของต่างๆให้กับพี่น้องประชาชนที่มารอรับนะถุงยางชีพนะคะไม่ว่าจะเป็นเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ก็ได้มีการเดินแจกถุงยางชีพกับพ่อแม่พี่น้องเราเนี่ยที่สุดในถุงก็จะเป็นเครื่องอุปโภคบริโภคจำเป็นนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของข้าวสารนะคะอาหารแห้งอยู่ในนั้นนะคะพอที่จะบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพ่อแม่พี่น้องได้ในระดับหนึ่งนะคะก็สามารถที่จะมาร่วมกิจกรรมกับท่านอื่นนะมาร่วมกิจกรรมได้นะคะสำหรับคุณตาคุณยายท่านใดรู้สึกว่าไม่สบายนะคะในเบื้องต้นนะคะสามารถมารับประกันทางการแพทย์ได้นะหรือว่าหน่วยงานต่างๆนะคะก็สามารถที่จะมาได้เช่นเดียวกันนะคะก็มีหลายหน่วยงานเลยค่ะที่มาให้บริการรวมทั้งในเรื่องของ ท่านนายชุมชนนะคะเรียนก็ไปเห็นอยู่มีการนำในเรื่องของผ้าไหมนาโพที่เป็นผ้าไหมที่สวยงามนะขึ้นชื่อมากเลยนะคะอีกอำเภอหนึ่งที่ได้มีการทำผ้าไหมนะคะก็สามารถที่จะมาดูได้ในวันที่ทางปชบุรีรัมย์ของเราในพื้นที่นะคะของอำเภอนาโพก็มีในเรื่องของนำของดีของเด่นในพื้นที่นะมาให้นะคะเมื่อเช้าที่จะไปเดินดูก็ยังไม่ได้เสร็จกิจกรรมเท่าไหร่ยังไม่ได้วางจำหน่ายอะไรมากเท่าที่ควรแต่ว่าไปมองดูเนี่ยก็มีในเรื่องของอาหารขึ้นชื่อนะคะในพื้นที่น่าจะเป็นในเรื่องของการห่อคล้ายหมูส้มหรือเปล่าไม่แน่ใจเห็นเป็นห่อใบตองยังไม่ได้เข้าไปถามแม่ๆเลยนะกำลังวุ่นกันเลยกับการเตรียมสินค้าหรือว่าจะเป็นสินค้าที่มาจากโคกหนองนาเป็นสินค้าที่ปลอดสารพิษนะคะพ่อแม่พี่น้องของเราก็เป็นการปลูกเองขายเองในพื้นที่นะคะเอาของมาขายก็สามารถที่จะมาจับจ่ายใช้สอยเอื้อพื้นที่ของอำเภอนาโพได้ก็มีหลากหลายเลยค่ะมีซุ้มก็จะมีเต็นท์เนี่ยจะมีสองฝั่งนะคะฝั่งนึงก็จะเป็นในเรื่องของกิจกรรมน้องๆที่มาให้สัมภาษณ์เราวันนี้ต้องขอขอบคุณโรงเรียนนาโพพิทยาคมกันมากที่มาเผยเรียกว่ามาเรียกว่าอะไรมาพูดกิจกรรมดีๆหรือว่ามาเป็นเรียกว่าอะไรเป็นการนำเสนอแนวคิดดีๆให้กับหลายๆท่านในเรื่องการนำลวดกำมะหยี่มาประดิษฐ์ในสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของช่อดอกไม้หรือว่าพวงมาลัยนะคะสามารถที่จะนำไปใช้ได้จริงนะแล้วก็เป็นสิ่งที่สวยงามและสามารถที่จะไปต่อยอดแล้วก็ทำรายได้กับน้องๆได้ด้วยแล้วก็มีน้องๆบางคนที่เขาจบจากสถานที่เรียนนี้ไปแล้วก็สามารถที่จะนำเหล่านี้ไปเป็นอาชีพเสริมนะคะระหว่างที่เขายังไม่ได้มีงานทำหรือว่ามีงานทำแล้วนะคะได้ด้วยนะคะท่านใดสนใจที่จะมาเรียนรู้หรือว่าอยากจะทำสิ่งประดิษฐ์เราเนี่ยเองก็สามารถที่จะมาถกเรียนรู้อาจารย์ได้อาจารย์ยินดีเปิดว่านะคะหรือว่าท่านใดสนใจที่จะอยากที่จะนำสิ่งประดิษฐ์เราเนี่ยของน้องๆจะเป็นสิ่งที่สวยงามนะคะมาจำหน่ายขายหรือว่าอยากให้น้องๆทำส่งไปขายจำหน่ายและเป็นเขาเรียกว่าเป็นงานศิลปะนะคะก็สามารถที่จะติดต่อมาได้เช่นเดียวกันนะคะซึ่งในช่วงเวลานี้ในการถ่ายทอดเสียงของเรานะก็ถึงช่วงเวลาสุดท้ายแล้วนะคะซึ่งวันนี้ค่ะทางทีมงานของเรานะคะในส่วนของการผลิตรายการนะคะผู้ในการผลิตโดยท่านผอ.ฤทธิ์น้อยพรมค่ะผู้ในการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยรวมผู้กิจการนี้นะคะแล้วก็วันนี้ทางช่างของเรามาทั้ง3ท่านเลยค่ะดำเนินหัวหน้าช่างเทคนิคของเรานะคะคุณเฉลิมวันโกเกตนะคะคุณปริชาติสุจิราชนะคะและคุณวิริยุทธ์การบรรจงก็มาร่วมในเรื่องของการดำเนินการถ่ายทอดสิ่งในวันนี้นะคะดึงจริงๆขอบคุณผู้บรรยายรวมทั้งช่างส่งทางเทคนิคทางห้องส่งก็คือคุณธนเดชกลาแพทย์นะคะทุกคนจะต้องยุติการถ่ายทอดสิ่งด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะคุณแล้วก็ขอให้คุณฟังทางบ้านติดตามและฟังรายการต่างๆของต่างๆนี้ต่อไปจากนี้สวัสดีค่ะ
2: สวท.บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
3: ประกาศถ้าได้ยินเสียงนี้แล้วแสดงว่าท่านอาจจะมีความเสี่ยงโรคไวรัสตับอักเสบ B และ C แต่ไม่ต้องกังวลนะที่มาประกาศเพราะเฮลดี้ไปตรวจฟังนะใครที่เสี่ยงบ้างแล้วมีสิทธิ์อะไรบ้างคนไทยที่เกิดก่อนปีพ.ศ. 2535ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และ C ได้1ครั้งส่วนโรคไวรัสตับอักเสบ C ตรวจฟรีปีละ1ครั้งในประชากร5กลุ่มเสี่ยงตามนี้นะผู้ที่มีเชื้อ HIV ผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีดกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายบุคลากรสาธารณสุขผู้ต้องขังไปตรวจกันนะที่โรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรอพ.ศ.ต.และศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่งตรวจฟรีได้แล้ววันนี้ตรวจเลยรอไม่ได้ตรวจเร็วรักษาได้ห่างไกลมะเร็งตับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่1422สายด่วนกรมควบคุมโรค
4: ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมททีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์ 044625744และ0817256652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข044625989และ0918538358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
5: ลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละ
6: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกจับทำยังไงเดี๋ยวบางนี
5: ่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด
6: ้ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้เลยแก
5: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
6: เอ้าเขาจะไม่แจ้งจับมันอีกแก
5: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
6: โอ้คือดีแท้ไอ้เฉินไอ้เฉินตื่นตื่นพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม
5: ่เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
6: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปนี่แกว่าน
7: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
4: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการเรื่องน่ารู้สู่ชุมชนค่ะ

สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านครับยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเรื่องน่ารู้สู่ชุมชนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์คลื่น FM 101.5 MHz ครับเช้าวันนี้อยู่กับกระผมเช่นเคยนะครับนายอัธพลเพชรเลิศนักประชาสัมพันธ์จากงานประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลบุรีรัมย์ครับที่จะมาร่วมพูดคุยพร้อมนำสาระดีๆเรื่องใกล้ตัวที่สามารถนำไปปรับใช้กับตัวเราเองแล้วก็คนในครอบครัวรวมไปถึงคนรอบข้างมาฝากคุณผู้ฟังเช่นเคยครับคุณผู้ฟังครับบางครั้งสิ่งที่ลูกหลานของเราต้องการจากเราอาจจะไม่ใช่เรื่องของเล่นราคาแพงไม่ใช่โทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่หรือสิ่งของมากมายครับแต่เป็นเพียงเวลาที่คุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายหรือคนในครอบครัวหยุดจากภารกิจต่างๆแล้วหันกลับมาฟังเขาถามเขาสักคำว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างลูกบางครั้งคำถามสั้นๆครับเพียงประโยคเดียวอาจจะทำให้เด็กคนหนึ่งรู้สึกว่ายังมีคนที่รักแล้วก็พร้อมที่จะรับฟังเขาอยู่ครับความรักที่ดีจึงไม่ใช่เพียงแค่การบอกรักครับแต่มันคือการแสดงออกแล้วก็การดูแลเอาใจใส่รับฟังโดยที่ไม่รีบตัดสินและไม่คอยให้ลูกหลานรู้จักแยกแยะนะครับก็อะไรที่มันผิดมันถูกควรไม่ควรเนาะอะไรที่เป็นสิ่งที่เด็กๆสามารถที่จะเป็นเรื่องนึงที่ผู้ใหญ่ทุกคนควรจะช่วยปลูกฝังนั่นก็คือเรื่องของการไม่กลั่นแกล้งผู้อื่นหรือว่าบูลลี่ยิงครับเราทุกคนเนี่ยอาจจะเคยได้ยินคำว่าล้อเล่นแต่อาจจะหลายๆคนเนี่ยอาจจะถูกล้อหรือบางคนอาจจะไม่ใช่เรื่องเล่นๆครับเพียงเพราะคำพูดบางเช่นอ้วนจังดำจังเรียนไม่เก่งทำงานบ้านอะไรนะทำไมบ้านจนอะไรพวกนี้ครับมันคือการล้อเลียนรูปร่างฐานะหน้าตาความสามารถต่างๆด้วยนั่นเองครับรวมไปถึงนำเรื่องของผู้อื่นไปโพสต์หรือเผยแพร่ทางโลกออนไลน์สิ่งเหล่านี้อาจจะสร้างบาดแผลในใจให้กับเด็กครับโดยที่เราไม่รู้เลยว่าเขาต้องใช้เวลานานแค่ไหนกว่าจะผ่านเรื่องนี้ไปได้นั่นเองครับส่วนสำคัญครับดังนั้นการสอนลูกสอนหลานของเราให้รู้จักรักตัวเองเนาะเคารพผู้อื่นจึงเป็นเรื่องที่ค่อนข้างสำคัญมากๆนะครับไม่แพ้กับการสั่งสอนเรื่องของการสั่งสอนหนังสือเนาะดังนั้นส่วนสำคัญที่เราควรจะต้องรีบสอนเขาก็คือไม่จำเป็นต้องเหมือนคนอื่นครับแล้วก็คนอื่นไม่จำเป็นต้องเหมือนเราถ้าเพื่อนแตกต่างหรือหัวเราะเนาะก็อย่าพึ่งไปรีบล้อเขาเนาะให้เรียนรู้ที่จะเข้าใจแล้วก็เคารพความแตกต่างถ้าเห็นเพื่อนคนไหนกำลังถูกกลั่นแกล้งก็อย่ายืนดูเฉยๆอย่าร่วมซ้ำเติมครับแต่ควรที่จะบอกผู้ใหญ่ที่สามารถไว้วางใจได้เพื่อให้สามารถช่วยแก้ไขปัญหาในขณะเดียวกันเนาะนะแล้วก็ผู้ใหญ่เองก็ต้องเขาเรียกว่าเป็นผู้ใหญ่หรือเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็กๆนะครับเพราะว่าเด็กๆเนี่ยไม่ได้เรียนรู้จากสิ่งที่เราพูดเพียงอย่างเดียวครับแต่เขาเองก็จะเรียนรู้จากสิ่งที่เราแสดงให้เขาเห็นได้ทุกๆวันเช่นกันครับถ้าเราใช้คำพูดที่สุภาพเคารพผู้อื่นไม่หัวเราะเยาะหรือว่าความแตกต่างของใครไม่ดูถูกคนอื่นเด็กก็จะค่อยๆซึมซับพฤติกรรมเหล่านี้ไปเป็นส่วนหนึ่งของเขาครอบครัวจึงเปรียบเสมือนโรงเรียนแห่งแรกของชีวิตครับในการให้ความรักการรับฟังแล้วก็การพูดคุยและการสอนให้เขาเรารู้จักเรียกว่ารักลูกหลานเห็นอกเห็นใจผู้อื่นเป็นสิ่งหรือเป็นของขวัญที่สุดล้ำค่าที่เราสามารถมอบให้นั่นเองนะครับส่วนสำคัญนะครับในสิ่งที่เด็กๆเนี่ยจะได้รับความรักอย่างเพียงพอพื้นที่ปลอดภัยที่สามารถพูดคุยได้แล้วก็สามารถรับการสอนให้เคารพผู้อื่นได้ก็มีโอกาสที่จะเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่รู้จักรักตัวเองแล้วก็รู้จักที่จะส่งต่อความรักให้กับคนรอบข้างได้และก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่อยู่ใกล้ตัวเขาสิ่งที่อยากจะชวนให้คุณผู้ฟังโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายนะครับที่จะได้เรียนรู้เนาะได้เข้าใจนะครับเป็นสิ่งที่เราอยากจะฝากไว้นั่นเองครับลองกลับไปมองย้อนนะครับว่าลองถามลูกหลานของเราชวนฟังชวนคุยครับเช่นเป็นอะไรหรือเปล่าเนาะเปลี่ยนจากคำถามที่เป็นปัญหาอะไรแล้วก็เป็นอะไรหรือเปล่าลองเปลี่ยนเป็นคำง่ายเช่นมีอะไรอยากจะเล่าให้ฟังไหมลูกเพียงเท่านี้ครับก็อาจจะทำให้อาจจะเปิดประตูให้เด็กคนหนึ่งนะครับที่กล้าจะเล่าเรื่องราวในใจและทำให้เขารู้ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นยังมีฉันอยู่ตรงนี้ยังมีครอบครัวคอยอยู่ข้างๆนั่นเองครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากจะฝากคุณผู้ฟังกันครับมาเรื่องแรกเลยครับสิ่งที่เราอยากจะพูดถึงเนาะช่วงนี้นะฮะ
สิ่งที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันเนาะเรียกว่าอุณหภูมิต่างๆอากาศต่างๆก็มีส่วนสำคัญครับดังนั้นส่วนสำคัญที่เราอยากจะพูดถึงในช่วงนี้ก็ไม่พ้นอากาศบ้านเราที่มันเปลี่ยนแทบทุกวันเลยตอนเช้าอาจจะมีอากาศแสงแดดสดใสจนหลายคนคงว่าวันนี้ไม่ต้องพกร่มแล้วแหละแต่บางทีตกบ่ายมาเมฆก็เริ่มดำเกาะตัวนะครับลมแรงขึ้นแล้วฝนก็ตกอย่างหนักเนาะบางวันอาจจะตกต่อเนื่องกันหลายชั่วโมงครับบางคนอาจจะเปียกระหว่างกลับบ้านบางคนต้องลุยน้ำขังหรือคนที่อยู่ในห้องแอร์ทั้งวันออกมาเจออากาศชื้นๆทั้งหมดนี้ทั้งมวลเนี่ยล้วนเป็นปัจจัยที่ทำให้ร่างกายของเราเนี่ยปรับตัวไม่ทันและก็จะเป็นช่วงที่มีเชื้อโรคต่างๆเจริญเติบโตได้ดีด้วยนั่นเองครับวันนี้ผมก็เลยอยากจะมาชวนคุณผู้ฟังนะครับมารู้จักกับ5โรคที่ต้องเฝ้าระวังในช่วงของฤดูฝนครับเพื่อเป็นการป้องกันตัวเองแล้วก็คนในครอบครัวนั่นเองครับโรคแรกนั่นก็คือโรคไข้หวัดแล้วก็โรคไข้หวัดใหญ่ครับหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นโรคที่ธรรมดาเนาะแต่จริงๆแล้วนะฮะสิ่งที่มันความแตกต่างระหว่างไข้หวัดแล้วก็มันก็คือมีน้ำมูกไอเจ็บคอไข้สูงเนาะแต่ถ้าเป็นไข้หวัดใหญ่เนี่ยมักจะมีไข้สูงกว่า38องศาครับปวดเมื่อยตามตัวอ่อนเพลียมากแล้วก็บางรายเนี่ยอาจจะมีปอดอักเสบตามมาด้วยครับโดยเฉพาะในผู้สูงอายุเด็กผู้ที่เป็นหญิงตั้งครรภ์ผู้ที่มีอาการป่วยเรื้อรังนะครับก็อาจจะเกิดขึ้นได้เช่นกันเนาะนะครับก็อาจจะมีภาวะแทรกซ้อนด้วยเช่นการหักมีไข้สูงติดต่อกันหลายวันหายใจเหนื่อยหรือไอมากผิดปกตินะครับอย่าซื้อยาทานเองเนาะก็ควรต้องรีบมาพบแพทย์โดยด่วนนะฮะโรคที่2ครับนั่นก็คือเรื่องของโรคไข้เลือดออกครับหน้าฝนแบบนี้เป็นฤดูที่ยุงลายเนี่ยมีการแพร่พันธุ์ได้ค่อนข้างเยอะใช่มั้ยครับหลายคนอาจจะเข้าใจผิดว่ายุงลายกัดเฉพาะตอนเย็นแต่จริงๆแล้วนะครับยุงลายชอบกัดในเวลากลางวันครับโดยเฉพาะช่วงเช้าแล้วก็ช่วงบ่ายเนาะอาการที่ควรที่จะต้องสังเกตเลยก็คือเช่นมีไข้สูงลอยเนาะปวดศีรษะนะครับปวดกระบอกตาปวดเมื่อยตามตัวเบื่ออาหารหากไข้เริ่มลดประมาณสัก 3-5 วันนะครับอย่าเพิ่งดีใจไปนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นช่วงที่ต้องเฝ้าระวังมากเป็นที่สุดเลยครับถ้ามีอาการซึมมือเท้าเย็นปวดท้องมากอาเจียนบ่อยหรือมีเลือดออกผิดปกติครับก็ควรที่จะต้องรีบไปพบแพทย์ทันทีนะครับแล้วก็เป็นสิ่งสำคัญเลยก็คือห้ามซื้อยาชนิดพวกแอสไพรินหรือว่าไอบูพาเฟนทานนะครับแล้วก็อาจจะทำให้เลือดออกได้มากขึ้นด้วยนั่นเองครับโรคที่3ครับนั่นก็คือโรคฉี่หนูครับหรือที่ทางการแพทย์เรารู้จักกันเลปโตสไปโรเซสนั่นแหละครับโรคที่มักจะเกิดหลังจากมีการลุยน้ำย่ำโคลนลุยน้ำท่วมขังหรือว่าทำงานในพื้นที่ที่มีการปนเปื้อนของปัสสาวะหนูเชื้อสามารถนำเข้าสู่ร่างกายผ่านแผลเล็กๆครับหรือแม้กระทั่งผิวหนังแช่น้ำนานนะครับอาการเด่นชัดก็คือมีไข้สูงปวดศีรษะปวดน่องอย่างรุนแรงตาแดงหลายคนเนี่ยอาจจะคิดว่าเป็นไข้ธรรมดาครับแต่ถ้าปล่อยทิ้งนานอาจจะทำให้เชื้อเนี่ยทำให้ไตวายได้ตับอักเสบหรือว่าเสียชีวิตได้ดังนั้นหากเพิ่งลุยน้ำย่ำโคลนมาภายใน 1-2 สัปดาห์ครับก็ควรที่ต้องแจ้งแพทย์เรื่องของประวัติการลุยน้ำด้วยนั่นเองครับถัดมาโรคที่4ครับก็คือโรคอุจจาระร่วงครับหน้าฝนเนี่ยอาหารบูดเน่าเสียได้ง่ายใช่ไหมครับน้ำแข็งน้ำหรืออาหารที่ไม่สุกสะอาดนะครับอาจจะมีเชื้อโรคปนเปื้อนแล้วก็คืออาการถ่ายเหลวหลายครั้งปวดท้องคลื่นไส้อาเจียนสิ่งสำคัญที่สุดนะคือการดื่มน้ำเกลือแร่นะครับพวกORS นะครับเพื่อทดแทนน้ำที่สามารถเสียไปจนร่างกายของเราอาจจะเกิดการขาดน้ำเนาะสุดท้ายครับก็คือแม้สถานการณ์ที่จะดีขึ้นไปแล้วเนาะโรคโควิด-15 ก็ยังเกิดขึ้นแต่เชื้อก็ยังคงอยู่ไปเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะในช่วงของฤดูฝนนะครับคนที่อยู่รวมกันในพื้นที่หลากหลายพื้นที่ก็อาจจะต้องมีอยู่ในพื้นที่ปิดนะครับก็หากมีอาการไข้ไอจามเนาะมีเจ็บคออยู่ใกล้ผู้ที่ป่วยนะครับก็ควรสวมหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆแล้วก็หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดผู้อื่นด้วยนะครับเนาะแล้วเราจะสามารถดูแลตัวเองได้อย่างไรหลักๆง่ายๆคือเช่นรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ปรุงสุกสดใหม่ครับดื่มน้ำสะอาดล้างมือก่อนรับประทานอาหารหรือว่าหลังจากห้องน้ำเนาะแล้วก็นอนพักผ่อนให้เพียงพอ 7-8 ชั่วโมงก็ได้นะครับออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอแล้วก็กำจัดเรื่องแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายเนาะก็เ
็นส่วนสำคัญที่อยากจะมาฝากคุณผู้ฟังการเกี่ยวกับเรื่องของโรคที่เราจำเป็นต้องเฝ้าระวังในช่วงของฤดูฝนนั่นเองเนาะนะฮะถัดมาครับสิ่งสำคัญที่อยากจะมาฝากกันอีกเนาะก็คือเกี่ยวกับช่วงนี้เนาะอย่างที่เราทราบข่าวเรื่องของการหลับไปแล้วก็เสียชีวิตไปโดยอัตโนมัติอย่างเงี้ยครับมันเกิดจากอะไรนะฮะหลักๆเลยนะครับคุณผู้ฟังเคยได้ยินเนาะลักษณะนี้หรือเปล่าครับเกี่ยวกับชายวัยสัก30ปีถึง40ปีสุขภาพแข็งแรงดีไม่มีโรคประจำตัวเข้านอนตามปกติแต่พอเช้าขึ้นมาเสียชีวิตอยู่บนเตียงหลายคนคงได้ยินว่าคงเช่นไหลตายเนาะคำว่าไหลตายเนี่ยจริงๆเป็นคำไทยคนไทยเรียกกันมานานมากแล้วนะครับโดยเฉพาะภาคอีสานภาคเหนือของบ้านเราเนี่ยหลากหลายคนเชื่อเรื่องของลี้ลับเนาะหรือเกิดจากสิ่งที่เหนือธรรมชาติแต่ความเป็นจริงแล้วครับโรคไหลตายนะครับมีคำอธิบายทางการแพทย์นั่นก็คือสิ่งสำคัญแม้ว่าจะไม่พบบ่อยครับแต่เกิดจากภาวะที่เราควรจะต้องทำความเข้าใจเพราะว่าอาจจะช่วยป้องกันการสูญเสียได้เช่นกันครับไหลตายคืออะไรทางการแพทย์ไหลตายเนี่ยไม่ใช่ชื่อโรคโดยตรงนะครับแต่มันเป็นภาวะที่หัวใจเกิดการเต้นผิดจังหวะเนาะนะครับอย่างรุนแรงเลยจนหัวใจเนี่ยหยุดสูบฉีดเลือดกระทันหันทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตขณะหลับหรือขณะนอนพักผ่อนหนึ่งในสาเหตุพบว่ามันคือตัวเกี่ยวกับเรื่องของบูกันดาซินโดรมนะครับหรือกลุ่มอาการบูกันดานะครับที่เป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของระบบไฟฟ้าหัวใจซึ่งอาจจะถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้สิ่งที่น่ากลัวนั่นคือผู้ป่วยจำนวนมากไม่เคยรู้ตัวมาก่อนนะครับว่าตัวเองเนี่ยเป็นโรคนี้เพราะว่าหัวใจเนี่ยอาจจะดูแข็งแรงปกติดีออกกำลังกายดีใช้ชีวิตได้ตามปกติหรือแม้แต่ปัจจัยบางอย่างกระตุ้นอาจจะทำให้หัวใจหยุดเต้นได้เฉียบพลันครับทำไมจึงเรียกว่าไหลตายในอดีตเนี่ยคนไทยมักพบผู้เสียชีวิตในลักษณะการนอนหลับแล้วก็ไม่ตื่นอีกเลยบางรายมีอาการเหมือนหายใจแรงนะครับเสียงครางเนาะหรือดิ้นเล็กน้อยก่อนที่จะเสียชีวิตนะครับจึงเรียกว่าภาวะไหลตายนั่นเองครับปัจจุบันแม้จะไม่รู้สาเหตุทางการแพทย์มากเขาเรียกว่าแม้จะรู้สาเหตุทางการแพทย์มากขึ้นแต่คำนี้ก็ยังใช้กันอยู่นะครับใครที่เป็นกลุ่มเสี่ยงบ้างโรคนี้นะครับพบได้ทุกเพศแต่ในสถิติพบว่าผู้ชายเนี่ยมีโอกาสเกิดขึ้นมากกว่าผู้หญิงหลายเท่าครับโดยเฉพาะในช่วงวัยที่อายุประมาณสัก20-50 ปีกลุ่มที่ต้องควรระวังเลยผู้ที่มีประวัติครอบครัวมีการเสียชีวิตกระทันหันขณะหลับครับผู้ที่เคยหมดสติโดยที่ไม่ทราบสาเหตุผู้ที่มีอาการใจสั่นบ่อยๆหรือคนที่เคยชักแล้วก็ตรวจไม่พบโรคชักครับหรือว่าคนที่มีโรคหัวใจบางชนิดก็อาจจะเป็นกลุ่มเสี่ยงได้เช่นกันครับปัจจัยที่มีผลกระตุ้นนะครับทำให้เราคาดไม่ถึงแม้ว่าเกิดความผิดปกติของหัวใจแต่หลายคนหลายสิ่งก็อาจจะกระตุ้นได้เช่นกันครับทำให้เกิดภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะเนาะเช่น1ไข้สูงพักผ่อนน้อยอดหลับอดนอนหลายคืนดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณที่มากใช้สารเสพติดสะสมความเครียดนะคะแล้วก็ความผิดปกติของเกลือแร่ในร่างกายก็อาจจะเกิดขึ้นได้เช่นกันใช่ไหมครับหลายคนอาจจะสงสัยนะครับเป็นแค่ไข้หวัดเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับหัวใจขนาดนั้นเลยเหรอคำตอบก็คือสำหรับคนที่มีโรคแฝงครับไข้สูงอาจจะทำให้ตัวกระตุ้นหัวใจเนี่ยทำการเต้นนะครับหัวใจเนี่ยเต้นผิดจังหวะได้ดังนั้นหากมีไข้สูงก็ควรที่จะต้องรีบทำให้ไข้ลดนะครับไม่ควรจะปล่อยไว้นานเนาะสัญญาณเตือนหลักๆนะครับผู้ป่วยบางคนเนี่ยไม่มีอาการเตือนอะไรเลยแต่บางรายเนี่ยอาจจะมีสัญญาณเตือนเช่นใจเต้นผิดปกติเนาะหน้ามืดเป็นลมแน่นหน้าอกหายใจไม่อิ่มหมดสติชั่วคราวหากมีอาการเหล่านี้โดยเฉพาะเกิดขึ้นซ้ำๆอย่าปล่อยนะครับอย่าพักผ่อนอย่างเดียวเนาะควรจะต้องรีบไปพบแพทย์ด้วยนั่นเองครับส่วนการป้องกันนะครับแม้มันจะไม่สามารถป้องกันทางด้านพันธุกรรมได้ทั้งหมดเนาะแต่เราก็สามารถลดความเสี่ยงได้เช่นนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ 7-8 ชั่วโมงครับไม่หักโหมการทำงานเกินไปหลีกเลี่ยงการดื่มสุราในปริมาณที่มากๆงดเรื่องของการสูบบุหรี่เนาะเสพสารเสพติดทุกชนิดนั่นเองนะครับแล้วก็หากมีไข้สูงก็ควรที่จะต้องรีบรักษาแล้วก็ลดไข้นะครับ6ก็คือการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอแล้วก็การตรวจสุขภาพประจำปีโดยเฉพาะในผู้ที่มีประวัติครอบครัวเสียชีวิตกระทันหันนะครับหลายคนคงคิดว่าการแข็งแรงไม่จำเป็นต้องตรวจสุขภาพครับแต่ในเชิงความเป็นจริงแล้วโรคบางอย่างโรคบางชนิดมาเขาเรียกว่าไม่แสดงอาการถูกต้องไหมครับจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์ที่เราไม่คาดคิดดังนั้นการดูแลสุขภาพไม่ใช่หน้าที่ของคนป่วยเท่านั้นครับแต่เป็นหน้าที่ของทุกคนนะครับที่จะดูแลตนเองด้วยเนาะอันนี้ก็คืออยากมาฝากกันอย่ารอให้ร่างกายของเราส่งสัญญาณเตือนครั้งสุดท้ายนะครับแล้วค่อยรีบมาดูแลหัวใจตัวเองเนาะนะครับดังนั้นก็เป็นสิ่งที่เราจำเป็นต้องมาเน้นย้ำกันนั่นเองนะครับ
อ่ะถัดมาดีกว่านะครับไปเลยยาวๆกันเลยนะฮะซึ่งสิ่งสำคัญที่เราอยากจะให้ทุกคนได้มาเช็คลิสต์เกี่ยวกับเรื่องของภาวะโรคไตนะฮะเขาเรียกว่ามีอวัยวะส่วนหนึ่งนะครับของร่างกายของเราที่ทำงานหนักตลอด24ชั่วโมงไม่มีวันหยุดเลยแม้เวลาที่เราหลับพักผ่อนอวัยวะชิ้นนี้นั่นก็คงยังทำงานอย่างต่อเนื่องอวัยวะนั้นก็คือโรคเกี่ยวกับไตนั่นเองนะครับหลายคนจะคิดว่าไตเนี่ยมีหน้าที่แค่การสร้างปัสสาวะแต่ความเป็นจริงแล้วนะครับไตเนี่ยมีหน้าที่สำคัญมากกว่านั้นครับทั้งกรองของเสียออกจากเลือดรักษาสมดุลน้ำแล้วก็เกลือแร่ควบคุมความดันโลหิตรวมไปถึงการช่วยสร้างฮอร์โมนที่เกี่ยวกับการสร้างเม็ดเลือดแดงแล้วก็สุขภาพของกระดูกด้วยนั่นเองครับแม้เมื่อไตทำงานผิดปกติร่างกายของเราจะได้รับผลกระทบทุกระบบเลยครับสิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือการเป็นไตเรื้อรังมักไม่มีอาการในระยะแรกครับหลายคนรู้ตัวดีครับอาจจะมีภาวะไตเสื่อมมากกว่าครึ่งแล้วเนาะบางรายเนี่ยถึงขั้นต้องฟอกไตวันนี้เราเลยอยากมาให้ทุกคนได้เช็คพฤติกรรมง่ายๆกันนะครับข้อแรกก็คือการดื่มน้ำพักผ่อนให้เพียงพอดื่มน้ำให้เพียงพอน้ำเนี่ยเป็นตัวช่วยสำคัญในการขับของเสียของร่างกายครับโดยทั่วไปเนี่ยผู้ใหญ่ควรจะได้รับน้ำปริมาณที่6-8แก้วหรือประมาณ 1.5-2 ลิตรครับทั้งหมดทั้งมวลนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศการออกกำลังกายโรคประจำตัวหลายคนติดงานจนลืมดื่มน้ำหรือดื่มเฉพาะเวลาที่เราหิวซึ่งจริงๆแล้วไม่ควรจะเป็นแบบนั้นครับราวแปลว่าร่างกายของเรามีการขาดน้ำเนาะถ้าเรารู้สึกหิวครับแต่ก็ไม่ควรดื่มน้ำมากเกินไปในครั้งเดียวครับเพราะว่าไตก็จะทำงานหนักมากเช่นกันครับถัดมาเรื่องของการลดเค็มเพื่อการถนอมไตคนไทยจำนวนไม่น้อยเลยนะครับรับประทานอาหารที่มีโซเดียมมากกว่าร่างกายต้องการครับลองสังเกตดูว่าบางรายหรือบางคนเนี่ยไม่ทันได้ชิมอาหารเลยก็เติมน้ำตาลเติมซีอิ๊วหรือราดน้ำจิ้มเพิ่มทันทีแล้วรวมไปถึงอาหารยอดฮิตเช่นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไส้กรอกลูกชิ้นอาหารหมักดองของทอดอาหารแปรรูปต่างๆล้วนมีโซเดียมหมดเลยนะการกินเค็มเป็นประจำก็อาจจะทำให้มีความดันโลหิตสูงแล้วก็เป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดโรคเรื้อรังด้วยนั่นเองนะครับถัดมาเรื่องของการอย่าซื้อยาแก้ปวดนะครับกินบ่อยจนเกินไปหลายคนมักจะปวดเมื่อจากการทำงานก็ซื้อยาแก้ปวดทานเป็นประจำครับโดยเฉพาะกลุ่มยาที่ต้านอักเสบหรือเอนเซดนะครับเช่นไอบูเฟเฟนนะครับคอฟีเนกนะครับไคโคฟีเนกนะครับหรือว่าตัวพาร์นอกเซนนะครับซึ่งมันก็ใช้ต่อเนื่องไปนานๆแล้วเราไม่จำเป็นต้องใช้ต่อเนื่องเนาะอาจจะส่งผลทำให้ไตของเราเนี่ยทำงานลดลงนะครับโดยเฉพาะกลุ่มของผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่มีโรคเบาหวานแล้วก็ความดันโลหิตนะครับหากมีอาการปวดเรื้อรังมากๆเลยควรต้องรีบไปพบแพทย์แล้วแหละเนาะนะครับถัดมาก็คือเรื่องการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัวครับหากออกกำลังกายได้ไม่ดีนะครับหัวใจของเราก็อาจจะช่วยในเรื่องของการลดความเสี่ยงนะครับโรคไตได้ด้วยเหมือนกันเนาะถ้าออกกำลังกายดีมากๆนะครับเพราะว่าจะสามารถช่วยในเรื่องของการควบคุมน้ำหนักลดความดันโลหิตแล้วก็ลดระดับน้ำตาลในเลือดครับไม่จำเป็นต้องออกกำลังกายหนักมากเพียงแค่เดินเร็วปั่นจักรยานว่ายน้ำแล้วก็การเต้นแอโรบิกอย่างน้อยสัก30นาทีต่อสัปดาห์ละ5วันก็ได้เนาะก็แค่นี้ก็เพียงพอแล้วนะครับจริงๆโรคไตมีสัญญาณเตือนนะครับแม้จะไม่มีระยะเริ่มแรกของอาการแต่ถ้าหากเริ่มมีอาการก็ควรจะต้องรีบไปพบแพทย์ครับเช่นปัสสาวะเป็นฟองมากผิดปกติครับปัสสาวะมีเลือดปนปัสสาวะน้อยลงตัวบวมเท้าบวมหนังตาบวมเหนื่อยง่ายอ่อนเพลียเบื่ออาหารคลื่นไส้ความดันโลหิตสูงควบคุมยากนะครับก็อย่ารอให้เกิดอาการหนักนะครับเพราะว่าไตเสื่อมมากแล้วการรักษาก็จะเพียงแค่ชะลอความเสื่อมครับแต่ไม่สามารถแบบฟอกได้แบบดีมากที่สุดนั่นเองเนาะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่อยากมาฝากกันนะครับสำหรับคุณผู้ฟังในวันนี้เนาะถัดมาเรื่องที่สำคัญสำหรับผู้ชายอย่างเราๆเหมือนกันนะฮะก็จะเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรอะวัคซีนเนาะเมื่อพูดถึงวัคซีน HPV อ่ะครับหลายคนก็มักจะนึกถึงเกี่ยวกับการป้องกันมะเร็งปากมดลูกในผู้หญิงครับจนทำให้กลายเป็นความเข้าใจว่าผู้ชายไม่จำเป็นต้องฉีดก็ได้แต่ในความเป็นจริงแล้วผู้ชายก็สามารถติดเชื้อ HPV ได้เช่นกันและก็ยังคงสามารถเผยแพร่กระจายแพร่เชื้อให้กับผู้อื่นได้เช่นกันครับวันนี้เราอยากจะมาสอนทุกคนนะฮะมันไม่ได้มาสอนสิมาพูดบอกแล้วกันเนาะว่า HPV มันคืออะไร HPV เนี่ยคือไวรัสที่พบได้บ่อยทั่วโลกนะครับมีมากกว่า
200สายพันธุ์โดยแบ่งออกเป็นสายพันธุ์ที่ก่อให้เกิดหูดแล้วก็สายพันธุ์ที่เพิ่มความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งนะครับก็มีข้อมูลว่าผู้ชายเนี่ยแล้วก็ผู้หญิงที่มีเพศสัมพันธ์โดยส่วนใหญ่มักมีโอกาสติดเชื้อ HPV อย่างน้อย1ครั้งในชีวิตครับแม้ว่าหลายคนอาจจะไม่มีอาการก็ตามสามารถติดได้อย่างไร HPV เนี่ยติดต่อกันจากการสัมผัสผิวหนังเยื่อบุบริเวณอวัยวะเพศครับรวมไปถึงการที่มีเพศสัมพันธ์ทางช่องคลอดทวารหนักทางปากสิ่งสำคัญนะครับแม้ว่าจะไม่มีอาการก็สามารถแพร่กระจายเชื้อได้เช่นกันนะครับดังนั้นการใช้ถุงยางอนามัยแม้จะช่วยลดความเสี่ยงแต่ก็ไม่สามารถป้องกันได้ 100% เช่นกันครับเพราะว่าเชื้อตัวนี้อาจจะอยู่ในผิวหนังถุงยางไม่ครอบคลุมนั่นเองนะครับผู้ชายติดเชื้อแล้วเป็นอย่างไรหลายคนคิดว่าผู้ชายติดเชื้อแล้วจะหายได้เองครับแต่ความเป็นจริงแม้จะผู้ติดเชื้อจำนวนมากจะกำจัดเชื้อได้เองครับแต่บางรายอาจจะแฝงอยู่ในตัวเราและสามารถก่อเกิดโรคอื่นได้เช่นโรคหูดกรรไกรโรคมะเร็งอวัยองคชาตมะเร็งทวารหนักมะเร็งบริเวณช่องปากและลำคอแม้โรคเหล่านี้จะพบได้ไม่บ่อยครับแต่ก็เกิดขึ้นแล้วอาจจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตอย่างมากเลยด้วยเช่นกันนะครับผู้ชายควรจะฉีดวัคซีนไหมปัจจุบันทางการแพทย์แนะนำว่าการฉีดวัคซีน HPV จะได้ดีผลดีที่สุดนะครับก่อนเริ่มมีเพศสัมพันธ์โดยทั่วไปแนะนำให้เด็กชายหรือว่าเด็กหญิงอายุประมาณสัก 9-14 ปีแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็สามารถฉีดได้เลยนะครับโดยเฉพาะผู้ที่ไม่เคยได้รับวัคซีนหรือว่าอยู่ในช่วงที่อายุที่แพทย์นะครับเห็นได้ว่าควรจะได้รับประโยชน์นะครับก็สามารถฉีดได้เช่นกันเนาะนอกจากนี้วัคซีนป้องกันก็ยังสามารถป้องกันการดูแลตัวเองสำคัญไม่แพ้โรคอื่นเลยคือการมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัยใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งแม้ว่าจะไม่สามารถป้องกันได้ทั้งหมดนะครับแต่ก็สามารถช่วยลดความเสี่ยงได้หลีกเลี่ยงการมีคู่นอนหลายคนนะครับงดการสูบบุหรี่เพราะว่าจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งจากเชื้อ HPV ด้วยนะครับหากมีตุ่มแผลหรือว่ามีบาดแผลบริเวณอวัยวะเพศก็ควรที่จะต้องรีบมาพบแพทย์นะครับผู้ชายก็มีบทบาทหน้าที่ในการป้องกันมะเร็งเช่นกันคุณผู้ฟังครับในอดีตหลายคนคิดว่า HPV เป็นเรื่องของผู้หญิงแต่ปัจจุบันนะครับความรู้แล้วก็วิทยาการทางการแพทย์เรายืนยันว่าการป้องกัน HPV เป็นหน้าที่ของทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายครับเพราะเมื่อผู้ชายได้รับวัคซีนก็จะไม่เพียงแค่ช่วยลดความเสี่ยงของตนเองครับก็ยังสามารถช่วยลดการแพร่เชื้อไปสู่คู่ครองแล้วก็คนในสังคมได้ด้วยนั่นเองเนาะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่อยากจะมาฝากกันระวังนะครับไปฉีดได้นะครับที่โรงพยาบาลวีรัมย์ของเราก็มีวัคซีน HPV เช่นกันนะครับนะครับช่วงสุดท้ายที่เราอยากจะมาฝากกันนะครับก็คือเรื่องเกี่ยวกับข่าวประชาสัมพันธ์แล้วกันเนาะวันนี้นะครับสิ่งที่อยากจะมาฝากคุณผู้ฟังนะครับวันนี้ก็คือเรื่องราวของข่าวดีสำหรับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนจังหวัดบุรีรัมย์ของเราแล้วก็ผู้ที่รักสุขภาพทุกท่านครับโรงพยาบาลบุรีรัมย์ของเรานะครับร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดครับก็ขอเชิญชวนทุกท่านเลยร่วมกิจกรรมก้าวไปด้วยกันเพื่อป้องกันอัมพาตในโครงการเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12ครับหรือ Walk Run Bike Fighting Stroke 12กิจกรรมที่ครั้งนี้นะครับจัดขึ้นเพื่อเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนของเราเนี่ยหันมาออกกำลังกายกันอย่างสม่ำเสมอลดปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมองหรือโรคที่เป็นโรคหรือที่เรารู้จักกันโรคอัมพาตนั่นแหละครับซึ่งก็ยังคงเป็นสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตและก็ความพิการของคนไทยครับสำหรับจังหวัดบุรีรัมย์ของเรากิจกรรมจะมีการจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569ครับณอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มากเนาะขณะนี้ก็ยังเปิดรับสมัครอยู่นะครับตั้งแต่วันนี้จนไปถึงวันที่31สิงหาคมเลยโดยค่าสมัครเพียง360บาทเองโอ้ราคาถูกมากๆเลยนะครับรายได้หลักนะครับหลังจากหักค่าใช้จ่ายต่างๆแล้วก็จะนำไปสนับสนุนการดำเนินงานของกิจกรรมการป้องกันและก็รักษาโรคหลอดเลือดสมองรวมทั้งพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาลทั่วประเทศครับเพียงแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆของเราในชีวิตประจำวันก็จะสามารถลดความเสี่ยงของการเกิดโรคอัมพาตโรคหัวใจโรคเบาหวานและโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCD ได้ด้วยนั่นเองครับสำหรับผู้ที่สนใจก็สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้นะครับจากสื่อประชาสัมพันธ์ของจังหวัดของสสจ.ของโรงพยาบาลบุรีรัมย์หรือว่าโทรสอบถามที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์ก็ได้นะครับที่เบอร์หมายเลขโทรศัพท์044615002ครับก็ขอเชิญทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสังคมสุขภาพดีก้าวไปด้วยกันเพื่อป้องกันโรคอัมพาตครับแล้วก็มาพบกันในวันที่1พฤศจิกายนนะครับอ่ะถัดมาครับก็
มากันต่อนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการประชาสัมพันธ์อีกหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจของกระทรวงสาธารณสุขได้มีการยืนยันแนวทางการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสิทธิ์บัตรทอง30บาทโดยเน้นย้ำนะครับว่าไม่มีการยกเลิกสิทธิ์บัตรทองนะครับประชาชนคงยังต้องสามารถใช้สิทธิ์การรักษาได้ตามปกติเหมือนเดิมครับอย่างไรก็ตามครับกระทรวงสาธารณสุขได้เสนอแนวทางการปฏิรูประบบเพื่อเป็นการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและก็ช่วยให้โรงพยาบาลของรัฐสามารถที่จะให้บริการประชาชนได้อย่างยั่งยืนนะครับสำหรับแนวทางที่มีการเสนอไว้มีทั้งหมด6ประเด็นด้วยกันครับประเด็นแรกนั่นก็คือเรื่องของการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อให้อัตราค่ารักษาพยาบาลสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงลดปัญหาโรงพยาบาลขาดทุนจากการให้บริการครับประเด็นที่2นั้นก็คือเรื่องของการจัดการลำดับความสำคัญของปัญหาด้านสุขภาพหรือระบบสาธารณสุขครับเพื่อให้สามารถใช้งบประมาณเกิดประโยชน์สูงสุดและตอบโจทย์ปัญหาสุขภาพของประชาชนในแต่ละพื้นที่ได้มากที่สุดนั่นเองครับประเด็นที่3ครับคือเรื่องของการจัดการตั้งกองทุนสำหรับระบบสุขภาพปฐมภูมิเพื่อสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแล้วก็ดูแลประชาชนให้เข้าถึงการเข้ารับบริการใกล้บ้านได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองครับประเด็นที่4ครับคือการสร้างระบบธรรมาภิบาลครับให้การบริหารกองทุนมีความโปร่งใสตรวจสอบได้และมีประสิทธิภาพครับถัดมาประเด็นที่5ครับการพิจารณาสิทธิประโยชน์ใหม่อย่างรอบคอบครับโดยจะต้องมีงบประมาณรองรับอย่างชัดเจนเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อระบบการรักษาพยาบาลในภาพรวมนั่นเองครับและประเด็นสุดท้ายครับการแยกงบประมาณเงินเดือนบุคลากรสาธารณสุขครับออกจากงบค่าบริการรักษาพยาบาลเพื่อให้โรงพยาบาลมีงบประมาณสำหรับการดูแลผู้ป่วยอย่างเพียงพอนั่นเองครับสิ่งสำคัญที่ประชาชนควรรับทราบนั่นคือสิทธิ์บัตรทองยังคงอยู่ไม่มีการยกเลิกนะครับการปรับปรุงครั้งนี้มีเป้าหมายครับที่เพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารงบประมาณแล้วก็ช่วยให้โรงพยาบาลของรัฐสามารถดูแลประชาชนได้อย่างมีคุณภาพมีความโปร่งใสและมีความยั่งยืนในระยะยาวหากมีความคืบหน้าอย่างไรนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมโรงพยาบาลบีรามของเราก็จะพยายามประชาสัมพันธ์ให้คุณผู้ฟังทุกท่านได้รับทราบนะครับผ่านช่องทางต่างๆอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะครับถัดมาครับก็ขอโรงพยาบาลบีรามของเราเนี่ยมีการแจ้งปรับเปลี่ยนการเข้ารับบริการนะครับสำหรับผู้ป่วยนัดเพื่อเป็นการเพิ่มพัฒนาระบบบริการให้มีความรวดเร็วลดความแออัดและก็ลดระยะรอคอยของผู้ป่วยครับสำหรับผู้ป่วยที่มีนัดทุกห้องนะครับขอความร่วมมือเข้ารับบริการตามช่วงเวลาที่นัดหมายนะครับหรือที่เราสล็อตมันจะปรากฏในหน้าใบนัดของเรานะครับจะขึ้นตลอดนะครับว่าเรามาหาหมอกี่โมงให้เรามาตามนั้นนะครับเมื่อเดินทางมาถึงโรงพยาบาลแล้วสามารถกดรับบัตรคิวได้ที่ตู้กูแอลคีออสนะครับก่อนเวลานัดไม่เกิน2ชั่วโมงเช่นเวลาถ้าคุณมีนัดอะครับ10โมงคุณจะสามารถกดบัตรคิวนั้นอะได้ตอน8โมงนะครับก็คือจะง่ายๆคือก่อนเราไปนัดนะครับก็ก่อน2ชั่วโมงนะครับกดได้ก่อน2ชั่วโมงนะครับสำหรับใครที่มีนัดเจาะเลือดเอ็กซเรย์ก็สามารถกดรับบัตรคิวก่อนนะครับได้เลยนะครับแล้วก็ไปทำหัตถการเช่นเจาะเลือดเอ็กซเรย์ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนก่อนที่จะพบแพทย์นะครับแต่ถ้าใครที่ไม่มีนัดเลยแบบเจาะเลือดอะไรเงี้ยครับก็สามารถกดบัตรคิวนะครับหลังจากนั้นก่อน2ชั่วโมงเนาะสัก30นาทีก่อนแล้วค่อยกดแล้วค่อยไปที่แผนกก่อนก็ได้นะครับเนาะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่อยากจะมาฝากคุณผู้ฟังกันนะครับที่เป็นเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลหลากหลายสิ่งที่เราอยากมาฝากกันเนาะวันนี้ค่อนข้างเยอะมากๆนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญของช่วงท้ายของรายการของเราครับรายการเรื่องน่ารู้สู่ชุมชนในวันนี้เนาะตลอด1ชั่วโมงเกือบ1ชั่วโมงที่ผ่านมาครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสาระความรู้ด้านสุขภาพข่าวประชาสัมพันธ์แล้วก็เรื่องราวดีๆที่นำมาฝากคุณผู้ฟังการจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูแลตัวเองในช่วงหน้าฝนการป้องกันโรคต่างๆการดูแลเกี่ยวกับเรื่องของผู้ป่วยเบาหวานป้องกันโรคไตรวมไปถึงข่าวสารที่จะเป็นการบริการใหม่ๆของโรงพยาบาลครับสุขภาพที่ดีนะครับไม่ได้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญครับแต่มันเกิดจากการดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอเริ่มต้นง่ายๆด้วยการรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่ครับเน้นผักเน้นผลไม้ออกกำลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ150นาทีพักผ่อนให้เพียงพอดื่มน้ำสะอาดแล้วก็อย่าลืมตรวจสุขภาพประจำปีด้วยเพื่อเป็นการค้นหาความเสี่ยงของโรคตั้งแต่ระยะเริ่มต้นครับ
ในช่วงนี้ครับก็ยังมีฝนสลับกับอากาศร้อนๆเนาะขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพของตัวเองเป็นพิเศษครับหากต้องการเดินทางก็อย่าลืมพกร่มเสื้อกันฝนขับขี่รถด้วยความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งในขณะเกิดฝนฟ้าคะนองด้วยนั่นเองครับแล้วก็สำหรับผู้สูงอายุเด็กแล้วก็คนที่มีโรคประจำตัวหากมีอาการไข้สูงเหนื่อยหอบไอแล้วก็ผิดความผิดปกติต่างๆที่ไม่ดีขึ้นก็อย่าซื้อยารับประทานเองนะครับเป็นเวลานานๆเนาะควรจะต้องรีบมาพบแพทย์เพื่อเป็นการตรวจวินิจฉัยรักษาโรคกันอย่างให้เหมาะสมครับท้ายที่สุดนี้ครับในนามของโรงพยาบาลบุรีรัมย์ต้องขอขอบคุณบุคลากรทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นบุคลากรทางการแพทย์บุคลากรสาธารณสุขที่ทุ่มเทดูแลผู้ป่วยอย่างเต็มที่รวมไปถึงขอขอบคุณผู้รับบริการต่างๆด้วยละกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทางด้านผู้อำนวยการโรงพยาบาลผู้อำนวยการสวทบุรีรัมย์ด้วยนะครับท่านวิรยุทธ์น้อยพรมนะครับรวมถึงผู้ควบคุมครับพี่ธนเดชนะครับได้ควบคุม

ครับเกี่ยวกับโรงพยาบาลเนาะ044-615-002ครับสำหรับวันนี้นะครับรายการเรื่องรู้สู่ชุมชนของเราก็หมดลงแล้วนะครับกระผมนายอัตวันเพชรเลิศนักประชาสัมพันธ์จากงานประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลบุรีรัมย์ก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการพบกันใหม่นะครับในทุกๆวันพฤหัสบดีครับเวลา10:15 น.ถึง11:00 น.ครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์หรือสวทบุรีรัมย์คลื่น FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขมีสุขภาพแข็งแรงห่างไกลจากโรคภัยเดินทางปลอดภัยแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างมีสติในทุกๆวันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำฝ่ายปกครองและตำรวจขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงในระดับพื้นที่โดยปรับรูปแบบการทำงานให้ทันต่อสถานการณ์รัฐบาลกำชับกรมชลประทานเตรียมพร้อมช่วยประชาชนทันทีหลังพบพื้นที่เฝ้าระวังเป็นพิเศษ12จังหวัดเนื่องจากยังมีฝนตกต่อเนื่องผู้นำยูเครนเรียกร้องให้สหรัฐขายขีปนาวุธสำหรับระบบป้องกันภัยทางอากาศ Patriot ร้อยละ5ให้แก่ยูเครนเพื่อรับมือกับการโจมตีของรัสเซียการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน17ปีชิงแชมป์โลกทีมชาติไทยเอาชนะโปแลนด์3-1เซตผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำฝ่ายปกครองและตำรวจขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงในระดับพื้นที่โดยปรับรูปแบบการทำงานให้ทันต่อสถานการณ์และใช้ฐานข้อมูลชุดเดียวกันยกระดับการสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชน
2: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลในระดับพื้นที่รุ่นที่1ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569ที่ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพคเมืองทองธานีโดยกล่าวว่าการดูแลทุกสุขและความปลอดภัยของประชาชนเป็นหน้าที่ของฝ่ายปกครองและตำรวจทุกระดับต้องบูรณาการทำงานร่วมกันภายใต้หลักบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราชพิฆาตจากติดที่ติดอันธพาลและเร่งแก้ไขปัญหาความมั่นคง9ประเด็นให้แก่การรุกที่ดินอาชญากรรมไซเบอร์โนมินีการฟอกเงินผู้มีอิทธิพลนี่นอกระบบความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวการเชื่อมโยงฐานข้อมูลการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดซึ่งปัญหาความมั่นคงในปัจจุบันมีความซับซ้อนและมีเครือข่ายมากขึ้นภาครัฐจึงต้องปรับรูปแบบการทำงานให้ทันต่อสถานการณ์โดยเชื่อมโยงการทำงานทุกระดับและใช้ข้อมูลชุดเดียวกันเพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันสามารถวิเคราะห์ปัญหาร่วมกันและกำหนดมาตรการป้องกันก่อนเกิดเหตุสำหรับการควบคุมอาวุธปืนกำชับที่ฝ่ายปกครองและตำรวจเพิ่มความเข้มงวดโดยกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้ระงับการออกใบอนุญาตซื้ออาวุธปืนหรือใบพ.3พร้อมขอให้ร่วมกันตั้งการตรวจค้นอาวุธปืนและยาเสพติดเน้นตรวจจับการพกพาอาวุธผิดกฎหมายและดำเนินคดีอย่างจริงจังขณะเดียวกันรัฐบาลได้มอบหมายให้นายประกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีดำเนินการยกร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืนฉบับใหม่พร้อมกันนี้ยังกำชับให้ปราบปรามอันธพาลองค์กรอาชญากรรมผู้สนับสนุนและผลประโยชน์ที่ผิดกฎหมายอย่างเข้มงวดโดยยึดหลักจิตชื่อถือพฤติกรรมและสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว
3: ขอให้เน้นในเรื่องของการตรวจจับการพกพาอาวุธผิดกฎหมายดำเนินคดีอย่างเต็มที่ในส่วนของรัฐบาลก็กำลังมอบหมายให้ทางท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านประกรณ์ลิมประพันธ์ได้ทำงานยกร่างสังคายนาหรือแม้กระทั่งออกพรบว่าด้วยอาวุธปืนใหม่ขึ้นมาขอยืนยันว่าให้ท่านทั้งหลายได้เข้มงวดกับการปราบปรามอันธพาลเหล่านี้องค์กรอาชญากรรมผู้บงการผู้สนับสนุนผลประโยชน์ต่างๆที่อยู่เบื้องหลังในภารกิจทั้งหมดนี่นะครับอบายมุขสถานบันเทิงผิดกฎหมายยาเสพติดค้ามนุษย์ไซเบอร์อิทธิพลนอมินีนี่นอกระบบความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวขอให้ท่านใช้หลักที่ผมได้มอบหมายให้ท่านได้มีความเป็นอิสระอย่างสูงสุดในการปฏิบัติหน้าที่ก็คือปิดชื่อถือพฤติกรรมนะครับไม่ต้องสนใจโทรศัพท์ใครที่จะโทรเข้ามาน
2: ายกรัฐมนตรียังขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ร่วมวิเคราะห์ปัญหากำหนดเป้าหมายใช้ข้อมูลชุดเดียวกันทำงานเป็นทีมบังคับใช้กฎหมายอย่างตรงไปตรงมาและวัดผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อนำไปปรับปรุงแผนงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเชื่อว่าหากทุกฝ่ายร่วมมือกันอย่างเต็มที่จะช่วยให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและเกิดความเชื่อมั่นต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐมากยิ่งขึ้นคณิตราชขวัญแสนสุขรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดินทางเยือนกรุงมอสโกสหพันธรัฐรัสเซียร่วมการประชุมความร่วมมือทวิภาคีไทยรัสเซียครั้งที่9เพื่อขยายการค้าการลงทุนและเตรียมฉลองครบรอบ130ปีความสัมพันธ์การทูตไทยรัสเซียในปีหน้า
4: นายศรีศักดิ์พงษ์เกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดินทางถึงกรุงมอสโกสหพันธรัฐรัสเซียเพื่อเป็นประธานร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทยรัสเซียหรือ JC ครั้งที่9ระหว่างวันที่12ถึง15สิงหาคมนี้โดยจะใช้โอกาสนี้พบหารือกับบุคคลสำคัญของรัฐบาลและภาคเอกชนเพื่อขับเคลื่อนความสัมพันธ์ทวิภาคีอย่างรอบด้านตลอดจนขับเคลื่อนนโยบายการทูตเศรษฐกิจเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนกับรัสเซียอีกทั้งจะนำคณะนักธุรกิจไทยจากภาคต่างๆอาทิอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารพลังงานผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและสุขภาวะร่วมเดินทางเพื่อหาลู่ทางการขยายการค้าและการลงทุนระหว่างทั้งสองประเทศโดยในวันนี้นายศรีศักดิ์จะเริ่มภารกิจทันทีโดยมีกำหนดพบกับประธานคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจยูเรเชียสำนักงานคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจยูเรเชียรวมถึงพบหารือกับรองนายกรัฐมนตรีรัสเซียและจะประชุมหารือกับประธานสภาธุรกิจรัสเซียไทยด้วยทั้งนี้ประเทศไทยและสหพันธรัฐรัสเซียมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดอย่างยาวนานโดยรัสเซียเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของไทยในสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชียและมีจำนวนนักท่องเที่ยวเดินทางเยือนประเทศไทยมากที่สุดในภูมิภาคยุโรปและทั้งสองประเทศจะเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ130ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันในปีหน้าปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดตั้งศูนย์รับคำร้องขอดูคะแนนผู้ที่ไม่ปรากฏรายชื่อเป็นผู้สอบแข่งขันได้เปิดให้ตรวจสอบคะแนนตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคมนี้
5: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้กำชับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสท.เร่งสร้างความโปร่งใสในกระบวนการสอบแข่งขันบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี2568หลังคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.มีมติให้ยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้บางส่วนและจัดทำบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ใหม่สท.จึงได้จัดตั้งศูนย์รับคำร้องขอดูคะแนนผู้ที่ไม่ปรากฏรายชื่อเป็นผู้สอบแข่งขันได้เปิดให้ผู้เข้าสอบที่ไม่ปรากฏรายชื่อในบัญชีใหม่สามารถยื่นคำร้องขอดูคะแนนสอบของตนเองได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคมนี้ในวันและเวลาราชการหรือ8:30 น.ถึง16:30 น.ผ่าน2ช่องทางได้แก่อาคารสุวัฒนาชั้น1กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดทั่วประเทศพร้อมเน้นย้ำว่าการเปิดให้ตรวจสอบคะแนนในครั้งนี้เป็นขั้นตอนสำคัญที่จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนและผู้เข้าสอบทุกคนโดยสท.ได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นเป็นการเฉพาะเพื่อรับคำร้องตรวจสอบและเปิดเผยคะแนนอย่างเป็นระบบและยึดหลักถูกต้องโปร่งใสตรวจสอบได้เพื่อให้กระบวนการสอบแข่งขันท้องถิ่นเดินหน้าต่อไปอย่างเป็นธรรมชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ประธานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรเสนอแนะให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นส่งรายชื่อผู้ทุจริตสอบท้องถิ่น 5,925 รายให้5หน่วยงานตรวจสอบเส้นทางการเงินให้แล้วเสร็จภายใน30วันนายอัศพลสันไตรภพประธานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงความคืบหน้าคดีเรียกรับเงินและทุจริตการสอบท้องถิ่นหลังกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เข้าตรวจสอบพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษโดยระบุว่าขณะนี้มีข้อมูลผู้เกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบท้องถิ่นจำนวน 5,925 รายจึงขอให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นส่งรายชื่อทั้งหมดให้ปปช.ปปง. DSI ปปท.และ CIB ตรวจสอบทันทีทั้งเส้นทางการเงินผู้ร่วมขบวนการผู้บงการและผู้ได้รับประโยชน์พร้อมย้ำว่าหลังทั้ง5หน่วยงานลงนาม MOU แล้วต้องดำเนินการให้เกิดผลจริงผู้กระทำผิดต้องเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายโดยไม่มีข้อยกเว้นพร้อมระบุว่าประชาชนแจ้งความไว้ตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมาแต่คดียังไม่มีความคืบหน้าจึงขอให้กระบวนการตรวจสอบเดินหน้าต่อและดำเนินคดีให้แล้วเสร็จภายใน30วันเพื่อให้ผู้บริสุทธิ์ที่ตั้งใจสอบและทำคะแนนได้ดีได้รับโอกาสเข้ารับราชการส่วนผู้ทุจริตต้องถูกนำชื่อออกจากระบบและไม่ได้รับราชการคณะกรรมการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรติดตามโครงการ THAI Passport โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมไม่เข้าชี้แจงเป็นครั้งที่4เตรียมพิจารณาใช้อำนาจเรียกมาชี้แจงและอาจนำเรื่องอภิปรายไม่ไว้วางใจ
6: นางสาวรัชนกศรีนอกประธานคณะกรรมการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยภายหลังประชุมติดตามโครงการ TSAI Passport วันนี้ว่ากรรมธิการติดตามการแก้ไขสัญญาระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกับคู่สัญญา2บริษัทพร้อมขอเอกสารการประมูลโดยเฉพาะรายละเอียดการประชาสัมพันธ์หลังพบข้อสงสัยเกี่ยวกับ TOR และเกณฑ์ให้คะแนนขณะนี้ได้รับเอกสารเพียง2บริษัทส่วนเอกสารอีก2บริษัทรวมถึงรายงานการประชุมและเกณฑ์ให้คะแนนด้าน AI การประชาสัมพันธ์การอบรมและ call center ยังไม่ได้รับโดย TOR กำหนดให้จอประชาสัมพันธ์ออฟไลน์ระดับท็อป5ของประเทศแต่เอกสารไม่ระบุว่าจะใช้จอของบริษัทใดซึ่งขอให้กองทุน DE ชี้แจงหลักเกณฑ์ให้ชัดเจนส่วนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมไม่เข้าชี้แจงเป็นครั้งที่4และมอบหมายปลัดกระทรวงมาแทนหากครั้งต่อไปยังไม่มาและเอกสารยังไม่ครบคณะกรรมการอาจใช้อำนาจตามกฎหมายเรียกชี้แจงพร้อมระบุว่าเรื่อง TSAI Passport อาจเป็นหนึ่งในประเด็นที่จะนำไปอภิปรายไม่ไว้วางใจในสมัยประชุมหน้า
7: อย่างหนึ่งที่มันชัดเจนมากๆนะคะของโครงการนี้คือโครงการนี้เนี่ยมีปัญหาแล้วก็ไม่พร้อมแต่แรกมีปัญหาทั้งเรื่องของ TOR แล้วก็สัญญาเพราะว่าถ้าโครงการนี้ไม่มีปัญหาเนี่ยเสียงของพวกเราเนี่ยไม่ว่าพวกเราจะพูดดังแค่ไหนอ่ะมันไม่มีทางที่จะชะลอโครงการให้ออกมาได้นานคิดว่าการมาชี้แจงกับกรรมธิการแล้วก็การตอบคำถามตรงไปตรงมากับกรรมธิการในเรื่องที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนให้ความสนใจมันก็อาจจะทำให้คุณชัยชนกเนี่ยออกจากภาพที่จะต้องเป็นไข่ในหินหรือว่าเป็นลูกแง่หรือว่าเป็นคนที่จะต้องมีผู้พิทักษ์คอยห้อมล้อมปกป้องตลอดเวลาได้โตเป็นผู้ใหญ่ได้แล้วทำอะไรได้ด้วยตัวเองแล้วก็มาชี้แจงกับกรรมธิการด้วยตัวเองได้แล้วอันนี้ก็แน่นอนค่ะก็คงจะเป็นหนึ่งในหัวข้อที่เราจะต้องเอาไปอภิปรายไม่ไว้วางใจด้วยเพราะว่าดิฉันคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยก็ทุกอย่างมันชัดเจนหมดแล้ว
6: นางสาวรัชนกยังตั้งข้อสังเกตว่าโครงการนี้มีปัญหาตั้งแต่ TOR และสัญญามีการเลื่อนเปิดลงทะเบียนและเปลี่ยนรูปแบบการจ่ายเงินจึงตั้งคำถามว่าการแก้ไขสัญญาเป็นการแก้ปัญหาหรือเพื่อปกปิดข้อบกพร่องวาสนาตระเกตรายงาน
1: คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเปิดเผยภาคธุรกิจไทยตื่นตัวขอรับการส่งเสริมการลงทุนเปลี่ยนผ่านสู่สมาร์ทอินดัสทรีกว่า 1,300 โครงการมูลค่ากว่า 146,000 ล้านบาทมือกติกาสากล
8: นายนฤทธิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการ BOI เปิดเผยถึงความสำเร็จในการผลักดันอุตสาหกรรมไทยให้ก้าวสู่ยุคใหม่คำสู่ Smart และ Sustainable Industry ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการทั้งไทยและต่างชาติอย่างล้นหลามโดยนับตั้งแต่เริ่มมาตรการในปี2566จนถึงครึ่งปีแรกของปี2569มียอดขอรับการส่งเสริม7โครงการคิดเป็นมูลค่าเงินลงทุนกว่า 146,000 ล้านบาทภาคธุรกิจได้เร่งปรับตัวการนำระบบอัตโนมัติหุ่นยนต์และเทคโนโลยีดิจิทัลมาบูรณาการเพื่อเพิ่มผลิตภาพและลดข้อผิดพลาดควบคู่ไปกับการเปลี่ยนผ่านสู่กรีนอินดัสทรีที่มุ่งเน้นการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพการนำพลังงานทดแทนมาใช้และการปรับปรุงโรงงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้านสิ่งแวดล้อมว่าการสำคัญที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะโจทย์ของธุรกิจยุคใหม่ไม่ได้แข่งขันกันเพียงแค่ต้นทุนแต่ยังรวมถึงความยืดหยุ่นประสิทธิภาพและความรับผิดชอบต่อโลกสามารถยืนหยัดแข่งขันบนกติกาสากลได้อย่างยั่งยืนปฏิพลสถาพรมารายงาน
9: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองสาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: รัฐบาลเผยยอดขายงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมี ฐมนตรีกล่าวว่าภายใต้การนำของนายอนุทินนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจในระดับฐานรากโดยส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์โอท็อปและภูมิปัญญาท้องถิ่นมีพื้นที่ตลาดเข้าถึงผู้บริโภคได้มากขึ้นและสามารถสร้างรายได้กลับสู่ชุมชนโดยตรงซึ่งผลตอบรับจากการจัดงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีกิจได้อย่างเป็นรูปธรรมสำหรับวันที่12สิงหาคมเพียงวันเดียวมียอดจำหน่ายรวมกว่า 82,735,853 บาทสูงที่สุดนับตั้งแต่เปิดงานแบ่งเป็นยอดจำหน่ายหน้าร้าน 73,952,767 บาทยอดสั่งซื้อ 5,779,439 บาทและยอดจำหน่ายออนไลน์ 3,3647 บาทขณะที่ยอดจำหน่ายรายวันตั้งแต่วันที่8ถึง12สิงหาคม2569ยอดสะสม5วันอยู่ที่367,933,077 บาทเมื่อพิจารณาตามประเภทผลิตภัณฑ์ยอดจำหน่ายสะสมส่วนใหญ่มาจากกลุ่มผ้าและเครื่องแต่งกายประมาณกว่า193ล้านบาทรองลงมาเป็นอาหารประมาณกว่า66ล้านบาทของใช้ประมาณกว่า41ล้านบาทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารประมาณ8ล้าน8แสนบาทและเครื่องดื่มประมาณ7ล้าน5แสนบาททั้งนี้งานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมียังจัดต่อเนื่องถึงวันที่16สิงหาคม2569รัฐบาลกำชับกรมชลประทานเตรียมพร้อมช่วยประชาชนทันทีหลังพบพื้นที่เฝ้าระวังเป็นพิเศษ12จังหวัดเนื่องจากยังมีฝนตกต่อเนื่องร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลติดตามสถานการณ์ฝนและน้ำอย่างใกล้ชิดหลังยังมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางพื้นที่โดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือพร้อมกำชับกรมชลประทานเตรียมเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำเครื่องมือและบุคลากรให้พร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนทันทีหากเกิดสถานการณ์อุทกภัยสำหรับพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ12จังหวัดได้แก่เชียงรายเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนน่านมุกดาหารสระบุรีร้อยเอ็ดยะโสธรนครพนมอุดรธานีพิษณุโลกและอำนาจเจริญส่วนสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยากรมชลประทานยังติดตามปริมาณน้ำเหนือและปริมาณฝนอย่างใกล้ชิดพร้อมบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์เพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายน้ำสำหรับประชาชนในพื้นที่เฝ้าระวังโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมลำน้ำพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมซ้ำซากขอให้ติดตามประกาศเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดหากมีฝนตกหนักต่อเนื่องหรือระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นควรเตรียมขนย้ายสิ่งของเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการเกษตรขึ้นสู่ที่สูงรวมทั้งเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ล่วงหน้าการระบายน้ำจากเขื่อนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหรือสปป.ลาวส่งผลให้ระดับน้ำในหลายจังหวัดริมแม่น้ำโขงสูงขึ้นใกล้ระดับตลิ่งแต่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติคาดว่าระดับน้ำโขงจะลดลงภายใน 2-5 วันนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เปิดเผยสถานการณ์แม่น้ำโขงในพื้นที่8จังหวัดภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือว่าการระบายน้ำจากเขื่อนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหรือสปป.ลาวส่งผลให้ระดับน้ำในจังหวัดบึงกาฬหนองคายนครพนมและมุกดาหารสูงขึ้นใกล้ระดับตลิ่งแต่ยังต่ำกว่าตลิ่งประมาณ 50-90 ซมทั้งนี้สทนช.คาดว่าระดับน้ำโขงจะลดลงภายใน 2-5 วันแต่ยังต้องเฝ้าระวังพื้นที่ลุ่มต่ำโดยเฉพาะจังหวัดนครพนมและหนองคายขณะที่จังหวัดริมโขงได้เตรียมกระสอบทรายและเครื่องสูบน้ำพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าแล้วส่วนภาคเหนือยังต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำโดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายพะเยาสุโขทัยและน่านขณะที่ภาคกลางสถานการณ์น้ำยังบริหารจัดการได
10: ้แนวโน้มเนี่ยทางเขื่อนไซยบุรีเนี่ยก็จะมีการปรับลดการระบายน้ำให้เหลือวันละ 9,000 ซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้ปริมาณน้ำอีกสัก 2-3 วันข้างหน้าเนี่ยก็จะมีระดับลดลงแต่ทั้งนี้ในเรื่องของการบริการเนี่ยเราได้รับความร่วมมือจาก MRC กับประเทศลาวในการส่งต่อข้อมูลทั้ง13เขื่อนหลักๆไม่ว่าจะเป็นเขื่อนไซยบุรีดอนสะโฮงอะไรต่างๆทั้งหมดเนี่ยส่งมาให้เรานะครับจะประกอบด้วยของปริมาณน้ำที่ไหลเข้าเขื่อน ปริมาณน้ำที่ระบายน้ำออกจากเขื่อนแล้วก็เรื่องของปริมาณฝนที่ตกในพื้นที่นะครับทำให้เราสามารถที่จะระบายน้ำล่วงหน้าได้ในเขื่อนไหนบ้างแต่ตอนนี้สถานการณ์ฝนตกหนักในบางจังหวัดก็ยังมีจุดต่ำๆที่จะทำให้น้ำเนี่ยเทเข้าไปในพื้นที่ลุ่มต่ำนั้นได้คาดการณ์ว่าน่าจะประมาณสัก 2-5 วันนะครับปริมาณน้ำจะค่อยๆลดลงแต่ก็ยังสามารถที่จะบริหารจัดการได้
0: รองเลขาธิการสทนช.ยังกล่าวถึงแนวโน้มเอลนีโญว่าอาจทำให้ฝนตกน้อยและเกิดภัยแล้งตั้งแต่เดือนตุลาคมต่อเนื่องถึงเดือนเมษายนหรือพฤษภาคม2570จึงขอให้เกษตรกรสำรองน้ำไว้ใช้ลดการใช้น้ำที่สิ้นเปลืองและวางแผนเพาะปลูกให้เหมาะสมกับปริมาณน้ำในพื้นที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกำชับสถานบริการจับตาสถานการณ์น้ำใกล้ชิดและเตรียมพร้อมรับมือโดยเฉพาะจังหวัดนครพนมที่พบน้ำโขงสูงเกินขีดวิกฤตหากจำเป็นประสานหน่วยทหารช่วยอพยพผู้ป่วย
2: นายพัฒนากองพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าได้สั่งการให้มีการเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะจังหวัดริมน้ำโขงได้แก่จังหวัดนครพนมมุกดาหารและบึงกาฬล่าสุดได้รับรายงานว่าขณะนี้จังหวัดนครพนมระดับน้ำโขงอยู่ที่12.4 เซนติเมตรสูงกว่าเกณฑ์วิกฤต4 เซนติเมตรแล้วและคาดว่าจะสูงสุดวันนี้เวลาประมาณ12:13 นจึงสั่งการให้หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่โดยเฉพาะโรงพยาบาลนครพนมเร่งเคลื่อนย้ายครุภัณฑ์ที่อยู่ชั้นล่างจัดพื้นที่จอดรถและรถพยาบาลในจุดปลอดภัยพร้อมเตรียมระบบไฟฟ้าสำรองและน้ำมันเชื้อเพลิงรวมถึงยาเวชภัณฑ์จำเป็นออกซิเจนเลือดและระบบไอทีสื่อสารและกำลังคนตลอดจนแผนดูแลผู้ป่วยวิกฤตกลุ่มเปราะบางและกลุ่มเสี่ยงเส้นทางอพยพและระบบส่งต่อผู้ป่วยรวมถึงการวางเครื่องสูบน้ำและเครื่องจักรในโซนแยกประปาเพื่อป้องกันน้ำท่วมถนนและพื้นที่สำคัญพร้อมระบบสำรองกรณีฝนตกหนักหรือน้ำโขงหนุนสูงโดยให้รายงานสถานการณ์ทุกวันเวลา8:00 นนอกจากนี้ส่วนกลางโดยกองสาธารณสุขฉุกเฉินได้เตรียมประสานขอความร่วมมือจากกองทัพไทยหรือหน่วยงานทหารในพื้นที่สนับสนุนกำลังคนยานพาหนะยกสูงหรือเรือพร้อมอุปกรณ์ที่จำเป็นในการเคลื่อนย้ายขนส่งผู้ป่วยและญาติเข้ามารับการรักษาในโรงพยาบาลนครพนมหรือโรงพยาบาลชุมชนกรณีน้ำท่วมพื้นที่โดยรอบแต่ระบบบริการยังสามารถให้บริการได้ตามปกติหรือจำเป็นต้องอพยพหรือเคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกไปยังโรงพยาบาลตามแผนที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดหากน้ำท่วมโรงพยาบาลจนไม่สามารถให้บริการได้หรือหมอนอุดมพรรายงาน
0: สำนักงานชลประทานที่7ติดตามเฝ้าระวังป้องกันน้ำมูลล้นตลิ่งในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
11: นายปริญญาคัชมาศผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่7พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์แม่น้ำมูลจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อประเมินวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำและนำข้อมูลมาประกอบการวางแผนบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันสามารถรองรับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพสูงสุดเพราะจากช่วงที่ผ่านมามีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ทำให้น้ำในลุ่มน้ำมูลมีระดับน้ำสูงขึ้นโดยได้ติดตามสถานการณ์แม่น้ำมูลในหลายจุดได้แก่สถานีวัดน้ำเอ็ม7สะพานเสรีประชาธิปไตยอำเภอเมืองอุบลราชธานีบริเวณวัดเสนาวงศ์บริเวณชุมชนท่าก้อไผ่อำเภอวดินชำราบและติดตามการติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฮโดรโฟลขนาด24นิ้วจำนวน4เครื่องเพื่อเตรียมพร้อมลดผลกระทบอุทกภัยแก่ประชาชนริมฝั่งแม่น้ำมูลเบื้องต้นพบว่าระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติและแนวโน้มทรงตัวนายปริญญาคัชมาศกล่าวว่าสำนักงานชลประทานที่7ได้ปฏิบัติตาม9มาตรการรับมือฤดูฝนปี2569อย่างเคร่งครัดและติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดอีกทั้งเตรียมเครื่องมือเครื่องจักรกลและเจ้าที่ประจำพื้นที่เสี่ยงหากเกิดเหตุสามารถช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีกรกฎภูมิสวท.บนราชธานีรายงาน
0: จังหวัดตรังประเมินวิเคราะห์สถานการณ์สำรวจพื้นที่เสี่ยงด้านพืชประมงและปศุสัตว์เตรียมพร้อมป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัยเพื่อหยุดยั้งความเสียหายภาคเกษตร
12: นางสาวกิตติยาสุปันตีเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรังเปิดเผยว่าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดตรังได้ร่วมกันบูรณาการเพื่อรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นจากฝนที่ตกลงมาในระยะนี้และอาจส่งผลกระทบต่อเกษตรกรและประชาชนทั้งด้านพืชประมงและปศุสัตว์ทั้งนี้ได้จัดตั้งศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัดตรังขึ้นโดยประสานงานร่วมกับกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรังอย่างต่อเนื่องเพื่อประเมินวิเคราะห์สถานการณ์ การสำรวจพื้นที่เสี่ยงด้านพืชประมงและปศุสัตว์และเตรียมข้อมูลที่จำเป็นเพื่อจัดทำแผนเผชิญเหตุเตรียมมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาเพื่อหยุดยั้งความเสียหายเช่นการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ลุ่มต่ำการอพยพสัตว์การบำบัดน้ำเสียในพื้นที่เกษตรและสำรวจความเสียหายตลอดจนการเยียวยาช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังยอยศพรอัครไกลศรีสวทตรังรายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามการประเมินผลผลิตของข้าวในฤดูการผลิตปีนี้ที่คาดว่าจะมีปริมาณลดลงจากอิทธิพลของปรากฏการณ์เอลนิโญเตรียมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรอย่างเป็นรูปธรรม
13: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าภายหลังจากที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรหรือสสก.ได้ประเมินผลผลิตข้าวในฤดูการผลิต 2569/2570 จะมีปริมาณลดลงจากอิทธิพลของปรากฏการณ์เอลนิโญและจำนวนพื้นที่เพาะปลูกที่ลดลงจากต้นทุนการผลิตที่ผันผวนรวมถึงราคาในช่วงฤดูการที่ผ่านมาไม่จูงใจรัฐบาลในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงการคลังได้มีการหารือในประเด็นดังกล่าวอย่างใกล้ชิดแม้ว่าขณะนี้ยังไม่มีการเรียกประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือนบค.จากที่ประชุมไปครั้งล่าสุดเมื่อช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาแต่ได้มีการพูดคุยในรูปแบบนอกรอบกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการพิจารณาข้อเรียกร้องของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวมาตรการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรให้เกิดความยั่งยืนซึ่งในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่รับผิดชอบในคณะอนุกรรมการด้านการผลิตข้าวอยู่ระหว่างการหารือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและคาดว่าจะมีการเรียกประชุมคณะอนุกรรมการชุดดังกล่าวเร็วๆนี้เพื่อหาข้อสรุปและนำเสนอต่อที่ประชุมนบค.เพื่อกำหนดมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่เป็นรูปธรรมต่อไป
14: ตอนนี้เราก็มีการประชุมนอกรอบกันไปว่ากำลังดูว่าพยายามจะรวบรวมความต้องการที่ทางด้านของข้อเรียกร้องของชาวนาเขาต้องการอย่างไรนะครับแล้วข้อเสนอคือทางกระทรวงพาณิชย์ก็พูดทำนองเหมือนกับว่าเรื่องที่จะช่วยไร่ละ1,000 บาทเนี่ยนะก็คงอาจจะต่อไปอาจจะทำไม่ได้ประเด็นนี้มันก็ต้องว่าให้แต่ละส่วนที่เกี่ยวข้องว่าถ้าทำไม่ได้เนี่ยช่วยพวกเกษตรกรในลักษณะอย่างไรบ้างก็ให้ทางฝ่ายกรมการค้าภายในทางด้านของกระทรวงการคลังดูมาตรการต่างๆว่าจะช่วยเหลือเขาได้อย่างไรบ้างซึ่งตอนนี้ก็เป็นการคุยกันนอกรอบอยู่นะครับและยังไม่ประชุมอนุนะครับเดี๋ยวได้ข้อมูลเพิ่มเติมเสร็จแล้วก็คงจะประชุมอนุ
13: ขณะที่นายทัชวานแพทย์ยาไทยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคไทยสร้างไทยได้ให้ความเห็นว่าสืบเนื่องจากการประชุมนบค.ครั้งที่ผ่านมาแม้ที่ประชุมจะมีการอนุมัติโครงการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวซึ่งเป็นมาตรการปลายน้ำด้านการตลาดที่จะเห็นผลหลังการเก็บเกี่ยวแต่กลับยังไม่มีมาตรการด้านการช่วยเหลือด้านการผลิตหรือต้นน้ำออกมาอย่างเป็นรูปธรรมจึงขอเรียกร้องไปยังรัฐบาลและที่ประชุมนบค.เร่งตัดสินใจและประกาศนโยบายที่ชัดเจนโดยเร็วที่สุดเพื่อให้ชาวนาสามารถวางแผนการทำเกษตรให้สอดคล้องกับการสนับสนุนของภาครัฐพร้อมทั้งต้องมีมาตรการชดเชยรองรับในการแก้ปัญหารากลึกทั้งเรื่องต้นทุนการบริหารจัดการน้ำและหลักประกันทางราคาที่ไม่ทำให้เกษตรกรต้องขาดทุนชวนันท์มาลีรายงาน
0: รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติครั้งที่2เพื่อสร้างความมั่นคงวัคซีนและให้ประชาชนเข้าถึงวัคซีนที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
15: นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติครั้งที่2ที่ทำเนียบรัฐบาลโดยมีวาระการพิจารณาถึงความก้าวหน้าโครงการสร้างประสิทธิภาพการผลิตวัคซีนด้วยเทคโนโลยีเซลล์เพาะเลี้ยงเพื่อความมั่นคงด้านสาธารณสุขของประเทศและภูมิภาครวมถึงพิจารณาการสนับสนุนผู้ผลิตวัคซีนภายในประเทศตามระเบียบคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์การคัดเลือกและวิธีการจัดซื้อยาที่เป็นวัคซีนที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและพิจารณาความก้าวหน้าการขึ้นทะเบียนตำรับ TRCS botulinum antitoxin และวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกชนิด9สายพันธุ์นายทรงศักดิ์กล่าวว่าคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติถือเป็นกลไกสำคัญที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนและผลักดันนโยบายเกี่ยวกับวัคซีนของประเทศเพื่อสร้างความมั่นคงทางวัคซีนและส่งเสริมให้ประชาชนคนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงวัคซีนที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมพร้อมขอเชิญชวนคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมวัคซีนแห่งชาติครั้งที่12ที่จัดโดยสถาบันวัคซีนแห่งชาติระหว่างวันที่14ถึง16กันยายนนี้ที่โรงแรมอัศวินการคอนเวนชั่นกรุงเทพมหานคร ซึ่งการประชุมในวันนี้สถาบันวัคซีนแห่งชาติจะนำเสนอความก้าวหน้าให้ที่ประชุมรับทราบและขอรับความเห็นเกี่ยวกับประเด็นต่างๆโดยเฉพาะเรื่องการพิจารณาการพัฒนาวัคซีนให้ประเทศมีความพร้อมที่จะใช้วัคซีนป้องกันโรคต่างๆนอกจากนี้ยังเป็นเรื่องเสนอเชิงนโยบายเกี่ยวกับการขับเคลื่อนวัคซีนแห่งชาติจึงขอให้คณะกรรมการช่วยให้ข้อเสนอแนะเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมวัคซีนแห่งชาติศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
0: อีกสักครู่กับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
16: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลสกี้ผู้นำยูเครนให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว CNN โดยเรียกร้องให้รัฐบาลสหรัฐขายขีปนาวุธสำหรับระบบป้องกันภัยทางอากาศ Patriot ร้อยละ5ให้แก่ยูเครนเพื่อรับมือกับการโจมตีของรัสเซียในช่วงฤดูหนาวโดยให้เหตุผลว่าปีนี้ยูเครนมีขีปนาวุธสกัดกั้นลดลงเหลือเพียง2ใน5เมื่อเทียบกับจำนวนของขีปนาวุธสกัดกั้นที่มีในปี2568ประธานาธิบดีเซเลนสกี้ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าหากสหรัฐขายขีปนาวุธดังกล่าวให้แก่ยูเครนร้อยละ10อาจช่วยให้ยูเครนสามารถทำลายขีปนาวุธวิถีโค้งของรัสเซียได้ทั้งหมดทั้งนี้ยูเครนกำลังเผชิญกับภาวะขาดแคลนขีปนาวุธสำหรับระบบป้องกันภัยทางอากาศ Patriot อย่างหนักนับตั้งแต่สหรัฐและอิสราเอลทำสงครามกับอิหร่านเมื่อช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีนาวาฟสลามแห่งเลบานอนออกแถลงการประนามกรณีที่อิสราเอลโจมตีหรือถอนและทำลายโครงสร้างพื้นฐานที่อยู่อาศัยอาคารของหน่วยงานภาครัฐและศาสนสถานหลายแห่งในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนโดยอ้างว่าสถานที่เหล่านี้เป็นเป้าหมายทางทหารแต่การทำลายสิ่งปลูกสร้างเหล่านี้กลับมีวัตถุประสงค์เพื่อขับไล่พลเรือนชาวเลบานอนซึ่งถือเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศอย่างร้ายแรงด้านนายอิสราเอลแคทรัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลให้คำมั่นว่ากองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF จะยังคงประจำการอยู่ในเขตความมั่นคงบริเวณพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนต่อไปและกำลังทำลายโครงสร้างพื้นฐานใต้ดินและบ้านเรือนทั้งหมดในพื้นที่ดังกล่าวนายฮอเก้โรดริเกสประธานสมัชชาแห่งชาติเวเนซุเอลาเปิดเผยว่ารัฐบาลเวเนซุเอลากำลังผลักดันการนำทองคำสำรองของเวเนซุเอลาซึ่งเก็บอยู่ในธนาคารกลางของอังกฤษมูลค่าประมาณ 4,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐกลับคืนประเทศเพื่อนำมาใช้ในการฟื้นฟูความเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงเมื่อปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาโดยรัฐบาลจะให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูที่อยู่อาศัยระบบสาธารณสุขและระบบไฟฟ้ารวมถึงการเก็บกู้ซากปรักหักพังทั้งนี้เวเนซุเอลาเผชิญเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงเมื่อปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 6,000 รายและยังกระทบต่อปัญหาการกระจายสินค้ารวมถึงเป็นการซ้ำเติมปัญหาเงินเฟ้อโดยอัตราเงินเฟ้อของเวเนซุเอลาในเดือนกรกฎาคมเพิ่มขึ้นเป็นอัตราร้อยละ 19.9 จากเดิมอัตราร้อยละ 13.8 ในเดือนก่อนหน้ากระทรวงกิจการดิจิทัลของไต้หวันเปิดเผยในวันนี้ว่าทางการไต้หวันตรวจพบการโจมตีทางไซเบอร์จากต่างประเทศต่อหน่วยงานรัฐบาลหลายแห่งเมื่อเดือนที่แล้วโดยมนุษย์และ AI agent ซึ่งเป็นระบบปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่สามารถดำเนินงานและตัดสินใจบางอย่างได้ด้วยตนเองได้รวมกันโจมตีระบบของหน่วยงานเหล่านี้ซึ่งขณะนี้หน่วยงานที่ได้รับผลกระทบจากการโจมตีดังกล่าวสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้แล้วภายหลังเหตุการณ์ดังกล่าวรัฐบาลไต้หวันออกมาตรการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่ใช้ AI พร้อมเพิ่มการเฝ้าระวังระบบของหน่วยงานภาครัฐอย่างไรก็ตามกระทรวงกิจการดิจิทัลของไต้หวันไม่ได้ระบุว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เกี่ยวข้องกับจีนแม้ก่อนหน้านี้มีรายงานว่าการโจมตีทางไซเบอร์ของจีนต่อไต้หวันในปี2568เพิ่มขึ้นร้อยละ6จากปีก่อนหน้าซึ่งเฉลี่ยวันละกว่า 2,600,000 ครั้งต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
17: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน17ปีชิงแชมป์โลกที่กรุงซานติอาโกประเทศชิลีรอบ16ทีมสุดท้ายทีมชาติไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะโปแลนด์3-1เซต19-25 25-11 10-25 และ25-13 ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายไปพบกับไชนีสไทเปในวันพรุ่งนี้เวลา 4:00 นตามเวลาประเทศไทยถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กศึกฟุตบอลยูฟ่าซุปเปอร์คัพที่สนามเรดบูลอารีนาเมืองซาบวกประเทศออสเตรียปารีสแซงต์แชร์แมงแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกจากฝรั่งเศสเฉือนเอาชนะแอสตันวิลล่าแชมป์ยูโรปาลีกจากอังกฤษ2-1คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จและยังเป็นการคว้าแชมป์2สมัยซ้อนของ PSG อีกด้วยฟุตบอลอุ่นเครื่องปรีซีซั่นเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดฤดูกาล 2026-2027 ที่สนามโครกพาร์คนครดับลินประเทศไอร์แลนด์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยจุดโทษเอาชนะลีดส์ยูไนเต็ดบุดวิด5-4หลังเสมอกันในเวลา90นาที1-1ด้านอาร์เซนอลเปิดบ้านเอมิเรตสเตเดียมโดยจุดโทษเอาชนะโคโม4-3หลังเสมอกันในเวลา90นาที1-1สมาคมฟุตบอลเนเธอร์แลนด์ประกาศแต่งตั้งชาบีเอนันเดสกุนซือหนุ่มชาวสเปนขึ้นเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนของทีมชาติเนเธอร์แลนด์แทนโรนัลด์คูมันที่อำลาตำแหน่งไปหลังจบศึกฟุตบอลโลก2026โดยชาบีจะเซ็นสัญญาคุมทัพอัศวินสีส้มเป็นระยะเวลา4ปีโดยจะประเดิมคุมทีมนัดแรกในศึกยูฟ่าเนชั่นลีกกับเยอรมนีที่สนามโยฮันครัฟอารีนากรุงอัมสเตอร์ดัมในวันที่24กรกฎาคมนี้โค้ชมิมธิดารัตน์วิวาสุขุหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีเปิดเผยถึงความพร้อมของทีมก่อนลงแข่งขันฟุตบอลหญิงรายการสีการดีเมอร์เดกาครับ2026ที่ประเทศอินโดนีเซียระหว่างวันที่14-23สิงหาคมนี้ว่าทุกคนในทีมถือว่ามีความพร้อมที่ดีการไปอุ่นเครื่องในครั้งนี้ทุกคนจะได้โชว์ศักยภาพของตัวเองออกมาอย่างเต็มที่เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกเพราะหลายคนยังไม่เคยแข่งขันในระดับนานาชาติมาก่อนจึงนับเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้เรียนรู้จากสนามจริงและมีเป้าหมายสูงสุดคือการคว้าแชมป์มาครองให้ได้สำหรับการแข่งขันฟุตบอลหญิงรายการสีการดีเมอร์เดกาครับ2026ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย U17 อยู่ในกลุ่ม B ร่วมกับสิงคโปร์จอร์แดนและอินโดนีเซีย B โดยแข่งขันแบบพบกันหมดเพื่อหาทีมแชมป์และรองแชมป์กลุ่มผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศโดยนัดแรกทีมชาติไทยจะประเดิมสนามพบกับอินโดนีเซีย B ในวันที่15สิงหาคมนี้เวลา15นาฬิกาที่ซุปเปอร์ซ็อกเกอร์อารีนาคูดุสประเทศอินโดนีเซียสโมสร BG ปทุมยูไนเต็ดทีมดังจากศึกฟุตบอลไทยลีกประกาศปล่อยตัวอิทธิมนทิพเนตรปีกทีมชาติไทย U19 ไปร่วมทีมคอนซาโดเล่ซัปโปโรจากเจลีก2ด้วยสัญญายืมตัว1ฤดูกาลโดยอิทธิมนจะสวมเสื้อหมายเลข79ให้กับทัพนกเขาแมวแห่งเมืองเหนือลงสู้ศึก J2 ในฤดูกาล2026-2027การแข่งขันยกน้ำหนักยุวชนและเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชียที่กรุงทัชเคนต์ประเทศอุซเบกิสถานวันสุดท้ายทีมไทยส่งนักกีฬาลงชิงชัย2คนโดยณัฐฐานิชาการะเกดรุ่นเยาวชนหญิง69กิโลกรัมทำสถิติในท่าสแนช89กิโลกรัมและคลีนแอนด์เจิร์ก118กิโลกรัมน้ำหนักรวม207กิโลกรัมจบอันดับที่5ของรายการส่วนรุ่นเยาวชนชาย95กิโลกรัมกลุ่ม B ประสิทธิ์จอมเดชพิชยะทำสถิติสแนช140กิโลกรัมคลีนแอนด์เจิร์ก175กิโลกรัมและน้ำหนักรวม315กิโลกรัมสำหรับผลงานของทีมชาติไทยในทัวร์นาเมนต์นี้สามารถคว้ามาได้8เหรียญทอง2เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงจากนฤมลวงหาจักรนัชชาแก้วน้อยเยาวเรศเพิ่มแก้วและวิชยะประทุมตาสนุกเกอร์อาชีพโลกรายการไชน่าโอเพ่น2026ระหว่างวันที่ 8-16 สิงหาคมที่ Riverside Sport Center เมืองไทหยวนมณฑลซานซีสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบ16คนสุดท้ายหมูปากน้ำนพพลแสงคำอันดับ45ของโลกชาวไทยเอาชนะ The Rocket Ronnie O'Sullivan อันดับ14ของโลกจากอังกฤษ6-4เฟรมผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จโดยจะไปพบกับชอนเมอร์ฟี่อันดับ6ของโลกจากอังกฤษในวันพรุ่งนี้เวลา 13:00 นด้านการแข่งขันสนุกเกอร์เก็บคะแนนสะสมดิวิชั่น1ประเทศไทยหรือ Thailand Ranking รายการที่6บุรีรัมย์ครับ ระหว่างวันที่10ถึง15สิงหาคมที่โรงแรมเดอะสีตาปรินเซสจังหวัดบุรีรัมย์ในรอบ16คนสุดท้ายไบรท์ศรีราชาณัฐณพงษ์ชัยกุลอันดับ3ประเทศไทยเอาชนะหยิกสำโรงดารุตรัตมุกดาอันดับ29ประเทศไทย4ต่อ1เฟรมผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายไปพบกับจิ๋วเชียงรายพัชระมาเยอะอันดับ19ประเทศไทยในวันนี้ต่อไปเทนนิสเยาวชนนานาชาติรายการ ITF Junior World Tennis Tour J30 สัปดาห์ที่2ที่ ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีในรอบแบ่งกลุ่มพบกันหมดวันสุดท้ายนักกีฬาที่ได้อันดับ1ของแต่ละกลุ่มจะได้เข้ารอบก่อนรองชนะเลิศในประเภทหญิงเดี่ยวกลุ่ม F จินนิพาตราชูวณิชเอาชนะโคอี้เวซินหูจากแคนาดา2ต่อ0เซต6ต่อ2และ6ต่อ4ชนะ3นัดรวดเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศขณะที่ประเภทชายเดี่ยวกลุ่มดีวีรวิทย์กัมพุฒเอาชนะณภัทรพัฒนะเลิศพันธ์2ต่อ0เซต6ต่อ4และ6ต่อ2ทำสถิติชนะ3นัดรวดผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศต่อไปส่วนณภัทรชนะ2แพ้1ไม่ผ่านเข้ารอบการแข่งขันลีลาดระดับนานาชาติรายการเมกาลีเซบิลันอินเตอร์เนชั่นแนลแดนซ์สปอร์ตแชมเปี้ยนชิพ2026และรายการแดนแม็กซ์อินเตอร์เนชั่นแนลบอลรูมแดนซิ่งแชมเปี้ยนชิพที่เซเรมบันประเทศมาเลเซียผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมนรัตรีนิ่มเนติพันธ์อดีตนักกีฬายิมนาสติกลีลาทีมชาติไทยจับคู่กับนายกิติพาสศักดากัมปนาทโชว์ลีลาประกอบเสียงเพลงได้อย่างลงตัวทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้ามาได้ถึง8เหรียญทองกับอีก3เหรียญทองแดงจากที่สมาคมกีฬามวยสากลเตรียมแถลงข่าวความร่วมมือกับวันแชมเปี้ยนชิพและคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเพื่อผลักดันให้นาบินอานานอดีตแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นแบนตัมเวทไปชกมวยสากลในนามทีมชาติไทยเพื่อลุยศึกโอลิมปิกเกม2028ล่าสุดชัดชัยเดชาบุตรดีอดีตนักมวยสากลสมัครเล่นทีมชาติไทยโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวว่าการคัดเลือกนักกีฬามวยสากลไปแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมนักกีฬาที่จะได้สิทธิ์ไปโอลิมปิกเกมควรผ่านการแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยก่อนเพราะมีกฎกติกาอยู่ไม่ใช่จะส่งใครไปแข่งขันก็ได้ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
18: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441พอฟรี24ชั่วโมง
19: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
20: ์วันนี้เสนอคำว่าสนธยาสนธยาเขียนสเสือนอหนูทอทงยอยักษ์สารอาเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาสันสกฤตว่าสัมธยาแปลว่ารอยต่อของเวลามีจำนวน3รอยต่อคือรอยต่อของกลางคืนกับกลางวันรอยต่อของครึ่งวันเช้ากับครึ่งวันบ่ายและรอยต่อของกลางวันกับกลางคืนรอยต่อของกลางวันกับกลางคืนเรียกว่าสายันสนธยาภาษาไทยนำคำว่าสายันสนธยามาแยกเป็นสายันคำหนึ่งหมายถึงเวลาเย็นใกล้ค่ำและสนธยาอีกคำหนึ่งหมายถึงเวลาโผล่เพลหรือเวลาพลบค่ำซึ่งเป็นรอยต่อของกลางวันกับกลางคืน
19: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
21: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
22: ได้เลยเช็คมา
21: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
22: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
21: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
22: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางและภาคตะวันออก นื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือประเทศลาวและประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณบึงกาฬสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณอุทัยธานีสระบุรีและกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมทุกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:32 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง98 เซนติเมตรและเวลา 21:20 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 40 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:45 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง72 เซนติเมตรและเวลา 14:24 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 3 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:43 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:41 น.
3: ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย4 แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงศ์เลขที่174-0-19713-2สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025347533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาสประเภทสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี 126-0-36151-2ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือติดต่อบริจาคด้วยตนเองที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงหิรันรุจีเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02465-6165ไม่เว้นวันหยุดราชการ กรมการพัฒนาชุมชนขอเชิญชวนประชาชนร่วมอุดหนุนสินค้าไทยในงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีประจำปี2569ที่รวบรวมสินค้าทั้งผลิตภัณฑ์มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพสินค้าโอท็อปจากทั่วประเทศกว่า 2,000 ร้านค้าและชิมอาหารอร่อยจากทั่วทุกภาคพร้อมเปิดโซนไฮไลท์ดีไซน์ใหม่ได้แก่โอท็อปมูเตลูที่นำเสนอภูมิปัญญาความเชื่อสายมูและวัตถุมงคลโอท็อปคราฟต์แอนด์ดีไซน์ที่ยกระดับหัตถกรรมพื้นบ้านด้วยดีไซน์โอท็อปลักชัวรี่เครื่องประดับอัญมณีเกรดพรีเมียมและโอท็อปสปิริตเทสติ้งที่นำเสนอเครื่องดื่มพื้นบ้านเอกลักษณ์ผู้สนใจเข้าร่วมงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง16สิงหาคมนี้เวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกาณอาคาร Challenger 1-3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติขยายเวลารับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนประจำปี2569ประเภทบุคคลกลุ่มบุคคลและเครือข่ายจำนวน3รางวัลได้แก่ด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองด้านสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมและด้านสิทธิของกลุ่มคนเปราะบางประเภทองค์กรจำนวน3รางวัลประเภทสื่อมวลชนจำนวน1รางวัลและประเภทโครงการหรืองานด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนจำนวน1รางวัลส่งใบสมัครด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ที่สำนักงานส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนสำนักงานกสม.ชั้น6อาคารรัฐประศาสนภักดีศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติถนนแจ้งวัฒนะเขตหลัก4กรุงเทพมหานคร10210ตั้งแต่บัดนี้ถึง15สิงหาคมนี้สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์021413930และ0811345713ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
20: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องปวดท้องแค่ไหนถึงใช่นิ่วในถุงน้ำดีท่านผู้ฟังคะอาการปวดท้องเป็นสิ่งที่หลายคนเคยประสบและมักถูกมองว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยเช่นอาหารไม่ย่อยกรดไหลย้อนหรือเพียงแค่กินอาหารผิดเวลาแต่ในบางกรณีอาการปวดท้องอาจเป็นสัญญาณเตือนของโรคที่ไม่ควรมองข้ามหนึ่งในนั้นคือนิ่วในถุงน้ำดีโรคใกล้ตัวที่สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะผู้ที่มีพฤติกรรมการกินอาหารไขมันสูงหรือมีปัจจัยเสี่ยงบางประการค่ะนิ่วในถุงน้ำดีคือภาวะที่เกิดการตกผลึกของสารในน้ำดีจนกลายเป็นก้อนแข็งสะสมอยู่ในถุงน้ำดีซึ่งมีหน้าที่ช่วยเก็บน้ำดีเพื่อใช้ในการย่อยไขมันเมื่อมีนิ่วเกิดขึ้นอาจทำให้การไหลของน้ำดีผิดปกติและก่อให้เกิดอาการปวดอย่างรุนแรงได้คำถามสำคัญคือปวดแบบไหนที่ควรสงสัยว่าเป็นนิ่วในถุงน้ำดีโดยทั่วไปแล้วอาการปวดจากนิ่วในถุงน้ำดีมักมีลักษณะเฉพาะคือปวดบริเวณชายโครงขวาหรือใต้ลิ้นปี่อาการปวดเกิดขึ้นอย่างเฉียบพลันหลังรับประทานอาหารมื้อหนักโดยเฉพาะอาหารที่มีไขมันสูงเช่นของทอดหรืออาหารมันๆลักษณะการปวดมักเป็นแบบบีบรัดแน่นหรือจุกเสียดและอาจร้าวไปที่ไหล่ขวาหรือหลังได้อาการปวดมักเป็นอยู่นานตั้งแต่30นาทีไปจนถึงหลายชั่วโมงและไม่ดีขึ้นแม้จะเปลี่ยนอิริยาบถนอกจากอาการปวดแล้วผู้ป่วยบางรายอาจมีอาการร่วมอื่นๆเช่นคลื่นไส้อาเจียนท้องอืดแน่นท้องหรือรู้สึกไม่สบายตัวหลังรับประทานอาหารหากมีอาการอักเสบหรือภาวะแทรกซ้อนอาจมีไข้ตัวเหลืองตาเหลืองซึ่งเป็นสัญญาณอันตรายที่ควรรีบไปพบแพทย์โดยด่วนค่ะทั้งนี้ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดนิ่วในถุงน้ำดีได้แก่การรับประทานอาหารที่มีไขมันสูงเป็นประจำน้ำหนักเกินหรือโรคอ้วนการลดน้ำหนักอย่างรวดเร็วฮอร์โมนเพศหญิงเช่นในผู้หญิงที่ตั้งครรภ์หรือใช้ยาคุมกำเนิดรวมถึงพันธุกรรมและอายุที่เพิ่มขึ้นการวินิจฉัยนิ่วในถุงน้ำดีสามารถทำได้โดยการอัลตราซาวด์ซึ่งเป็นวิธีที่สะดวกและไม่เจ็บหากตรวจพบและมีอาการแพทย์อาจพิจารณาการรักษาด้วยยาหรือการผ่าตัดเอาถุงน้ำดีออกซึ่งเป็นวิธีที่ได้ผลดีและปลอดภัยในปัจจุบันท่านผู้ฟังคะสิ่งสำคัญที่สุดคือการไม่ละเลยสัญญาณเตือนของร่างกาย หากมีอาการปวดท้องในลักษณะที่กล่าวมาโดยเฉพาะปวดซ้ำๆหลังรับประทานอาหารควรรีบปรึกษาแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุอย่างถูกต้องเพราะการรู้เร็วรักษาเร็วจะช่วยลดความเสี่ยงของภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงได้สุดท้ายนี้การดูแลสุขภาพด้วยการเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสมลดไขมันส่วนเกินและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอคือกุญแจสำคัญในการป้องกันนิ่วในถุงน้ำดีและช่วยให้ห่างไกลจากอาการปวดท้องที่ไม่พึงประสงค์ในระยะยาวอย่าปล่อยให้อาการปวดเล็กๆกลายเป็นปัญหาใหญ่เพราะบางครั้งนั่นอาจไม่ใช่แค่การปวดท้องธรรมดาค่ะจบบทความประจำวัน

0: ใช้ชีวิตยังไงยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบายระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะจริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะเริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
1: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
2: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
2: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
1: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวันบรรณาธิการข่าวอานนท์นันทสุคนและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน

ชีวิตทั่วทิศถิ่นไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยนะคะวันนี้เราพบกันค่ะกับวันพฤหัสบดีวันที่13สิงหาคม2569ค่ะวันนี้อยู่กับกบสุกัญญาสว่างสารติสกุลค่ะ
0: ค่ะดิฉันดุลยาวารีเดชใจค่ะนอกจากเรา2คนแล้วนะคะยังมีทีมงานรายการควบคุมเสียงโดยพี่ป๋องสุภฤกษ์ธรรมฤดีค่ะประสานรายการโดยน้องพลอยใสกนกนวลพัทรมังคลานนท์นะคะแล้วก็ผู้ที่ดูแลในเรื่องของออนไลน์ค่ะพี่แดนอคเดชคัมภีระขอบคุณทีมงานทุกท่านด้วยนะคะ
1: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรามาเจอกันในทุกวันพฤหัสบดีเราจะคุยเรื่องของการเกษตรนะคะช่วงนี้ฝนมาเยอะด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: ทั้งฝนก็เยอะลมก็แรงด้วย
0: ที่บ้านดิฉันคือฝนตกน้ำไหลเข้าบ้านเรียบร้อย
1: โอ้เยอะไหมคะ
0: ที่ร้านเลยไม่เยอะค่ะ
1: ไม่ใช่น้ำประปาใช่ไหม
0: ไม่ใช่น้ำจากบนเขา
1: อ๋อบ้านอยู่ติดเขา
0: อยู่ในเขา
1: คุณอ้ออยู่จังหวัด
0: พะเยาน
1: ะคะก็อยู่รายล้อมกับคืออยู่ในหุบเขาเลยใช่ไหมส่วนบ้านดิฉันก็จะมีภูเขาเหมือนกันที่นครราชสีมาเลยจากลำตะคองไปนิดหนึ่งนะคะปรากฏว่า
0: ตกไหมคะ
1: โอ้โหคุณตกทุกวันอากาศดีมากครึ้มฟ้าครึ้มฝนทั้งวันตกประมาณ 10%
0: นอนทั้งวันด้วยไหมคะ
1: ไม่เลยมีความรู้สึกว่าคนอื่นเนี่ยเขาลาพักผ่อนเขาได้พักผ่อนจริงเน
0: า
1: ะคนสังเกตไหมเวลาเรากลับบ้าน
0: ไ
1: ม่ได้นอนเลยนะตื่นก็ตื่นเหมือนตื่นมาจากรายการอ่ะไม่รู้ตื่นทำไม
0: รู้สึกว่าตื่นเช้ากว่า
1: เพราะว่าต่างจังหวัดอ่ะตีห้าทุกบ้านไฟเปิดแล้วเพราะว่าผู้สูงอายุเยอะแล้วก็จะไปวัดกันเราจะนอนมันก็ไม่ได้แล้ว
0: เสียงดังคุยกันแล้วนะ
1: ตะโกนคุยกันก็มีก็เลยกลายเป็นว่าเราแต่ว่ามันจะมีความสุขอย่างคืออากาศมันดีอากาศดีมากๆเลยนะ
0: คะ
1: ช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะใครที่ติดตามทางหน้าปัดวิทยุ FM 92.5 เรายังมีระบบ FM 905ด้วยนะคะแล้วก็ยังมี AM 819 891กิโลเฮิรตซ์ค่ะส่วนช่องทางออนไลน์นะคะสามารถรับฟังรับชมได้ค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็มีช่องต่อต่อบ้านดำนะคะก็เข้ามาติดตามได้ค่ะของดุลยาวารีนะคะเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาไทยอีกช่องหนึ่งคือกบปุ๊บนะคะก็ฝากติดตามกันด้วยค่ะ
0: ค่ะท่านที่เข้ามารับชมรับฟังผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะตอนนี้ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วก็จะได้เห็นกับฉากหลังที่นำมาฝากท่านผู้ฟังในวันนี
1: ้ค่ะสวยงาม
0: ค่ะทุกที่ถิ่นไทยเราจะต้องพาท่านผู้ฟังไปรู้จักกับสถานที่ต่างๆนะคะทั่วประเทศเลยวันนี้พาไปพิษณุโลกพาไปบ้านน้ำจวงค่ะ
1: คะ
0: บ้านน้ำจวง
1: บ้านน้ำจวงแต่ละสถานที่ที่คุณอ้อนนำมาเนี่ย บางทีบางคนบอกยังไม่
0: ร
1: ู้
0: จักเลย
1: อันนี้แหละเป็นเสน่ห์ของเมืองไทยเพราะว่าเราอยากให้สถานที่ที่บางที่เนี่ยไม่เคยได้ยินมาก่อนก็เปิดประสบการณ์ใหม่ให้ไปเที่ยวกัน
0: ใช่ค่ะหากว่ากำลังมองหาสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้ใกล้ชิดธรรมชาติพร้อมกับสัมผัสวิถีชีวิตเรียบง่ายของชุมชนบนพื้นที่สูงนะคะบ้านน้ำจวงจังหวัดพิษณุโลกก็เป็นอีกหนึ่งจุดหมายที่ไม่ควรพลาดค่ะด้วยภูมิประเทศที่โอบล้อมด้วยขุนเขาป่าไม้และมีอากาศที่เย็นสบายนะคะโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนแบบนี้หรือว่าช่วงปลายฝนต้นหนาวถึงช่วงฤดูหนาวนะซึ่งธรรมชาติจะเขียวชอุ่มแล้วก็มีโอกาสได้ชมทะเลหมอกยามเช้าด้วยเสน่ห์สำคัญของบ้านน้ำจวงเนี่ยอยู่ที่การผสมผสานระหว่างธรรมชาติและวิถีชุมชนชาวม้งที่ยังคงเอกลักษณ์ด้านการดำรงชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นเอาไว้ค่ะพร้อมกับพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้วิถีชีวิตและสัมผัสบรรยากาศของหมู่บ้านกลางหุบเขาอย่างใกล้ชิดเลยนะคะหนึ่งในไฮไลท์ที่ได้รับความสนใจก็คือนาขั้นบันไดบริเวณเนินสองเต้าค่ะซึ่งเมื่อมองจากมุมสูงนะคะก็จะเห็นผืนนาเรียงลดหลั่นไปตามไหล่เขานะคะสวยงามแตกต่างกันไปตามฤดูกาลค่ะโดยเฉพาะช่วงที่ต้นข้าวกำลังเขียวขจีก็จะเป็นภาพทิวทัศน์ที่มีเสน่ห์จนได้รับการกล่าวขานนะคะว่าเป็นซาปาเมืองไทยค่ะอีกจุดที่ไม่ควรพลาดนะคะก็คือน้ำตกตาดปลากั้งน้ำตก ท่ามกลางผืนป่าและขุนเขานอกจากนี้ก็ยังมีน้ำตกตาดปลาขาวอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแหล่งธรรมชาติที่สวยงามไม่แพ้กันนะคะสำหรับคนที่ชื่นชอบบรรยากาศสงบๆอ่างเก็บน้ำบ้านน้ำจวงก็ถือว่าเป็นอีกจุดที่น่าสนใจค่ะรายล้อมไปด้วยภูเขาและธรรมชาติโดยชุมชนนะคะยังมีกิจกรรมท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับวิถีชีวิตในพื้นที่อย่างการล่องแพชมบรรยากาศของอ่างเก็บน้ำค่ะแล้วก็ยังมีกิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นในช่วงเทศกาลของชุมชนด้วยความน่าสนใจของบ้านน้ำจวงไม่ได้มีเพียงสถานที่ท่องเที่ยวนะคะแต่ว่ายังอยู่ที่การท่องเที่ยวโดยชุมชนนักท่องเที่ยวสามารถพักโฮมสเตย์นะคะเรียนรู้วิถีชีวิตสัมผัสอาหารพื้นถิ่นแล้วก็ชมภูมิปัญญาของชาวม้งซึ่งทำให้การเดินทางเป็นมากกว่าการชมวิวก็คือได้สัมผัสบรรยากาศต่างๆได้เรียนรู้วิถีชีวิตของชาวเขาด้วยนะคะแต่ว่าเป็นการเข้าไปทำความรู้จักผู้คนวัฒนธรรมแล้วก็เรื่องราวของพื้นที่อย่างใกล้ชิดค่ะบ้านน้ำจวงเนี่ยจึงเหมาะกับผู้ที่ต้องการหลีกหนีความวุ่นวายนะคะไปสูดอากาศบริสุทธิ์ชมหมอกยามเช้าเดินเล่นบนนาขั้นบันไดฟังเสียงสายน้ำแล้วก็ใช้เวลาช้าๆไปกับวิถีชีวิตของชุมชนค่ะ
1: ค่ะพอฟังแบบนี้แล้วมันมีความรู้สึกว่าไปอยู่ที่นี่เนี่ยน่าจะแบบสบายๆไม่ต้องเร่งรีบเนา
0: ะ
1: ใช้ชีวิตแบบสโลไลฟ์แล้วก็ได้พักผ่อนไปด้วยนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ก็เป็นหมายหมุดที่น่าสนใจนะคะสำหรับประเทศไทยไปที่พิษณุโลกค่ะบ้านน้ำจวงอ่ะคุณผู้ฟังคะในทุกสัปดาห์เราก็จะนำเรื่องของครม.ที่เคาะออกมาแล้วเนี่ยมาเล่าให้ฟังด้วยนะคะสำหรับประเด็นที่น่าสนใจครม.สัปดาห์นี้นะคะก็จะมีเรื่องของมาตรการดูแลความปลอดภัยในโรงเรียนนะคะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะที่ได้มีการเกิดเหตุความรุนแรงในโรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีนะคะเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาโดยกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยกำหนด7มาตรการออกมาเพื่อที่จะป้องกันเหตุลดความเสี่ยงแล้วก็ดูแลนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศด้วยค่ะคณะรัฐมนตรีเองก็เห็นชอบนะคะให้ยกระดับการดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษานั้นเป็นวาระแห่งชาติด้วยค่ะทีนี้มาดูกันหน่อยค่ะมาตรการสำคัญแบบนี้นะคะมีมาตรการอะไรบ้างอ่ะก็จะมีการจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยในทุกสถานศึกษาค่ะแล้วก็มีการจัดทำแผนรักษาความปลอดภัยและซักซ้อมแผนฉุกเฉินรวมไปถึงการจัดระบบดูแลและคัดกรองสุขภาพจิตพร้อมพัฒนาครูแนะแนวให้สามารถช่วยเหลือด้านจิตใจเบื้องต้นได้แล้วก็มีการบูรณาการความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะแล้วก็สาธารณสุขด้วยรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะและเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองนั้นเข้ามามีส่วนร่วมในการสังเกตการแล้วก็สร้างความตระหนักเรื่องของการแก้ปัญหาด้วยสันติวิธีและการหลีกเลี่ยงความรุนแรงค่ะซึ่งนอกจากนี้นะคะกำหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งเนี่ยเป็นเขตพื้นที่ปลอดภัยห้ามนำอาวุธยาเสพติดบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็สิ่งของที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายเข้าไปในพื้นที่โดยเด็ดขาดค่ะพร้อมกับกำหนดแนวทางนะคะว่าจะต้องมีการตรวจสอบบุคคลแล้วก็สัมภาระต่างๆนะคะรวมไปถึงการประสานตำรวจฝ่ายปกครองนะคะเมื่อพบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นแล้วก็สามารถสั่งปิดสถานศึกษาได้ถ้าหากว่าเกิดภัยพิบัติหรือว่าเหตุฉุกเฉินรุนแรงขึ้นมาค่ะกระทรวงศึกษาธิการเองก็จะมีการประสานทุกกระทรวงค่ะที่มีสถานศึกษาในสังกัดนะคะให้นำมาตรการนี้เนี่ยไปปรับใช้เป็นแนวทางเดียวกันทั่วประเทศค่ะในขณะเดียวกันนะคะก็มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความปลอดภัยและการใช้เครื่องมือสื่อสารหรือว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของนักเรียนและก็นักศึกษาผ่านระบบ law.go.th ค่ะระหว่างช่วงนี้ละค่ะไปจนถึง9กันยายนนี้นะคะเพื่อที่จะวางระบบดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษาอย่างยั่งยืนต่อไปด้วยค่ะ
0: ค่ะนี่ก็เป็นมาตรการดูแลเรื่องของความปลอดภัยนะคะให้กับสถานศึกษาทีนี้ค่ ะเมื่อต้นรายการนะคะพี่ภพได้พูดถึงฝนตกหนักนะช่วงนี้ทางรัฐบาลค่ะเขาก็ออกมาเตือน12จังหวัดให้เฝ้าระวังฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันนะคะรัฐบาลค่ะติดตามสถานการณ์ฝนและน้ำอย่างใกล้ชิดหลังหลายพื้นที่นะคะยังมีฝนตกต่อเนื่องและฝนตกหนักโดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะพร้อมกับกำชับกรมชลประทานค่ะเตรียมเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำอุปกรณ์แล้วก็บุคลากรให้พร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนทันทีหากเกิดอุทกภัยนะคะ ด้านกรมชลประทานค่ะก็บอกว่าร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงนะคะทำให้หลายพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมากและมีฝนตกสะสมด้วยซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ริมทางน้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำค่ะทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะก็มีการคาดการณ์ว่าระหว่างวันที่10ถึง16สิงหาคมนี้นะคะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ถึง70ของพื้นที่เลยทีเดียวแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งด้วยนะคะส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ถึง60ของพื้นที่ของแถวบริเวณเราเนี่ยน่าจะ60เลยนะ
1: เพราะว่ามัน
0: ตกท
1: ุ
0: กวัน
1: ตกทุกวัน
0: ตกตอนเย็นด้วยนะ
1: ฝนราชการ
0: ใช่ค่ะและยังต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักในบางพื้นที่ด้วยค่
1: ะ
0: จังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ12จังหวัดมีจังหวัดไหนบ้างนะคะก็มีเชียงรายเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนน่านมุกดาหารสระบุรีร้อยเอ็ดยโสธรนครพนมอุดรธานีพิษณุโลกแล้วก็อำนาจเจริญค่ะขณะที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยานะคะกรมชลประทานก็ยังติดตามปริมาณน้ำเหนือและฝนอย่างใกล้ชิดพร้อมกับบริหารจัดการน้ำเพื่อที่จะลดผลกระทบพื้นที่ท้ายน้ำค่ะก็ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมลำน้ำเชิงเขาแล้วก็พื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากติดตามประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเลยค่ะหากว่าฝนตกหนักต่อเนื่องหรือระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นนะคะให้เตรียมขนย้ายสิ่งของและอุปกรณ์การเกษตรขึ้นที่สูงแล้วก็เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ล่วงหน้าด้วยค่ะต้องติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะ
1: ในพื้นที่นะแต่ละจังหวัดเนี่ยก็จะมีการประกาศเตือนโดยเฉพาะใครที่อยู่ในพื้นที่ที่อาจจะมีประวัติเรื่องของการน้ำท่วมแบบซ้ำซากทางไหลผ่านของน้ำอยู่แล้วคือเส้นทางน้ำเนี่ยเขาจะทราบกันดีอยู่แล้วว่าจะผ่านอำเภอไหนบ้างนะคะจังหวัดไหนบ้างเพราะฉะนั้นในแต่ละพื้นที่เขาก็จะเพิ่มความเข้มงวดในปีนี้เนี่ยเห็นบอกว่ามีการยกระดับแล้วนะคะปภ.จังหวัดตอนนี้ทั้งกรมชลประทานปภ.เขาก็จับมือกันนะคะว่าในแต่ละพื้นที่ที่มันมีความเสี่ยงอยู่แล้วเนี่ยเขาจะมีการเร่งเข้าไปช่วยเหลือทันทีถ้าเกิดว่าเกิดเหตุขึ้นแต่ว่าก่อนที่น้ำจะมาเนี่ยก็จะมีการประกาศเตือนนะคะแล้วก็ช่วงไหนที่มันเริ่มที่จะมีปัญหาละเริ่มที่จะเสี่ยงละก็จะประกาศเตือนให้ยกของขึ้นที่สูงนะคะบางคนเนี่ยเอายกไว้ก่อนเลย
0: เ
1: พราะรู้อยู่แล้วว่าเออทุกปีน้ำมาอยู่แล้วน้ำมาอยู่แล้วนะคะ
0: แต่ว่าพื้นที่ไหนที่ไม่เคยท่วมก็ไม่ใช่ว่ามัน
1: จะไม
0: ่
1: ท่วมนะ
0: เออมันจะไม่เกิดอย่างบ้านดิฉันไง
1: ค่ะ
0: ไม่เคยมีน้ำที่จะไหลเข้
1: าบ้านอันน
0: ี
1: ้ไหลเข้าตัวบ้านไหม
0: ไหลใช่ค่ะในพื้นที่บ้านแต่ว่าอยู่บริเวณด้านนอก
1: ยังไม่เข้าในตัวบ้านเท่าไหร่
0: ใช่ค่ะ
1: แต่จากเมื่อก่อนเนี่ยไม่มีแต่ว่
0: า
1: ฉันไม่มีเลย
0: เราต้องเตรียมตัวเนาะคิดไว้ก่อนถ้าหากเกิดเหตุเราจะทำยังไง1 2 3
1: ค่ะซ้อมไว้ให้ดีนะคะที่สำคัญเนี่ยของมีค่าอะไรต่างๆเนี่ยเก็บให้พ้นเนา
0: ะ
1: รถสำคัญที่สุดนะคะรถใครที่อาจจะประกันขาดหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยพยายามที่จะเอารถออกจากไปอยู่ในพื้นที่ที่ทางการเนี่ยเขาจัดสรรไว้แล้วนะคะก็จะมีพื้นที่สูงนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะดูแลตัวเองด้วยนะคะเอาละค่ะ13:15 นะคะช่วงนี้เราจะมาพูดคุยกับท่านผอ.พันจ่าเอกประเสริฐมาลัยท่านผอ.สำนักงานพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะจังหวัดปทุมธานีซึ่งในทุกเดือนเนี่ยก็จะมีการจัดงานตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียงหรือว่างานพิเศษแต่ว่าเดือนนี้เนี่ยเป็นเดือนพิเศษเดือนแห่งวันแม่ก็จะมีการจัดงาน2ครั้งครั้งแรกจัดไปแล้วเมื่อต้นเดือนนะคะแต่ว่าเสาร์อาทิตย์นี้พลาดไม่ได้อีกมีงานอะไรคุณอ้อเสาร์อาทิตย์นี้
0: เสาร์อาทิตย์นี้จะมีวัฒนธรรมวิถีเกษตรไทยสืบสานงานศิลป์มรดกเกษตรถิ่นไทยเทิดไทยพระพันปีหลวง
1: โอ้โหนะคะ
0: ชื่ออาจจะยาวนิดนึงนะ
1: 15-16สิงหาคมนี้เสาร์อาทิตย์ด้วยเหมาะมากๆนะคะเดี๋ยวตอนนี้ท่านผอ.อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะไปพูดคุยกับผอ.กันค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะผอ.ค่ะ
2: ครับสวัสดีครับพ
1: ี่
2: ป
1: ิ
2: ๊กอ้อครับ
1: ค่ะโอ้โหตอนนี้
2: การทั่วที่ถิ่นไทยที่เคารพครับ
1: ค่ะขอบพระคุณท่านผอ.นะคะก็ท่านผอ.น่ารักมากสละเวลามาคุยกับเราทุกสัปดาห์ที่ก่อนที่จะมีการจัดงานด้วยแล้วก็จะให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้ชมบรรยากาศนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นภาพด้วยนะคะ ท่านผอ.คะวันนี้จะบอกว่าการจัดงานเนี่ยเตรียมความพร้อมไปแล้วสักกี่เปอร์เซ็นต์คะ
2: ก็ซึ่งจะพูดได้เลยว่าเกือบ 100% แล้ว
1: ค่ะค่ะ
2: ค่ะขออนุญาตเรียนพี่กบพี่อ้ออย่างนี้นะครับอย่างที่กบพี่อ้อได้กรุณากล่าวแล้วนะครับปกติพิพิธภัณฑ์การเกษตรเจริญพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยเราจะจัดงานไม่ว่าจะเป็นมหากรรมหรืองานตลาดเศรษฐกิจพอเพียงทุกวันเสาร์อาทิตย์แรกของเดือนนะครับซึ่งในเดือนเนี่ยเดือนสิงหาคมเนี่ยเราจัดไปแล้วระหว่างวันที่1ที่2นะครับแต่ว่าอย่างที่พี่กบพี่อ้อพูดนะครับในเดือนเนี้ยมันเป็นมีเดือนพิเศษนะครับเป็นเดือนพิเศษก็คือวันแม่แห่งชาตินะครับแล้วก็เป็นเดือนสิงหาคมก็เป็นเดือนอภิราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับซึ่งก็วันแม่12สิงหานะครับพิจารณาเราเลยจัดงานพิเศษนี้ขึ้นมานะครับใช้คำว่าวัฒนธรรมวิถีเกษตรไทยสืบสานงานศิลป์มรดกเกษตรถิ่นไทยเทิดไทยพระพันปีหลวงขึ้นนะครับระหว่างวันที่15-16 สิงหาคม2569ครับรูปแบบก็อาจจะแตกต่างกับที่เราเคยจัดในทุกต้นเดือนนะครับครับอีกแบบหนึ่งครับครับ
1: ค่ะปีนี้นะคะคือพิเศษเลยสำหรับปีนี้แล้วก็เดือนแห่งวันแม่นะคะถ้าเราฟังชื่องานแล้วแน่นอนเราต้องนึกถึงภาพของผ้าไทยด้วยนะคะนิทรรศการเด่นๆในครั้งนี้เนี่ยมีอะไรบ้างคะท่านผอ.คะ
2: ครับก็ขออนุญาตกลับเรียนนะครับก็แนวที่เราแนวการจัดงานที่เราบอกแล้วนะครับเราก็จะนำเรื่องราวของวิถีเกษตรไทยศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเนี่ยมาถ่ายทอดให้ประชาชนได้เรียนรู้และก็สัมผัสอย่างใกล้ชิดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็จะเป็นการน้อมนำพระราชกรณียกิจและพระราชดำริด้านการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยของสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยนะครับมาสร้างการเรียนรู้และความภาคภูมิใจทางมรดกและวัฒนธรรมของชาตินะครับนอกจากวัตถุประสงค์ของจัดของการจัดงานนอกจากจะเป็นเรื่องของการเผยแพร่และสื่อสารศิลปะวัฒนธรรมไทยแล้วเราต้องการให้ประชาชนโดยเฉพาะเด็กเยาวชนเนี่ยได้เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาไทยนะครับฉะนั้นการจัดงานการมาชมงานนี้นะครับมันเป็นมากกว่าการมาชมงานเนี่ยครับแต่จะเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่ทุกคนสามารถที่จะเข้ามาสัมผัสลงมือทำและนำความรู้กลับไปต่อยอดได้จริงนะครับสำหรับไฮไลท์สำคัญของงานนะครับมีเรื่องของนิทรรศการชุดไทยพระราชนิยมนะครับอันนี้เอามาเป็นเรื่องของความงามจากอัตลักษณ์ไทยสู่ความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศนะครับอันนี้จะเป็นเราได้รับความนุเคราะห์จากกลุ่มมรดกสยามงานฝีมือชั้นสูงเนี่ยครับเราก็จะพาทุกท่านเนี่ยไปรู้จักกับความงดงามของชุดไทยพระราชทานนิยมแบบ8แบบนะครับไอชุดไทยพระราชนิยม8แบบเนี่ยเป็นชุดประจำชาติของสตรีไทยนะครับซึ่งสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนี่ยพระองค์ท่านทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ศึกษาแล้วก็ออกแบบและสร้างสรรค์ขึ้นนะครับก็เป็นชุดไทยพระราชนิยมไม่ได้เป็นเพียงแค่เครื่องแต่งกายที่มีความสวยงามเท่านั้นนะครับแต่ยังสะท้อนถึงอัตลักษณ์ความปราณีตและภูมิปัญญาด้านสิ่งทอและงานหัตถศิลป์ของคนไทยนะครับอันเนี้ยชุดเขาเรียกว่าชุดเป็นชุดพระราชนิยมนะครับ8แบบนะครับถ้าพูดให้ละเอียดนิดนึงก็จะเป็นแบบแรกก็คือชุดไทยเรือนต้นอย่างเงี้ยนะครับอันที่2ชุดไทยจิตรดาอันที่3ชุดไทยอมรินทร์อันที่4ชุดไทยบรมพิมานอันที่5ก็คือชุดไทยจักรีนะครับอันที่6ชุดไทยจักรพรรดิและอันที่7ชุดไทยดุสิตแล้วก็อันที่8ก็คือชุดไทยศิวาลัยนะครับในงานนี้จะได้มาจะได้พบมาดูนะครับว่าชุดไทยที่เป็นชุดเรียกว่าเป็นชุดประจำชาติของสตรีไทยเนี่ยมีได้8แบบเนี่ยครับมีเราจะมานำมาแสดงกันนะครับอันนี้เป็นงานอันแรกนะครับอันที่2นะครับภายในงานเองเนี่ยเรายังเชื่อมโยงวิถีชีวิตกับภูมิปัญญาไทยอีกหลายส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสัมผัสนะครับน้ำอบไทยสมุนไพรแล้วก็เครื่องหอมแบบโบราณนะครับรวมถึงการอบล่ามแบบโบราณที่เราเรียกว่าหอมติดกระดานเนี่ยมาดูนะครับมันเป็นยังไงนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่น่าสนใจก็คือการชมงานฝีมือเช่นการเครื่องแขวนพวกมาลัยแบบไทยนะครับแล้วก็ขนมไทยชาววังนะครับอันนี้จากวิไลในวังหญิงนะครับได้มา ได้ให้ความกรุณามาร่วมจัดแสดงด้วยนะครับซึ่งสะท้อนให้เห็นความละเอียดอ่อนและความคิดสร้างสรรค์ของภูมิปัญญาไทยนะครับอันนี้ถ้าเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นแบบวัฒนธรรมไทยของเราแบบเดิมๆเลยนะครับในงานนี้ก็จะมีการนำมาแสดงจัดให้ทุกคนที่เข้ามานะครับได้มาเยี่ยมชมกันแล้วก็ได้มาศึกษาความรู้นะครับรวมทั้งได้ลงมือปฏิบัติด้วยนะครับเรียนพี่โกพี่อ้อครับในงานนี้เราได้รับความร่วมมือจากหลายๆหน่วยงานนะครับที่มาช่วยกันอย่างเช่นกรมหม่อนไหมนะครับครับศูนย์ศิลปาชีพบางไทรนะครับแล้วก็มหาวิทยาลัยวลัยอลงกรณ์อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ทางวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานีแล้วก็พัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานีนะครับแล้วก็เทศบาลท่าโขงเนี่ยก็มาช่วยในเรื่องของการจัดงานนะครับอันเนี้ยเป็นไฮไลท์ของงานเรียกว่านิทรรศการเด่นในครั้งนี้ด้วยนะครับส่วนก็เป็นสัญลักษณ์ของพิพิธภัณฑ์เหมือนกันในการจัดงานนะครับในเรื่องของการสร้างอาชีพและการต่อยอดองค์ความรู้นะครับในวันที่15-16นี่เราก็จะมีการสาธิตนะครับการสาธิตอย่างเช่นวันที่15เนี่ยมาเรื่องของการสาธิตสารพัดงอกทำง่ายได้เงินเร็วมาดูดิครับเราจะทำอะไรนะครับรวมทั้งบุตบาห่มผ้าเมนูจากดอกไม้ทำง่ายอร่อยได้อาชีพด้วยอันนี้เราจะมีการสาธิตทุกคนก็สามารถที่จะมาเรียนได้นะครับส่วนในวันที่16นะครับก็จะมีเรื่องของการสาธิตเรื่องเห็ดเพาะเห็ดฟางสร้างอาชีพนะครับแล้วก็การเลี้ยงไส้เดือนนะครับอันเนี้ยเป็นแนวเป็นกิจกรรมเป็นตัวอย่างของการแนวความคิดด้านเกษตรและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันนะครับแล้วก็สามารถที่จะต่อยอดเป็นรายได้ตามความเหมาะสมของแต่ละคนได้ครับอันนี้อยากจะขอกราบเรียนว่าในงานนะครับก็ที่ได้กราบเรียนครับแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือเราก็จะมีร้านค้านะครับของภาคีเครือข่ายเองก็จะมีร้านค้านะครับมาจำหน่ายไม่น้อยกว่า100ร้านค้านะครับแต่ว่าในร้านค้าทั้งหมดในรอบนี้จะมีทั้งร้านค้าดังด้านวัฒนธรรมงานฝีมือนะครับสินค้าแปรรูปสินค้าเกษตรนะครับก็มาจัดในงานนี้ด้วยนะครับก็จะมีประเภทหัตถศิลป์ต่างๆอะไรนี่ก็จะมาออกรวมทั้งรายการออกร้านของดีเมืองปทุมเข้ามาในรายการนี้อันเนี้ยเราได้ความรู้จากทางด้านพัฒนาชุมชนของจังหวัดปทุมธานีนะครับที่จะเอาร้านค้าด้านทางด้านศิลปะหัตถศิลป์เรื่องของวัฒนธรรมเข้ามาด้วยครับนอกจากนี้นะครับยังมีการแสดงของแสดงนาฏศิลป์จินตลีลาและก็ดนตรีจากน้องๆของเยาวชนนักเรียนนักศึกษานะครับอันนี้ก็ยังมีมารวมถึงการเปิดให้เข้าชมได้ตามตลอดเลยนะครับครับอย่าลืมมาเรื่องนาฏศิลป์จินตลีลาแล้วก็ดนตรีของน้องๆด้วยนะครับนี่จะเป็นงานในภาพรวมๆของการจัดงานระหว่างวันที่15-16สิงหาคม2569ของที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับ
1: ค่ะสำหรับน้องๆที่สนใจอยากจะไปชมการแสดงโดยเฉพาะการแสดงพวกนาฏศิลป์ศิลปะต่างๆนะคะ
0: น้องๆนักเรียนนักศึกษา
1: ใช่ค่ะท่านผอ.คะการแสดงเนี่ยจะอยู่ในโซนไหนคะ
2: อ๋อย่างนี้ครับเรียนว่ารอบนี้เราจัดภายในอาคารนะครับตั้งแต่อาคาร1เข้าไปแล้วมันจะได้ไม่ร้อนไม่อะไรนะครับแล้วก็มีห้องสำหรับจัดแสดงด้วยครับจัดแสดงแล้วก็จะมีเวทีกลางนะครับก็อยู่ภายในอาคารนะครับจะม
1: ี
2: เวทีกลางไม่ร้อนเลยครับในงานนี้เราแล้วก็ไม่ต้องกลัวเรื่องฝนตกด้วยนะครับ
1: สบายมาก
0: แสดงว่า
2: สบายนะเพราะเราจัดให้ตรงกับใช่ครับแล้วก็อย่าลืมว่าในอาคารเองเราก็จะมีการเปิดนิทรรศการภายในอาคารและนอกอาคารนี้ให้ชมฟรีด้วยนอกจากเราจะมาในงานนี้แล้วก็เราก็จะในหมู่อาคารก็จะมีนิทรรศการของที่พิพิธภัณฑ์จัดไว้นะครับประมาณใน989อาคารเนี้ยก็เข้าชมฟรีด้วยแล้วก็มีที่พักที่เป็นแบบไม่ร้อนไม่อะไรด้วยนะครับตรงนี้เราจัดในหมู่อาคารนะครับข้างในครับท่านครับ
1: ค่ะร้านค้าบูธต่างๆก็มาตั้งบูธออกบูธเหมือนกันใช่ไหมคะท่านผอ.คะ
2: ใช่ครับก็อยู่ในบริเวณภายในจะเป็นทางเดินระหว่างทางอาคารครับก็จะเป็นร้านอาหารร้านอะไรก็มาออกบูธภายในอาคารได้ครับร
1: ้
2: านมีเส้นทางเดินนะครับในอาคารครับ
1: สำหรับใครที่สนใจไปอันนี้ต้องไปลงทะเบียนไหมคะหรือว่าสามารถเดินเข้างานได้เลย
2: เข้างานได้เลยครับไม่ต้องลงทะเบียนครับก็สามารถที่จะเข้ามางานได้เลยนะครับก็ในการแสดงของน้องๆต่างๆเราก็จะมีเป็นรอบการแสดงนะครับครับเพื่อให้เกิดบรรยากาศแบบไทยๆแล้วก็แบบคึกคืนกันนะครับน
0: ะ
2: ครับตรงนั้นด้วยนะครับรวมทั้งเราก็จะได้มีมารู้เรื่องเวิร์กดูในเรื่องของการลงมือทำเพื่อทั้งน้ำอบไทยเครื่องหอมงานมาลัยเครื่องแฝงขนมไทยชาววังได้นะครับก็มาร่วมกันได้ครับ
1: ค่ะเพราะหลายคนเนี่ยจะไปต่ออาชีพนะไปต่อยอดไปสร้างเป็นอาชีพเป็นรายได้เสริมอันนี้เหมาะมากๆเลยนะคะแล้วที่สำคัญเนี่ยไม่ร้อนอยู่ในตัวอาคารคุณอ้อถ้าคุณไปคุณจะชอบเพราะตัวอาคารแบบ
0: ไม่ต้องกลัวฝนเลยนะ
1: ตัวอาคารน่ะต่อให้ไม่มีแอร์ก็เย็นเพราะว่าการก่อสร้างเนี่ยเขาจะมีแบบหลักการก่อสร้างที่ถูกต้องด้วยนะคะ
0: พออ้อคะแล้วไปเที่ยวได้ตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคะ
2: อย่างนี้ก็เรียนตั้งแต่8โมงเช้านะครับถึง5โมงเย็นนะครับก็สามารถที่จะมาได้ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรนะครับทั้งนะครับซึ่งอยู่ติดถนนพหลโยธินอยู่นวนครนะครับคลองหลวงปทุมธานีนะครับก็สามารถและใครไม่มีรถส่วนตัวมาก็ลงบริเวณข้างหน้าได้เรามีรถรางรับส่งนะครับไม่ต้องห่วงแล้วรถรางรับส่งไปถึงที่งานด้วยนะครับก็สามารถมาเยี่ยมชมกันได้นะครับแล้วก็มาสัมผัสความงามของชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบนะครับมาชมการแสดงนาฏศิลป์จินตาลีลาดนตรีไทยของจากเยาวชนนะครับแล้วก็มาเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยผ่านน้ำอบสมุนไพรเครื่องหอมมาลัยเครื่องแฝงและขนมชาววังครับแล้วก็มาร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อปด้วยนะครับแล้วก็สามารถจับจ่ายใช้สอยสินค้าต่างๆจากร้านค้าภาคีเครือข่ายไม่ต่ำกว่า100ร้านค้าครับก็ขออนุญาตกราบเรียนเชิญนะครับในวันที่15ถึง16สิงหาคมนี้ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับ
1: ค่ะฟังท่านผอ.พูดแล้วหลายคนอยากไปเที่ยวอยากไปเที่ยวมากๆเพราะว่าตรงกับเสาร์อาทิตย์ด้วยและที่สำคัญเนี่ยสินค้าที่มาวางจำหน่ายเนี่ยคือตัวถ้าไปเทียบกับราคาเนี่ยมันไม่ได้อยู่แล้วเนาะเพราะว่ายังไงก็ตามเนี่ยทุกอย่างที่เอามาโชว์เอามาให้เห็นเอามาให้ชิมแล้วก็ให้เรียนรู้เนี่ยมันเป็นฝีมือของคนไทยแล้วก็ประณีตมากๆ
0: เป็นของที่มีมูลค่าสูงนะคะ
1: กับงานวัฒนธรรมวิถีเกษตรไทยนะคะสืบสานงานศิลป์มรดกเกษตรถิ่นไทยเทิดไทยพระพันปีหลวงค่ะ 15-16 สิงหาคมนี้วันนี้ขอบคุณท่านผอ.พันจ่าเอกประเสริฐมาลัยนะคะผอ.สำนักงานพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจังหวัดปทุมธานีขอบพระคุณมากค่ะท่านผอ.
2: ขอบค
1: ุ
2: ณค
1: ่
2: ะขอบคุณค่ะพี่กบพี่อ้อครับขอบค
1: ุ
2: ณมาก
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: มุนหน้าไป
1: นะ ใจตรงกันเลยนะคะเราจริงๆแล้วเนี่ยใครที่เคยไปนะ จะบอกว่าจะประทับใจแล้วก็อยากจะกลับไปอีกเนื่องจากว่าทางพิพิธภัณฑ์เนี่ยก็จะมีการรังสรรค์มีการ พยายามที่จะคิดค้นกิจกรรมดีๆมาเสริมให้เรื่อยๆแต่ที่ขาดไม่ได้เลยเรื่องของวิถีไทยการไปเรียนรู้พวกเกษตรพอเพียงนะมีเรื่องของการเกษตรก็มีแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของ
0: วิถีชีวิตไทย
1: วิถีชีวิตไทยศิลปะวัฒนธรรมของไทย
0: ใช่ค่ะเนี่ยพวกขนมชาววัง
1: ค
0: ุ
1: ณ
0: ดิฉัน
1: เห็นอย่างหนึ่งฉันอยากกินมากเลยอ่ะ
0: ค่ะ
1: มันเป็นเหมือนเมี่ยงอ่ะใช้บัว
0: อ๋อ
1: ด
0: อกบัว
1: กลีบบัวเคยไปกินครั้งหนึ่งแล้วมีความโอ้โหอร่อยคุณมันจะหอมอ่อนๆนะแล้วกลีบบัวเนี่ยมันเป็นออร์แกนิกหมดด้วยสินค้าทุกอย่างของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติเนี่ยจะเน้นเรื่องของคุณภาพมีมาตรฐานเป็นสินค้าที่จริงๆแล้วไม่อยากใช้คำว่าสินค้านะเป็นผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ
0: ฝ
1: ี
0: มือทั้งนั้นเลย
1: โดยเฉพาะมาจากเกษตรกร
0: ใช่ค่ะ
1: หลายๆจังหวัดมาอยู่ที่นี
0: ่
1: บ้านคุณก็มานะพยาว
0: ไปอุดหนุนเนาะไปอุดหนุนสินค้าของพี่ๆน้องๆเกษตรกร
1: โดยเฉพาะแบบแต่ละจังหวัดเขาจะมีของดีของเด่นใช่ไหมอย่างพยาวมาที่แหละคราวที่แล้วเนี่ยดิฉันได้
0: ปลาส้มไหมคะ
1: ถั่วเน่า
0: แอปถั่วเน่า
1: อร่อยมาก
0: ค่ะ
1: แล้วก็มีพริกลาบของชาวเหนือใช่ไหม
0: ใช่
1: ก็จะมีแบบใส่อะไรนะ
0: มะแขวน
1: มะแขวนเออมะแขวน
0: ก็จะมี
1: ใครจะชอบจังหวัดไหนไปเลยที่นี่มีทุกอย่างแต่ที่สำคัญเนี่ยปีนี้ครั้งนี้เนี่ยพิเศษหน่อยนะคะก็เป็นเดือนแห่งวันแม่ด้วย
0: ค่ะอย่าลืมพกถุงผ้าไปกัน
1: โอ้ใช่ๆนะคะฝากไว้ด้วยค่ะ
0: ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเราจะไปพูดคุยกับอาจารย์ทองธรรมดาค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะ
3: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
4: อนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพและเรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติทรงเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ส่งมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
5: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
6: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
7: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
6: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
7: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
8: เรารักประเทศไทย
9: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้งคุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
10: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
11: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
10: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
11: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
10: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
11: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
9: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
12: ได้เลยเช็คมา
9: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
12: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
9: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
12: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
1: 13นาฬิกา36นาทีนะคะขอบคุณช่างเทคนิคของเรานะคะไม่บอกกล่าวกันเลยนะคะคุณอะไรนะคุณบุญประกอบอบกลิ่นวันนี้เปลี่ยนมือกันนะคะก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะคะกับความรู้เรื่องของการเกษตรนะคะโดยเฉพาะวันพฤหัสบดีเนี่ยเราก็ได้รับเกียรติจากอาจารย์ทองธรรมดาเกษตรดีที่เหมาะสมประโยชน์สูงประหยัดสุดดิฉันพูดถูกนะวันนี้
0: ถูก
1: ค่ะอ่าน
0: ถูกค่ะเพราะว่าทีมงานพิมพ์ก็มาให้เรียบร้อย
1: ขอบคุณน้องพลอย
0: ถ
1: ้
0: ายังผิดอยู่นะ
1: ก็พิจารณาตัวเองได้นะคะเดี๋ยววันนี้เราไม่พูดกันเยอะนะเพราะว่าเวลาเหลือน้อยเราจะไปพูดคุยกับอาจารย์ทองพร้อมกับเราจะเปิดสายให้คุณผู้ฟังทางบ้านเนี่ยโทรเข้ามาปรึกษากับอาจารย์ทองได้เลยค่ะแต่ว่าช่วงแรกเดี๋ยวให้อาจารย์ทองให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการเกษตรกันก่อนนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
0: อาจารย์คะสวัสดีค่ะ
13: ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับ
1: ค่ะอาจารย์ฝนมาหรือยังไปหรือยัง
13: มาแต่ยังไม่ถึงครับ
1: มายังไม่ถึงเขาจะตั้ง
13: ครับ
1: ตั้งเขาทั้งวันเลยนะกลับไปบ้านรอบนี้เนี่ยฝน
0: ตั้งเขาแต่ไม่ตก
1: ตกแต่ว่าตกไม่ถึงแต่มีอยู่วันหนึ่งค่ะอาจารย์ลมแรงมากน่ากลัว
13: ตอนนี้ก็ลมแรงฮะ
1: ค่ะอาจารย
13: ์ยังแก่งอยู่เลย
1: อ๋ออาจารย์คะวันนี้อัปเดตเรื่องอะไรดีคะ
13: พอดีมีแฟนรายการเนาะโทรมาแล้วเขาบอกว่าปลูกต้นไม้ไว้อยู่ใบมันร่วงหมดนะครับเหลือแต่กิ่งก้านนะครับใบร่วงหมดเลยเราก็เลยบอกให้แอดไลน์แล้วก็ถ่ายรูปมาให้ดูนะครับถ้าถ่ายรูปมาให้ดูปรากฏว่าเขาเอาฟางเอาหญ้าเนี่ยไปคลุมโคนต้นนะครับแล้วก็คลุมค่อนข้างหนานะครับแล้วก็คลุมเข้าไปถึงติดกับต้นเลยนะครับทีนี้เนี่ยบังเอิญเนี่ยเขาอยู่ทางอีสานตอนบนนะครับถ้าใครติดตามข่าวอยู่ก็จะรู้ว่าอีสานตอนบนเนี่ยฝนตกเยอะ
1: ค
13: ่
1: ะ
13: อีสานล่างไม่ตกคือตกน้อยนะครับ
1: ท
13: ีนี้พอฝนตกเยอะแล้วไปคุมฟางคุมหญ้าไว้หนาเนี่ยนะครับมันก็อุ้มความชื้นเกินไปนะครับพอมันอุ้มความชื้นเกินไปเนี่ยพอความชื้นเยอะเนี่ยนะครับก็คือน้ำขังเยอะน้ำมันไปไล่ที่อากาศนะครับก็ไปแทนที่อากาศรากพืชเนี่ยมันจะดูดสารอาหารได้ต่อเมื่อมันหายใจได้นะครับพอน้ำไปไล่ที่อากาศก็ไม่มีหรืออากาศเหลือน้อยพืชก็หายใจได้น้อยหรือหายใจไม่ได้พอมันหายใจไม่ได้มันก็ไปดูดสารอาหารหรือดูดธาตุอาหารดูดน้ำต่างๆขึ้นไปบนต้นไม่ได
1: ้
13: พอมันดูดคืออาหารขึ้นไปไม่ได้ต้นก็ขาดวัตถุดิบที่จะไปสังเคราะห์แสงหรือปรุงอาหารนะครับพอหลายวันติดกันเข้านะฮะมันก็ขาดสารอาหารขาดสารอาหารความชื้นที่เยอะเนี่ยก็เลยไปทำให้ระบบรากเนี่ยเสียหายนะครับรากเน่านะครับและการที่เอาฟางไปคุมชิดโคนต้นก็เลยทำให้โคนเน่าด้วยครับทีนี้จะกลายเป็นสองเด้งนะครับเพราะรากเน่าโคนเน่าอาหารดูดไม่ขึ้นอยู่แล้วนะครับใบก็ไม่มีวัตถุดิบไปสังเคราะห์แสงก็ขาดอาหารใบก็เริ่มร่วงนะครับกิ่งก็เริ่มแห้งจากยอดนะครับอันนี้ที่เราอยากจะเตือนตรงนี้ก็เพราะว่าใครที่ปลูกต้นไม้อยู่เนี่ยโอเคละการเอาวัชพืชไปคุมดินนะหาเศษดินตีวัตถุไปคุมดินเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่เราต้องดูฤดูกาลที่เราจะคุมด้วยนะครับอย่างหน้านี้อาจจะฝนตกเยอะเนี่ยจริงๆแล้วไม่ควรจะไปคุมเลยซ้ำนะครับ หรือถ้าจะคุมก็อาจจะคุมบางๆแล้วก็ไม่ควรคุมจนชิดต้นนะครับเราควรคุมห่างจากต้นถ้าเป็นต้นใหญ่หน่อยเนี่ยห่างออกมาเป็นฟุตแต่เป็นต้นเล็กก็อาจจะฝักฝ่ามือนึงนะครับเพื่อให้โคนต้นเนี่ยแดดส่งถึงอากาศถ่ายเทได้โคนจะได้ไม่เน่านะครับส่วนบริเวณที่คุมเนี่ยเราก็จะคุมบริเวณชายตรงพุ่มนะฮะก็คือปลายกิ่งนั่นเองนะครับไม่จำเป็นว่าจะต้องคุมหนาไปตลอดอย่างเงี้ยนะครับก็จะเกิดปัญหาอย่างคนที่ถามมานะครับทีนี้เขาก็ถามต่อว่าเราจะแก้ไขยังไงอันดับแรกเอาที่คุมออกให้หมดนะครับเขาบอกมันเป็นทั้งสวนเลยนะก็ต้องเอาออกทั้งสวนหรือจะปลูกใหม
0: ่
13: ให้เลือกเอาระหว่างเอาออกกับปลูกใหม่งั้นเอาออกดีกว่าเขาบอกนะครับเอาออกแล้วทำยังไงนะครับเอาออกแล้วก็คือต้องรีบไปหายามารดลงไปเพื่อรักษารากกับโคนที่เน่านะครับเช่นไซโคเดอร์มานะครับพวกเมทาแล็กซินพวกเนี้ยเอามาราดรดแล้วก็ต้องคอยดูเรื่องของการให้น้ำนะครับว่าช่วงเนี้ยต้องอย่าไปให้น้ำเยอะนะครับหรือถ้าไม่จำเป็นก็อย่าทุ่งไปให้น้ำมันนะครับแล้วก็อาจจะต้องรดยาต่อเนื่องสัก 2-3 ครั้งเพราะว่าอาการมันหนักแล้วกินยาชุดเดียวยังไงก็ไม่หายนะครับแล้วก็อันนั้นคือทางดินส่วนทางต้นเนี่ยก็ต้องตัดแต่งกิ่งนะครับตัดแต่งกิ่งให้เหลือน้อยๆตัดปลายยอดออกนะครับเพื่อให้ลดภาระของต้นแล้วก็เดี๋ยวมันก็จะแตกกิ่งใหม
0: ่
13: นะครับทีนี้เราสังเกตว่ากิ่งใหม่ใบใหม่ที่แตกออกมาเนี่ยถ้าใบมันยังเล็กแล้วลายแสดงว่ารากไม่ฟื้นแต่ถ้าแตกออกมาแล้วใบใหญ่แล้วก็สีสันสดใสแสดงว่ารากเริ่มดีขึ้นแล้วถ้ารากไม่ฟื้นทำยังไงก็ลดยาต่ออ
0: ๋อยังแก้ได้อยู่นะคะ
13: ยังได้อยู่นะแต่ถ้ายังไม่ถึงกับแบบแห้งไปทั้งกิ่งอย่างเงี้ย
0: ค
13: ่
0: ะ
13: นะครับแต่ถ้าแห้งไปทั้งกิ่งและแห้งจากยอดลงมาเลยครึ่งต้นอันนั้นก็นิมนต์พระแหละครับ
0: ทำใจไป
13: นี่ก็ฝากไว้ด้วยนะสำหรับคนที่ขยันเกินเหตุนะครับหรือบางคนอาจจะบอกว่ามันจะได้ประหยัดน้ำ
0: ค
13: ่ะเราไว้ทำหน้าแรงทำหน้าแรงไม่ใช่หน้านี
0: ้
13: นะครับโดยเฉพาะท่านที่อยู่ในพื้นที่ที่ฝนตกบ่อยนะครับไม่ควรจะคลุมหน้าดินเนาะควรจะให้หน้าดินเนี่ยมันเปิดเพื่อระเหยน้ำนะครับมันถ่ายเทน้ำถ่ายเทอากาศนะครับไม่งั้นแล้วท่านก็จะต้องทำอย่างที่ผมว่านี่แหละก็คือจะต้องมาแก้กันที่เรื่องของรากกับโคนมันจะเน่าไปนะครับเอาปากไว้ด้วยแล้วกันสั้นๆเนาะเพราะวันนี้เวลาน้อย
0: ค่ะ
13: นะครับ
1: เดี๋ยวช่วงนี้เราจะเปิดสายค่ะคุณว่า
0: โทรเข้ามาได้เลยนะคะ022769718ค่ะ022769718เดี๋ยวโทรเข้ามาพูดคุยกับอาจารย์ทองเกี่ยวกับเรื่องการทำเกษตรกันนะคะ
1: ค่ะหรือว่าจะฝากคำถามก็ได้นะคะใครไม่สะดวกโทรนะคะฝากคำถามมาที่ทางออนไลน์ตอนนี้ไลฟ์สดอยู่นะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะเราก็จะนำคำถามที่ท่านถามเนี่ยมาสอบถามกับอาจารย์ทองนะคะวันนี้ก็ระหว่างรอสายนะคะขออนุญาตไปทักทายคุณผู้ฟังนะคะคุณบุญจันทร์คุณเสริมนะคะสวัสดีทักทายมาแล้วส่งหัวใจมาด้วยนะคะคุณโตโต้บอกว่าแชร์ให้แล้วครับขอบคุณมากค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: มีคุณต้นน้ำนะคะส่งสติ๊กเกอร์เข้ามาค่ะคุณนิวชอยส์นะคะส่งสติ๊กเกอร์เข้ามาคุณอเนกพริกไทยค่ะทักทายกันเข้ามาคุณศรีสะอาดบอกว่าสวัสดียามบ่ายนะคะคุณพิสมัยก็บอกว่าสวัสดีตอนบ่ายทีมงานทุกท่านค่ะ
1: ค่ะถ้ามีสายก็ส่งเข้ามาได้เลยนะคะคุณณัฐชนัทนะคะณัฐชนัทบอกว่าสวัสดีค่ะแล้วก็มีคุณตรินนะคะสวัสดีพี่อ้อพี่อ้อพี่ขบด้วยนะคะบอกว่าแชร์ให้แล้วขอบพระคุณมากค่ะ
0: ค่ะคุณดาราวันนะคะคุณอัชราทักทายกันเข้ามาบอกว่าวันนี้วันพระนะคะเตือนเตือนพวกเราด้วย
1: เตือนพวกเราใช่ไหม
0: คุณรจนาบอกว่าสวัสดีทั้งสองท่านค่ะแชร์ให้เรียบร้อยแล้วนะคะ
1: ค่ะ
0: คุณสวัญญานะคะส่งสติกเกอร์หัวใจเข้ามา
1: ขอบคุณมากค่ะ
0: ฟังอยู่นะ
1: น่ารักมากเลยอันนี้แฟนพันธุ์แท้ของเราเลยนะคะเดี๋ยวจะให้ดาวติดดาวไปเลยนัมเบอร์ดาวไปเลยนะคะ
0: คุ
1: ณพิสมัยบอกว่าเนี่ยส่งหัวใจมาให้นะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วก็ใครอยู่ที่ไหนนะคะก็ฝากคำถามมาได
0: ้คุณสุเทพบอกว่าฟังจากราชบุรีค่ะ AM ชัดเจนดีมีฝนตกเล็กน้อยวันนี้แล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้เรียบร้อยแล้วค่ะ
1: คุณนิตนิตยานะคะบอกว่าสวัสดียามบ่ายทุกท่านค่ะคุณอลงกรนะคะสวัสดีคุณพิธีกรทั้งสองคนครับขอบพระคุณค่ะคุณอุไรนะก็โทรเข้ามาฝากเข้ามาทักทายกันด้วยนะคะมีอีกหลายท่านเลยค่ะที่เข้ามานะคะช่องบ้านดำทักทายบ้านดำกันหน่อยค่ะคุณอ้
0: อมีหลายท่านที่ฉันดู
1: ไม่ชั
0: ดดิฉันดูไม่ชัดนะคะเพราะว่าตัวเล็กขออภัยด้วยค่
1: ะ
0: เดี๋ยวถามอาจารย์ทองดีกว่าเพราะว่ามีไม่น่าจะทันแล้วมีสายจากทางบ้าน
1: สงสัยเข้ามาได้เลยค่ะ
0: คุณสายัน
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: ดิฉันไปใช่ยาใช่ข่าวทำไมคุณสายันนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
14: สวัสดีครับ
1: ค่ะจากไหนคะนนทบุรีเชิญเลยค่ะ
14: นนทบุรีครับ
1: ค่ะเชิญค่ะ
14: อยากจะถามอาจารย์สักหน่อยครับ
1: เชิญเลยค่ะ
14: ครับวิธีฉีดยาฆ่าต้นน้ำฟ้าเนี่ยมันอยู่ได้กี่เดือนครับ
15: ฉีดยาฆ่าต้นมะพร้าว
14: ครับ
15: มันอยู่กับปริมาณยาที่ฉีดแล้วก็ขนาดของต้นด้วยนะก็เยอะส่วนใหญ่ก็จะอยู่ได้ประมาณ 4-6 เดือนนะครับ
14: ถ้าต้นใหญ่แล้วจะอยู่นานไหมครับต้นใหญ่แล้วเนี่ย
15: ต้นใหญ่แล้วจะอยู่ไม่นานนะครับเพราะว่าปริมาณสารที่เราฉีดเข้าไปกับขนาดของต้นเนาะนะครับพอมันเป็นเฉลี่ยมันก็จะเจือจางนะครับ
14: ครับ
15: ครับผม
14: ขอบพระคุณมากครับทั้ง3ท่านครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: มาเร็วมาเร็วเคลมเร็วไปเร็วนะคะ
0: ค่ะ
1: วันนี้นะคะช่างของเรานะคะวิ่งรอบวันนี้แข็งแรงมากเลย
0: ค่ะ
1: คุณบุญประกอบนะ
0: คะเดี๋ยวถามอาจารย์ทอง
15: ขออนุญาตเพิ่มเติม
1: ค่ะใช่เลยค่ะอาจารย์คะ
15: แต่ที่หลายคนฟังแล้วอาจจะงงว่าฉีดยาเข้าต้นมะพร้าว
1: คืออะไร
15: ก็คือหมายถึงว่ามะพร้าวเนี่ยมีแมลงไปกัดที่ยอดหรือกัดที่จาวมะพร้าวอะไรต่างๆนะส่วนต่างๆของมะพร้าวเนี่ยเขาจะฉีดสารตัวหนึ่งชื่อว่าอีกมาแม็กซินเข้าไปที่ต้นนะครับแล้วสารตัวเนี้ยก็จะลำเลียงส่งที่ไปที่ยอดทำให้มแมลงไม่มากัดทำลายต้นนะครับเดี๋ยวคนฟังจะงงว่าไอ้อยู่ๆไปเอายาฉีดเข้าต้นมะพร้าวทำไมนะครับบอกเผื่อไว้ด้วยแล้วกัน
1: เป็นการเหมือนกำจัดศัตรูพืชนี่แหละแต่ว่าแทนที่จะไปฉีดพ่นที่บริเวณที่มันเป็นแต่อันนี้เขาฉีดเข้าต้นมะพร้าวเลย
15: คือต้นมันสูงอะคือจะฉีดไม่ถึง
1: มันโอ้ใช่มันไม่เหมือนต้นอ
15: ื่นแต่ถ้าต้นเตี้ยๆเราก็ฉีดเลยฉีดที่ไปที่ยอดได้เลย
1: อ๋อค่ะมีสายค่ะคุณน้อง
0: ค่ะสายจากจังหวัดตากนะคะคุณสุค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
16: สวัสดีครับ
0: เชิญเลยค่ะ
1: เชิญค่ะ
16: เออจะถามอาจารย์ท้องว่าไอ้ถั่วเหลืองนี่มันลูกแล้วบางทีมันงามแต่มันไม่มีเม็ดเนี่ยมันจะปลูกช่วงไหนนี่ที่ยังไงบ้างครับ
1: ใบพันดูใบ
15: พันดูใบคุณได้เตรียมดินยังไง
16: มันก็ทั่วไปอะครับแต่มันก็ขึ้นงามแต่
1: ก็คือมีแต่ใบถูกไหมมีแต่ใบ
16: เออ
1: แ
16: ต่
15: มันขึ้นงามนะฮะมันขึ้นงามมันก็เลยจะไม่ออกฝักไม่ออกเม็ดออกดอกเนาะฉะนั้นเนี่ยปัญหาก็คือขึ้นอยู่กับดินกับปุ๋ยที่คุณปลูกนั่นแหละ
1: เตรียมดิน
15: ปุ๋ยอะไรใส่ให้มันเตรียมดินยังไง
1: ก่อนปลูกเตรียมดินยังไงคะคุณสุ
16: แต่จริงๆแล้วก็ปลูกได้ตลอดทั้งปี
1: ไม่ใช่ไม่ได้หมายความว่าปลูกได้ยังไงแต่ว่าตอนเตรียมดินไอ้ครั้งนี้เตรียมยังไงอาจารย์จะได้ช่วยวิเคราะห์ให้คุณสุขะ
16: ครับ
1: ค่ะคุณสุก่อนปลูกอ่ะคุณสุเตรียมดินแบบไหนคะใช้ดินอะไรก่อนปลูกอ่ะค่ะ
16: ก็ดินก็ไถพรวนอย่างเงี้ยหรือไงถ้าหลังนาก็สำหรับเขาก็จะไม่ไถก็จะหว่านไปเลยนี่ครับอ๋อ
1: ไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้เตรียมดินอะไรเลยใช่ไหมก็ปลูกตามธรรมชาติ
15: ฝนตกบ่อยไหม ฝนตกบ่อยไหม
16: มันช่วงถ้าเป็นหลังน้ำก็ใช้จากน้ำจากธรรมชาติสูบใส่นะ
15: ไม่ใช่ตอนนี้ของคุณเนี่ย
0: ฝนตกไหม
15: ดอกไม่ออกฝักเนี่ย
0: คุณสุดตอบไปตรงคำถามนะ
15: ตอนนี้คุณปลูกอยู่หรือเปล่าหรือคุณจะปลูกหลังนา
16: ตอนนี้ไม่ได้ปลูกหรอกครับแต่ว่าผมก็ฟังเขา
15: ถามเผื่อไว้ก่อนเข้าใจ
0: โอเค
15: คร
0: ับ
15: ผมสาเหตุที่มันไม่ออกดอกไม่ออกฝักเนี่ยมันก็เกิดจากหนึ่งก็คืออาจจะปุ๋ยตกค้างจากไอ้นาเนี่ยที่มันมีตัวหน้าเยอะไปนะครับมันก็เลยจะทำให้งามนะครับแล้วก็ปุ๋ยที่จะไปสร้างดอกสร้างฝักเนี่ยมันไม่พอนะครับทีนี้ถ้าคุณปลูกหลังนาก็คือไม่มีการลดน้ำเนาะงั้นคุณเอาปุ๋ยไปใส่มันก็ใส่ไม่ได้ทางดินคุณก็ต้องฉีดช่วยมันทางใบนะครับโดยไปซื้อปุ๋ยเกรดมาฉีดให้มันนะครับอย่างเช่นสูตร052234นะครับฉีดให้มันสัก2ครั้งนะครับมันก็จะช่วยทำให้ออกดอกติดฝักได้มากขึ้นครับ
16: ครับครับก็หมายความว่าทั้งปีนี่ก็ปลูกได้ตลอดใช่ไหมครับ
15: ปลูกได้ตลอดครับปลูกได้ตลอดเนาะแต่ปัญหาก็คืออย่างที่ว่านะถ้ามันไม่ออกดอกไม่ติดฝักก็ปุ๋ยมันไม่พอคุณก็ช่วยมันหน่อย
16: อ๋อครับครับ
1: โอเคนะคะ
16: โอเคครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะอีกสักหนึ่งคำถามนะคะขอคำถามกระชับหน่อยนะคะจะได้ให้อาจารย์ได้ช่วยวิเคราะห
0: ์
1: แล้วก็ให้คำแนะนำด้วยนะคะ
0: เดี๋ยวถามคำถามจากทางบ้านที่ฝากไว้นิดนึงนะคะต้นลำไยค่ะอาจารย์หลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วจะบำรุงต้นยังไงให้ติดดอกออกผลดีเพราะว่าปกติพอออกผลมามันจะลูกเล็กแล้วก
1: ็
0: ลูกไม่ดก
1: ไม่สมบูรณ์
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะ
15: ก็ลำไยนี้ส่วนใหญ่พอเก็บผลผลิตแล้วเนี่ยเขาจะตัดแต่งกิ่งนะครับโดยเฉพาะไอ้ปลายกิ่งที่เคยออกผลไปแล้วเนี่ยที่เราเก็บผลไปแล้วก็จะแต่งออกนะครับแต่งกิ่งเพื่อให้แตกกิ่งใหม่ดังนั้นกิ่งใหม่ที่แตกใหม่เนี่ยมันจะติดผลดีกว่ากิ่งเก่าที่เคยออกผลแล้วนะครับดังนั้นคนที่ไม่แต่งกิ่งเนี่ยไม่ตัดแต่งกิ่งเนี่ยมันก็จะทำให้ผลผลิตเนี่ยอาจจะรีบเล็กหรือว่าผลผลิตลดลงนะครับดังนั้นพอหลังจากเก็บเกี่ยวแล้วเนี่ยก็จะรีบตัดแต่งกิ่งแล้วก็พรวนดินบำรุงดินเพื่อให้มันแตกใบปกติแล้วเกษตรกรก็จะทำใบ2-3ชุดแล้วแต่ใครจะทำทันไม่ทันนะครับถ้าแตกใบใหม่ได้ถึง3ชุดแล้วก็สะสมอาหารพอเนี่ยปีต่อไปก็จะออกดกครับแล้วก็ลูกใหญ่ครับผมมันก็เป็นเทคนิคนึงนะครับแต่ถ้าทำไม่ทันก็2ชุดหรืออย่างน้อยชุดนึงก็ยังดีครับผม
1: อาจารย์แล้วถ้ากรณีลำไยที่เราเอาไปปลูกแล้วก็ตอนนี้ความสูงก็ประมาณเท่าสักประมาณ160เซนได้เราช่วงนี้ฝนมาเยอะเราต้องดูแลยังไงบ้างคะ
15: จริงๆลำไยเป็นพืชที่ทนนะครับทนพอๆกับมะม่วงนะครับปกติแล้วเนี่ยโอกาสที่มันจะป่วยจะน้อยกว่าพืชทั่วไปนะครับปกติช่วงนี้ไม่ต้องดูแลอะไรนะฮะเราจะไปดูแลหรือสัตว์อาหารก็คือช่วงปลายฝนนะครับเพราะว่าลำไยมันจะไปออกดอกติดฝนก็คือต้องผ่านเข้าหนาวนะครับอันช่วงประมาณเราจะไปสะสมอาหารประมาณช่วงปลายตุลาต้นพฤศจิกานะครับช่วงนั้นก็จะกินสะสมอาหารช่วยมันแต่ถ้าปีไหนหนาวจัดมันก็ออกเองอยู่แล้วออกดกด้วยแต่ปีนี้คาดว่าจะหนาวน้อยนะครับฉะนั้นใครที่ฟังรายการอยู่และปลูกพืชลำไยท่านต้องสะสมอาหารให้มากพอนะครับไม่งั้นแล้วผลผลิตจะลดลงนะครับว่าอากาศจะหนาวน้อยปีนี้
1: อาจารย์คะมีอีกหนึ่งสายนะคะจากทางบ้านที่ชัยภูมิคุณบัวค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
17: ครับสวัสดีครับคุณพ่อคุณพ่อ
1: ค่ะเชิญเลยค่ะ
17: ครับ
1: ค่ะ
17: ครับเรียนถามว่ามันมีลำไยพันธุ์ดีอยู่แต่มันติดเสาไฟฟ้าทางหลวงทีนี้ผมอยากจะขยายพันธุ์ไปปลูกที่ใหม่นะด้วยการตอนหรือว่าการไหนถึงจะเหมาะสมดีครับท่านครับขยายพันธุ์แบบไหนถึงจะดีครับขอบคุณครับ
15: ตอนกิ่งนี่

0: เนี่ยจะออกรากยากแล้วฉะนั้นมันก็จะเหลือสิงหากันยาฉะนั้นมันฝ่าจะออกรากเนี่ยมันใช้เวลาเดือนกว่านะครับ
1: ค่ะ
0: พอเข้าตุลามันจะหยุดแหละเพราะว่าอันนั้นคือปลายฝนต้นหนาวแล้วฉะนั้นถ้าท่านจะขยายพันธุ์ต้องรีบแล้วครับไม่งั้นไม่ทันนะครับต้องฝากไว้ด้วยเดี๋ยวจะตอนแล้วจะไม่ได้
2: ผล
0: ไม่ได้กิ่งไม่ปลูกนะครับไม่ออกรากนะครับก็ฝากไว้ด้วยครับ
2: ค่ะก็เรื่องของการดูแลต้นไม้จริงๆมันยังไม่จบแค่นี้นะคะจริงๆ
1: มันมีอะไรมา
2: เยอะมาก
1: ยิบย่อยเนาะมันจะต้องเจอ
2: ที่จะต้องเจอปัญหาใหม่ๆแปลกๆก็มีมาเรื่อยๆให้อาจารย์ทองได้คือเรียกได้ว่ามาลองภูมิอาจารย์ทองนี่แหละแต่อาจารย์ทองก็สามารถที่จะแนะนำได้เดี๋ยวแก้ปัญหาได้สำหรับวันนี้มาถึงท้ายรายการแล้วเดี๋ยวให้อาจารย์ทองฝากทิ้งท้ายรายการหน่อยค่ะ
0: ก็คือเราเป็นเกษตรกรเราต้องไม่หยุดนะฮ
1: ะ
0: ไม่หยุดที่จะเรียนรู้นะฮะที่จะปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่มันเปลี่ยนไปเนาะนะครับพอถ้าเราไม่ปรับตัวไม่เรียนรู้เนี่ยเราก็จะตกเทรนนะครับพอตกเทรนก็คือมันอาชีพนี้มันก็จะยึดถือเป็นอาชีพหลักไม่ได
1: ้
0: นะครับดังนั้นเราก็จะต้องหาความรู้อยู่ตลอดเวลาขออนุญาตยกตัวอย่างตัวเองเนา
1: ะ
0: ผมเองเนี่ยตื่นเร็วตื่นเช้าเนี่ยผมก็จะหาความรู้นะครับใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาดูจากแปลงของคนต่างๆที่เอามาลงคลิปบ้างอะไรบ้างผมก็จะดูนะฮะดูเทคนิคต่างๆอันเนี้ยแล้วก็มาดูว่าอันนี้มันจริงอันนี้ไม่จริงนะครับอันเนี้ยน่าจะมาแนะนำได้นะครับก็คืออย่าหยุดที่จะเรียนรู้นะครับอย
1: ่
0: าเป็นน้ำเต็มแก้วนะครับเราต้องพยายามฝึกฝนตัวเองนะครับแล้วเราก็จะได้สิ่งใหม่ๆที่จะไปปรับใช้กับตัวของเราครับต้องฝากไปด้วยแล้วกัน
1: ค่ะ
0: ครับผม
1: วันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์ทองธรรมดานะคะจากอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาค่ะที่ให้เกียรติมาพูดคุยให้ความรู้กับพวกเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
0: ครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะวันนี้เราได้ความรู้หลายอย่างเลยนะเรื่องลำไยมีคนฝากถามมาดิฉันจดใหญ่เลยทีน
2: ี้ดิฉันคิดว่าต่อไปอนาคตเราจะได้กินลำไยจากบ้านคุณอ้อ ที่สมบูรณ์แบบนะคะเพราะว่าบ้านคุณอ้อก็มีลำไยด้วย
1: ดิฉันจะบอกว่าปีนี้ดิฉันไม่ได้ทาน
2: เพราะว่า
1: ผลผลิตน้อย
2: อ๋อนี่แหละต้องไปตัดตอน
1: ต้น
2: ต้องไปตัดกิ่งต้องไปตัดก
1: ิ่
2: ง
1: ปกตินะทุกปีดิฉันต้องได้กินแล้วนะ
2: เนี่ยปีนี้อ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวให้คุณพ่อตัดกิ่ง
1: รอทานกันปีหน้าน
2: ะตัดกิ่งใหม่ค่ะเอาละค่ะ 13:59 นะคะรายการทั่วทิศถิ่นไทยก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายรายการแล้วค่ะสำหรับวันนี้คงจะต้องลาทุกท่านไปก่อนนะคะดิฉันกบสุกัญญาสว่างสันติสกุลค่ะ
1: ค่ะดิฉันดลยาวารีเด็ดใจพร้อมด้วยทีมงานนะคะคุณบุญประกอบอบกลิ่น
2: ค
1: ุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีแล้วก็น้องพลอยใสน
2: ะ
1: จำชื่อจริงไม่ได้พวกเราลาท่านผู้ฟังไปก่อนค่ะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
4: หยุดจากหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
3: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอม
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
6: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 นกับพฤทธ์แก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรีกำชับทบทวนโครงสร้างการครอบครองอาวุธปืนพร้อมสั่งการอธิบดีกรมการปกครองยกเลิกการแจกอาวุธปืนเป็นรางวัลอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
7: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
8: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรัก ความเสียสละ

0: และความสามัคคี
1: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
0: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
1: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
2: เรารักประเทศไทย
3: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
4: ได้เลยเช็คมา
3: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
4: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
3: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
4: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
5: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ. 2350
4: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
5: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
4: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คำพีความถูกต้องไปซะทั้งหมด
6: นายกรัฐมนตรีกำชับทบทวนโครงสร้างการครอบครองอาวุธปืนพร้อมสั่งการอธิบดีกรมการปกครองยกเลิกการแจกอาวุธปืนเป็นรางวัล
7: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงเหตุกราดยิงภายในงานชิมช็อปใช้ที่จังหวัดนครราชสีมาโดยแสดงความตกใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งในการออกใบอนุญาตครอบครองอาวุธปืนจะต้องมีการประเมินสุขภาพจิตด้วยหรือไม่นายรัฐมนตรีกล่าวว่าจำเป็นต้องมีการแก้ไขในเชิงโครงสร้างขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการส่วนกรณีมีการเผยแพร่ภาพกิจกรรมงานเลี้ยงครบรอบ134ปีกำนันผู้ใหญ่บ้านเกาะพังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีการจับรางวัลเป็นปืนลูกซองยาวนายรัฐมนตรีกล่าวว่าได้สั่งการให้อธิบดีกรมการปกครองยกเลิกนโยบายดังกล่าวและให้เปลี่ยนเป็นการมอบรางวัลอื่นแทนโดยรายละเอียดให้สอบถามจากนายนฤชาโคสาศรีวิไลอธิบดีกรมการปกครองอริษนาถขวัญแสนสุขรายงาน
6: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคร่วมกับตำรวจนครบาลบุกตรวจค้นแหล่งเก็บและจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าย่านตลาดนัดคลองถมพัฒนายึดของกลางกว่า 20,000 ชิ้นมูลค่ากว่า 8 ล้านบาท
7: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานแถลงข่าวสคบผนึกกำลังสำนักงานตำรวจแห่งชาติปราบปรามการลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าในพื้นที่ย่านตลาดนัดคลองถมพัฒนาโดยระบุว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าโดยเฉพาะการป้องกันการเข้าถึงของเด็กและเยาวชนจึงได้กำหนดนโยบายเชิงรุกและเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจค้นแหล่งลักลอบจำหน่ายและเก็บบุหรี่ไฟฟ้ารายใหญ่ในพื้นที่ตลาดนัดคลองถมพัฒนารวม5จุดซึ่งใช้เป็นสถานที่พักและกระจายสินค้าไปยังหน้าร้านและช่องทางออนไลน์สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้2รายพร้อมตรวจยึดบุหรี่ไฟฟ้าน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าและหัวบรรจุน้ำยารวมกว่า 20,000 ชิ้นมูลค่ากว่า 8 ล้านบาทพร้อมย้ำว่าการดำเนินการจะไม่หยุดเพียงการตรวจยึดของกลางแต่จะขยายผลไปถึงผู้นำเข้าผู้จัดหาแหล่งเก็บผู้กระจายสินค้าผู้จำหน่ายและเครือข่ายออนไลน์เพื่อปราบปรามไม่ถึงต้นตอของขบวนการอย่างต่อเนื่องจริงจังและไม่มีข้อยกเว้นโดยมีเป้าหมายให้บุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงเด็กและเยาวชนได้ยากที่สุดและหมดไปจากสังคมไทยชวิษาประทุมมารายงาน
6: หน่วยดับเพลิงท้องถิ่นของเกาหลีใต้ระดมกำลังและรถบรรทุกน้ำทั่วประเทศไปยังจังหวัดขยองซังใต้หลังเผชิญภาวะภัยแล้งรุนแรงศูนย์บัญชาการดับเพลิงจังหวัดขยองซังใต้ของเกาหลีใต้รายงานว่าหน่วยดับเพลิงท้องถิ่นดำเนินการส่งรถบรรทุกน้ำกว่า200คันและกำลังพลอีก400นายจากทั่วประเทศเพื่อลำเลียงน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคให้กับหลายพื้นที่ในจังหวัดขยองซังใต้ภายใต้คำสั่งระดมกำลังพลดับเพลิงระดับชาติที่ประกาศใช้เมื่อวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมาพร้อมด้วยยานพาหนะอีก14คันจากกองทัพบกกองทัพอากาศกองทัพเรือและกรมป่าไม้ที่จะเข้าร่วมภารกิจลำเลียงน้ำไปยังพื้นที่ทางการเกษตรและภาคครัวเรือนซึ่งครอบคลุมทั่วทั้งพื้นที่ประสบภัยแล้งทั้งนี้สถานการณ์ภัยแล้งในจังหวัดขยองซังใต้ทวีความรุนแรงขึ้นหลังเทศบาลทั้ง18แห่งในพื้นที่ประกาศเข้าสู่ภาวะภัยแล้งอย่างเป็นทางการโดยปัจจุบันอัตราการกักเก็บน้ำของเทศบาลทั้ง18แห่งอยู่ที่เพียงร้อยละ 32.8 ซ ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระยะยาวอยู่ที่ร้อยละ 70.8 อย่างมาก1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
9: สวท.บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
10: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ทำประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th line official @oicconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
11: ยายมีช่วงนี้น้ำที่บ้านฉันไหลเบาลงนะเหมือนจะแรงแล้วจริงๆเนี่ย
12: ใช่จ้ะยายม้อยปีนี้ฝนน้อยน้ำก็เลยต้องใช้กันอย่างระมัดระวังหน่อย
11: เดี๋ยวนี้ฉันต้องรองน้ำไว้ล้างถ้วยล้างชามล้างทีเดียวไม่เปิดน้ำทิ้งไว้เหมือนแต่ก่อนนะ
12: ดีเลยจ้ะช่วยกันประหยัดน้ำได้เยอะเลยอาบน้ำก็ใช่เท่าที่จำเป็นก็พอเนาะ
11: ฉันก็หันไปดูถังน้ำดูก๊อกน้ำด้วยถ้ามีรั่วก็รีบจัดการไม่อยากเสียน้ำไปเปล่า
12: ๆถูกต้องเลยจ้ะน้ำมีค่าโดยเฉพาะช่วงภัยแล้งแบบนี้น่ะ
11: ถ้าทุกบ้านช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยชุมชนของเราก็อยู่ได้อย่างสบายขึ้นเนาะ
12: ใช่จ้ะช่วยกันใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าเราก็จะผ่านช่วงแล้งนี้ไปด้วยกันได
11: ้ภัยแล้งไม่ไกลตัวช่วยกันประหยัดน้ำตั้งแต่วันนี้เด้อ
13: ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์044625744และ0817256652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข044625989และ0918538358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
14: ลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละ
15: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกจับทำยังไงเดี๋ยวบางนี
14: ่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด
15: ้ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้เลยแก
14: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
15: เอ้าเขาจะไม่แจ้งจับมันนี่แก
14: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
15: โอ้คือดีแท้ไอ้เฉินไอ้เฉินตื่นตื่นพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม
14: ่เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
15: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปนี่แกว่าน
16: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
17: พร้อมรักให้ครอบครัวเสมือนร้อมรั้วป้องกันยาเสพติดท่านกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งถนนจีระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ต่อไปขอแจ้งรายการสำหรับภาคใหม่ในวันนี้ค่ะหลังจากแจ้งรายการ เป็นช่วงเวลาของรายการสาระสารพันกับสวทบุรีรัมย์ 15 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวต่อด้วยรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบก 15 นาฬิกา 35 นาทีเป็นเวลาของรายการบุรีรัมย์สระแอง 16 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวต่อด้วยรายการเช็คอินถิ่นอีสานใต้จากสวทบุรีรัมย์ 16 นาฬิกา 30 นาทีรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง 17 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากนั้นจะเป็นรายการเคาะประเด็นเป็นข่าวเวลา 18 นาฬิกาเทียบเวลาเคารพธงชาติข่าวท้องถิ่น 18 นาฬิกา 25 นาทีรายการตีคล้องร้องข่าวต่อด้วยรายการอัยการแผ่นดิน 18 นาฬิกา 40 นาทีรายการสบายยามเย็น 19 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวเวลา 19 นาฬิกา 30 นาทีเป็นรายการแวดวงกีฬา 20 นาฬิกาถ่ายทอดข่าว 20 นาฬิกา 30 นาทีคือรายการสารวรรณกรรม 21 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากนั้นเสนอรายการสีสันวรรณกรรม 22 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจากนั้นรายการสุขภาพดีวิถีไทย 23 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวและรายการธรรมะก่อนนอนเวลา 24 นาฬิกาปิดสถานีสำหรับภาคบ่ายในวันนี้ธนเดชฉลาดแพทย์รับหน้าที่นายช่างเทคนิคและทำการควบคุมเสียงวิภาวีวีระหงรับหน้าที่ผู้ประกาศวีรยุทธน้อยพรมผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ควบคุมสถานีและช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการสาระสารพันกับสวทบุรีรัมย์ค่ะ

สวัสดีค่ะท่านฟังที่เคารพทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการสาระสารพันกับสวท.บุรีรัมย์ที่มีให้ติดตามรับฟังกันในช่วงเวลาบ่ายสองโมงถึงบ่ายสามโมงนะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีบุญขึ้นมาได้ค่ะกับ FM 101.5 มันเกินให้ได้ติดตามทาง Facebook สวท.บุรีรัมย์กับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจนำมาคุยมาเล่าให้ฟังแล้วก็มีบทเพลงจากทางรายการให้รับฟังกันนะคะช่วงเวลานี้กับดิฉันค่ะเรวดีหุ่นสากุลรับหน้าที่ดำเนินการนะคะในช่วงแรกแต่จะพาไปติดตามฟังเพลงกันก่อนกันแล้วกันค่ะเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงหน้าค่ะ

กลับมาพบกันอีกชุดหนึ่งนะคะกับรายการสารสารพันกับสวทบุรีรัมย์ที่มีให้ติดตามรับฟังกันช่วงเวลาบ่ายสองโมงถึงบ่ายสามโมงนะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีมุนขึ้นมาได้กับ FM 101.5 มิกะเฮิรตซ์นะคะและติดตามทางเฟซบุ๊กสทบุรีรัมย์กับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจก็นำมาคุยมาเล่าฟังแล้วก็มีบทเพลงจากทางรายการให้รับฟังกันค่ะช่วงเวลานี้ยังอยู่กับดิฉันนะคะเรวดีหงสากุลรับหน้าที่ดำเนินการมาติดตามข่าวสารกับท่านนายกรัฐมนตรีมีการกำชับทางนักการเมืองนะคะบุคคลสาธารณะปฏิบัติตามกฎหมายเอาไว้ปืนอย่างเคร่งครัดค่ะเน้นย้ำเลยนะคะต้องเป็นแบบอย่างแก่พี่น้องประชาชนนะคะพร้อมเดินหน้าค่ะจัดระเบียบอาวุธปืนทั่วประเทศซึ่งเรื่องนี้นะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็เปิดเผยนะว่าได้มีการกำชับนะคะให้ทางผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและบุคคลสาธารณะให้ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับอาวุธปืนอย่างเคร่งครัดค่ะโดยเฉพาะการพกพาอาวุธปืนนะคะส่วนการมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองอย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือว่ามีการแจ้งนะคะว่าในบัญชีทรัพย์สินหรือถือว่าเป็นเรื่องส่วนบุคคลนะคะแต่ว่าในเรื่องการพกพาต้องเป็นไปตามกฎหมายค่ะพร้อมย้ำเลยนะคะว่านักการเมืองควรเป็นแบบอย่างแก่พี่น้องประชาชนค่ะหากกระทำผิดก็เกี่ยวกับเรื่องของอาวุธปืนอาจมีผลต่อการพิจารณาด้านจริยธรรมแล้วก็กระทบต่อการสมัครรับเลือกตั้งหรือว่าการตำแหน่งทางการเมืองในอนาคตนะคะสำหรับประเด็นในเรื่องของการออกใบอนุญาตป.4ค่ะขณะนี้ยังคงระงับไว้จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงนะคะพร้อมเดินหน้านะคะในเรื่องการจัดระเบียบอาวุธปืนในประเทศเนื่องจากมีอาวุธปืนอยู่ประมาณ10ล้านกระบอกค่ะเมื่อเทียบกับประชากรราว70ล้านคนนะคะซึ่งจำเป็นแหละค่ะต้องมีการควบคุมการเข้าถึงแล้วก็การใช้อาวุธปืนที่เหมาะสมเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นนะคะท่านนายกก็เลยบอกอีกนะคะว่าหากเกิดเหตุนั้นในเรื่องการใช้อาวุธปืนแม้ว่าจะอ้างเหตุจำเป็นหรือว่าการป้องกันตัวนะผู้ใช้อาวุธปืนยังต้องเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายแล้วก็พิสูจน์ข้อเท็จจริงในชั้นศาลนะคะไม่สามารถที่จะตัดสินได้ทันทีว่าเป็นการป้องกันตัวที่ชอบด้วยกฎหมายค่ะโดยผู้เกี่ยวข้องอาจต้องเข้าสู่กระบวนการทางคดีนะคะขึ้นศาลและประกันตัวนะคะจึงต้องการเตือนนะให้ทุกฝ่ายนั้นตระหนักถึงผลที่จะตามมานะคะโดยเฉพาะบุคคลสาธารณะแล้วก็ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองค่ะและทางที่ดีที่สุดก็คือในเรื่องการปฏิบัติตามกฎหมายแล้วก็หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้อาวุธปืนค่ะติดตามอีกข่าวนึงนะคะก่อนจะพักฟังเพลงเป็นเรื่องที่ทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะคะได้มีการเปิดให้ผู้สอบก็ตรวจสอบคะแนนนะคะในช่วงวันที่13-31 สิงหาคม2569ได้โดยยื่นได้ทั้งส่วนกลางท้องถิ่นจังหวัดทั่วประเทศย้ำเลยค่ะโปร่งใสนะคะตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนโดยวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมาทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะคะเดินหน้านะคะสร้างความโปร่งใสในการดำเนินการนะคะเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นค่ะประจำปีพ.ศ.2568ภายหลังคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นนะคะได้มีการประกาศยกเลิกผู้บัญชีนะผู้สอบแข่งขันได้บางส่วนค่ะแล้วก็ขึ้นบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ใหม่เมื่อวันที่7สิงหาคม2569นะคะล่าสุดบอกว่าทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์รับคำร้องขอดูคะแนนผู้ที่ไม่ปรากฏรายชื่อเป็นผู้สอบแข่งขันได้นะคะเพื่อเปิดช่องทางอย่างเป็นทางการให้ทางผู้เข้าสอบที่ไม่ปรากฏรายชื่อในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้สามารถยื่นคำร้องขอตรวจสอบคะแนนของตนเองได้โดยตรงค่ะศูนย์ดังกล่าวก็จะเปิดรับคำร้องแล้วก็เปิดเผยคะแนนนะคะให้ผู้มีสิทธิ์ยื่นคำร้องได้2ช่องทางค่ะได้แก่อาคารสุวรรณธนาชั้น1นะคะกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือยื่นคำร้องต่อสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัดนะคะระหว่างที่13-31สิงหาคม2569ค่ะเวลา 8:30 น.ถึง 16:30 น.เฉพาะวันและเวลาราชการนะคะกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็เลยได้มีการตั้งนะคณะกรรมการขึ้นเป็นการเฉพาะเพื่อเป็นการทำหน้าที่นะคะที่จะรับคำร้องตรวจสอบและเปิดเผยคะแนนแก่ผู้ยื่นคำร้องตามหลักเกณฑ์แล้วก็พร้อมรวบรวมผลการดำเนินงานรายงานต่ออธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นค่ะเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างเป็นระบบนะคะแล้วก็ตรวจสอบได้ซึ่งทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็ยืนยันแล้วว่าการดำเนินการทุกขั้นตอนโดยยึดหลักนะคะความถูกต้องโปร่งใสและตรวจสอบได้นะคะเพื่อให้ผู้เข้าสอบและประชาชนเกิดความเชื่อมั่นต่อกระบวนการสอบแข่งขันขององค์กรปกครองท้องถิ่นค่ะท่านนี้นะคะผู้ประสงค์ขอดูคะแนนสามารถยื่นคำร้องได้ตั้งแต่วันที่13-31สิงหาคม2569นะคะในวันและเวลาราชการก็
เปิดให้ผู้มีสิทธิ์ยื่นคำร้องได้2ช่องทางนะได้แก่อาคารสุวรรณาชั้น1กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้วก็ยื่นคำร้องต่อสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัดนะคะนี่เป็นเรื่องราวข่าวสารในช่วงนี้ที่นำมาฝากกันเดี๋ยวเราจะไปพักฟังเพลงกันค่ะกลับมาพบกันในช่วงหน้าค่ะ

กลับมาพบกันอีกยุคหนึ่งนะคะกับรายการสาระสารพันกับสวทบุรีรัมย์ที่มีให้ติดตามรับฟังกันในช่วงเวลาบ่ายสองโมงถึงบ่ายสามโมงนะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีมุ่งขึ้นมาได้นะคะกับ FM 101.5 MHz และติดตามทางเฟซบุ๊กสวทบุรีรัมย์กับเรื่องราวข่าวสารนะคะที่น่าสนใจก็นำมาคุยมาเล่าให้ฟังแล้วก็มีบทเพลงจากทางรายการให้รับฟังกันค่ะช่วงเวลานี้จะอยู่กับดิฉันนะคะเรวดีหงสากลรับหน้าที่หน่วยงานมาติดตามข่าวสารกันที่ทางกระทรวงพาณิชย์ก็ได้มีการยืนยันแล้วนะคะในเรื่องของไข่ไก่ยังมีเพียงพอค่ะที่ว่าเรื่องข่าวส่งออกจนขาดตลาดคลาดเคลื่อนนะคะโดยเรื่องนี้นายวิทยากรมณีเนตรกับอธิบดีกรมการค้าภายในก็มีการเปิดเผยนะถึงสถานการณ์ไข่ไก่ในประเทศนะคะว่ากรมการค้าภายในนะได้รับทราบถึงผลกระทบนะจากภาวะปริมาณผลผลิตไข่ไก่ลดลงในช่วงนี้ค่ะก็เร่งนะคะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบริหารจัดการทั้งด้านปริมาณราคาและการกระจายสินค้าเพื่อให้มีไข่ไก่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนนะคะแล้วก็เพื่อช่วยลดผลกระทบต่อค่าครองชีพนะคะด้านการบริหารจัดการราคากรมการค้าภายในได้ประสานสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศนะคะให้ดำเนินการจัดหาและจำหน่ายไข่ไก่ราคาพิเศษแก่ประชาชนนะคะภายใต้โครงการค่ะไข่ไทยช่วยไทยนะคะโดยอาจจะมีการขายหรือจำหน่ายในราคาถูกกว่าท้องตลาดประมาณ 10% นะคะระหว่างวันที่13ถึง31สิงหาคม2569ค่ะเพื่อช่วยลดภาระนะคะค่าของชีพแล้วก็เพิ่มช่องทางให้ประชาชนสามารถเข้าถึงไข่ไก่นะคะที่เหมาะสมทั้งนี้นะคะหากพื้นที่ใดได้รับผลกระทบหรือว่ามีปัญหาในเรื่องของไข่ไก่ไม่เพียงพอขอให้พี่น้องประชาชนติดต่อสำนักงานพาณิชย์จังหวัดในพื้นที่ค่ะเพื่อประสานการช่วยเหลือแล้วก็จัดหาไข่ไก่เพิ่มเติมนะคะนอกจากนี้ค่ะทางกรมการค้าภายในก็ได้มีการประสานห้างค้าส่งค้าปลีกนะคะได้ช่วยกันนะคะในเรื่องการจัดโปรโมชั่นในเรื่องการขายหรือจำหน่ายไข่ไก่ในราคาประหยัดค่ะเพื่อเพิ่มทางเลือกแล้วก็ในเรื่องการในการบริโภคให้กับพี่น้องประชาชนนะคะแล้วก็พร้อมช่วยกระจายสินค้าไปยังพื้นที่ต่างๆให้ทั่วถึงนะคะโดยกรมการค้าภายในเองก็จะติดตามสถานการณ์ด้านทั้งราคาแล้วก็การขายหรือจำหน่ายอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การขายหรือจำหน่ายนั้นเป็นไปอย่างเป็นธรรมแล้วก็สอดคล้องกับสถานตลาดด้วยนะคะสำหรับพื้นที่นะที่รับผลกระทบเป็นเฉพาะกรณีนะคะก็ทางกรมการค้าภายในก็เร่งนะคะเข้าไปบริหารจัดการเป็นรายพื้นที่โดยในจังหวัดนครราชสีมาได้มีการสั่งการให้ทางพาณิชย์จังหวัดก็ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องแล้วก็ประสานในเรื่องของผู้ค้าในพื้นที่ที่มีการร้องเรียนนะคะว่าแล้วก็ในเรื่องการพร้อมที่จะหาไข่ไก่เพิ่มเติมแล้วก็จากแหล่งผลิตอื่นเข้ามาขายหรือจำหน่ายให้เพื่อเพิ่มปริมาณสินค้าแล้วก็เป็นทางความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่นะคะทั้งนี้ค่ะจากการตรวจสอบก็พบว่าข่าวการส่งออกไข่ไก่ไปยังต่างประเทศก็จนทำให้เกิดในเรื่องของภาวะขาดตลาดเป็นเพียงข่าวลือนะคะที่ได้รับการบอกต่อมาแล้วก็ไม่รับการยืนยันค่ะโดยผู้ค้ายังคงมีไข่ไก่ขายหรือจำหน่ายให้ผู้บริโภคทุกวันนะแล้วก็สามารถสั่งซื้อจากฟาร์มได้ประมาณยังเพียงพอนะคะในด้านของนายสมชวนรัตนมังคลานนท์อธิบดีกรมปศุสัตว์ก็บอกเลยว่าในเบื้องต้นนะคะกรมปศุสัตว์ก็ได้มีการเร่งบริหารจัดการด้านปริมาณผลิตไข่ไก่นะคะเพื่อให้มีผลผลิตเพียงพอต่อความต้องการบริโภคภายในประเทศค่ะโดยมีแนวทางในการยึดระยะเวลานะคะเลี้ยงแม่ไก่ไข่ยื่นกรงนะเพื่อรักษาปริมาณแล้วก็เพิ่มการผลิตเนาะไข่ไก่ในระบบให้มีปริมาณเพียงพอนะคะแล้วก็ช่วยบรรเทาภาวะในเรื่องของผลผลิตตึงตัวในระยะนี้ด้วยนะคะโดยที่จะติดตามสถานการณ์ด้านผลผลิตกัดแล้วก็ความต้องการของการบริโภครวมทั้งการกระจายสินค้าอย่างใกล้ชิดนะคะเพื่อให้การบริหารจัดการผลผลิตไข่ไก่เกิดความสมดุลนะคะในด้านเกษตรกรนะคะหรือว่าผู้ประกอบการแล้วก็ผู้บริโภคนะคะแต่อธิบดีกรมการค้าภายในก็เลยบอกเพิ่มเติมว่าทางกรมการค้าภายในก็จะติดตามสถานการณ์ไข่ไก่อย่างใกล้ชิดค่ะทั้งด้านปริมาณราคาแล้วก็การกระจายสินค้าพร้อมประสานทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วก็ภาครัฐอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีไข่ไก่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนค่ะแล้วก็ดูแลไม่ให้เกิดการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาหรือว่าเอาเปรียบผู้บริโภคหากประชาชนพบปัญหาไข่ไก่ไม่เพียงพอนะคะหรือว่าพบการจำหน่ายในราคาที่ไม่เป็นธรรมก็ขอให้ไปแจ้งทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดในพื้นที่ค่ะแล้วเพื่อให้ที่จะสามารถเข้าไปตรวจสอบแล้วก็ประสานจัดหาหรือว่าช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วนะคะ
อีกข่าวนึงค่ะเป็นข่าวของกรมการขนส่งทางบกก็เตรียมออกป้ายทะเบียนรูปแบบใหม่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าค่ะเพื่อความปลอดภัยในการเข้าระบบช่วยเหลือยามเกิดเหตุฉุกเฉินคาดว่าเริ่มเปิดใช้งานได้ภายในสิ้นปีนี้นะคะโดยวันที่12สิงหาคม2569ค่ะนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็เปิดเผยนะคะว่าขณะนี้กระทรวงคมนาคมก็โดยกรมการขนส่งทางบกก็อยู่ระหว่างนะการเปิดรับฟังความเห็นจากประชาชนถึงการออกป้ายทะเบียนรูปแบบใหม่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ผ่านทางเว็บไซต์ DLT นะคะโดยจะปิดรับฟังความเห็นภายในสิ้นเดือนสิงหาคมนี้นะคะหลังจากนั้นค่ะจะสรุปข้อมูลปรับปรุงรายละเอียดและเสนอเป็นกฎกระทรวงเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือครม.ต่อไปค่ะคาดว่าจะเริ่มนะคะเปิดใช้ทะเบียนป้ายทะเบียนเปิดใช้ป้ายทะเบียนใหม่เนี่ยได้นะภายในปลายปีนี้นะคะสำหรับสาเหตุที่ต้องแยกนะป้ายทะเบียนรถ EV ออกจากเครื่องยนต์สันดาปเนื่องจากเวลาเกิดอุบัติเหตุเช่นเพลิงไหม้นะคะรถทั้งสองประเภทนี้จะมีวิธีการควบคุมเพลิงที่ไม่เหมือนกันค่ะรถสันดาปใช้น้ำฉีดดับได้นะคะแต่ว่ารถยนต์รถไฟฟ้าจำเป็นต้องใช้สารเคมีเฉพาะนะคะการที่มีป้ายทะเบียนที่ระบุชัดเจนว่าชัดเจนก็จะช่วยให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยที่เข้าช่วยเหลือได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยทั้งผู้ขับขี่แล้วก็ผู้อยู่บริเวณใกล้เคียงค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็ย้ำเลยว่าในส่วนผู้ที่ใช้รถ EV นะคะแล้วก็จดทะเบียนป้ายเดิมขาวดำไปก่อนหน้านี้นะคะไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนป้ายทะเบียนใหม่นะคะเพราะว่าป้ายสีฟ้าจะเป็นหมวดใหม่ทั้งหมดเลยค่ะแต่เจ้าของรถเดิมสามารถไปติดต่อขอรับนะคะสัญลักษณ์ติดเพิ่มนะบนป้ายทะเบียนเดิมได้ดูเบื้องต้นก็จะมีการออกแบบไว้คล้ายรูปดอกมะลิพร้อมข้อความระบุว่า EV นะเพื่อแสดงว่าเป็นรถยนต์ไฟฟ้าค่ะนี่เป็นเรื่องราวข่าวสารในช่วงนี้ที่นำมาฝากกันเดี๋ยวเราจะไปฟังเพลงกันนะคะมาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ

กลับมาพบกันนะคะในช่วงสุดท้ายแล้วกับรายการสาระสารพันกับสวทบุรีรัมย์ที่มีให้ติดตามรับฟังกันค่ะในช่วงเวลาบ่ายสองโมงถึงบ่ายสามโมงนะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีมันเคลื่อนมาได้กับ FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์นะคะแล้วก็ติดตามทาง Facebookแฟนเพจสวทบุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์นะคะกับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจก็นำคุยมาเล่าให้ฟังแล้วก็มีบทเพลงจากทางรายการให้ได้ฟังกันการช่วงเวลานี้อยู่กับดิฉันนะคะเรวดีหงสากุลรับหน้าที่ดำเนินการมาติดตามข่าวสารในเรื่องการเดินหน้าดึงเด็กหลุดระบบกลับเข้าเรียนแล้วกว่า 30,000 รายค่ะพร้อมอนุญาตการเรียนแบบโฮมสคูลนะคะเปิดทางครอบครัวจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับเด็กค่ะซึ่งวันที่12สิงหาคมที่ผ่านมาทางด้านของร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสมัยก่อนนะคะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็มีการเปิดเผยนะคะว่ารัฐบาลโดยทางกระทรวงศึกษาธิการก็มีการเร่งติดตามการดึงเด็กหลุดดึงเด็กที่หลุดจากระบบการศึกษากลับเข้าเรียนค่ะก็คือการใช้ฐานข้อมูลจริงวางแผนการจัดการศึกษาให้มันสอดคล้องกับจำนวนเด็กในแต่ละพื้นที่เพื่อให้เด็กทุกคนได้มีโอกาสเรียนรู้แล้วก็ไม่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังนะคะทั้งนี้ค่ะจากการเดินหน้านโยบาย Thailand Zero Drop Out ในงานอย่างจริงจังในพื้นที่กรุงเทพมหานครทำให้การติดตามตัวเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาได้แล้วนะคะ 58,485 คนค่ะแล้วก็ช่วยเหลือดึงกลับเข้าสู่ระบบได้แล้ว 3,968 คนนะคะที่เหลืออยู่ระหว่างติดตามและให้ความช่วยเหลือซึ่งแนวทางการช่วยเหลือจะเน้นติดตามเป็นรายบุคคลค่ะเพื่อค้นหาสาเหตุแล้วก็แนวทางที่เหมาะสมกับในเรื่องการนำเด็กกลับเข้าสู่การศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบนะคะซึ่งรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็มีการเปิดเผยนะคะว่าเพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการเรียนให้สอดคล้องกับระบบของแต่ละบุคคลนะคะรัฐบาลจึงได้อนุมัติการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวหรือว่าโฮมสคูลค่ะจำนวน153ครอบครัวนะคะเพื่อเปิดทางให้ทางครอบครัวนั้นสามารถที่จะจัดการศึกษาในรูปแบบที่เหมาะสมกับผู้เรียนได้ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กำหนดนะคะสำหรับข้อห่วงใหญ่เรื่องจำนวนเด็กนักเรียนในกรุงเทพมหานครที่ลดลงอย่างต่อเนื่องจนอาจส่งผลให้มีโรงเรียนขนาดเล็กเพิ่มขึ้นนั้นได้มีการวิเคราะห์เรื่องถึงเรื่องนี้นะคะอย่างละเอียดโดยได้มีงานจะสั่งการนะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะจะทำฐานข้อมูลสถิตินักเรียนโรงเรียนในสังกัดสพฐในกรุงเทพมหานครย้อนหลัง10ปีค่ะเพื่อวิเคราะห์ว่าเด็กที่ลดลงนั้นย้ายไปโรงเรียนย้ายไปเรียนที่ใดนะหรือว่าหลุดออกจากระบบหรือไม่ซึ่งข้อมูลดังกล่าวนั้นจะใช้นะประเมินแนวโน้มค่ะมาติดตามข่าวสุดท้ายกับรัฐมนตรีชัยชนกกันบ้างนะคะในเรื่องของการชี้แจงกรณีเยาวชนเข้าถึง YouTube นะคะซึ่งเรื่องของการเป็นคอนเทนต์ทั่วไปไม่ใช่เนื้อหารุนแรงนะก็เดินหน้าหารือในเรื่องของแพลตฟอร์มนะตั้งระบบคุ้มครองเด็กเป็นค่าเริ่มต้นนะพร้อมจับตาพฤติกรรมสนใจอาวุธในเกมค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก็กล่าวถึงกรณีการเข้าถึงเว็บไซต์ที่อาจนำไปสู่พฤติกรรมเรียนแบบจากเหตุการณ์ในโรงเรียนนะคะว่าจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตำรวจพบเลยค่ะว่าเยาวชนรายดังกล่าวใช้งาน YouTube ตามปกตินะโดยค้นหาและรับชมเนื้อหาประเภทสารคดีทั่วไปไม่ใช่เนื้อหารุนแรงค่ะจึงไม่ใช่เนื้อหาที่สามารถปิดกั้นหรือว่าห้ามรับชมได้ที่ผ่านมานะคะทางกสทช.เองเนี่ยก็จะมีการประสานนะความร่วมมือกับแพลตฟอร์มและบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำเช่น Apple แล้วก็ Meta เพื่อยกระดับการคุ้มครองเด็กแล้วก็เยาวชนค่ะรวมถึงป้องกันปัญหามิจฉาชีพข่าวปลอมและสแกมเมอร์นะคะโดยล่าสุดก็จะมีการหารือกับ Apple นะคะแล้วก็มีข้อตกลงที่จะปรับนโยบายคุ้มครองเด็กให้โทรศัพท์รุ่นใหม่กำหนดระบบคุ้มครองเด็กนะคะเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงานค่ะโดยผู้ปกครองไม่จำเป็นต้องตั้งค่าเองนะคะขณะที่แพลตฟอร์มอื่นอยู่ระหว่างการหารือทั้งนี้ค่ะยอมรับเลยว่าเด็กยังอาจเข้าถึงเนื้อหาต่างๆผ่านบัญชีของผู้ปกครองหรือการปลดล็อกระบบได้แต่การกำหนดระบบคุ้มครองเป็นค่าเริ่มต้นถึงเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการสร้างข้อจำกัดโดยได้รับความร่วมมือจากทั้งผู้ให้บริการแพลตฟอร์มและผู้ผลิตอุปกรณ์นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจสังคมก็เลยบอกถึงกรณีการใช้งานเกมนะคะของเยาวชนรายดังกล่าวนะตรวจสอบพบว่ามีการสร้าง
ร้านขายปืนจำลองภายในเกมนะฮะก็สตเตทวัตจึงได้ประสานสมาคมเกมเพื่อหาแนวทางร่วมกันโดยไม่ได้มุ่งเน้นนะการแบนหรือว่าบล็อกเกมค่ะแต่ก็จะติดตามพฤติกรรมการใช้งานนะคะหากพบบัญชีที่แสดงความสนใจนะเกี่ยวกับอาวุธปืนเป็นพิเศษจะประสานข้อมูลให้หน่วยงานภาครัฐนั้นเฝ้าระวังติดตามพฤติกรรมต่อไปนะคะที่เป็นเรื่องข่าวสารทั้งหมดในการสาระสารพันกับสวทบุรีรัมย์ที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะท่านนี้ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงกับการติดตามรับฟังรายการของคุณฟังทุกท่านในทุกช่องทางสวัสดีค่ะดิฉันเรวดีของสากลต้องจากลาไปด้วยเวลาพิจารณาขับเข้าใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับกระทรวงพาณิชย์ยืนยันไทยไม่ใช้ความร่วมมือทางทหารเป็นเงื่อนไขเจรจาภาษีสหรัฐอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: อุ๊ยคุณตาลายนี้ส่งมาบอกเด็กเรียนสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
5: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2

0: ประสบการณ์แล้วยังต้องเดาเท่าทันมิตรด้วย
1: จำสามสเต็ปอีทเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
2: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
3: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
4: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยืนยันไทยไม่ใช้ความร่วมมือทางทหารเป็นเงื่อนไขเจรจาภาษีสหรัฐเดินหน้าใช้การลงทุนประกอบการเจรจาสร้างความสมดุล2ประเทศ
5: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงกรณีที่สื่อต่างประเทศรายงานว่ารัฐบาลไทยอาจลดระดับความร่วมมือทางทหารหากสหรัฐใช้มาตรการภาษีอัตราสูงโดยระบุว่าไทยไม่ได้ดำเนินการในลักษณะดังกล่าวเนื่องจากความร่วมมือด้านความมั่นคงและการทหารระหว่างไทยกับสหรัฐเป็นความร่วมมือที่มีอยู่ตามปกติขณะที่กรอบการเจรจาด้านภาษียังคงยึดเรื่องการค้าและสิทธิประโยชน์ทางภาษีระหว่างกันเป็นหลักโดยมุ่งสร้างความสมดุลให้เกิดขึ้นกับทั้งสองประเทศทั้งนี้ไทยจะนำความร่วมมือในด้านอื่นๆรวมถึงการลงทุนของภาคเอกชนไทยในสหรัฐมาเป็นส่วนประกอบในการเจรจาเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความจริงใจของไทยในการลดความไม่สมดุลทางการค้าโดยปัจจุบันภาคเอกชนไทยมีการลงทุนในสหรัฐแล้วเกือบ 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐและอยู่ระหว่างเตรียมลงทุนเพิ่มเติมอีกกว่า 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งการลงทุนดังกล่าวจะช่วยสร้างงานและสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้แก่สหรัฐอีกทั้งตัวเลขการเกิดดุลการค้าของไทยส่วนหนึ่งมาจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทสหรัฐที่เข้ามาลงทุนในไทยมีสัดส่วนอย่างน้อยร้อยละ30ดังนั้นการเจรจาจึงไม่ควรพิจารณาเฉพาะตัวเลขการค้าแต่ควรมองในมิติการลงทุนควบคู่กันเพื่อให้เกิดสิทธิประโยชน์และความสมดุลทางเศรษฐกิจปริมปราศโสภาภาครายงาน
4: ด้านโฆษกกระทรวงกลาโหมย้ำไม่มีการนำประเด็นทางทหารไปต่อรองภาษีกับสหรัฐยืนยันยังคงฝึกคอบาโกตามแผนฝึกเดิม
6: พลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงกรณีที่สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าอาจมีการนำประเด็นเกี่ยวกับความร่วมมือด้านความมั่นคงเช่นยกเลิกการฝึกร่วมทางทหารคอบราโกระหว่างสหรัฐและไทยไปเจรจาต่อรองยืนยันว่าการฝึกคอบราโกยังคงเกิดขึ้นตามแผนการฝึกเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงพร้อมอ้างถึงกรณีที่นางสาวรัชนาธนายริเรโฆษกรัฐบาลได้ชี้แจงว่ารัฐบาลไม่มีนโยบายที่จะเอาเรื่องอื่นใดมาผูกกับการเจรจาภาษีกับสหรัฐหรือเอามาใช้เป็นข้อต่อรองทั้งนี้การฝึกคอบราโกในปี2570จะเป็นการฝึกครั้งที่46แบบไลท์เยียร์ตามแผนการฝึกวงรอบ6ปีโดยกำหนดจัดขึ้นในห้วงเดือนมีนาคมปีหน้าในไทยโดยการฝึกไลท์เยียร์จะเป็นการฝึกภาคสนามและภาคฝ่ายอำนวยการแยกจากกันโดยแยกเอาการฝึกฝ่ายอำนวยการในรูปแบบ Staff Fix มาเน้นกระบวนการแสวงข้อตกลงใจฝึกให้กระบวนการนี้ตกผลึกได้เป็นแผนการปฏิบัติที่จะเอาไปใช้ต่อในปี Heavy Year ซึ่งเป็นการฝึกแก้ปัญหาที่บังคับการหรือ CPX โดยเอาซีเนริโอของการฝึกมาบูรณาการฝึกทั้งภาคสนามและภาคฝ่ายอำนวยการด้วยกันปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
4: จังหวัดสงขลายกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการคุมเข้มการพกพาอาวุธปืนเพื่อป้องกันเหตุรุนแรงสร้างความมั่นใจให้ประชาชน
7: นายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเปิดเผยว่าจังหวัดสงขลาได้ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยเชิงรุกในสถานที่ราชการเพื่อป้องกันเหตุรุนแรงและลดความเสี่ยงต่อชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของประชาชนหลังพบสถานการณ์การนำอาวุธปืนติดตัวไปในที่สาธารณะซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยโดยจังหวัดสงขลามีหนังสือด่วนที่สุดลงวันที่12สิงหาคม2569ถึงหัวหน้าส่วนราชการและนายอำเภอทุกอำเภอให้ยกระดับคัดกรองการตรวจตราบุคคลยานพาหนะรวมถึงอาวุธปืนทุกชนิดที่ผ่านเข้าออกสถานที่ราชการพร้อมกำหนดให้สถานที่ราชการเป็นเขตปลอดอาวุธห้ามพกอาวุธปืนวัตถุระเบิดหรืออาวุธทุกชนิดเข้าภายในสถานที่ราชการยกเว้นเจ้าพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหากพบเหตุรุนแรงหรือพฤติการที่อาจก่อให้เกิดอันตรายให้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยทันทีเพื่อควบคุมสถานการณ์และดำเนินการตามกฎหมายธัญวรรณจิระโรสวท.สงขลารายงาน
4: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าว พฤษแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
1: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
2: สิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ081-725-6652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ091-853-8358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
3: พ่อ1 บวก 1 เท่ากับเท่าไหร
4: ่เท่ากับ2สิลูก
3: พ่อ2 บวก 2 เท่ากับเท่าไหร
4: ่4ไงลูก
3: ถ้าลืมบวกครับเท่ากับเท่าไหร่
4: ถูกจับเสียค่าปรับคุมประพฤติสิลูก
3: พ่อเชยอีกแล้วดื่มบวกขับเท่ากับถูกจับเสียค่าปรับคุมประพฤติตามด้วยยึดรถด้วยพ่อ
4: ไอ้ยะ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากสวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์
6: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอชวนทุกท่านติดตามรับฟังรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกค่ะ
7: สัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกสนับสนุนโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

0: สวท.บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: บุหรี่ธรรมดาที่ว่าเลิกยากบุหรี่ไฟฟ้าแนวโน้มจะเลิกยากกว่าบุหรี่ธรรมดาอย่าปล่อยให้ลูกหลานเข้าไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
2: ่อุ๊ยกดครั้งเดียวได้ทั้ง 10,000 บาทเลยเหรอเอ๊ะหรือว่าจะหลอกให้เรากดนะแต่ลองกดดูดีกว่าได้ตั้ง 10,000 บาทลองกดแค่ครั้งเดียวเอง
3: อย่านะคะอย่ากดลิงก์ที่ล่อใจเด็ดขาดมิจฉาชีพกำลังรอแฮกข้อมูลคุณอยู่ไม่กดลิงก์ไม่สแกนไม่รับสายเบอร์แปลกรู้ว่าเขาหลอกอย่าเต็มใจให้หลอกนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชาสัมพันธ
4: ์สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแย่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรท่อมรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรท่อมหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองทุกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.th แอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพ

ลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วยรัฐสนับสนุนการรักษาดูแลพร้อมส่งคืนกลับสู่อ้อมกอดครอบครัวให้มีอาชีพที่เหมาะสมเพียงคุณสมัครใจเข้ารับการบำบัดไม่เสียประวัติไม่มีความผิดปรึกษาสายด่วนบำบัดยาเสพติด1165ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM 101.75 MHz ต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการบุรีรัมย์สระแอร์

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 นกับพฤทธ์แก้วพิบูลครับอธิบดีกรมการปกครองสั่งการด่วนที่สุดเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีมอบอาวุธปืนงานวันกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีรายงานผลภายใน7วันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
4: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
5: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
4: จำ3สเต็ปอีทเอชแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
6: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
7: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่

0: แบล็กเมย์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีติดตามสถานการณ์ภัยแล้งและระบบกระจายน้ำบาดาลระยะไกลเร่งช่วยเหลือประชาชน
2: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าจากการติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลในพื้นที่ตำบลห้วยทรายเหนืออำเภอชะอำ2โครงการได้แก่โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภคขนาดใหญ่บริเวณบ้านหุบกระพงตำบลเขาใหญ่และโครงการศึกษาสำรวจและประเมินศักยภาพออกแบบและพัฒนาระบบประปาบาดาลระบบกระจายน้ำระยะไกลในพื้นที่ตำบลห้วยทรายเหนือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานคือให้เร่งรัดดำเนินงานทั้ง2โครงการให้แล้วเสร็จตามกรอบเวลาให้บูรณาการการทำงานร่วมกับกรมทรัพยากรน้ำจังหวัดเพชรบุรีและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเชื่อมโยงระบบแหล่งน้ำต้นทุนกับระบบส่งและกระจายน้ำอย่างเป็นองค์รวมให้ใช้ข้อมูลศักยภาพน้ำบาดาลระดับพื้นที่วางแผนขยายผลไปยังพื้นที่ที่มีความเสี่ยงขาดแคลนน้ำสร้างความมั่นคงทางด้านน้ำในระยะยาวและให้พิจารณาสนับสนุนงบประมาณจากทรัพยากรจากส่วนกลางอย่างต่อเนื่องคำนึงถึงความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์และผลกระทบสิ่งแวดล้อมควบคู่กันณภัสสวรรณ์มีลิสวท.เพชรบุรีรายงาน
1: อธิบดีกรมการปกครองสั่งการด่วนที่สุดเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีมอบอาวุธปืนงานวันกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีรายงานผลภายใน7วัน
3: นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าได้สั่งการด่วนที่สุดถึงจังหวัดสุราษฎร์ธานีเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการจัดงานเลี้ยงฉลองวันกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่อำเภอเกาะพะงันโดยมีการนำอาวุธปืนลูกซองยาวจำนวน5กระบอกมาเป็นของรางวัลจับสลากแก่ผู้โชคดีภายในงานพร้อมสั่งการให้ระงับการมอบอาวุธปืนดังกล่าวทันทีโดยการดำเนินการครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่เน้นย้ำเรื่องการยกระดับมาตรการควบคุมอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนอย่างเข้มงวดและรัดกุมทั้งกระบวนการขออนุญาตการครอบครองและการป้องกันปราบปรามอาวุธปืนผิดกฎหมายโดยกรมการปกครองได้กำชับให้จังหวัดสุราษฎร์ธานีตรวจสอบพฤติการของผู้เกี่ยวข้องทั้งในอำเภอเจ้าหน้าที่และผู้จัดงานให้แล้วเสร็จภายใน7วันพร้อมรายงานผลให้ทราบโดยเร็วหากพบการกระทำที่ขัดต่อกฎหมายระเบียบหรือคำสั่งทางราชการจะดำเนินการลงโทษขั้นเด็ดขาดทันทีชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคดีต่อเนื่องเป็นเดือนที่2ในรอบ5เดือนจากมาตรการไทยช่วยไทยพลัสของรัฐบาล
4: รองศาสตราจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกล่าวว่าดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่2ในรอบ5เดือนสาเหตุหลักจากมาตรการไทยช่วยไทยพลัสที่เพิ่มเงินในกระเป๋าของประชาชนรวมถึงภาวะสงครามที่เริ่มคลี่คลายส่งผลให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกและในประเทศเริ่มปรับตัวลดลงประกอบกับราคาพืชผลทางการเกษตรที่ปรับตัวอยู่ในระดับสูงกว่าปีที่ผ่านมาส่งผลทางจิตวิทยาในเชิงบวกและเพิ่มกำลังซื้อทำให้เศรษฐกิจฟื้นตัวนอกจากนี้ผู้บริโภคยังมองว่าการเมืองยังมีเสถียรภาพจึงกล้าจับจ่ายใช้สอยอย่างไรก็ตามต้องจับตาสถานการณ์ในช่วงเดือนตุลาคมว่ากระแสของเศรษฐกิจที่ถูกจุดติดด้วยไทยช่วยไทยพลัสจะดีต่อเนื่องหรือไม่โดยทางมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมองว่าความเชื่อมั่นของผู้บริโภคจะเป็นช่วงขาขึ้นในไตรมาสที่4และเศรษฐกิจไทยจะเติบโตร้อยละ2ถึง 2.5 นันทิกาจิตปาโลรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลย์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.
5: ตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมวิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz AM 1368 KHz
1: เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประ

0: สารทุกเรื่องราวที่คุณอยากรู้เคลื่อนไหวในวงอีสานตอนล่าง
1: นำง่วมมวลความบันเทิงข้อมูลเรื่องเล่าดีๆมาฝากพี่ฝากน้องพร้อมฟังพูดนำกันมองนี่
0: ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดี 4:00 น.
1: ในรายการ

ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทางบ้านนะคะขอต้อนรับค่ะเข้าสู่รายการเช็คอินที่อีสานใต้สปท2นะคะช่วงเวลาดีค่ะ4โมงเย็นหลังข่าวต้นชั่วโมงนะคะเวลา16นาฬิกาโดยประมาณถึง17นาฬิกาค่ะโดยในช่วงแรก16นาฬิกาโดยประมาณถึง16นาฬิกา30นาทีก็จะมาติดตามกันในการเช็คอินที่อีสานใต้นะคะหลังจากนั้นก็จะมาติดตามในรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะซึ่งสามารถติดตามกันได้ค่ะทางสวทในสังกัดของสำนักประชาสัมพันธ์ที่2ทั้ง9จังหวัดอีสานตอนล่างนะคะวันนี้เรามาพบกันค่ะในวันพระราชบดีที่13สิงหาคมพุทธศักราช2569นะคะสทบุรีรัมย์ก็รับหน้าที่เป็นแม่ข่ายค่ะอยู่กับดิฉันนะคะเรวดีหงสากุลรับหน้าที่ดำเนินการค่ะซึ่งคุณผู้ฟังสามารถที่จะติดตามรายการเช็คอินอีสานใต้สปท2ค่ะนอกจากที่จะติดตามรับฟังกันทางสวททั้ง9จังหวัดอีสานตอนล่างและในสังกัดของสำนักประชาสัมพันธ์ที่2นั้นเนี่ยก็ยังมีการได้ติดตามอีก1ช่องทางก็คือทาง Facebook Fanpageเช็คอินถิ่นสารใต้สปท2ด้วยนะคะซึ่งวันนี้เช่นเคยค่ะกับเรื่องราวข่าวสารที่เรานำมาให้ติดตามรับฟังกันในช่วงแรกจะเป็นข่าวของนโยบาย20กระทรวงหรือว่าข่าวรัฐบาลที่น่าสนใจว่าจะเป็นข่าวแรกที่เรานำเสนอกันก็คือในเรื่องของข่าวของท่านรองนายกสุภาทีนะคะก็ตั้ง4คณะทำงานเร่งควิกบิ๊กวินค่ะการค้าท่องเที่ยวเกษตร SME ให้เห็นผลภายใน6เดือนถึง1ปีนะคะซึ่งข่าวนึงค่ะเป็นข่าวที่ท่านนายกก็มีการเปิดเวทีกับเคลื่อนงานความมั่นคงค่ะย้ำทีมจังหวัดบูรณาการทุกหน่วยรับมือ9ภัยคุกคามนะคะอีกข่าวนึงค่ะเป็นข่าวที่ท่านรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้มีการสั่งกวาดล้างปืนเถื่อนและก็ปืนผิดมือค่ะย้ำเลยในเรื่องการบังคับใช้กฎหมายเท่าเทียมไม่เป็นแม้แต่นักการเมืองนะคะส่วนในช่วงของรัฐการขัดประหยัดพลังงานพลัสวันนี้นะคะเป็นข่าวของท่านรองนายกยศชนันค่ะก็รุกนโยบายพลังงานแห่งอนาคตส่งปส.จับมือ NNSA จีนนะคะยกระดับความปลอดภัยนิวเคลียร์ไทยเดินหน้าสู่ยุค SMR อีกข่าวนึงค่ะเป็นข่าวที่กรมการขนส่งทางบกเตรียมออกป้ายทะเบียนรูปแบบใหม่นะคะสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยในการเข้าระบบช่วยเหลือยามเกิดเหตุฉุกเฉินนะคะคาดว่าจะเริ่มเปิดใช้งานได้ภายในสิ้นปีนี้นะคะก่อนที่จะไปติดตามข่าวสารขออนุญาตนักทายประการกันก่อนในช่วงแรกนะคะอาจจะไม่ได้ทักทายกันอีกเพราะว่าเวลาค่อนข้างพอมีจำกัดนะคะไม่แน่ใจว่าใครเข้ามาแล้วบ้างนะคะขออนุญาตสักแป๊บนะคะขอบคุณน้องต้นน้ำประมินิรโสด้วยเข้ามาแล้วนะคะคุณบรรเทาสำราญใจนะคะมี2ท่านเนาะแล้วก็ขอบคุณทุกไลค์ด้วยนะคะขอบพระคุณจริงๆนะคะอ่ะมาติดตามข่าวสารกันเลยแล้วกันนะคะข่าวแรกที่จะนำเสนอกันนะคะกับท่านรองนายกสุภาทีก็มีการตั้งนะคะ4คณะทำงานค่ะเร่งนะคะควิกบิ๊กวินค่ะการค้าท่องเที่ยวเกษตร SME ให้เห็นผลภายใน6เดือนถึง1ปีนะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะนางสุภาทีสุธรรมพันธ์ค่ะรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็ได้เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการนะคะด้านการพัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนครั้งที่1ทับ2569นะคะเพื่อเป็นการต่อยอดนะคะนโยบายของท่านอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในเรื่องการวางโครงสร้างกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะโดยการจัดตั้งคณะทำงาน4คณะค่ะได้แก่1ก็คือด้านการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์และvisitor economy นะคะ2เป็นเรื่องของด้านสินค้าเกษตรค่ะความมั่นคงทางอาหารแล้วก็เกษตรมูลค่าสูง3เป็นในเรื่องของเศรษฐกิจชุมชนแล้วก็ SME ค่ะส่วนด้านที่4เป็นด้านของการค้าระหว่างประเทศนะคะซึ่งมีนายวีรศักดิ์โคสุรัตน์นะคะเป็นประธานคณะที่1และ4ค่ะแล้วก็ดร.กอบศักดิ์ภูตระกูลนะคะเป็นประธานคณะที่2และ3หัวใจสำคัญค่ะของทั้ง4คณะก็คือการจัดทำควิกบิ๊กวินนะคะให้เกิดผลสำเร็จภายใน6เดือนถึง1ปีค่ะโดยเน้นในเรื่องการทบทวนและปลดล็อกกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคนะคะอำนวยความสะดวกทางธุรกิจแล้วก็เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันควบคู่กับการวางบิ๊กวินนะคะสำหรับในเรื่องการปรับโครงสร้างและการยกระดับศักยภาพในระยะ 2-4 ปีอีกทั้งในเรื่องของทางกระทรวงธรรมก็พร้อมนำทุนทางวัฒนธรรมต่อยอดทางในเรื่องของเป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์นะสร้างมูลค่าแล้วก็อาชีพรายได้ให้ท้องถิ่นนะคะส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ผ่านประเพณีศิลปวัฒนธรรมแล้วก็อัตลักษณ์ไทยค่ะส่วนกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็ได้มีการนำเสนอนะคะในเรื่องการจัดเก็บค่าธรรมเนียมนะคะสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ได้เดินทางเข้าสู่ประเทศไทย
ไปนะคะแล้วก็ในส่วนของโครงการไทยช่วยไทยพลัสค่ะที่มีการตั้งเป้าเริ่มดำเนินการให้ทันในช่วงของกรีนซีซั่นโดยให้ความสำคัญและค่ะเนื่องการเยียวยาควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจเบื้องต้นนะคะทางรัฐบาลเองเนี่ยก็จะสมทบค่าใช้จ่ายในส่วนของโรงแรมที่พักโดยรัฐก็จะสมทบนะคะที่50%-50%หรือ60%-40%นะคะโดยไม่แบ่งเมืองหลักหรือเมืองรองเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมค่ะแล้วก็ลดภาระในเรื่องต้นทุนของให้ผู้ประกอบการรายย่อยด้วยแล้วก็ทางธุรกิจท่องเที่ยวในท้องถิ่นนะคะแล้วก็ให้เม็ดเงินจากการท่องเที่ยวหมุนเวียนลงถึงเศรษฐกิจฐานรากนะคะซึ่งก็จะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติครั้งที่1/2569นะคะในวันที่14 สิงหาคม 2569ค่ะโดยมีนางสุภตีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านก็เป็นประธานการประชุมค่ะที่เป็นข่าวแรกที่นำเสนอกันนะคะเดี๋ยวมาติดตามกันต่อค่ะกับท่านนายกรัฐมนตรีก็มีการเปิดเวทีขับเคลื่อนแล้วค่ะในเรื่องงานความมั่นคงก็ย้ำเลยค่ะในเรื่องของทีมจังหวัดนะคะบริการทุกหน่วยรับมือก้าวภัยคุกคามค่ะวันที่13 สิงหาคม 2569นะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็เป็นประธานและค่ะในเรื่องการเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือว่าเวิร์กช็อปนะคะเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลค่ะในระดับพื้นที่เป็นรุ่นที่1นะคะสำหรับภาคกลางและภาคตะวันออกค่ะที่จังหวัดนนทบุรีก็มุ่งที่จะยกระดับการทำงานด้านความมั่นคงให้เกิดผลเป็นรูปธรรมในระดับจังหวัดนะคะสาระสำคัญของการประชุมนะคะก็มุ่งให้เกิดให้ทางฝ่ายปกครองนะคะตำรวจแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำงานเป็นทีมนะคะก็ใช้ข้อมูลร่วมกันนะคะป้องกันเชิงรุกแล้วก็ติดตามผลอย่างต่อเนื่องค่ะเพื่อให้สามารถรับมือนะคะปัญหาความมั่นคงที่มีความซับซ้อนแล้วก็เชื่อมโยงกันในระดับพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพนะคะดังนั้นเนี่ยในเรื่องของรัฐบาลที่มีการกำหนด9ประเด็นมั่นคงสำคัญนะคะที่ต้องเร่งดำเนินการก็คือได้แก่ในเรื่องของการบุกรุกที่ดินสาธารณะค่ะอาชญากรรมทางเทคโนโลยีธุรกิจโนมินียาเสพติดการฟอกเงินกลุ่มผู้มีอิทธิพลและมือปืนรับจ้างนะคะนี่นอกระบบความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวแล้วก็การเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านความมั่นคงค่ะขณะเดียวกันนะคะยังมีการเดินหน้าในการปฏิบัติการโอเปเรชั่นไนที่เดย์นะคะก็คือโดยเฉพาะในเรื่องการแก้ไขปัญหายาเสพติดพร้อมยกระดับค่ะการทำงานจากการปราบปรามเป็นรายกรณีไปสู่การเชื่อมโยงข้อมูลวิเคราะห์ปัญหาแล้วก็ติดตามเครือข่ายที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งแนวทางดังกล่าวเนี่ยก็จะทำให้สะท้อนราคาในเรื่องการปรับรูปแบบงานความมั่นคงจากการทำงานแบบแยกส่วนค่ะสู่ทีมจังหวัดนะคะที่ทุกหน่วยงานนั้นต้องร่วมกันมองสถานการณ์แล้วก็ใช้ชุดข้อมูลชุดเดียวกันล่ะค่ะแล้วก็บริการกำลังในพื้นที่ให้มีเพื่อให้การป้องกันแล้วก็การแก้ไขปัญหาในเรื่องภัยคุกคามเกิดขึ้นก่อนปัญหาจะขยายตัวนะคะทั้งนี้ค่ะทางกระทรวงมหาดไทยและก็สำนักงานตำรวจแห่งชาติก็เคยระบุไว้นะคะว่าในเรื่องภารกิจด้านความมั่นคงในปัจจุบันไม่สามารถกับเพื่อนโดยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเพียงลำพังนะคะโดยแต่ต้องอาศัยค่ะการดำเนินการระหว่างฝ่ายปกครองตำรวจแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะโดยมีหัวใจสำคัญก็คือทำงานร่วมกันใช้ข้อมูลร่วมกันแล้วก็ปฏิบัติงานปฏิบัติอย่างรวดเร็วต่อเนื่องนะคะอีกข่าวนึงค่ะเป็นข่าวที่น่าสนใจนะคะช่วงนี้นะคะในเรื่องของอาวุธปืนค่อนข้างที่จะมีผลกระทบกับชีวิตของพวกเราพอสมควรนั้นเนี่ยทางด้านของท่านรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านก็มีการสั่งกวาดล้างแล้วค่ะในเรื่องของปืนเถื่อนและปืนผิดมือนะคะย้ำเลยค่ะบังคับใช้กฎหมายเท่าเทียมนะคะไม่เว้นแม้แต่นักการเมืองนะคะทางด้านของพลตำรวจเอกทัชชัยปิตะนีระบุตรค่ะท่านเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็เป็นการกำชับเลยค่ะตำรวจยกระดับค่ะมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมนะคะโดยเฉพาะในเรื่องการกวาดล้างอาวุธปืนผิดกฎหมายปืนเถื่อนหรือว่าการพกพาอาวุธปืนโดยไม่รับอนุญาตนะคะพร้อมเดินหน้าค่ะตัดวงจรความรุนแรงตั้งแต่ต้นทางโดยระบุนะคะว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะเน้นในเรื่องการแก้ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวความขัดแย้งในชุมชนสถานศึกษารวมถึงกลุ่มผู้มีอาการทางจิตที่มีแนวโน้มก่อเหตุนะคะโดยย้ำนะคะว่ากรณีความรุนแรงในครอบครัวหากเข้าข่ายความผิดนะคะจะต้องดำเนินคดีตามกฎหมายไม่ใช้การไกล่เกลี่ยเป็นหลักค่ะขณะเดียวกันนะคะทางตำรวจก็จะเพิ่มความเข้มงวดค่ะในการตรวจค้นอาวุธปืนโดยเฉพาะอาวุธที่เชื่อมโยงกับคดียาเสพติดรวมถึงการซื้อขายอาวุธปืนผ่านช่องทางออนไลน์พร้อมประสานแพลตฟอร์มต่างๆนะคะใช้เทคโนโลยีตรวจจับและปิดกั้นการซื้อขายผิดกฎหมายค่ะแล้วก็เร่งนะคะสืบสวนจับกลุ่มผู้ขายและผู้ผลิตส่วนกรณีบุคคลที่มีชื่อเสียงนะคะนักการเมืองท้องถิ่นหรือแม้กระทั่งผู้มีอิทธิพลหากพ
พบนะคะในเรื่องการพกพาหรือว่าครอบครองอาวุธปืนไม่ถูกต้องตามกฎหมายนะคะก็จะดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดและเท่าเทียมนะคะไม่มีการลักเว้นดังนั้นทั้งนี้ค่ะท่านรองผู้การตำรวจแห่งชาติก็เลยย้ำเลยว่าในเรื่องการบังคับใช้นะกฎหมายอย่างเข้มงวดเนี่ยก็หมายถึงการดำเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรมค่ะไม่ใช่การใช้ความรุนแรงนะคะพร้อมกำชับค่ะตำรวจที่พกพาอาวุธปืนนอกเหนือจากการปฏิบัติหน้าที่หรือว่าอยู่ในภาวะไม่เหมาะสมต้องถูกดำเนินการทั้งทางอาญาแล้วก็วินัยเช่นเดียวกันกับประชาชนทั่วไปนั่นที่เป็นเรื่องราวข่าวสารในช่วงของนโยบาย20กระทรวงราคาที่น่าสนใจนะคะดิฉันก็เหลือไปเห็นนะคะแฟนรายการบางท่านก็เริ่มเข้ามาแล้วทักทายทางรายการแล้วนะขออนุญาตอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะคะเห็นมีคุณอัชราปิ่นทองเพิ่มเติมเข้ามาต้องขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาติดตามข่าวสารกันต่อก็แล้วกันเพราะว่าเวลาค่อนข้างมีจำกัดเนาะมาติดตามช่วงต่อไปกันเลยก็แล้วกันค่ะเป็นข่าวในช่วงของรัดเข็มขัดประหยัดพลังงานพลัสนะคะวันนี้ก็จะนำเสนอนะคะข่าวสารของท่านรองนายกยศนันนะคะก็มีการรุกนะคะในเรื่องของนโยบายพลังงานแห่งอนาคตส่งปส.นะคะจับมือ NNSA จีนยกระดับความปลอดภัยนิวเคลียร์ไทยนะคะเดินหน้าสู่ยุค SMR ซึ่งเรื่องนี้นะคะทางกระทรวงนะคะกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยนวัตกรรมหรือว่าอวก็เดินหน้าค่ะในเรื่องการขับเคลื่อนในยุทธศาสตร์นวัตกรรมระดับประเทศนะคะก็ปักหมุดนะคะประเทศไทยบนแผนที่พลังงานสะอาดโลกนะคะโดยศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ค่ะรองนายกรัฐมนตรีรู้ดีว่าการกระทรวงอวก็ได้มีการวางแนวนโยบายเชิงรุกนะคะ40 Innovation และ Green Energy Innovation Thailand นะคะเพื่อเตรียมความพร้อมค่ะให้คนไทยได้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีพลังงานแห่งอนาคตนะคะอย่าง SMR นะคะหรือว่า Small Modular Reactor นะคะหรือว่าโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็กโดย Modular นะคะก็ควบคู่ล่ะค่ะกับการสร้างระบบกำกับดูแลความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานสากลเพื่อความอุ่นใจของพี่น้องประชาชนค่ะเพื่อที่จะขานรับนะคะแล้วก็ขับเคลื่อนนโยบายของศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ให้เกิดผลรูปธรรมนะคะนายแพทย์รุ่งเรืองกิจภาติค่ะเลขาธิการสำนักงานบรมนูเพื่อสันติหรือว่าปส.พร้อมคณะผู้บริหารยังได้เดินทางไปยังกรุงปักกิ่งค่ะเข้าร่วมกับประชุมหารือทวิภาคีกับมิสเตอร์โฮอิงตงนะฮะซึ่งท่านก็เป็นรองผู้อำนวยการใหญ่แล้วก็ผู้อำนวยการสำนักกำกับดูแลความปลอดภัยพลังงานนิวเคลียร์แห่ง Natural Nuclear Safety Administration นะหรือว่า NNSA ซึ่งถือว่าเป็นหน่วยงานกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ระดับโลกของจีนเมื่อวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมานะคะในเรื่องการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของอวนั้นโดยศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์นะคะในการที่จะวางรากฐานพลังงานสะอาดหรือว่า Green Energy Transition นะครับขับเคลื่อนอาการเตรียมความพร้อมรองรับเทคโนโลยี SMR ล่วงหน้าและทั้งการพัฒนากฎหมายกฎระเบียบการออกใบอนุญาตแล้วก็ระบบตรวจสอบที่เข้มงวดเพื่อให้ไทยก้าวสู่ยุคพลังงานสะอาดได้อย่างมั่นคงและปลอดภัยค่ะด้วยการต่อยอดวัฒนธรรมขั้นสูงเพื่อคุณภาพชีวิตนำองค์ความรู้นิวเคลียร์สมัยใหม่นะคะตามกรอบของFrontier Innovation นะครับไปประยุกต์ใช้ยกระดับชีวิตประชาชนทั้งด้านของการแพทย์แม่นยำอุตสาหกรรมไฮเทคเกษตรกรรมและความมั่นคงทางอาหารนะคะรวมถึงในเรื่องของความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนเป็นหัวใจสำคัญค่ะที่จะมุ่งเน้นการสร้างระบบเฝ้าระวังแล้วก็เตรียมความพร้อมรับเหตุฉุกเฉินแล้วก็การจัดการกักกัมมันตรังสีอย่างรัดกุมนะคะตลอดจนสื่อสารข้อมูลอย่างโปร่งใสเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่สังคมนะคะด้วยการยกระดับความร่วมมือระดับนานาชาตินะคะผลักดันให้ปส.ก็วางรากฐานแล้วค่ะสู่การลงนามบันทึกความเข้าใจหรือว่า MOU กับ NNSA ในการแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญแล้วการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรแล้วก็การศึกษาวิจัยนะคะระบบกำกับดูแลมาตรฐานโลกการเดินหน้าเชื่อมความร่วมมือระดับสากลในครั้งนี้ก็นับว่าเป็นก้าวสำคัญเลยค่ะตามทิศทางนโยบายของศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์นะคะวงสวัสดิ์ที่ต้องการนะคะยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศนะคะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแล้วก็สร้างความมั่นใจให้แก่พี่น้องประชาชนว่าเทคโนโลยีนิวเคลียร์แล้วก็นวัตกรรมพลังงานแห่งอนาคตจะถูกนำมาใช้ในประเทศไทยอย่างปลอดภัยมั่นคงและยั่งยืนนะคะส่วนข่าวสุดท้ายในวันนี้ค่ะเป็นข่าวของกรมการขนส่งทางบกนะคะก็เตรียมนะคะในเรื่องการออก
ป้ายทะเบียนรูปแบบใหม่นะสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยค่ะในการเข้าระบบช่วยเหลือยามเกิดเหตุฉุกเฉินคาดว่าเริ่มเปิดใช้งานได้ภายในสิ้นปีนี้ค่ะโดยเรื่องนี้ค่ะทางด้านของนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็มีการเปิดเผยนะคะว่าขณะนี้กระทรวงคมนาคมโดยกรมการขนส่งทางบกก็อยู่ระหว่างในเรื่องการเปิดรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนนะคะถึงการออกป้ายทะเบียนรูปแบบใหม่สำหรับรถยนต์ EV นะรถยนต์ไฟฟ้านะคะผ่านทางเว็บไซต์ค่ะ DLT โดยจะปิดรับฟังความคิดเห็นภายในสิ้นเดือนสิงหาคมนี้นะคะจากนั้นก็จะเป็นการสรุปข้อมูลเนื้อปรับปรุงรายละเอียดแล้วก็เสนอเป็นกฎกระทรวงเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือครม.ต่อไปค่ะคาดว่านะคะจะเริ่มเปิดใช้ป้ายทะเบียนใหม่ได้นะภายในปลายปีนี้สำหรับสาเหตุที่มีการต้องแยกนะคะสำหรับป้ายทะเบียนรถ EV หรือว่าป้ายรถยนต์ไฟฟ้าออกจากรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปเนื่องจากเวลาเกิดอุบัติเหตุนะคะอย่างเช่นเพลิงไหม้รถทั้งสองประเภทนี้ค่ะจะมีวิธีการควบคุมเพลิงที่ไม่เหมือนกันนะคะเพราะว่ารถสันดาปใช้ในเรื่องของน้ำนะคะฉีดดับได้แต่ในส่วนของรถยนต์ไฟฟ้าจำเป็นเลยค่ะต้องใช้สารเคมีเฉพาะนะคะสำหรับในเรื่องการมีป้ายทะเบียนที่ระบุชัดเจนจะช่วยให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยนะคะเข้าช่วยเหลือได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยทั้งผู้ขับขี่และผู้ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงนะคะดังนั้นเนี่ยทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเลยย้ำเลยว่าในส่วนของผู้ที่ใช้รถ EV นะคะแล้วก็จดทะเบียนป้ายเดิมก็คือขาวดำไปก่อนหน้านี้นะคะไม่จำเป็นค่ะต้องเปลี่ยนป้ายทะเบียนใหม่นะคะเพราะว่าป้ายสีฟ้าจะเป็นหมวดใหม่ทั้งหมดแต่เจ้าของเดิมนะคะเจ้าของรถเดิมนั้นสามารถที่ไปติดต่อขอรับสัญลักษณ์เพิ่มเติมบนป้ายทะเบียนเดิมได้นะคะโดยเบื้องต้นเนี่ยบอกว่าได้มีการออกแบบไว้คล้ายรูปดอกมะลิแล้วก็มีข้อความระบุว่า EV นะคะเพื่อแสดงว่าเป็นรถยนต์ไฟฟ้านะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารทั้งหมดนะคะในรายการเช็คอินถิ่นสารใต้สปท.2นะคะโดยสทบรามแล้วที่เป็นแม่ข่ายนะคะท้ายนี้นะคะสำหรับในเรื่องราวรายการที่อินทิสารใต้นะคะสทบุรีรัมย์รับที่เป็นแม่ขายก็หมดเวลาลงแล้วนะคะเดี๋ยวขออนุญาตอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะลากันไปไม่แน่ใจว่าแฟนรายการท่านใดเพิ่มเติมเข้ามาไหมนะคะต้องขอบพระคุณจริงๆนะคะกับการที่ติดตามข่าวสารของในการเช็คอินทิสารใต้นะคะเพราะว่าแต่ละสถานีก็พยายามที่จะคัดสรรข่าวสารมาให้พี่น้องบ้านหลายๆจังหวัดนะคะได้ติดตามกันนะขอบพระคุณมากๆนะคะไม่มีใครทักทายเข้ามานะคะสำหรับวันนี้ค่ะในเรื่องของการเช็คอินสารใต้สปท.2นะคะสามารถติดตามกันได้นะในทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะเวลา 16:00 น.โดยประมาณถึง 16:30 น.นะหลังจากนั้นก็จะเป็นการติดตามรายการใต้ร่มพระบวีพระเป็นปีหลวงนะคะสัปดาห์นี้ค่ะในเรื่องของรายการเช็คอินสารใต้สปท.2จะพบกับสทสุรินทร์นะคะสำหรับวันนี้ค่ะดิฉันพร้อมทีมงานวันนี้เป็นเทคนิคคุณวรยุทธการบรรจงนะที่อยู่กับดิฉันนะก็ต้องจากลาคุณผู้ชมคุณฟังไปก่อนนะเดี๋ยวขอเชิญติดตามรับชมและฟังรายการใต้ร่มพระบารมีพระเป็นปีหลวงจากสทชุมพรเป็นลำดับถัดไปนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วประเทศกรมประชาสัมพันธ์ค่ะรายการที่จะพาทุกท่านไปร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงเป็นดั่งแม่ของแผ่นดินผู้ทรงอุทิศพระวรกายและพระราชหฤทัยเพื่อประโยชน์สุขของประสบกนิกรไทยมาอย่างยาวนานค่ะดิฉันมัชนกขาวทองรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะในวันนี้จะพาทุกท่านย้อนรำลึกถึงภาพแห่งความประทับใจจากสองเรื่องราวสำคัญค่ะในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเรื่องแรกคือฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริที่ทรงมุ่งสร้างอาชีพสร้างรายได้และสร้างความมั่นคงให้แก่ราษฎรด้วยการส่งเสริมความรู้ด้านการเกษตรและปศุสัตว์ค่ะและอีกหนึ่งเรื่องราวแห่งสายใยพระเมตตาคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์พระมหากรุณาธิคุณที่ทรงห่วงใยประสบกนิกรผู้เจ็บป่วยและขาดแคลนทุนทรัพย์ให้ได้รับโอกาสในการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพค่ะทั้งสองเรื่องราวแห่งพระเมตตาสะท้อนถึงพระราชปณิธานในการสร้างอาชีพสร้างโอกาสและสร้างคุณภาพให้แก่ประสบกนิกรชาวไทยกับช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะ
1: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
2: เมื่อพุทธศักราช 2540 ณ บ้านขุนแตะตำบลดอยแก้วอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถได้พระราชทานพระราชทรัพย์ให้สร้างฟาร์มตัวอย่างขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ว่างงานและผู้เลิกยาเสพติดที่มาขอพระราชทานความช่วยเหลือให้มีงานทำ

0: พระราชดำริโดยมีเป้าหมายสำคัญคือบรรเทาความยากจนของราษฎรแก้ปัญหาการขาดความรู้ในการประกอบอาชีพโดยให้ปลูกพืชหลากชนิดและเลี้ยงสัตว์เป็นแหล่งอาหารเพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพ
1: เราจะปิดใจให้มันตรงนี้ดีลายที่นี่เขาหมอง่ายหรือนะมีความเป็นใจติดตามในทุกอย่างอยากจะขอบคุณสาวลายที่นี่มากค่ะที่ได้มีความเอื้อเฟื้อมีความเมตตาในข้าพเจ้าหรือว่าประชาชนที่เจ้าที่ค่ะที่ได้มาสร้างความตัวอย่างให้กับลูกกับล้านได้ทำมาหากินที่ไม่ต้องออกไปนอกบ้าน
0: ทุกวันนี้โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริในพื้นที่ต่างๆรวม56แห่งเป็นแหล่งสร้างงานสร้างอาหารช่วยให้ชาวไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีเพื่อสร้างสังคมไทยให้มั่นคงยั่งยืนดังพระราชดำรัสที่ว่าต้องการให้ชาวบ้านที่ยากจนเดือดร้อนได้มีงานทำเมื่อเขามีงานทำมีรายได้เขาสามารถเอาไปเลี้ยงครอบครัวเขาเขาไม่เป็นโจรไม่เป็นขโมยไม่ติดยาเสพติดนั่นคือกำไรของแผ่นดิน
2: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ต่อพระสงฆ์อนิกรผู้ยากไร้และเจ็บป่วยทั่วประเทศด้วยพระเมตตาทรงรับผู้ป่วยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างมีคุณภาพและทั่วถึงพระองค์ยังทรงแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9โดยโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทีมแพทย์หลวงเดินทางไปดูแลประชาชนในพื้นที่ห่างไกลพร้อมพิจารณาฎีกาขอความช่วยเหลือจากครอบครัวผู้เดือดร้อนทั่วประเทศยิ่งไปกว่านั้นพระเมตตายังแผ่ไปถึงการดูแลสภาพความเป็นอยู่ของครอบครัวผู้ป่วยเพื่อให้ทุกคนสามารถกลับมาใช้ชีวิตและพึ่งพาตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีและมีความสุขพระราชอุปถัมภ์นี้เปรียบเสมือนสายน้ำแห่งความหวังที่หล่อเลี้ยงชีวิตและยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรไทยอย่างหาที่สุดมิได้
3: ท่านผู้ฟังคะฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริสะท้อนพระมหากรุณาธิคุณในการสร้างอาชีพสร้างรายได้และความมั่นคงให้แก่ราษฎรเพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนค่ะขณะเดียวกันคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์สะท้อนสายพระเมตตาที่ทรงห่วงใยผู้เจ็บป่วยและขาดแคลนทุนทรัพย์ให้ได้รับโอกาสในการศึกษาและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะต่อจากนี้ขอเชิญทุกท่านรับฟังสารคดีแม่ของแผ่นดินตอนราษฎรอาสาพิทักษ์ป่าที่จะพาทุกท่านไปสัมผัสพระมหากรุณาธิคุณและพระราชปณิธานในการดูแลรักษาผืนป่าส่งเสริมให้ราษฎรมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อความอุดมสมบูรณ์และความยั่งยืนของผืนแผ่นดินไทยค่ะในช่วงตามรอยพระเมตตาค่ะ
4: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงตาม

0: ข้าพุทธเจ้า
1: ข้าพุทธเจ้า
0: จะช่วยกันพิทักษ์ป่า
1: จะช่วยกันพิทักษ์ป่า
0: และรักษาสิ่งแวดล้อม
1: และรักษาสิ่งแวดล้อม
0: ด้วยชีวิต
1: ด้วยชีวิต
0: ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
1: ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
2: คำปฏิญาณตนของเหล่าราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าหรือรสทป.จากทั่วประเทศในพิธีพระราชทานธงและเข็มโครงการธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตประจำปี2558สะท้อนถึงความแน่วแน่ในการรักษาป่าไม้ของราษฎรเพื่อถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถตามโครงการราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2537เพื่อสนองพระราชดำริด้านการอนุรักษ์ป่าไม้ตามพระราชปณิธานและพระราชประสงค์ให้คนกับป่าอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขโดยการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันโดยส่งต้องการปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมของราษฎรจากผู้บุกรุกทำลายป่าให้เป็นผู้ดูแลรักษาป่าและใช้ประโยชน์จากป่าอย่างยั่งยืนซึ่งจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการหยุดยั้งการทำลายป่าไม้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมและพระราชทานขวัญกำลังใจแก่เหล่าราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าครั้งแรกณบ้านสร้างถอนอกตำบลสร้างถอนน้อยอำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญเมื่อวันที่29พฤศจิกายน2538และได้พระราชทานธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตซึ่งเป็นที่มาของโครงการธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ราษฎรที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจดูแลรักษาป่าชุมชนพร้อมทั้งพระราชทานพระราชดำรัสเพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญในการรักษาป่าไม
3: ้อันที่จริงการปฏิญาณรักษาป่านี้เป็นประโยชน์แก่พวกเราทุกๆคนและลูกหลานของเราในอนาคตเพราะเมืองไทยไม่มีแหล่งน้ำจืดที่ไหนเลยนอกจากป่าป่าเป็นแหล่งน้ำจืดป่าเป็นที่เก็บขังน้ำบริสุทธิ์สำหรับพวกเราได้ทำมาหากินได้บริโภคเพื่อว่าพื้นแผ่นดินของเรานี้จะได้เป็นพื้นแผ่นดินที่เป็นประโยชน์ให้ชีวิตแก่พวกเราอย่างแท้จริง
2: กรมป่าไม้ร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรดำเนินการจัดอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าจนปัจจุบันมีการฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าไปแล้วกว่า 140,000 คนจาก 1,400 รุ่นซึ่งชุมชนที่ผ่านการฝึกอบรมจะรวมตัวกันตั้งกลุ่มรสทป.มีการทำประชาพิจารณ์เพื่อกำหนดข้อตกลงในการร่วมกันดูแลรักษาผืนป่าในชุมชนอย่างต่อเนื่องมากกว่า1ปีขึ้นไปให้ป่ามีสภาพอุดมสมบูรณ์ป้องกันการตัดไม้ทำลายป่าหรือบุกรุกพื้นที่ป่าจึงจะสามารถส่งเข้าประกวดเพื่อรับธงในโครงการธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตได
4: ้ในปีงบประมาณ2559ที่ผ่านมาเนี่ยกรมป่าไม้ก็ได้จัดการฝึกอบรมอีกในปี2559นี่23รุ่นเรามอบหมายให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ทั้ง23สำนักตั้งแต่เหนือจนใต้นะครับทุกสำนักจัดอบรมไปสำนักละ1รุ่นนะครับแล้วก็ภายหลังการฝึกอบรมเนี่ยก็จะมีการตรวจป่าตามโครงการธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตซึ่งเป็นกระบวนการหนึ่งในการเข้าถึงชุมชนที่มีการดูแลรักษาป่าเพื่อสนองแนวพระราชดำริ
5: ก่อนที่จะเข้าร่วมรสทป.ก่อนนั้นนะก็พื้นป่าจะแห้งแล้งครับในตำบลบ้านเราเนี่ยน้ำก็จะแห้งตลอดเลยแล้วก็ฝนฟ้าก็จะไม่ค่อยตกอาหารการกินก็แย่เดี๋ยวนี้เรามาร่วมกันรณรงค์แล้วก็เข้าร่วมลงโครงการรสทป.ของพระราชินีนาถก็พื้นป่าก็ดีขึ้นป่าไม้ก็อุดมสมบูรณ์ขึ้นก็เขียวชุ่มครับอาหารการกินก็ไม่ไกลครับอยู่ใกล้ๆบ้านเหล่านี่ครับหาได้ง่ายๆทุกจะเป็นอาหารอะไรนี่ก็มีทุกอย่างครับ
0: ข้าพระพุทธเจ้า
2: วันนี้เสียงปฏิญาณตนของเหล่าราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่ายังคงดังกึกก้องต่อเนื่องตลอดระยะเวลากว่า20ปีเจตนารมณ์ในการอนุรักษ์ผืนป่าจะถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นและผืนธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งความภาคภูมิของราษฎรผู้รักษาป่าไม้จะยังคงโบกสะบัดอยู่ในชุมชนต่างๆทั่วประเทศเพื่อเป็นเครื่องหมายของความตั้งมั่นสืบสานพระราชปณิธานการพิทักษ์และปกปักผืนป่าทรัพยากรธรรมชาติอันล้ำค่าให้คงอยู่เป็นมรดกแก่ลูกหลานของประเทศชาติสืบไป

0: ท่านผู้ฟังคะจากเรื่องราวที่ได้รับฟังในตอนราษฎรอาสาพิทักษ์ป่าสะท้อนเห็นถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระราชปณิธานในการอนุรักษ์ผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติพร้อมส่งเสริมให้ราษฎรเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษาป่าเพื่อสร้างความอุดมสมบูรณ์และความมั่นคงให้แก่ชุมชนและสิ่งแวดล้อมค่ะต่อไปนี้ขอเชิญทุกท่านติดตามอีกหนึ่งเรื่องราวแห่งความภาคภูมิใจเส้นไหมแห่งชุมพรสืบสานภูมิปัญญาสร้างคุณค่าสู่ชุมชนในช่วงสานต่อพระราชปณิธานค่ะ
1: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
0: หม่อนไหมไม่ได้เป็นเพียงอาชีพแต่เป็นองค์ความรู้เป็นภูมิปัญญาเป็นอีกหนึ่งรากฐานสำคัญที่ช่วยสร้างรายได้และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนภายใต้พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงฟื้นฟูอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไหมไทยทำให้ภูมิปัญญาด้านหม่อนไหมยังคงได้รับการสืบสานและต่อยอดอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันสำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติเขต5จังหวัดชุมพรจึงมีบทบาทสำคัญในการสืบสานพระราชปณิธานดังกล่าวผ่านการส่งเสริมถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนางานหม่อนไหมให้สามารถสร้างคุณค่าและสร้างโอกาสแก่ชุมชนจากการปลูกหม่อนซึ่งสามารถเป็นอาหารหลักของหนอนไหมสู่กระบวนการเลี้ยงไหมที่ต้องอาศัยความละเอียดและความใส่ใจในทุกขั้นตอนไปจนถึงการเก็บรังไหมการสาวไหมและการผลิตเส้นไหมทุกกระบวนการล้วนต้องอาศัยองค์ความรู้และประสบการณ์ที่ถูกส่งต่อมาอย่างยาวนานในจังหวัดชุมพรการดำเนินงานด้านหม่อนไหมไม่ได้มุ่งเพียงการผลิตเส้นไหมหรือผ้าไหมเท่านั้นแต่ยังมุ่งสร้างองค์ความรู้ให้ชุมชนสามารถนำไปประกอบอาชีพสร้างรายได้และต่อยอดสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติเขต5จังหวัดชุมพรมีบทบาทในการส่งเสริมเกษตรกรและชุมชนผ่านการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีและสนับสนุนองค์ความรู้ด้านหม่อนไหมในทุกกระบวนการตั้งแต่การผลิตต้นพันหม่อนการส่งเสริมการเลี้ยงไหมการพัฒนาคุณภาพเส้นไหมไปจนถึงการสร้างความรู้ด้านการแปรรูปและการพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งสำคัญไม่ใช่เพียงการรักษาภูมิปัญญาเดิมเอาไว้แต่คือการทำให้ภูมิปัญญานั้นสามารถปรับตัวและเติบโตพร้อมกับสังคมที่เปลี่ยนแปลงเพราะผ้าไหมหนึ่งผืนไม่ได้เกิดขึ้นจากเส้นใยเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากความรู้ความประณีตและความตั้งใจของผู้คนจำนวนมากทุกขั้นตอนตั้งแต่ต้นหม่อนสู่เส้นไหมจึงไม่ใช่เพียงกระบวนการผลิตหากแต่เป็นการรักษามรดกทางภูมิปัญญาที่มีคุณค่าเอาไว้ให้คนรุ่นต่อไปจากเส้นไหมเล็กๆสู่คุณค่าที่ยิ่งใหญ่จังหวัดชุมพรยังคงเดินหน้าสืบสานภูมิปัญญาด้านหม่อนไหมผ่านการทำงานร่วมกันของหน่วยงานชุมชนและประชาชนเพื่อให้ภูมิปัญญาแขนงนี้ยังคงได้รับการส่งต่ออย่างยั่งยืนทั้งหมดนี้คืออีกหนึ่งภาพสะท้อนของการสืบสานภูมิปัญญาหม่อนไหมในจังหวัดชุมพรที่ยังคงก้าวต่อไปบนรากฐานแห่งองค์ความรู้และพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงวางรากฐานไว้ให้หม่อนไหมไทยยังคงงดงามและทรงคุณค่าตราบจนถึงทุกวันนี้

0: พื้นที่ 15,000 ไร่บนดอยสูงทางตอนเหนือของประเทศซึ่งในอดีตเคยถูกราษฎรชาวไทยภูเขาบุกรุกทำลายเพื่อใช้เป็นพื้นที่ทำกินส่งผลให้สภาพป่าเสื่อมโทรมและไม่สามารถใช้ประโยชน์จากป่าได้ในปี 2542 สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรบ้านห้วยย่าไซตำบลป่าแดดจังหวัดเชียงรายทรงทราบถึงความทุกข์ยากเดือดร้อนของราษฎรจึงมีพระราชดำริที่จะอพยพราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่าอาคาซึ่งมีฐานะยากจนและไม่มีพื้นที่ทำกินเป็นของตนเองมาจัดตั้งหมู่บ้านใหม่ในลักษณะบ้านเล็กในป่าใหญ่เพื่อให้คนสามารถอยู่ร่วมกับป่าโดยที่คนไม่ทำลายป่ามีจิตสำนึกหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่และร่วมกันพิทักษ์รักษาฟื้นฟูป่าที่ถูกทำลายให้กลับคืนสู่ความอุดมสมบูรณ
1: ์เขาต้องการที่ดินทำกินแต่ว่าถ้ามีที่ดินแยะเรียกว่าถางป่าเข้าไปแยะเนี่ยมันได้ที่ดินจริงแต่ไม่ได้น้ำด้วยมันจะได้ที่ดินที่แล้งๆแห้งๆแต่ไม่มีน้ำเขาก็บอกกับฉันว่าเขาก็ทำกินไม่ได้อยู่ดีเขานี่ที่อีสานเขาบุกรุกป่าสงวนไป50ไร่แต่เขาบอกผลสุดท้ายทำกินได้แค่5ไร่ฉันถามอ้าวทำไมล่ะเขาบอกไม่รู้จะทำไงมันไม่มีน้ำก็ทำได้แค่5ไร่ก็ตกลงแล้วอธิบายให้เขาฟังยิ่งบุกเข้าไปก็ไม่มีประโยชน์บุกเข้าไปมากก็เรียกว่าเราตัดแหล่งน้ำของเราเองไม่จะไม่มีน้ำ
0: ต่อมาในปี 2543 สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพื้นที่ที่จะจัดตั้งหมู่บ้านและมีพระราชดำรัสว่านี่แหละที่ฉันฝันไว้พร้อมทั้งพระราชทานชื่อว่าโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริซึ่งในระยะแรกมีหลายหน่วยงานเข้ามาร่วมดำเนินงานพัฒนาสนองแนวพระราชดำริในการให้ความรู้และปลูกจิตสำนึกให้กับราษฎรเกี่ยวกับการรักษาป่าด้วยการปลูกป่าทดแทนการทำฝายและการทำแนวกันไฟป่าปัจจุบันโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริบ้านห้วยย่าไซช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่าอาคากว่า10ครัวเรือนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีการจัดสรรพื้นที่ให้กับราษฎรครอบครัวละ5ไร่เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยและเป็นที่ทำกินซึ่งครอบครัวของนายสมพรธรรมวงศ์เป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
2: นามก่อนไม่มีที่ทำกินและมาคนก็ไปเช่าพื้นที่แล้วก็ปลูกกะหล่ำปีและปลูกข้าวจนกระทั่งไม่มีที่ทำกินแล้วพอเข้ามาอยู่ในโครงการบ้านเล็กเลยป่าใหญ่ท่านแม่หลวงพ่อของท่านก็เลยจัดพื้นที่ที่ทำกินแปลงนาแล้วก็ไร่มีข้าวมีน้ำกินมีปลามีหมูจนกระทั่งพวกเรามีเงินเล็กๆน้อยๆพอส่งลูกหลานเล่นได้ครับ
0: นอกจากการปลูกจิตสำนึกให้คนอยู่ร่วมกับป่าแล้วยังมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านต่างๆควบคู่กันไปด้วยเช่นด้านการฝึกอาชีพมีการจัดตั้งศูนย์ศิลปาชีพเพื่อจัดทำผลิตภัณฑ์ผ้าปักอาคาการจักสานไม้ไผ่และทำเครื่องเงินและจะส่งให้กับมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถด้านการเกษตรส่งเสริมให้มีการปลูกพืชเช่นถั่วฝักยาวและแตงกวาสร้างรายได้ให้กับราษฎร 3-4,000 บาทต่อครัวเรือนทั้งยังจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ราษฎรในโครงการได้เข้ามาเรียนรู้การทำเกษตรทฤษฎีใหม่และนำไปปรับใช้ในครัวเรือนสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องยืนยันถึงผลสำเร็จที่เกิดขึ้นจากพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรชาวไทยภูเขาควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่คงอยู่แม้ปัจจุบันจะมิได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการแต่ก็ยังทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการพร้อมทั้งพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรอย่างต่อเนื่องโดยมีองคมนตรีและหน่วยงานต่างๆร่วมดำเนินงาน มาจนถึงวันนี้ความทุกข์ยากลำบากในพื้นที่ได้เลือนหายไปผืนป่าที่เคยถูกทำลายกลับฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์สามารถสร้างรายได้ให้กับราษฎรบ้านเล็กในป่าใหญ่บ้านห้วยยาใส่ได้เป็นอย่างดี

ท่านผู้ฟังคะเส้นไหมแห่งชุมพรสืบสานภูมิปัญญาสร้างคุณค่าสู่ชุมชนสะท้อนคุณค่าของงานหม่อนไหมไทยที่เป็นทั้งมรดกภูมิปัญญาและรากฐานของการสร้างอาชีพสร้างรายได้และความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนค่ะสำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติเขต5จังหวัดชุมพรยังคงสืบสานพระราชปณิธานด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้และส่งเสริมเกษตรกรเพื่ออนุรักษ์และต่อยอดงานหม่อนไหมไทยให้คงอยู่คู่สังคมไทยสืบไปค่ะทั้งหมดนี้คือเรื่องราวแห่งพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ยังทรงส่องสว่างในใจประสบกรณิกรชาวไทยเสมอมาค่ะพบกันใหม่ครั้งต่อไปกับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงกับสวทตรังดิฉันมาชนกขาวทองพร้อมทีมงานสวทชุมพรขอลาทุกท่านไปด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับพฤทธิ์แก้วพิบูลย์ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานยืนยันการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมยังคงเป็นไปตามกำหนดการเดิมในวันที่27กันยายนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
4: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
5: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
4: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
6: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
7: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: กระทรวงอุตสาหกรรมเดินหน้าสร้างความเข้มแข็งและเปิดตลาดภาครัฐผลักดันอุตสาหกรรมป้องกันประเทศระบบรางและเครื่องมือแพทย์สนับสนุนการผลิตสินค้าไทยโดยผู้ประกอบการไทยพร้อมขยายตลาดเติบโตอย่างยั่งยืน
8: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่า

0: การกระทรวงพาณิชย์ในฐานะรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลด้านเศรษฐกิจภาคบริการและอุตสาหกรรมเปิดเผยภายหลังติดตามการดำเนินงานและมอบนโยบายกระทรวงอุตสาหกรรมว่ารัฐบาลมุ่งสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจไทยจากฐานภายในประเทศควบคู่กับการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยได้หารือแนวทางปรับตัวของภาคอุตสาหกรรมไทยให้สอดรับกับสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงพร้อมเปิดโอกาสให้สินค้าวัตถุดิบชิ้นส่วนและบริการที่ผลิตในประเทศเข้าสู่ตลาดมากขึ้นโดยมุ่งผลักดันอุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคตโดยเฉพาะ3อุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ได้แก่อุตสาหกรรมป้องกันประเทศระบบรางและเครื่องมือแพทย์พร้อมพิจารณาให้สินค้าและชิ้นส่วนไทยมีแต้มต่อในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐควบคู่กับการกำหนดมาตรฐานและหลักเกณฑ์การนับสัดส่วนชิ้นส่วนไทยที่ชัดเจนรวมถึงส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียวเศรษฐกิจชีวภาพหมุนเวียนสีเขียวหรือ BCG และการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนหรือ ESG เพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าไทยและสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคปริมปราศภาภารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานยืนยันการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมยังคงเป็นไปตามกำหนดการเดิมในวันที่27กันยายนนี้
2: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานยืนยันการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมยังเดินหน้าตามกำหนดเดิมคือวันที่27กันยายนนี้เพียงแต่มีประกาศชะลอตามคำสั่งทุเลาที่อยู่ระหว่างกระบวนการทางกฎหมายขณะนี้การดำเนินการส่วนอื่นยังเดินหน้าต่อเนื่องทั้งการเตรียมบัตรเลือกตั้งสถานที่บุคลากรและการอบรมส่วนจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจะต้องเป็นผู้ลงทะเบียนหรือไม่ต้องลงทะเบียนก็สามารถใช้สิทธิ์ได้นั้นนายจุลพันธ์กล่าวว่าขณะนี้ยังต้องรอหารือกับศาลให้เกิดความชัดเจนก่อนว่าควรใช้รายชื่อชุดใดโดยเมื่อศาลวินิจฉัยหรือมีคำสั่งอย่างไรกระทรวงแรงงานก็จะดำเนินการตามนั้นพร้อมระบุว่ากระทรวงแรงงานไม่ได้มีหน้าที่เพียงทำให้การเลือกตั้งเกิดขึ้นแต่ต้องทำให้ทุกขั้นตอนเป็นไปตามข้อกฎหมายและมีความรัดกุมที่สุดเพื่อให้การเลือกตั้งมีความบริสุทธิ์ยุติธรรมโปร่งใสและสามารถได้บอร์ดประกันสังคมชุดใหม่เข้ามาทำหน้าที่โดยไม่มีปัญหาทางกฎหมายภายหลังนอกจากนี้สำนักงานประกันสังคมเตรียมเปิดเวทีให้ผู้สมัครแต่ละฝ่ายนำเสนอนโยบายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมเพื่อให้ผู้ประกันตนและนายจ้างมีข้อมูลเพียงพอประกอบการตัดสินใจเลือกตัวแทนนิตยาคุณสิมรายงาน
1: จังหวัดพัทลุงเสริมศักยภาพชุมชนจัดการความเสี่ยงอุบัติเหตุสร้างการมีส่วนร่วมลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่
3: นายสุกินวาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเปิดโครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการความเสี่ยงจากอุบัติเหตุทางถนนโดยอาศัยชุมชนเป็นฐานจังหวัดพัทลุงรุ่นที่10ซึ่งจัดโดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพัทลุงโดยมีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนคณะกรรมการหมู่บ้านอปพร.อสม.และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการอบรมณเทศบาลตำบลบ้านพร้าวอำเภอป่าพยอมจังหวัดพัทลุงเพื่อส่งเสริมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนมุ่งเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนาศักยภาพของภาคีเครือข่ายในระดับพื้นที่ให้สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงจากอุบัติเหตุทางถนนได้อย่างมีประสิทธิภาพผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงกล่าวว่าการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของชุมชนในการร่วมกันวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงกำหนดมาตรการและร่วมขับเคลื่อนการป้องกันอุบัติเหตุในพื้นที่ของตนเองสำหรับการอบรมในครั้งนี้ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเพื่อให้นำความรู้ความสามารถไปประยุกต์ใช้ในการลดความเสี่ยงและสร้างความปลอดภัยทางถนนในพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรมนพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา19นาฬิกา
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอนสกันแก้วประจัน
1: สวัสดีคุณฟังครับต้อนรับเข้าสู่จับประเด็นเป็นข่าวครับวันนี้วันพฤหัสบดีที่13สิงหาคม2569ครับรายงานตัวกับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามผ่านทาง FM 92.5 MHz ครับ FM 95.5 MHz รวมถึง FM 105 MHz ครับแล้วก็ทักทายคุณผู้ฟังนะครับที่ตอนนี้กำลังติดตามอยู่นะครับทาง AM 819 KHz AM 891 KHzแล้วก็ยังมี 1,467 กิโลเฮิรตซ์ด้วยนะครับวิทยุเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์นะครับทักทายทางเพจ Facebook ด้วยที่กำลังติดตามอยู่ในสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับมีหลายๆท่านละเริ่มรายงานตัวมานะครับบอกว่าวันนี้ก็เข้าสู่โหมดการทำงานหลังจากที่เมื่อวานนี้ครับหยุดไป1วันนะครับวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569วันนี้ก็กลับมาทำงานกันในวันพฤหัสสวัสดีปลายสัปดาห์ครับก่อนที่พรุ่งนี้จะทำงานอีก1วันแล้วก็ได้หยุดกันในวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะครับดังนั้นเนี่ยใครที่วันนี้เลิกงานแล้วนะครับได้ยินเสียงนี้แล้วก็เป็นเวลาที่หลายๆคนบอกว่าเลิกงานนะครับเป็นช่วงเวลาที่คุณบอลมาปลุกให้เก็บของแสดงว่ากำลังเคลิ้มๆอยู่หรือเปล่า02-276-9717นะครับแล้วก็02-276-9721ครับวันนี้หลายเรื่องราวนะครับที่เกิดขึ้นนะฮะทีมงานของเราก็พร้อมหน้าพร้อมตากันในการที่จะนำเรื่องราวที่เป็นประโยชน์ครับเพื่อที่จะมาพูดคุยข่าวกันในช่วงเย็นวันนี้ด้วยนะครับช่างเทคนิคของเราคุณบุญประกอบอบกลิ่นนะครับประสานงานคุณหนึ่งภูสนิสาชูกลิ่นนะครับอยู่ที่หลังไมค์เรียบร้อย02-276-9717แล้วก็อีกเบอร์หนึ่งครับรายงานตัวมานะฮะ02-276-9721คุณอัคเดชคำพีระครับไลฟ์สตรีมมิ่งของเราคุณกระปุกแดงวันนี้รายงานตัวมาแล้วนะครับมีสมาชิกใหม่ด้วยนะครับวันนี้ที่อยากจะส่งข้อความมานะครับก็สามารถเพิ่มเติมนะครับในการที่จะส่งข้อความนะครับมาได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อความจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับก็ส่งมาเพิ่มเติมกันได้หลายเรื่องราวครับวันนี้เริ่มต้นวันนี้นะครับแน่นอนประเด็นที่อยู่ในความสนใจนะครับของพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของมาตรการสำคัญนะครับที่ท่านนายกรัฐมนตรีสั่งทบทวนเรื่องสำคัญครับที่หลายๆคนติดตามกันอยู่นั่นก็คือเรื่องของมาตรการในการพกพาอาวุธปืนด้วยนะครับโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงเหตุการณ์วันนี้ครับที่เกิดขึ้นอีกหนึ่งเหตุการณ์เรื่องของการก่อเหตุนะครับภายในงานชิมช็อปใช้ที่จังหวัดนครราชสีมาโดยวันนี้ครับท่านนายกรัฐมนตรีก็แสดงความตกใจนะฮะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับในวันนี้ด้วยนะครับพร้อมทั้งเรื่องสำคัญครับในเรื่องของการออกใบอนุญาตการครอบครองอาวุธปืนนะครับโดยท่านบอกว่าต้องมีการประเมินเรื่องของสุขภาพจิตด้วยหรือไม่นะครับนักข่าวถามท่านนายกท่านนายกบอกว่าจำเป็นต้องมีการประเมินตรงนี้เรื่องของการแก้ไขในเชิงโครงสร้างซึ่งขณะนี้ครับต้องบอกว่าอยู่ในระหว่างการดำเนินการในส่วนของการเผยแพร่ภาพกิจกรรมงานเลี้ยงครบรอบ134ปีของกำนันผู้ใหญ่บ้านที่เกาะพังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีและก็มีการจับรางวัล นะครับเป็นปืนลูกซองยาวนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าได้มีการสั่งการครับให้อธิบดีกรมการปกครองเนี่ยยกเลิกนโยบายดังกล่าวแล้วก็เปลี่ยนเป็นการมอบรางวัลอื่นแทนนะครับแทนที่จะเป็นรางวัลปืนลูกซองยาวนะครับท่านนายกบอกว่าควรจะเป็นการมอบรางวัลอื่นแทนมากกว่าโดยรายละเอียดครับให้สอบถามจากนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองนะครับท่านนายกรัฐมนตรีบอกนะฮะก็มีหลายเรื่องราวครับที่เกิดขึ้นในวันนี้ด้วยนะครับอย่างที่บอกกันว่าเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็ ป็นเรื่องที่เชื่อว่าพี่น้องประชาชนครับติดตามให้ความสนใจอยู่นะครับโดยในช่วงของวันนี้ครับวันที่13สิงหาคม2569นะครับวันนี้ภารกิจสำคัญ1เรื่องของท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลวันนี้ก็เปิดเวิร์คช็อปครับเรื่องของความมั่นคงระดับพื้นที่ย้ำครับว่านายอำเภอผู้กำกับเนี่ยต้องเป็นทีมเดียวกันนะครับใช้ Data แก้ปัญหาตรงจุดนะครับโดยวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือเวิร์คช็อปการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลครับในระดับพื้นที่รุ่นที่1ภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกนะครับประจำปีงบประมาณ2569โดยทางด้านของร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับเปิดเผยครับบอกว่าก่อนเริ่มการประชุมนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยผู้เข้าร่วมงานก็ได้ยืนสงบนิ่งเพื่อถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาจากนั้นครับก็ได้มีการรับชมวิดิทัศน์สรุปผลนะฮะเรื่องการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายของรัฐบาลโดยกระทรวงมหาดไทยนายกรัฐมนตรีครับกล่าวถึงงานด้านความมั่นคงท่านนายกบอกว่าเป็นหนึ่งในประเด็นที่ประชาชนตอนนี้เนี่ยให้ความสนใจนะครับแล้วก็มีความกังวลลำดับต้นๆเลยเพราะว่าในห้วงสัปดาห์ที่ผ่านมาสัปดาห์ก่อนหน้านั้นนะฮะก็จะต้องบอกว่ามีเรื่องที่สร้างความสะเทือนใจให้กับพี่น้องประชาชนจากความรุนแรงที่เกิดขึ้นนะครับในโรงเรียนเทพศิรินจังหวัดนนทบุรีแล้วก็อีกหลายๆเหตุการณ์ด้วยนะครับเป็นความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสังคมด้วยสะท้อนถึงช่องว่างในการดูแลประชาชนขณะที่ปัญหาความมั่นคงนะครับในปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่ามีความซับซ้อนนะครับมากขึ้นการทำงานของภาครัฐครับต้องปรับตัวไม่สามารถดำเนินงานแบบแยกส่วนได้อีกต่อไปนะครับสำหรับบทบาทของการทำงานของทีมอำเภอนายกรัฐมนตรีครับขอให้ทุกหน่วยงานเนี่ยใช้ข้อมูลชุดเดียวกันหรือ One Data นะครับในการเป็นข้อมูลเขาบอกเป็นชุดที่มีความเป็นปัจจุบันแล้วก็ต้องเป็นชุดที่มีความถูกต้องตรงกันนะครับโดยนำมาประมวลผลนะครับรวบรวมวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์เพื่อป้องกันปัญหาก่อนเกิดเหตุและที่สำคัญแต่ละพื้นที่ต้องทราบอย่างชัดเจนว่าจุดใดเนี่ยมีความเสี่ยงนะครับปัญหาหลักคืออะไรหน่วยงานหรือบุคคลใดเนี่ยเป็นผู้รับผิดชอบเนื่องจากแต่ละอำเภอครับก็ต้องบอกว่ามีเรื่องของปัญหาที่แตกต่างกันทั้งปัญหายาเสพติดปัญหาผู้มีอิทธิพลนะครับปัญหาอาชญากรรมออนไลน์เรื่องอาวุธปืนนะครับปัญหาเฉพาะพื้นที่จึงจำเป็นครับที่จะต้องจัดลำดับความสำคัญแล้วก็กำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้ตรงกับสภาพของปัญหานั่นเองนะฮะนี่ก็เป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญที่วันนี้ครับท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการเปิดเวิร์กช็อปเรื่องความมั่นคงระดับพื้นที่โดยท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลก็ย้ำครับว่านายอำเภอผู้กำกับเนี่ยต้องเป็นทีมเดียวกันแล้วก็ใช้ Data ในการแก้ปัญหาให้ตรงจุดนั่นเองนะครับวันนี้ก็เป็นหนึ่งเรื่องครับที่เชื่อว่าหลายคนก็ติดตามข้อมูลข่าวสารกันอยู่นะครับมาดูข้อความจากคุณผู้ฟังกันในวันนี้นะครับพฤหัสบดีที่อยู่ปลายสัปดาห์ในวันนี้นะครับคุณอเนกพลิกไทยมาแล้วคุณมะลิแก้วนะครับสวัสดีพี่บอลแล้วก็ทักทายนะครับคุณนีนะฮะใจส้มส่งมาแล้วก็มีน้องแชมป์ด้วยวันนี้ตั้งเป้าไว้ก็เคาะจอเคาะใจมาใน TikTok นะครับวันนี้ผ่านทาง TikTok ด้วยผ่านทางเพจ Facebook ด้วยนะครับก็เรียกว่าขึ้นคู่ขนานกันทั้งวิทยุทั้งออนไลน์นะครับคุณผู้ฟังสะดวกแพลตฟอร์มไหนสะดวกช่องทางไหนก็ได้เลยนะครับแพลตฟอร์มไหนที่สามารถจะทำให้คุณผู้ฟังได้รับความสะดวกมากที่สุดอย่างเช่นคุณบัญญัติคุณกลางนี่สวัสดีครับมาใน TikTok นะครับเห็นแล้วนะฮะแล้วก็มีส่งหัวใจสีส้มมาด้วยนี่นะครับกำลังออนอยู่ใน TikTok เลยนะครับดังนั้นเนี่ยทุกแพลตฟอร์มครับก็ส่งมาได้เลยก็จะพยายามที่จะทักทายนะครับคุณผู้ฟังในทุกๆพื้นที่ของประเทศไทยคุณรัชนาบุรณกิติคุณสุวรรณธาจากลพบุรีคลึ้มฟ้าคลึ้มฝนรายงานตัวมาเรียบร้อยนะครับอ่ะมาดูอีก1เรื่องสำคัญกันบ้างครับต้องบอกว่าวันนี้มีหลายเหตุการณ์เลยนะครับที่เกิดขึ้นอย่างที่นำเรียนกันนะครับเรื่องราวของท่านนายกรัฐม มนตรีสั่งทบทวนเรื่องราวของมาตรการในการดูแลพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของโครงสร้างในการครอบครองปืนนะฮะขานรับนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีครับล่าสุดมาติดตามทางด้านของรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับต้องบอกว่าท่านรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกทัชชัยปิตนีระบุตรครับได้กำชับเรื่องสำคัญตามแนวทางที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายนโยบายสั่งกวาดล้างปืนเถื่อนปืนผิดมือย้ำนะครับเรื่องการบังคับใช้กฎหมายเท่าเทียมไม่ละเว้นเรื่องราวของนักการเมืองด้วยเรื่องนี้เป็นอีกหนึ่งหัวข้อสำคัญที่อยู่ในความสนใจของพี่น้องประชาชนที่กำลังติดตามอยู่พลตำรวจเอกทัชชัยปิตนีระบุตรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวถึงนะฮะกรณีที่ท่านนายกรัฐมนตรีกำชับเรื่องของการยกระดับมาตรการในการป้องกันแล้วก็ปราบปรามอาชญากรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับประเด็นสำคัญในสัปดาห์ที่ผ่านมาที่เราพูดถึงกันเยอะเลยแล้วก็ข้ามมาถึงสัปดาห์นี้ด้วยกวาดล้างอาวุธปืนผิดกฎหมายเรื่องของปืนเถื่อนการพกพาอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตพร้อมกับการเดินหน้าตัดวงจรความรุนแรงตั้งแต่ต้นทางครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีก็ย้ำเรื่องนี้นะครับใครที่กำลังติดตามอยู่ท่านระบุด้วยครับว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยจะเน้นเรื่องราวของการแก้ไขปัญหาเรื่องความรุนแรงที่เกิดขึ้นนะฮะซึ่งต้องบอกว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่หลายๆคนติดตามกันอยู่ตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของเด็กเรื่องราวของเยาวชนความรุนแรงในครอบครัวนะครับเราจะเห็นข่าวเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายความขัดแย้งในชุมชนสถานศึกษานะครับก็เป็นประเด็นที่เรียกว่าหลายๆพื้นที่วันนี้ก็มีอีกหลายๆพื้นที่ที่จังหวัดแพร่ใช่ไหมแล้วก็มีที่เชียงใหม่ด้วยเป็นความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสถานศึกษาแล้วก็มีการโพสต์ข้อความลงไปในสื่อสังคมออนไลน์สร้างความตื่นตระหนกนะครับให้กับหลายๆคนทั้งนักเรียนทั้งคุณครูครับทั้งบุคลากรทางการศึกษาโดยเน้นย้ำครับว่ากรณีความรุนแรงในครอบครัวหากเข้าข่ายความผิดก็จะต้องดำเนินคดีตามกฎหมายไม่ใช่เรื่องของการไก่เกลี่ยเป็นหลักแล้วนะครับขณะเดียวกันเนี่ยตำรวจครับก็จะเพิ่มนะฮะเรื่องของความเข้มงวดในส่วนของการตรวจค้นอาวุธปืนโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาวุธที่เชื่อมโยงกับคดียาเสพติดการซื้อขายอาวุธปืนผ่านช่องทางออนไลน์พร้อมกับประสานครับทางแพลตฟอร์มต่างๆด้วยการใช้เทคโนโลยีในการตรวจจับแล้วก็ปิดกั้นการซื้อขายที่ผิดกฎหมายจะสังเกตเห็นครับว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยการซื้อขายปืนในสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยก็ยังมีให้เห็นอยู่อย่างแพร่หลายด้วยแล้วก็เร่งสืบสวนจับกุมทั้งผู้ขายแล้วก็ผู้ผลิตด้วยนะครับอีกหนึ่งกรณีครับที่ยังคงเป็นความสนใจคือกรณีบุคคลที่มีชื่อเสียงนักการเมืองท้องถิ่นและก็ผู้มีอิทธิพลนะครับที่มีการครอบครองปืนหากพบว่ามีการพกพาหรือครอบครองอาวุธปืนอย่างไม่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับก็จะดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดแล้วก็เท่าเทียมด้วยโดยไม่มีการละเว้นรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติย้ำนะครับว่าการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเนี่ยก็หมายถึงการดำเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรมไม่ใช่การใช้ความรุนแรงพร้อมกำชับครับว่าตำรวจที่พกพาอาวุธปืนเนี่ยนอกจากการปฏิบัติหน้าที่หรืออยู่ในภาวะที่ไม่เหมาะสมอาจจะถูกดำเนินการทั้งทางอาญาแล้วก็ทางวินัยเช่นเดียวกับประชาชนด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมายนะครับที่บังคับใช้อย่างเข้มงวดนะครับนี่ก็เป็นข้อสั่งการสำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีเรื่องของการสั่งกวาดล้างปืนเถื่อนนะครับแล้วก็อาชญากรรมออนไลน์ต่างๆนะครับอาวุธปืนที่ผิดกฎหมายท่านก็สั่งคุมเข้มปืนเถื่อนนะครับการพกพาอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตตอนนี้นะครับเดินหน้าตัดวงจรความรุนแรงในทุกรูปแบบครับล่าสุดสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ขานรับนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลโดยเน้นเรื่องของการแก้ไขปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นทั้งในส่วนของครอบครัวนะครับความขัดแย้งในส่วนของชุมชนที่อาจจะบานปลายกลายเป็นปัญหาที่มีความรุนแรงมากขึ้นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสถานศึกษาก็เช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นต้องปรับความเข้าใจกันระหว่างครูแล้วก็นักเรียนที่อาจจะมีข้อพิพาทกันเกิดขึ้นนะครับตรงนี้ก็จะเน้นเรื่องของการแก้ไขปัญหาความรุนแรงทั้งในครอบครัวในชุมชนนะครับสถานศึกษารวมถึงกลุ่มครับผู้มีอาการทางจิตที่อาจจะมีแนวโน้มนะครับก่อความรุนแรงเราจะเห็นว่า ในช่วงวันนี้ก็มีหลายข่าวนะที่มีผู้ที่มีอาการป่วยทางจิตก็ไปเรียกว่าไปป่วนนะครับในโรงเรียนหลายสถานศึกษาแล้วก็มีการเฝ้าระวังในกรณีดังกล่าวด้วยนะครับเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่สร้างความสะเทือนใจให้กับหลายๆคนด้วยดังนั้นครับในทุกๆกลุ่มนะครับก็ต้องตัดวงจรความรุนแรงตั้งแต่ต้นทางเพื่อความปลอดภัยนะครับของพี่น้องประชาชนคนไทยนั่นเองอ่ะอีกหนึ่งข้อความครับวันนี้มีส่งเข้ามานะครับมีคุณกระปุกแดงแจ้งข้อมูลเข้ามานะครับขอบคุณมากๆนะฮะก็จะประสานให้คุณประยงทวีชื่นนะครับแล้วก็ทักทายมาฝากถึงทีมงานทุกๆคนที่จัดรายการจับประเด็นเป็นข่าวด้วยคุณพิสมัยครับวันนี้ฝนไม่ตกลมแรงมากๆในหลายพื้นที่เลยแต่ว่าก็ยังคงติดตามรายการอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อให้คุณผู้ฟังแล้วก็พี่น้องประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องนะครับก็ต้องบอกว่าหนึ่งในเรื่องราวสำคัญครับเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่นะครับแล้วก็การใช้ชีวิตต่างๆของพี่น้องประชาชนทางด้านของอธิบดีกรมการปกครองสั่งสอบสวนด่วนนะครับกรณีมอบอาวุธปืนวันกำนันผู้ใหญ่บ้านเกาะพังงันขีดเส้น7วันครับย้ำมาตรการคุมปืนต้องเข้มงวดนะครับเรื่องนี้อย่างที่นำเรียนไปตั้งแต่ตอนต้นนะครับที่ท่านนายกรัฐมนตรีวันนี้ก็ได้พูดถึงประเด็นนี้จากกรณีที่สื่อมวลชนนะครับคุณผู้ฟังได้ติดตามข่าวอยู่มีการเผยแพร่ภาพครับแล้วก็มีข้อความเกี่ยวกับการจัดงานเลี้ยงฉลองครบรอบ134ปีวันกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับที่อำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็มีภาพที่มีการเผยแพร่อยู่ในสื่อสังคมออนไลน์ครับโดยมีการนำเอาอาวุธปืนนี่แหละนะครับลูกซองยาวจำนวน5กระบอกมาใช้นะครับเป็นของรางวัลจับสลากมอบให้แก่ผู้โชคดีภายในงานด้วยทางด้านของกรมการปกครองครับเรื่องนี้ได้ให้ความสำคัญกับกรณีดังกล่าวนะครับโดยเน้นย้ำว่ามีคำสั่งให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยด่วนแล้วนะครับแล้วก็มีการดำเนินการเกี่ยวกับอาวุธปืนนะครับให้เป็นไปด้วยความถูกต้องตามกฎหมายสอดคล้องกับแนวนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับที่ท่านมุ่งยกระดับเรื่องของมาตรการในการควบคุมนะฮะเรื่องของความอันตรายต่างๆที่เกิดขึ้นให้มีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะฮะต้องครอบคลุมทั้งเรื่องของกระบวนการอนุญาตการซื้อขายการครอบครองตลอดจนการป้องกันแล้วก็ปราบปรามนะฮะสิ่งผิดกฎหมายต่างๆโดยกรมการปกครองครับได้มีหนังสือด่วนที่สุดถึงทางจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วนะครับให้ระงับนะฮะการจัดกิจกรรมตรงนี้แล้วก็มีการให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงพฤติการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการดำเนินการของนายอำเภอหรือเจ้าหน้าที่นะครับบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดงานในครั้งนี้ด้วยแล้วก็มีการกำหนดกรอบเวลาให้ทางจังหวัดสุราษฎร์ธานีคุณผู้ฟังนะฮะดำเนินการในการตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายใน7วันรายงานผลการตรวจสอบทั้งหมดครับให้กรมการปกครองทราบโดยเร็วเพื่อพิจารณาในการดำเนินการส่วนเกี่ยวข้องต่อไปด้วยนะครับทั้งนี้เนี่ยหากพบว่ามีการกระทำที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายระเบียบคำสั่งของทางราชการก็จะดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และบทลงโทษอย่างเด็ดขาดต่อไปนะครับนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญที่ท่านอธิบดีกรมการปกครองนะครับก็สั่งสอบด่วนนะครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับในสังคมที่มีการเผยแพร่ภาพอยู่ในงานเลี้ยงฉลองครบรอบ134ปีวันกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับที่พื้นที่เกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็เป็นประเด็นอยู่ในสื่อสังคมออนไลน์ด้วยนะครับข้อความจากหลายๆท่านเลยนะครับที่ตอนนี้ส่งเข้ามาแล้วก็ติดตามกันอยู่นะครับบอกว่าทุกๆวันเลยต้องฟังรายการจับประเด็นเป็นข่าวเพราะว่าเป็นเรื่องที่ใกล้ๆตัวแล้วก็เป็นห่วงเรื่องของบุตรหลานในการที่บางทีแล้วบุตรหลานไปโรงเรียนนะครับจากกรณีความรุนแรงแหละที่เกิดขึ้นนะครับในโรงเรียนด้วยทั้งนั้นเนี่ยก็เป็นข้อสั่งการสำคัญครับของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับที่เรียกว่าดูแลให้กับพี่น้องประชาชนได้มีความอุ่นใจแล้วก็ได้มีความสบายใจกับกรณีเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นด้วยนะครับมีคุณปรเมศด้วยทักทายมานะครับคุณโอ๊ตด้วยนะครับวันนี้หลายๆพื้นที่ครับที่ติดตามกันอยู่นะครับก็สามารถที่จะติดตามกันได้ในทุกๆข้อมูลแล้วก็ทุกๆข่าวสารนะครับมาดูกันอีกหนึ่งเรื่องกันหน่อยนึงครับแน่นอนหลายคนที่ติดตามกันอยู่ขอให้คุณผู้ฟังเนี่ยเชิญชวนครับไปร่วมงานนี้กันหน่อยงานโอท็อปมหกรรมโอท็อปครับศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบาร ารมีคุณผู้ฟังทราบไหมว่า5วันที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหยอดการซื้อขายต่างๆที่เกิดขึ้นยอดขายเนี่ยกว่า367ล้านบาทโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันที่12สิงหาคมเมื่อวานนี้อย่างจากที่ได้มีการโปรโมทเชิญชวนปรากฏโอ้โหยอดของเมื่อวานนี้นะเป็นวันหยุดด้วยเป็นวันแม่แห่งชาติด้วยนะครับยอดพุ่งสูงปี๊ดเลยทีเดียวเมื่อวานนี้ก็กวาดรายได้ไป82.7 ล้านบาทนะฮะเฉียดๆ100ล้านเลยทีเดียวนะฮะหย่อนๆไปสักนิดเดียวเองนะครับเรื่องนี้น่าสนใจครับเรื่องของความคืบหน้ากรณีการจัดงานมหกรรม OTOP ศิลปาชีพประทีปไทย OTOP หลอมดวงใจด้วยพระบารมีซึ่งจัดขึ้นครับระหว่างวันที่8ถึง16สิงหาคม2569ณ Impact เมืองทองธานีครับโดยบอกว่าตลอด5วันแรกของการจัดงานนะฮะตั้งแต่8ถึง12สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยยอดนะครับกลมๆกันละกันตัวเลขกลมๆเนี่ยกว่า367ล้านบาทเยอะมากคุณผู้ฟังเยอะมากๆและจะบอกว่าทุกร้านด้วยนะขายดิบขายดีนะครับมีโอกาสได้ไปอยู่อย่างที่เล่าให้ฟังว่าก่อนจะมาจัดรายการเนี่ยก็จะมีโอกาสได้แวะไปดูก็อยากเห็นด้วยตาตัวเองว่าเอ๊ะเป็นยังไงบ้างนะฮะหลายๆคนบอกมาอุ๊ยงานคึกคักมากคุณบอลคนเยอะมากนะครับแล้วก็ทุกร้านขายดิบขายดีจริงๆสินค้าไม่ว่าจะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับสินค้าโอทงโอท็อปต่างๆนี่ต้องบอกว่าได้รับกระแสตอบรับที่ดีมากๆโดยรัฐบาลครับภายใต้การนำของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็ให้ความสำคัญกับการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจในระดับฐานรากนะครับโดยส่งเสริมเรื่องของผลิตภัณฑ์โอท็อปแล้วก็สร้างภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มีพื้นที่นะครับทางด้านการตลาดเพิ่มมากขึ้นเข้าถึงผู้บริโภคได้มากขึ้นแล้วก็สร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการชุมชนนะครับแล้วก็ที่สามารถจะเข้าถึงนะครับเรื่องราวของการค้าการขายว่าอย่างนั้นเลยทีเดียวโดยทั้งนี้ครับงานโอท็อปครั้งนี้ศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมียังจัดต่อไปนะครับถึงวันอาทิตย์เลย16สิงหาคมนะฮะวันนี้13พรุ่งนี้14วันศุกร์น่าจะคนเยอะด้วยนะฮะแล้วก็ยาวไปเสาร์ที่15อาทิตย์ที่16วันสุดท้ายใครมีโอกาสใครมีเวลานะครับเชิญชวนเลยที่ Impact เมืองทองธานีนะครับต้องบอกว่าไปอุดหนุนกันนะครับภายในงานนี้ก็มีทั้งผู้ประกอบการนะครับจาก OTOP ทั่วประเทศเลยนะครับผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพนะครับแล้วก็มีงานหัตถกรรมอาหารผลิตภัณฑ์ชุมชนนะฮะแล้วก็ยังเปิดโอกาสให้ได้ใช้สิทธิ์กันด้วยกับโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ด้วยภายในงานนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงคุณผู้ฟังนะครับไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจนะครับคุณประภาสีกดติดตามแล้วขอบพระคุณมากเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวใครที่กลับมาช่วงหน้ามีเรื่องราวให้ติดตามกันต่อครับ
2: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
3: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: บาทก็ได้แล้วผมจะกดแล้วนะ
5: เดี๋ยวก่อนเกมแบบนี้หลอกเด็กนะ
4: ผมแค่7ขวบจะโดนหลอกด้วยหรอแต่เล่นเป็นนะโหลดเป็นด้วย
5: ก็นี่ไงเพราะเด็กสมัยนี้เข้าถึงสมาร์ทโฟนเร็วมากแถมยังเล่นเกมเก่งแบบน้องพี่นี่แหละหยุดคิดถามเช็คถ้าเป็นเกมที่ต้องโอนเงินก่อนหรือชวนให้เล่นได้เงินง่ายๆอย่าเชื่ออย่าโหลดร่วมกันสอดส่องบุตรหลานปกป้องจากเกมออนไลน์หลอกลวงและภัยจากมิจฉาชีพ
6: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับ พื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
7: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
8: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
9: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
8: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
9: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
8: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
9: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: จับประเด็นต้องรู้สู้ข่าวปลอม
1: กลับมาติดตามกันครับ 17:33 จับประเด็นเป็นข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยยังคงเดินหน้านะครับในการที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนคนไทยอีกหนึ่งเรื่องสำคัญครับเมื่อกี้นี้เชื่อว่าหลายคนก็ติดตามกันส่งข้อความมานะครับหลายๆพื้นที่เลยที่ติดตามกันอยู่ตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานรวมถึงภาคใต้ด้วยในขณะเดียวกันครับเรื่องสำคัญที่ยังคงเดินหน้าในการปราบปรามเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าล่าสุดครับวันนี้นะครับ13สิงหาคม2569ครับณสถานีตำรวจนครบาลพับพลาชัย1เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครครับท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะที่ท่านกำกับดูแลนะครับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภควันนี้ครับภารกิจของท่านร่วมแถลงข่าวนะครับในการที่ทลายนะครับเขาบอกว่าเป็นแหล่งค้าเรื่องบุหรี่ไฟฟ้ารายใหญ่ย่านคลองถมโอ้โหเรื่องนี้เรียกว่าเป็นแหล่งสำคัญนะฮะแล้วก็มีการจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าล่าสุดครับท่านสุภมาศก็ไปแถลงข่าวในวันนี้เลยยึดบุหรี่ไฟฟ้านะครับกว่า 20,000 ชิ้นนะครับมูลค่ากว่า8ล้านบาทนะครับจับได้กว่า2รายวันนี้ครับแน่นอนอย่างที่บอนนำเรียนคุณผู้ฟังครับณสถานีตำรวจนครบาลพระพลาชัย1เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านกำกับดูแลสคบวันนี้ท่านร่วมแถลงข่าวผลนะฮะผลการปฏิบัติการในการปราบปรามการลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าย่านตลาดนัดคลองถมพัฒนาร่วมกับพลตำรวจเอกนิรันดรเหลื่อมศรีรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ยาสูบครับโดยมีนายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยดร.พัชรินทร์ซัมสิริพงศ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคและก็ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับก็ลงพื้นที่เรื่องนี้ด้วยนะครับโดยปฏิบัติการครั้งนี้ครับอย่างที่บอกกันว่าสานต่อนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับที่ห่วงใยเรื่องสำคัญในห้วงเวลานี้นั่นก็คือการแพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าในกลุ่มเด็กกลุ่มเยาวชนนะครับกำชับให้กับทุกหน่วยงานครับยกระดับการบังคับใช้กฎหมายตามมติคณะรัฐมนตรีครับเมื่อวันที่9เมษายน2567นางสาวสุภมาศอิสระภักดีครับจึงได้กำหนดให้นะฮะเรื่องการปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ย เป็นนโยบายเชิงรุกนะครับที่สคบดำเนินการอย่างต่อเนื่องและอย่างจริงจังพร้อมสั่งการครับให้จัดตั้งชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจขึ้นมาเลยคุณผู้ฟังเป็นการเฉพาะเลยทำหน้าที่โดยตรงสืบสวนนะครับรวบรวมข้อมูลลงพื้นที่ในการตรวจสอบปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้าครับพร้อมกับประสานการทำงานร่วมกันกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจนนำมาสู่การปฏิบัติการครั้งใหญ่ที่มีการแถลงข่าวกันในวันนี้มาดูรายละเอียดครับในการลงพื้นที่ครั้งนี้กันหน่อยหนึ่งจากการตรวจค้นนะฮะเจ้าหน้าที่สามารถตรวจค้นเนี่ยรวมทั้งหมด5จุดแบ่งออกเป็นห้องพักนะฮะจุดเก็บสินค้าภายในอาคารแฟลตคลองถมเนี่ย4จุดแล้วก็ไปที่โกดังเก็บสินค้าอีก1จุดซึ่งตรงนี้ครับเขาใช้เป็นที่พักสินค้าแล้วเขาก็ใช้เป็นจุดในการกระจายสินค้าเนี่ยไปยังหน้าร้านแล้วก็ไปขายออนไลน์ด้วยล่าสุดครับจับกุมนะฮะผู้ต้องหาได้2รายตรวจยึดบุหรี่ไฟฟ้าน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าหัวบรรจุน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าครับรวมถึงอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้กว่า 20,000 ชิ้นรวมมูลค่าทั้งหมดเนี่ยกว่า8ล้านบาทเลยทีเดียวคุณผู้ฟังทั้งหมดก็เก็บไว้เป็นพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีนะครับโดยผู้ฝ่าฝืนขายบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยอย่างที่บอกไปมีความผิดตามคำสั่งคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการเรื่องห้ามผลิตเพื่อขายห้ามขายหรือให้บริการสินค้าบรกูไฟฟ้าและก็บุหรี่ไฟฟ้าด้วยนะครับทั้งหมดเลยท่านนายกรัฐมนตรีย้ำนะครับกับท่านสุภมาศเสมอเลยว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยกำลังทำร้ายลูกหลานของเราก็ขอย้ำอีกครั้งนะครับกับคุณผู้ฟังด้วยว่าบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าผิดกฎหมายย้ำนะครับบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าผิดกฎหมายในประเทศไทยห้ามขายนะครับห้ามขายเด็ดขาดวันนี้ชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจของสคบพิสูจน์ให้เห็นแล้วครับว่าเอาจริงเอาจังกับการกำจัดเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยให้หมดไปจากประเทศไทยนะครับแน่นอนต้องตัดวงจรตั้งแต่ต้นทางตั้งแต่แหล่งเก็บแหล่งกระจายช่องทางออนไลน์ใครที่ยังลักลอบขายอยู่นะครับท่านคือเป้าหมายของเราในการจัดการต้องหมดสิ้นไปจากประเทศไทยนะครับรัฐบาลจะไม่ปล่อยให้นะฮะผลประโยชน์เหล่านี้เนี่ยเรียกว่าสร้างความเสียหายให้กับประเทศชาติด้วยเพราะบุหรี่ไฟฟ้าครับอย่างที่บอกนะฮะว่าทำลายสุขภาพและทำลายอนาคตของเด็กทำลายเยาวชนไทยเป้าหมายของท่านสุภมาศอิสระภักดีครับคือต้องบอกว่าบุหรี่ไฟฟ้าต้องหมดไปจากประเทศไทยนะครับหากพบเห็นนะฮะในเรื่องของการลักลอบการจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้านะครับมีการโฆษณาท่านก็สามารถแจ้งมาได้ที่สายด่วนสคบครับ1166ผ่านแอปพลิเคชันก็ได้ OCPB Connect หรือที่เว็บไซต์ ocpb.go.th ก็ได้หรือศูนย์ป้องกันปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ยาสูบก็ได้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีสายด่วนด้วยครับ1599นะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งในภารกิจสำคัญครับที่เดินหน้าในการยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่นะครับของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับเรื่องสำคัญเลยทีเดียวเรื่องของการปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้าต้องหมดไปนะครับอีกหนึ่งภารกิจสำคัญครับที่หลายๆคนก็ตามข่าวนี้อยู่นะครับเรื่องราวของโรงเรียนสอนว่ายน้ำเด็กคุณผู้ฟังที่เคยนำเรียนกับคุณผู้ฟังใช่ไหมมีการเบี้ยวค่าคอร์สแล้วก็อ้างเงื่อนไขโน่นนี่นั่นนะครับบอกว่าคอร์สหมดอายุบ้างนะครับซึ่งเรื่องนี้ท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านบอกว่าจะมาอ้างว่าคอร์สหมดอายุตรงนี้ไม่ใช่ข้ออ้างต้องคืนเงินผู้ปกครองมานะฮะภายใน15วันครับเรื่องนี้ท่านก็เอาจริงเอาจังนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่ผู้ปกครองเนาะคุณพ่อคุณแม่นะครับเรียกว่าต้องเก็บหอมรอมริบกันแหละในการที่จะจ่ายเงินค่าคอร์สต่างๆด้วยนะครับบางทีแล้วเนี่ยก็เกิดปัญหานี้นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับในฐานะที่ท่านเนี่ยกำกับดูแลสคบท่านเปิดเผยผลการช่วยเหลือผู้ปกครองผู้บริโภคครับมีผู้ปกครองมาร้องเรียนนะบอกว่าไปซื้อคอร์สนะครับไปซื้อคอร์สเรื่องของการเรียนว่ายน้ำให้บุตรหลานนี่แหละปรากฏว่าวันดีคืนดีคุณผู้ฟังเล่าให้ฟังแบบนี้ว่าสถานบริการเนี่ยปิดตัวลงนะครับเขาก็ขอเงินคืนปรากฏถูกปฏิเสธการคืนเงินทางสถานประกอบการเนี่ยอ้างว่าคอร์สเนี่ยมันหมดอายุแล้วคุณแม่นะฮะ คุณแม่ก็บอกงงอ้าวแล้วไม่เห็นการแจ้งล่วงหน้าเลยเรื่องนี้ครับก็เลยมาร้องเรียนสคบท่านสุภมาศอิสระภักดีนะครับมอบหมายให้นายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยดร.พัชรินทร์ซำสิริพงษ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมติดตามแล้วก็ต้องรายงานผลต่อรัฐมนตรีอย่างต่อเนื่องสั่งการต่ออีกครับให้นายรณรงค์ภูมิพิพัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคไปติดตามข้อเท็จจริงแล้วก็ลงพื้นที่เจรจากับผู้ประกอบการทันทีล่าสุดวันมีข่าวอัปเดตกับคุณผู้ฟังนะครับได้ข้อยุติแล้วนะครับบอกภายใน1วันจากเดิมเนี่ยผู้ร้องได้รับแจ้งว่าโหต้องรอเขาบอกเขาคืนนะแต่ว่าต้องรอ60วันถึง120วันนะครับดังนั้นเนี่ยเรื่องนี้ไม่ได้ครับเป็นความเดือดร้อนของผู้ปกครองนะครับเพราะว่ามีความจำเป็นนะฮะที่ต้องดูแลกันในส่วนนี้นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเล่าให้ฟังนะครับเหตุการณ์แบบนี้ครับบอกว่ากรณีดังกล่าวเนี่ยคุณผู้ฟังเป็นอุทาหรณ์ด้วยสำหรับคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองหลายๆคอร์สด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นคอร์สเรียนพิเศษใช่ไหมคอร์สเรียนออนไลน์คอร์สว่ายน้ำหรือว่าคอร์สอื่นๆนะครับเหตุการณ์นี้เนี่ยบอกว่าผู้ร้องเนี่ยเขาไปซื้อคอร์สเรียนว่ายน้ำให้บุตรตั้งแต่กุมภาพันธ์นะฮะต้นปีซื้อมาเนี่ย10ครั้งนะครับซื้อมา10ครั้งบอกพาลูกไปใช้บริการเพียงแค่2ครั้งต่อมาครับสถานที่ใช้บริการเนี่ยปิดตัวลงไม่มีการบอกกล่าวไม่มีการแจ้งล่วงหน้าเลยนะฮะแล้วก็มีการบอกเสนอให้คุณแม่เนี่ยบอกย้ายไปเรียนที่สาขาอื่นแล้วกันคุณแม่ซึ่งสาขาที่แนะนำเนี่ยปรากฏว่าอยู่ไกลจากที่พักครอบครัวบอกไม่สะดวกในการเดินทางไปเรียนอีกที่หนึ่งก็บอกว่าขอคืนเงินก็แล้วกันในส่วนที่ยังไม่ได้ใช้บริการได้รับแจ้งว่าต้องรอ60วัน60วันก็คือ2เดือนถึง120วันคือ4เดือนโอ้โหรอนานเลยทีเดียวต่อมาครับได้รับแจ้งว่าคอร์สหมดอายุเมื่อครบเวลา6เดือนนะฮะทั้งนี้เนี่ยผู้ร้องระบุว่าวันที่ซื้อเนี่ยไม่เคยมีการแจ้งบอกเลยเงื่อนเวลาว่าอายุคอร์สเท่าไหร่นะครับผู้ร้องผู้ปกครองเนี่ยก็เลยมีการนำเรื่องนี้มารื่นร้องทุกข์ต่อสคบเมื่อวันที่10สิงหาคม2569เจ้าหน้าที่ครับสคบก็ตรวจสอบข้อเท็จจริงทันทีนะฮะประสานผู้ร้องในวันเดียวกันเลยแล้วก็ลงพื้นที่เลยคุณผู้ฟังในการตรวจสอบสถานประกอบการครั้งนี้นัดเจรจากับผู้จัดการของสถานประกอบการครั้งนี้เลยนะครับจนสุดท้ายนะได้ข้อยุตินะฮะเรื่องของการคืนเงินส่วนที่ยังไม่ได้รับใช้บริการทั้งหมดก็มีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ร้องนะครับภายใน15วันจากเดิมเนี่ยสถานประกอบการบอกต้องรอ60วัน2เดือนรอถึง2เดือนยังไม่พออาจจะรอถึง120วันคือ4เดือนนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าโอ้โหสร้างความเดือดร้อนให้กับครอบครัวนะครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีก็ย้ำครับว่าคอร์สหมดอายุไม่ใช่ข้ออ้างนะครับสถานประกอบการจะนำมาเป็นข้ออ้างตรงนี้ไม่ได้ครับเรื่องนี้เนี่ยเหมือนว่าคอร์สเรียนว่ายน้ำเป็นหนึ่งคอร์สสำหรับครอบครัวหนึ่งเนี่ยเงินที่คุณพ่อคุณแม่เขาจ่ายไปเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนว่ายน้ำให้กับบุตรหลานเนี่ยแน่นอนว่าเขาก็ต้องเก็บหอมรอมริบใช่ไหมดังนั้นเนี่ยนะครับเรื่องนี้ท่านบอกว่าท่านก็สั่งการทันทีครับให้สคบลงพื้นที่นะครับไม่เห็นว่าผู้บริโภคจะต้องรอนานถึง120วันเลยนะครับในเมื่อข้อเท็จจริงมันก็ชัดแล้วก็มีการเจรจากันได้นะครับดังนั้นครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็มอบหมายให้สคบไปติดตามเลยเรื่องของการโอนเงินคืนให้ครบถ้วนตามกำหนดนะครับแล้วก็ขยายผลต่อด้วยนะธุรกิจเรื่องของการเก็บเงินล่วงหน้าแบบลงคอร์สเรื่องของการลงคอร์สเกี่ยวกับเด็กนะครับไปขยายผลต่อคอร์สเรียนต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสถาบันสอนพิเศษใครมีปัญหาเรื่องคอร์สต่างๆสถาบันออกกำลังกายด้วยนะฮะเรื่องจิมเรื่องฟิตเนสต่างๆด้วยที่เป็นการซื้อคอร์สล่วงหน้าสำหรับเด็กนะครับได้แจ้งหรือเปล่าได้แจ้งเงื่อนไขสำคัญกับผู้บริโภคทราบนะฮะก่อนที่เขาจะชำระเงินหรือเปล่าเรื่องของอายุคอร์สการใช้บริการต่างสาขาจู่ๆวันดีคืนดีครับปรากฏปิดสาขาปรากฏมีการย้ายสาขาบ้างนะครับเรื่องของการทำให้ผู้ประกอบการต่างๆหรือว่าผู้บริโภคต่างๆที่เรียกว่าต้องมีการแจ้งก่อนล่วงหน้าทั้งอายุคอร์สด้วยใช่ไหมเรื่องของเงื่อนเวลาต่างๆการใช้บริการต่างสาขานะครับเหล่านี้เนี่ยหากพบการกำหนดเงื่อนไขที่ไม่เป็นธรรมทั้งหมดทั้งมวลเลยนะครับก็ต้องบอกว่าอันนี้ สามารถแจ้งได้ถ้าเกิดว่าผู้ปกครองนะฮะหรือว่าผู้บริโภคพบเงื่อนไขที่ไม่เป็นธรรมแจ้งสคบได้นะครับดังนั้นเนี่ยปิดท้ายกันหน่อยนึงก่อนที่คุณพ่อคุณแม่ฟังรายการอยู่ใช่ไหมครับจะซื้อคอร์สให้ลูกนะให้คอร์สไม่ว่าจะเป็นสถาบันสอนพิเศษสถาบันออกกำลังกายฟิตเนสจิมนะครับหรือว่าคอร์สต่างๆก็แล้วแต่นะครับผู้ปกครองต้องถามให้ชัดก่อนอันนี้ให้ไว้เป็นเรื่องของการเป็นข้อมูลที่เป็นความรู้ด้วยคอร์สเนี่ยต้องถามเลยว่ามีอายุกี่เดือนนะครับใช้ได้กี่สาขาหากสาขาปิดหรือว่าย้ายที่ทำการต้องทำอย่างไรหากบุตรหลานไปเรียนไม่ครบนะครับต้องคืนเงินอย่างไรด้วยแล้วก็ที่สำคัญต้องเก็บใบเสร็จนะครับเรื่องของสัญญาข้อความแชทเอาไว้ทุกครั้งนะครับหากถูกปฏิเสธสิทธิ์อย่าปล่อยเรื่องไว้ท่านก็สามารถแจ้งสคบได้นะครับสายด่วนสคบ1166หรือผ่านทางแอปพลิเคชัน OCPB Connect หรือว่าที่ www.ocpb.go.th นะครับแล้วก็ที่ศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดทั่วประเทศนะต้องบอกว่านี่แหละก็เป็นหนึ่งในเรื่องสำคัญครับที่ทางด้านของสคบก็เดินหน้าในการยกระดับดูแลพี่น้องประชาชนนะครับต้องบอกว่าทั้งบุหรี่ไฟฟ้านะครับวันนี้ท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านก็ลงพื้นที่เองแถลงข่าวเองนะครับนำตำรวจไปทลายแหล่งค้าบุหรี่ไฟฟ้ารายใหญ่ย่านคลองถมด้วยตนเองนี่นะฮะต้องบอกว่าท่านทำงานแบบทุกวินาทีจริงๆนะครับผลงานของท่านเนี่ยเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะเรื่องของเด็กเรื่องของเยาวชนท่านบอกว่าเป็นข้อสั่งการสำคัญมากๆนะครับที่เห็นกันอยู่เลยว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมีการจำหน่ายกัน1ใกล้กับสถานศึกษา2ใกล้กับมหาวิทยาลัย3ใกล้กับโรงเรียนด้วยท่านบอกว่าเรื่องนี้ท่านนายกรัฐมนตรีสั่งการด่วนเลยครับต้องไม่ให้มีบุหรี่ไฟฟ้านะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยทำลายอนาคตของทั้งเด็กทั้งเยาวชนกำชับครับทุกหน่วยงานต้องยกระดับการดูแลนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายเป็นนโยบายเชิงรุกของทางสคบสั่งการครับจัดตั้งชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจขึ้นนะครับเพื่อสืบสวนนะครับเพื่อดูแลรวบรวมข้อมูลแล้วก็ลงพื้นที่ตรวจสอบประสานงานร่วมกันกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนำมาสู่ปฏิบัติการครั้งใหญ่ในการแถลงข่าวในวันนี้ด้วยนะครับนี่ก็เป็นภารกิจสำคัญครับที่เชื่อว่าหลายๆคนเลยติดตามกันอยู่แล้วก็เป็นภารกิจของท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภคนั่นเองมาดูอีกเรื่องนึงบ้างครับมาดูที่เรื่องการศึกษากันหน่อยนึงกระทรวงอวนะครับกระทรวงอวต้องบอกว่าท่านยศชนันวงสวัสดิ์ล่าสุดก็เดินหน้าครับนโยบายพลังงานแห่งอนาคตส่งปส.นะครับจับมือกับ NNSA จีนยกระดับความปลอดภัยนิวเคลียร์ไทยเดินหน้าสู่ยุค SMR นะครับทางด้านของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือเราคุ้นกันก็คืออว.อว.ใช่ไหมอว.เนี่ยตอนนี้เดินหน้าอย่างต่อเนื่องขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นวัตกรรมระดับประเทศปักหมุดครับประเทศไทยบนแผนที่พลังงานสะอาดโลกนะครับโดยศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงสวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.ครับเดินหน้านะครับนโยบายเชิงรุกเพื่อเตรียมความพร้อมให้คนไทยนะครับได้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีพลังงานแห่งอนาคตอย่าง SMR นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญหรือคือโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็กแบบโมดูล่าควบคู่ครับกับการสร้างระบบกำกับดูแลความปลอดภัยนะครับเพื่อให้ได้มาตรฐานสากลเหล่านี้ครับเพื่อความอุ่นใจของประชาชนด้วยขานรับการขับเคลื่อนนโยบายของศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงสวัสดิ์ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมนายแพทย์รุ่งเรืองกิจผาติเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติพร้อมคณะผู้บริหารครับก็ได้มีการเดินทางเยือนกรุงปักกิ่งนะครับเพื่อที่จะประชุมหารือแบบทวิภาคีกับรองผู้อำนวยการใหญ่และผู้อำนวยการสำนักกำกับดูแลความปลอดภัยพลังงานนิวเคลียร์ซึ่งต้องบอกว่าตรงนี้ครับเป็นหน่วยงานในการกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ระดับโลกของจีนซึ่งต้องบอกว่าการวางรากฐานทั้งหมดเนี่ยก็เพื่อ1พลังงานสะอาด Green Energy Transition นะครับเพื่อการขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อมรองรับเทคโนโลยีทั้งเรื่องของการพัฒนากฎหมาย กฎระเบียบนะครับการออกใบอนุญาตการตรวจสอบที่เข้มงวดทั้งหมดทั้งมวลครับเพื่อให้ไทยเนี่ยก้าวเข้าสู่ยุคพลังงานสะอาดได้อย่างมั่นคงแล้วก็ปลอดภัยนะครับเพื่อเป็นการต่อยอดนวัตกรรมขั้นสูงเพื่อคุณภาพชีวิตนะครับแล้วก็ที่สำคัญเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของพี่น้องประชาชนด้วยการเดินหน้าเชื่อมความร่วมมือระดับสากลครั้งนี้นับว่าเป็นก้าวสำคัญครับของทิศทางนโยบายของศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ที่ต้องการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนว่าเทคโนโลยีนิวเคลียร์และก็นวัตกรรมพลังงานแห่งอนาคตจะถูกนำมาใช้ในประเทศอย่างปลอดภัยนะครับแล้วก็มั่นคงและยั่งยืนนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่อว.วางรากฐานไว้นะครับเรื่องของพลังงานสะอาดนะครับแล้วก็เรื่องของเทคโนโลยีทั้งงานวิจัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นนะครับอ่ะมาดูข้อความกันหน่อยนึงจากหลากหลายพื้นที่เลยที่วันนี้ก็ติดตามนะครับแล้วก็ส่งข้อความมาผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหลายข้อความเลยนะครับบอกว่าติดตามกันอยู่หลายพื้นที่เลยทีเดียวนะครับบอกว่าพี่ติมคลองเตยนะครับมาแล้วยำเย็นมีฟังอยู่แล้วก็บอกว่าฟังกันทั้งครอบครัวนะครับทานข้าวไปด้วยฟังไปด้วยนะครับมีการตรวจกระเป๋าเข้มเลยตอนนี้คุณพิสมัยบอกว่าจะเป็นบุตรหลานในโรงเรียนนะครับไม่เว้นแม้แต่เด็กผู้หญิงก็ตรวจกันเพื่อความปลอดภัยแหละของทั้งตัวน้องๆเองนักเรียนเองด้วยนะครับคุณวัฒนาอุ่นศรีคุณสุพิษเพลงแจ่มด้วยวันนี้ส่งมานะครับโอเคก็ฟังไปด้วยทำงานไปด้วยเรียกว่าคึกคักกันเลยทีเดียวนะครับอ่ะมาดูกันอีกหนึ่งเรื่องครับพี่นางส่งข้อความเข้ามาขอบคุณมากกระทรวงแรงงานครับล่าสุดผนึกกำลังกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็มีการพัฒนาทั้งช่างไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ภายใต้โครงการสำคัญ1หมู่บ้าน1ช่างไฟฟ้าตั้งเป้าครับ 3,700 คนให้ได้ภายในปีนี้นะครับน่าสนใจครับเรื่องนี้ใครที่เป็นช่างไฟฟ้าน่าสนใจเลยนะครับนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกระทรวงแรงงานพร้อมด้วยนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยวันนี้ท่านร่วมเป็นสักขีพยานครับในพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือว่ากฟผ.นะครับเพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานด้านช่างไฟฟ้าภายใต้โครงการนี้ครับ1หมู่บ้าน1ช่างไฟฟ้าณสำนักงานใหญ่นะครับที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโดยทางด้านของนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ท่านบอกว่าประเทศไทยครับกำลังมุ่งสู่เศรษฐกิจสีเขียวและก็การใช้พลังงานสะอาดดังนั้นครับความต้องการช่างไฟฟ้าและก็ช่างติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ที่มีทักษะนะครับได้มาตรฐานเนี่ยตอนนี้ต้องบอกว่ามีความต้องการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องความร่วมมือครั้งนี้ครับก็จะนำเรื่องของความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเนี่ยมาผสานความเชี่ยวชาญด้านระบบไฟฟ้าและก็พลังงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่ออะไรก็เพื่อพัฒนาหลักสูตรมาตรฐานการฝึกอบรมนะครับแล้วก็ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่แรงงานไทยด้วยนะครับโดยหลักสูตรดังกล่าวครับก็จะมีทั้งการฝึกอบรมช่างติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยต้องบอกเลยนะเป็นที่ต้องการของตลาดมากๆนะครับคนที่ติดตั้งโซลาร์เซลล์เก่งๆทำงานอย่างมีระบบนะฮะแล้วก็ทำงานบนพื้นที่สูงได้นะครับจำนวน800คนเขามีการฝึกอบรมหลักสูตรนี้ใน17จังหวัดแล้วก็มีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขาช่างติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ระดับ1อีก 2,000 คนใน74จังหวัดทั้งฝึกอบรมนะฮะทั้งอบรมเรื่องมาตรฐานฝีมือแรงงานด้วยทั้งนี้ครับผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงานเนี่ยก็จะได้รับการอบรมทั้งผ่านทางออนไลน์ด้วยผ่านแอปพลิเคชันคิวช่างนะฮะเพื่อที่จะเพิ่มช่องทางเรื่องของการรับงานท่านก็จะมีรายได้นะครับเชื่อมโยงกับความต้องการของในชุมชนต่างๆด้วยนี่คือผลงานนะครับของกระทรวงแรงงานผนึกกำลังกันกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพัฒนาทั้งองค์ความรู้ของช่างไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ครับซึ่งต้องบอกว่าตรงนี้เนี่ยเป็นที่ต้องการของตลาดมากๆเลยในปัจจุบันนะฮะกับโครงการ1หมู่บ้าน1ช่างไฟฟ้าตั้งเป้าเอาไว้ครับว่า 3,700 คนต้องได้ภายในปีนี้นะครับอ่ะนี่คือทั้งหมดของชั่วโมงนี้นะครับในการยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงและเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาติดตามกันต่อสักครู่เดียวครับ
0: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 GHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
2: เอ๊ะทักผิดหรือตั้งใจหลอกระวังมุกแกล้งทักผิดแล้วตีสนิทชวนลงทุนเริ่มจากทักผิดตีสนิทจากนั้นชวนรวยด้วยการลงทุนช่วงแรกโอนคืนให้จริงแต่สุดท้ายอ้างเหตุผลไม่ให้ถอนจำไว้นะครับการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติมักเป็นกลโกงตั้งสติไม่เชื่อไม่สูญเงินพบเบาะแสแจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมง
5: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
10: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
11: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
12: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
11: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
12: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
10: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติ

0: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมวิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
1: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ

0: ายาเสพติด
1: เปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วยรัฐสนับสนุนการรักษาดูแลพร้อมส่งคืนกลับสู่อ้อมกอดครอบครัวให้มีอาชีพที่เหมาะสมเพียงคุณสมัครใจเข้ารับการบำบัดไม่เสียประวัติไม่มีความผิดปรึกษาสายด่วนบำบัดยาเสพติด1165ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

0: ภัยพิบัติทุกมื้อนี่เกิดขึ้นดูแล้วก็มีแนวโน้มสิแห้งขึ้นเรื่อยๆเฮาต้องเตรียมตัวให้ดีเด้อพี่น้องที่สําคัญก็คือต้องติดตามข้อมูลข่าวสารใส่ใจคําที่เพิ่นเตือนเฮ็ดนําคําที่เพิ่นบอกสุอย่างสุแนวสิได้มีแต่ความปลอดภัยเด้อพี่น้องเอ้ย
1: โรคพิษสุนัขบ้าเป็นแล้วตายรักษาไม่หายสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยต้องรีบไปหาหมอเพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามี2แบบคือ 1. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าล่วงหน้าใช้สำหรับผู้ที่มีโอกาสสัมผัสโรคเช่นบุคลากรทางการแพทย์สัตวแพทย์ผู้ที่ต้องคลุกคลีกับสัตว์ผู้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่สามารถเป็นพาหะโรคพิษสุนัขบ้า 2. การฉีดวัคซีนหลังสัมผัสโรคเมื่อถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยงต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีโดยวัคซีนเข็มแรกควรฉีดภายใน 24-48 ชั่วโมงและที่สำคัญต้องได้รับวัคซีนให้ครบ3เข็มภายใน7วันตามที่แพทย์สั่งเนื่องจากวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจะไปทำลายเชื้อและสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายสามารถป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้วิธีการดูแลตนเองหลังถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยง 1. ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดและสบู่เบาๆหลายๆครั้ง 2. ใส่ยาฆ่าเชื้อโพวิโดมไอโอดีนหรือเบตาดีน 3. กักขังสัตว์นั้นเพื่อสังเกตอาการ10วันและ 4. หาหมอเพื่อรักษาและฉีดวัคซีนให้ครบตามกำหนดผู้ถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยสามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านสอบถามเพิ่ม

0: เติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมากรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.5 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปคุณจะรับฟังข่าวท้องถิ่นค่ะหัวข้อข่าวประจำวันนี้มีดังต่อไปนี้ค่ะบุรีรัมย์จัดหน่วยแพทย์อาสาพอสวพร้อมส่วนราชการเคลื่อนที่บริการประชาชนถึงพื้นที่ลดภาระค่าใช้จ่ายโลกาชาติจังหวัดบุรีรัมย์ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยในอำเภอนาโพตำรวจบุรีรัมย์จิตอาสาร่วมบริจาคโลหิตถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เนื่องในวันแม่แห่งชาติได้โลหิตกว่า 26,000 ซีซีนายกกำชับทบทวนโครงสร้างการครอบครองอาวุธปืนพร้อมสั่งการอธิบดีกรมการปกครองยกเลิกการแจกอาวุธปืนเป็นรางวัลรัฐบาลโชว์ผลงาน10เดือนลุยปราบสินค้าผิดกฎหมายสรรพสามิตจับกุมคดีรวม 32,812 คดีคิดค่าปรับ 901.82 ล้านบาทประมาณการค่าปรับรวม 4,508.18 ล้านบาทพบคดียาสูบกระทำผิดมากสุดกว่า 20,000 คดีรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งกวาดล้างปืนเถื่อนและปืนผิดมือย้ำบังคับใช้กฎหมายเท่าเทียมไม่เว้นแต่นักการเมืองข่าวบริการและค่าประกวดราคาต่อไปรับฟังรายละเอียดของข่าวค่ะจังหวัดบุรีรัมย์จัดหน่วยแพทย์อาสาพอสวพร้อมส่วนราชการเคลื่อนที่บริการประชาชนถึงพื้นที่ลดภาระค่าใช้จ่ายวันที่13สิงหาคม2569จังหวัดบุรีรัมย์โดยนายสมบูรณ์สุธีรกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยนายประเสริฐสาวีรัมย์รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์นางชุติมาสุธีรกุลรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์คณะกรรมการเหล่ากาชาดหัวหน้าส่วนราชการแพทย์อาสาพอสวและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมจัดกิจกรรมด้วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชชนนีพอสวและหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขวิถีใหม่สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนหน้าโรงเรียนบ้านหัวขัวเบญจครุราชอุทิศตำบลศรีสว่างอำเภอนาโพจังหวัดบุรีรัมย์กิจกรรมดังกล่าวมีการให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปธนกรรมแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกฝังเข็มเวชกรรมฟื้นฟูรวมถึงการออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงที่ยากไร้พร้อมมอบกายอุปกรณ์ซ่อมแขนขาเทียมและให้คำปรึกษาด้านสุขภาพโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ห่างไกลนอกจากนี้ส่วนราชการระดับจังหวัดและอำเภอรวมถึงองค์กรปกครองท้องถิ่นยังได้นำงานบริการต่างๆออกสู่พื้นที่เช่นการมอบเครื่องอุปโภคบริโภคเสื้อผ้าและการอุปกรณ์แก่ผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ยากไร้การมอบพันธุ์กล้าไม้การให้บริการด้านเกษตรกรรมและปศุสัตว์การทำหมันสุนัขแมวการจำหน่ายและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนการให้คำปรึกษาด้านแรงงานอาชีพกฎหมายและที่ดินรวมถึงบริการซ่อมรถจักรยานยนต์เครื่องมือเกษตรและบริการตัดผมเพื่อในความสะดวกลดขั้นตอนและค่าใช้จ่ายในการติดต่อราชการภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมคณะแพทย์พอสวเหล่ากาชาดจังหวัดแม่บ้านมหาไทยแม่บ้านสาธารณสุขและภาคเอกชนได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงมอบเงินสงเคราะห์และเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ป่วยและครอบครัวโดยมีในอำเภอเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอสม.และผู้นำท้องถิ่นร่วมลงพื้นที่ด้วยการจัดหน่วยแพทย์อาสาและส่วนราชการเคลื่อนที่ครั้งนี้ไม่เพียงช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนแต่ยังเป็นการสร้างความใกล้ชิดระหว่างภาครัฐกับประชาชนและสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของจังหวัดบุรีรัมย์ในการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง เหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยในอำเภอนาโพวันที่13สิงหาคม2569เวลา 13:00 น.ณพื้นที่อำเภอนาโพจังหวัดบุรีรัมย์เหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์นำโดยนางเยาวพันธ์พนชัยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์รองประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบสารภัยจากเหตุอัคคีภัยจำนวน2รายในการนี้เหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ได้มอบถุงยางชีพเครื่องอุปโภคบริโภคพร้อมเงินช่วยเหลือรายละ 8,000 บาทเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นและร่วมให้กำลังใจแก่ครอบครัวผู้ประสบเหตุโดยมีในอำเภอนาโพหัวหน้าส่วนราชการปลัดอำเภอเจ้าหน้าที่ผู้นำท้องถิ่นและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านอสม.ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้การลงพื้นที่ดังกล่าวสะท้อนถึงบทบาทสำคัญของเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ในการดูแลประชาชนที่รับผลกระทบจากภัยพิบัติทั้งในด้านการช่วยเหลือเร่งด่วนและการสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบเหตุเพื่อให้สามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติอย่างมั่นคงและเข้มแข็งตำรวจบุรีรัมย์จิตอาสาบริจาคโลหิตถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เนื่องในวันแม่แห่งชาติได้โลหิตกว่า 21,600 ซีซีวันที่13สิงหาคม2569พลตำรวจตรีวรายุจันเยี่ยมผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจจิตอาสาคณะแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์นักศึกษาวิชาทหารและประชาชนร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตให้กับคลังเลือดโรงพยาบาลบุรีรัมย์และเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ในโครงการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมใจทำความดีบริจาคโลหิตจิตอาสาเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569โดยกิจกรรมจะขึ้นณหอประชุมชัยจินดาตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์สำหรับกิจกรรมดังกล่าวนอกจากจัดขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลและแสดงออกถึงความจงรักภักดีแล้วยังเป็นการสนับสนุนให้คลังเลือดโรงพยาบาลบุรีรัมย์ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการเก็บโลหิตสำรองได้มีปริมาณโลหิตสำรองอย่างเพียงพอในการช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีความจำเป็นในการใช้โลหิตและสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆซึ่งกิจกรรมนี้ถือเป็นการส่งเสริมให้ข้าราชการตำรวจในสังกัดได้มีความเสียสละเพื่อส่วนรวมอีกด้วยซึ่งได้มีการบริจาคโลหิตในโอกาสวันสำคัญต่างๆอย่างต่อเนื่องโดยในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมบริจาคโลหิตตลอดกิจกรรมรวมจำนวน54คนได้โลหิต 21,600 ซีซีนายกกำชับทบทวนโครงสร้างการครอบครองอาวุธปืนพร้อมสั่งการอธิบดีกรมการปกครองยกเลิกการแจกอาวุธปืนเป็นรางวัลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงเหตุกราดยิงภายในงานชิมช็อปใช้ที่จังหวัดนครราชสีมาโดยแสดงความตกใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งในออกใบอนุญาตครอบครองอาวุธปืนจะต้องมีการประเมินสุขภาพจิตด้วยหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าจำเป็นต้องมีการแก้ไขในเชิงโครงสร้างขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการส่วนกรณีการเผยแพร่ภาพกิจกรรมงานเลี้ยงครบรอบ134ปีกำนันผู้ใหญ่บ้านเกาะพังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีการจับรางวัลเป็นปืนลูกซองยาวนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าได้สั่งการให้อธิบดีกรมการปกครองยกเลิกนโยบายดังกล่าวและให้เปลี่ยนเป็นการมอบรางวัลอื่นแทนโดยละเอียดให้สอบถามจากนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองรัฐบาลโชว์ผลงาน10เดือนลุยปราบสินค้าผิดกฎหมายสรรพสามิตจับกุมคดีรวม 32,812 คดีคิดเป็นค่าปรับ901.82 ล้านบาทประมาณการค่าปรับรวม 4,508.18 ล้านบาทพบคดียาสูบกระทำผิดมากสุดกว่า 20,000 คดีเนื่องสาวพลเรและสมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ายกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายสรรพสามิตอย่างเข้มงวดทั่วประเทศโดยกรมสรรพสามิต บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานด้านความมั่นคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับการสืบสวนการข่าวและการปฏิบัติการเชิงรุกในการสกัดกั้นขบวนการลักลอบนำเข้าสินค้าหนีภาษีอย่างต่อเนื่องส่งผลให้การปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตทั่วประเทศประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569รอบ10เดือนระหว่างวันที่1ตุลาคม2568ถึง31กรกฎาคม2569สามารถจับกลุ่มคดีได้รวม 32,812 คดีคิดเป็นค่าปรับ 901.82 ล้านบาทและมีปริมาณการค่าปรับรวม 4,508.18 ล้านบาทโดยคดียาสูบยังคงเป็นประเภทสินค้าที่พบการกระทำผิดมากที่สุดจำนวน 20,160 คดีหรือที่เป็นกว่าร้อยละ 61 ของคดีทั้งหมดมีค่าปรับ 609.39 ล้านบาทและประมาณการค่าปรับ 4,376.97 ล้านบาทพร้อมตรวจยึดของกลางเป็นยาสูบจำนวน 4,862,367 ซองรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งกวาดล้างปืนเถื่อนและปืนผิดมือย้ำบังคับใช้กฎหมายเท่าเทียมไม่เป็นแม้แต่นักการเมืองพลตำรวจเอกทัชชัยปิตะนีระบุตรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำชับตำรวจยกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมโดยเฉพาะการกวาดล้างอาวุธปืนผิดกฎหมายปืนเถื่อนและการพกพาอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตพร้อมเดินหน้าตัดวงจรความรุนแรงตั้งแต่ต้นทางโดยระบุว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะเน้นแก้ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวความขัดแย้งในชุมชนสถานศึกษารวมถึงกลุ่มผู้มีอาการทางจิตที่มีแนวโน้มก่อเหตุโดยย้ำว่ากรณีความรุนแรงในครอบครัวหากเข้าข่ายความผิดจะต้องดำเนินคดีตามกฎหมายไม่ใช่การไกล่เกลี่ยเป็นหลักขณะเดียวกันตำรวจจะเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจค้นอาวุธปืนโดยเฉพาะอาวุธที่เชื่อมโยงกับคดียาเสพติดรวมถึงการซื้ออาวุธปืนผ่านช่องทางออนไลน์พร้อมประสานแพลตฟอร์มต่างๆใช้เทคโนโลยีตรวจจับและปิดกั้นการซื้อขายผิดกฎหมายโดยเร่งสืบสวนจับกลุ่มผู้ขายและผู้ผลิตส่วนกรณีบุคคลมีชื่อเสียงนักการเมืองท้องถิ่นหรือผู้มีอิทธิพลหากพบการพกพาหรือครอบคลุมอาวุธปืนไม่ถูกต้องตามกฎหมายจะดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดและเท่าเทียมไม่มีละเว้นทั้งนี้รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติย้ำการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดหมายถึงการดำเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรมไม่ใช่การใช้ความรุนแรงพร้อมกำชับตำรวจที่พกพาอาวุธปืนนอกเหนือจากการปฏิบัติหน้าที่หรืออยู่ในภาวะไม่เหมาะสมต้องถูกดำเนินการทั้งทางอาญาและวินัยเช่นเดียวกับประชาชนทั่วไปต่อไปเป็นข่าวบริการและประกวดราคาค่ะมูลนิธิสมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีจัดโครงการเวลาเป็นของมีค่ารายการสีแห่งสยามประสานวัฒนธรรมเชิญชวนประชาชนผู้มีหัวใจความเป็นไทยร่วมกิจกรรมรำไทยรำไทยรำไปด้วยกันเพียงสร้างคลิปวิดีโอประกอบเพลงรำไทยรำไทยรำไปด้วยกันออกแบบท่ารำตามความคิดสร้างสรรค์ไม่จำกัดเพศอายุหรือการแต่งกายแล้วโพสต์ลงสื่อสังคมออนไลน์ตั้งค่าเป็นสาธารณะพร้อมติดแฮชแท็กรำไทยรำไทยไปด้วยกันมูลนิธิสมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทยรำไทยไทยแดนซ์1ซอฟต์พาวเวอร์ไทยผู้ชนะจะได้รับโล่เกียรติยศจากพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีพร้อมเงินรางวัลรวมกว่า 10,000 บาทโดยพิจารณาจากยอดไลค์แชร์และความเหมาะสมของผลงานกรมพละศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติครั้งที่23บุรีรัมย์พาราเกมระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง4กันยายน2569ณจังหวัดบุรีรัมย์การจัดงานครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวชนและประชาชนคนพิการได้มีโอกาสเล่นกีฬามีสุขภาพแข็งแรงและสร้างสุขภาวะที่ดีพร้อมทั้งกระตุ้นเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวของจังหวัดบุรีรัมย์ขอเชิญชาวบุรีรัมย์และนักท่องเที่ยวร่วมชมการแข่งขันและต้อนรับผู้มาเยือนด้วยน้ำใจไมตรีใช้ประหยัดงดงามไม่เอาเปรียบด้านราคาจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยการกีฬาแห่งประเทศไทยจัดกิจกรรมมวยไทย Excellence Campus ระหว่างวันที่14ถึง16

6สิงหาคม2569ณจังหวัดเวลามเพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาให้แก่นักมวยและบุคลากรกีฬามวยพร้อมสร้างแรงบันดาลใจด้านกีฬามวยไทยให้แก่เยาวชนคนรุ่นใหม่ทั้งนี้กำหนดจัดพิธีเปิดกิจกรรมยูธมวยไทยแคมปัสในวันเสาร์ที่15สิงหาคม2569เวลา 9:00 น.หอประชุมมาลินีจุโธปมามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เพื่อร่วมส่งเสริมและสืบสานกีฬามวยไทยให้เป็นที่รู้จักในกลุ่มเยาวชนอย่างแพร่หลายต่อไปต่อไปเป็นประกาศสุดท้ายค่ะกระทรวงกลาโหมขอเชิญข้าราชการพนักงานราชการลูกจ้างและพนักงานรัฐวิสาหกิจเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบวชชีพราหมณ์โพธิและปฏิบัติธรรมเพื่ออุทิศถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพระบิดาหลวงและเชิดชูเกียรติข้าราชการทหารผู้เสียสละชีวิตโครงการจะขึ้นระหว่างวันที่7ถึง19สิงหาคม2569รวม13วันณวัดสุวรรณภูมิพุทธยันตีจังหวัดสมุทรปราการและพุทธสังเวชนียสถานประเทศอินเดียและเนปาลผู้เข้าร่วมจะได้ศึกษาและปฏิบัติธรรมเจริญจิตตภาวนาและอุปสมบทเป็นกรณีพิเศษโดยไม่ถือเป็นวันลาและยังคงได้รับเงินเดือนตามปกติติดตามข่าวย้อนหลังได้ที่ radiovairam.prd.go.th จบข่าวเรวดีหงสากุลบรรณาธิการอ่าน

0: เจ็ดวิธีป้องกันการถือโกงเมื่อซื้อของออนไลน์ผู้บ่ว่าอยู่ในโลกออนไลน์อย่าไว้ใจไผง่ายๆแฮงซื้อของออนไลน์ยิ่งต้องเพิ่มความรอบคอบสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเพิ่นแนะ7วิธีป้องกันการถูกโกงเมื่อซื้อของออนไลน์ดังต่อไปนี้1อย่ารีบเสื้อโปรโมชั่น2นำเอาข้อมูลของผู้ขายไปตรวจสอบจาก Google ว่ามีประวัติการโกงบ่3. ดูจากรีวิวสินค้าแต่ระวังผู้ขายเฮ็ดรีวิวเองหรือว่าจ้างคนที่มีชื่อเสียงมารีวิวให้ซึ่งบ่แม่นเรื่องที่ผิดหากเป็นการรีวิวตามความเป็นจริงที่มีทั้งข้อดีข้อเสียบ่แม่นว่าย่องย่างเดียว 4. อาจลองสั่งซื้อของจำนวนหน่อยก่อนเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ขายมีตัวตนอีหลี 5. เลือกร้านที่มีการรีวิวการส่งสินค้าอย่างต่อเนื่องบ่ให้ใส่รูปเดิมเพื่อยืนยันว่ามีการส่งสินค้าอีหลีตรวจเบิ่งว่าเว็บไซต์นั้นๆมีการอัปเดตสินค้าเป็นประจำบ่ 6. จำไว้ว่าหากเว็บไซต์มีการจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็จะสร้างความน่าเชื่อถือหลายขึ้น 7. ตรวจสอบช่องทางการติดต่อร้านค้าควรโทรคุยหรือการวิดีโอคอลเพื่อให้เห็นว่าผู้ขายมีตัวตนก่อนตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการโดยพิจารณารายละเอียดเงื่อนไขให้เข้าใจสอบถามเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคโทรสายด่วนสคบ1166ในวันและเวลาราชการเด้อผลิตชุดข้อมูลโดยกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชาสัมพันธ
1: ์ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ
2: ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยซึ่งนำเรื่องราวข่าวสารสถานการณ์ประจำวันมาเล่าสู่กันฟังเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569พ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่12สิงหาคม2569ณบริเวณท้องสนามหลวงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ

อันกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569โดยมีสมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะจำนวน10รูปขึ้นนั่งยังอาสงนายกรัฐมนตรีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากนั้นเจ้าหน้าที่อาราธนาศีลสมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะให้ศีลพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จากนั้นถวายผ้าไตรและเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์กรวดน้ำกราบลาพระรัตนตรัยและถวายความเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์จำนวน193รูปเป็นอันเสร็จสิ้นพิธีครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องของกฎหมายอาวุธปืนกันหน่อยว่ายังไงนายกรัฐมนตรีก็กำชับนักการเมืองและบุคคลสาธารณะและครับบอกว่าให้ปฏิบัติตามกฎหมายอาวุธปืนอย่างเคร่งครัดโดยย้ำต้องเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนพร้อมเดินหน้าจัดระเบียบอาวุธปืนทั้งประเทศไทยพ่อแม่พี่น้องครับวันที่12สิงหาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้กำชับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและบุคคลสาธารณะให้ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวกับอาวุธปืนอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการพกพาอาวุธปืนส่วนการมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองอย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือมีการแจ้งไว้ในบัญชีทรัพย์สินถือเป็นเรื่องส่วนบุคคลแต่การพกพาต้องเป็นไปตามกฎหมายพร้อมย้ำว่านักการเมืองควรเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนหากกระทำผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนอาจมีผลต่อการพิจารณาด้านจริยธรรมและกระทบต่อการสมัครรับเลือกตั้งหรือการดำรงตำแหน่งทางการเมืองในอนาคตสำหรับประเด็นการออกใบอนุญาตป.4ขณะนี้ยังคงระงับไว้จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงพร้อมเดินหน้าจัดระเบียบอาวุธปืนในประเทศไทยเนื่องจากว่ามีอาวุธปืนอยู่ประมาณ10ล้านกระบอกเมื่อเทียบกับประชาชนราว70ล้านคนจึงจำเป็นจะต้องควบคุมการเข้าถึงและการใช้อาวุธปืนให้เหมาะสมเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นหากเกิดเหตุใช้อาวุธปืนแม้จะอ้างเหตุจำเป็นหรือการป้องกันตัวผู้ใช้อาวุธปืนยังต้องเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายและพิสูจน์ข้อเท็จจริงในชั้นศาลกันด้วยไม่สามารถตัดสินได้ทันทีว่าเป็นการป้องกันตัวที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่โดยผู้เกี่ยวข้องอาจจะต้องเข้าสู่กระบวนการทางคดีขึ้นศาลและประกันตัวจึงต้องการเตือนให้ทุกฝ่ายได้ตระหนักถึงผลที่จะตามมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคลสาธารณะและผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและทางที่ดีที่สุดนั่นก็คือให้ปฏิบัติตามกฎหมายและหลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้อาวุธปืนนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นการค้นหาเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งด่วนให้ส่งเฮลิคอปเตอร์ขึ้นบินปูพรมค้นหาเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีสูญหายระหว่างออกปฏิบัติการลาดตระเวนปราบปรามขบวนการลักลอบขุดทองครับพ่อแม่พี่น้องครับวันที่12สิงหาคม2569นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการด่วนให้ส่งเฮลิคอปเตอร์ขึ้นบินปูพรมค้นหาเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีหลังเกิดเหตุสูญหายระหว่างออกปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้โดยเฉพาะการลักลอบเข้ามาขุดดินและร่อนแร่ทองคำในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิบริเวณป่าปิล็อกขี้หมู่ที่4ตำบลปิล็อกอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีในเขตอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ3นายจากทั้งหมด6นายโดยเดินทางผ่านหมู่บ้านปีล็อกขี้ไปยังจุดสกัดป่าหมากยาภูแล้วก็ได้แยกออกจากชุดลาดตระเวนเพื่อเข้าตรวจสอบและลาดตระเวนบริเวณห้วยเกริงแกละซึ่งอยู่ทางด้านทิศใต้ของจุดสกัดป่าหมากยาภู
ดยมีรายละเอียดปัจจุบันนั้นขาดการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ชุดดังกล่าวและจุดที่หายก็ห่างจากชายแดนไทยเมียนมาประมาณ6กิโลเมตรเมื่อวันที่9สิงหาคมที่ผ่านมาแล้วขณะนี้ได้ร่วมกันติดตามและค้นหาเจ้าหน้าที่อุทยานอย่างเต็มกำลังสำหรับพื้นที่ป่าปิล็อกขี้ก็มีลักษณะเป็นภูเขาสลับซับซ้อนมีลำห้วยและลำห้วยสาขาเป็นจำนวนมากโดยเจ้าหน้าที่ทั้ง3นายก็มีวิทยุสื่อสารประจำตัวแต่ว่าเนื่องจากปฏิบัติภารกิจต่อเนื่องเป็นเวลาหลายวันคาดว่าแบตเตอรี่ของวิทยุสื่อสารคงจะหมดและสัญญาณโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่อาจไม่สามารถใช้งานได้จึงเป็นอุปสรรคต่อการติดต่อสื่อสารและก็ติดตามตำแหน่งกันด้วยประกอบกับสภาพอากาศในพื้นที่ตอนนั้นก็มีฝนตกและมีสภาพอากาศปิดอย่างต่อเนื่องจากอิทธิพลของพายุในช่วง3วันที่ผ่านมาส่งผลให้ไม่สามารถนำเฮลิคอปเตอร์เข้าลงจอดบริเวณจุดสกัดป่าหมากยาภูได้จึงนำเฮลิคอปเตอร์ลงจอดบริเวณลานจอดเฮลิคอปเตอร์เขื่อนวชิราลงกรณ์ซึ่งก็เป็นข้อจำกัดที่สำคัญเลยครับต่อการเข้าถึงพื้นที่และสนับสนุนภารกิจค้นหาทางอากาศในครั้งนี้ครับน้องและไปดูเรื่องแนวทางการจ้างเหมาบริการสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกันว่ายังไงโดยได้มีการย้ำว่าการถูกให้ออกจากกลุ่มผู้สอบบรรจุไม่ใช่จะได้สิทธิ์จ้างเหมาบริการโดยอัตโนมัติครับพ่อแม่พี่น้องครับวันที่12สิงหาคม2569นายนิรัตพงศิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือตัวย่อสถ.ลงนามในหนังสือเรื่องซักซ้อมแนวทางผู้สอบบรรจุท้องถิ่นจ้างเหมาบริการโดยระบุว่าทางสถ.ได้แจ้งท้องถิ่นจังหวัดทั่วประเทศกำหนดแนวทางปฏิบัติต่อผู้สอบบรรจุท้องถิ่นทุกกลุ่มโดยกำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศและครับบอกว่าหลังบางแห่งนั้นอาจใช้วิธีจ้างเหมาบริการกับบุคคลที่ถูกให้ออกจากกลุ่มแก้คะแนนสอบ 5,925 คนแล้วก็ย้ำว่าการจ้างเหมาบริการต้องรอบคอบไม่ควรจ้างคนทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบต้องคำนึงถึงความสุจริตความเหมาะสมและความโปร่งใสทั้งนี้ทั้งนั้นการถูกให้ออกจากกลุ่มผู้สอบบรรจุไม่ใช่จะได้สิทธิ์จ้างเหมาบริการโดยอัตโนมัตินะครับพี่น้องและไปติดตามประเด็นของคณะรัฐมนตรีกันหน่อยมีประเด็นอะไรกันบ้างโดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติยกระดับความปลอดภัยข้อมูลของรัฐทั้งระบบสั่งหน่วยงานรัฐเปลี่ยนรหัสผ่านทันทีล้างระบบเก่าร้างใน15วันบังคับใช้มาตรการยืนยันตัวตนหลายปัจจัยป้องกันข้อมูลรั่วไหลครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่11สิงหาคม2569ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแนวทางการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลจากเหตุบัญชีผู้ใช้งานสำหรับยืนยันตัวตนรั่วไหลด้วยมาตรการยืนยันตัวตนหลายปัจจัย Multi Factor Authentication หรือ MFA เช่นการใช้ Digital Identityไทย ID หรือวิธีการยืนยันตัวตนในรูปแบบอื่นที่มีความมั่นคงปลอดภัยตามที่คณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์หรือกมช.ได้เสนอเพื่อยกระดับมาตรการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลและลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ในภาครัฐอย่างเป็นระบบซึ่งจะส่งผลให้ระบบดิจิทัลของรัฐมีความมั่นคงปลอดภัยมากยิ่งขึ้นสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนภาคธุรกิจและนักลงทุนโดยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบ3มาตรการดังต่อไปนี้ครับมาตรการที่1คือ Force Reset Password โดยบังคับให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐกว่า300กรมเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ทั้งหมดทันทีเพื่อตัดวงจรไม่ให้ผู้ประสงค์ร้ายนำฐานข้อมูลเก่าที่รั่วไหลไปสวมรอยใช้งานได้อีกครับมาตรการประการที่2คือ System Cleansing ใน15วันโดยให้ทุกกระทรวงและ300กรมตรวจสอบระบบสารสนเทศในสังกัดกว่า 30,000 ระบบหากพบระบบใดที่เป็นระบบเก่าหรือระบบร้างที่ไม่ใช้งานแล้วให้ทำการปิดการเข้าถึงเชิงระบบถาวรภายใน15วันเนื่องจากที่ผ่านมาหลายหน่วยงานเข้าใจว่าปิดหน้าเว็บไปแล้วแต่ระบบหลังบ้านยังเปิดทิ้งไว้จนกลายเป็นช่องโหว่นี่แหละครับและมาตรการประการที่3คือยกระดับใช้ยืนยันตัวตนหลายปัจจัยหรือระบบ MFA ในระบบภาครัฐทั้งหมด
เพื่อป้องกันข้อมูลรั่วไหลนั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังไฟเขียวขยายโครงการนมโรงเรียนถึงนักเรียนม.1 ถึงม.3 ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเพื่อช่วยเสริมโภชนาการลดภาระครอบครัวครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่11สิงหาคม2569ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียนสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่3หรือม.1 ถึงม.3นั่นแหละครับในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาพร้อมอนุมัติให้รวมกลุ่มเป้าหมายโครงการประกอบไปด้วยนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นก่อนประถมศึกษาถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่3ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสำหรับการดำเนินงานในปีการศึกษา2570การขยายโครงการก็มีเป้าหมายเพื่อให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาจำนวน 582,947 คนซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในครอบครัวที่มีข้อจำกัดด้านเศรษฐกิจเข้าถึงโภชนาการที่เหมาะสมในช่วงวัยที่กำลังเติบโตโดยแต่เดิมนั้นโครงการนมโรงเรียนครอบคลุมเด็กตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาถึงประถมศึกษาปีที่6ขณะที่นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่3ยังไม่ได้รับการจัดสรรนมจากโครงการนี้ขณะเดียวกันการเพิ่มกลุ่มเป้าหมายยังช่วยเพิ่มการรับซื้อน้ำนมดิบเข้าสู่ระบบการผลิตลดปัญหาน้ำนมดิบล้นตลาดและสร้างรายได้ให้เกษตรกรโคนมรวมถึงช่วยให้ห่วงโซ่อุตสาหกรรมนมตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำมีตลาดรองรับมากขึ้นและทั้งนี้ทั้งนั้นสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้เสนอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับจำนวนวันที่จัดส่งนมให้สอดคล้องกับระยะเวลาการเรียนการสอนที่เหลืออยู่จากเดิม260วันเหลือประมาณ145วันพร้อมปรับกรอบงบประมาณให้มันสอดคล้องกับจำนวนวันที่ดำเนินโครงการด้วยการขยายโครงการในครั้งนี้ถือว่าเป็นการเพิ่มโอกาสให้เด็กในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาได้เข้าถึงโภชนาการที่เหมาะสมมากขึ้นขณะเดียวกันยังช่วยสร้างตลาดรองรับน้ำนมดิบในประเทศไทยลดความเสี่ยงปัญหาผลผลิตล้นตลาดและช่วยสร้างรายได้ที่ต่อเนื่องให้เกษตรกรโคนมจึงเป็นมาตรการที่ได้ประโยชน์ทั้งตัวเด็กครอบครัวเกษตรกรและอุตสาหกรรมนมไปพร้อมๆกันนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องของโรงเรียนสอนว่ายน้ำเด็กเบี้ยวค่าคอร์สว่ายังไงรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ปิดดีลโรงเรียนสอนว่ายน้ำเด็กเบี้ยวค่าคอร์สอ้างเงื่อนไขย้ำว่าคอร์สหมดอายุไม่ใช่ข้ออ้างจี้ให้คืนเงินผู้ปกครองภายใน15วันครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่11สิงหาคม2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบได้เปิดเผยผลการช่วยเหลือผู้บริโภคกรณีซื้อคอร์สเรียนว่ายน้ำให้กับบุตรหลานแต่สาขาที่ใช้บริการมันปิดตัวลงและถูกปฏิเสธการคืนเงินโดยอ้างว่าคอร์สหมดอายุแล้วและก็ได้สั่งการให้ทางสคบนี่แหละไปเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงและลงพื้นที่เจรจากับผู้ประกอบธุรกิจทันทีทันใดจนได้ข้อยุติภายใน1วันจากเดิมที่ผู้ร้องได้รับแจ้งว่าต้องรอเงินคืน60ถึง120วันเหลือกำหนดคืนเงินภายใน15วันซึ่งการซื้อบริการแบบคอร์สผู้บริโภคนั้นต้องชำระเงินล่วงหน้าเป็นจำนวนมากจึงต้องได้รับข้อมูลเงื่อนไขสำคัญครบถ้วนก่อนตัดสินใจซื้อสำหรับกรณีดังกล่าวนี้ผู้ร้องซื้อคอร์สเรียนว่ายน้ำให้กับบุตรตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์2569จำนวน10ครั้งด้วยกันใช้บริการไปเพียง2ครั้งเท่านั้นและต่อมาสาขาที่ใช้บริการก็ปิดตัวลงโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้าและเสนอให้ย้ายไปเรียนสาขาอื่นที่อยู่ไกลจากที่พักเมื่อขอคืนเงินในส่วนที่ยังไม่ได้ใช้บริการก็ได้รับแจ้งกลับมาว่าต้องรอ60ถึง120วันและต่อมาได้รับแจ้งว่าคอร์สหมดอายุเมื่อครบ6เดือนทั้งที่ผู้ร้องระบุว่าวันที่ซื้อไม่เคยได้รับแจ้งเงื่อนไขเรื่องอายุคอร์ส
ผู้ร้องจึงยื่นเรื่องร้องทุกข์ต่อสคบและครับเมื่อวันที่10สิงหาคม2569ทางเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและประสานกับผู้ร้องในวันเดียวกันก่อนลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการและเจรจากับผู้จัดการในวันที่11สิงหาคม2569จนได้ข้อยุติให้คืนเงินส่วนที่ยังไม่ได้ใช้บริการทั้งหมดโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ร้องภายใน15วันซึ่งผู้ร้องยินดีรับข้อเสนอรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยอีกว่าคอสหมดอายุไม่ใช่ข้ออ้างที่จะนำมาปฏิเสธสิทธิ์ของผู้บริโภคหากไม่ได้แจ้งเตือนแจ้งเงื่อนไขกันให้ชัดเจนตั้งแต่วันที่ขายคอสจึงมอบหมายให้สคบไปติดตามการโอนเงินคืนจนครบถ้วนตามกำหนดแล้วครับและขยายผลตรวจสอบธุรกิจบริการที่เก็บเงินล่วงหน้าแบบคอสในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับเด็กและครอบครัวทั้งโรงเรียนสอนกิจกรรมต่างๆสำหรับเด็กสถาบันสอนพิเศษและสถานออกกำลังกายว่าได้แจ้งเงื่อนไขสำคัญให้ผู้บริโภคทราบก่อนชำระเงินหรือไม่อย่างไรทั้งเรื่องของอายุคอสการใช้บริการต่างสาขาการปิดหรือย้ายสาขาและสิทธิ์ในการขอคืนเงินหากพบการกำหนดเงื่อนไขที่มันไม่เป็นธรรมหรือปกปิดข้อมูลสำคัญก็ให้ดำเนินการตามกฎหมายได้ทันทีอย่างไรก็ตามแต่นะครับก็ขอบอกกับพี่น้องประชาชนว่าก่อนซื้อคอสให้กับบุตรให้กับลูกขอให้ผู้ปกครองทั้งหลายถามให้ชัดเจนกันก่อนว่าคอสมีอายุกี่เดือนใช้ได้กี่สาขาหากสาขาปิดหรือย้ายจะทำอย่างไรและหากเรียนไม่ครบจะคืนเงินภายในกี่วันพร้อมทั้งให้เก็บใบเสร็จสัญญาและข้อความสนทนาเอาไว้เป็นหลักฐานทุกครั้งหากถูกปฏิเสธสิทธิ์หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมก็อย่าปล่อยเรื่องเอาไว้นะครับพี่น้องสามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166 1166หรือแอปพลิเคชัน OCPB Connect เว็บไซต์ก็ที่ www.ocpb.go.th และศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดครับพี่น้องและปิดท้ายตีคล้องร้องข่าวในวันนี้ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพของประเทศไทยในการจัดการประชุม IMF World Bank 2026ครับพ่อแม่พี่น้องครับการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF World Bank 2026จัดขึ้นภายใต้แนวคิดที่ว่าขอบฟ้าใหม่ของไทยสร้างพลังให้ประชาชนเสริมความพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงเพื่อสะท้อนศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการเงินของภูมิภาคและสำหรับการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ของประเทศไทยนั้นได้กำหนด4เสาหลักเป็นกรอบการขับเคลื่อนการประชุมอันได้แก่เสาหลักที่1คือการเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพื่อการเติบโตที่ทั่วถึงและยืดหยุ่นเสาหลักที่2คือการขยายบทบาทของประเทศขนาดกลางในโลกที่มีความแตกแยกสูงเพื่อให้ประเทศไทยสามารถเป็นสะพานเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างประเทศเสาหลักที่3คือการสร้างสถาปัตยกรรมทางการเงินรูปแบบใหม่เพื่อรองรับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและเสาหลักที่4คือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรและเศรษฐกิจแห่งการมีอายุยืนอย่างไรก็ตามแต่ครับก็ต้องขอเชิญชวนคนไทยทั้งหลายร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพของประเทศไทยในการจัดการประชุม IMFWorld Bank 2026ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคล้องร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

สวัสดีครับผมนายพิพากษาชูแวงวาปีอธิบดีอัยการภาค4สำนักงานอัยการสูงสุดเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560โดยปัจจุบันมีท่านอัยการสูงสุดท่านไพรัชพรสมบูรณ์สิริเป็นอัยการสูงสุดสำนักงานอัยการภาค4เป็นหน่วยงานภายใต้สำนักงานอัยการสูงสุดตามประกาศแบ่งหน่วยงานและการกำหนดอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานภายในสำนักงานอัยการสูงสุดโดยมีอธิบดีอัยการภาคเป็นผู้บังคับบัญชาภารกิจเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนคือให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนในการดำเนินการทางกฎหมายรวมตลอดทั้งการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนและการให้ความรู้กฎหมายแก่ประชาชนการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนเป็นภารกิจที่สำคัญและสามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมชิ้นหนึ่งก็คือการยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอแต่งตั้งผู้จัดการมรดกตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ทายาทผู้มีส่วนได้เสียหรือพนักงานอัยการจะร้องขอต่อศาลขอให้ตั้งผู้จัดการมรดกก็ได้ในกรณีที่เจ้ามรดกตายและไม่สามารถจัดการมรดกได้โดยผู้จัดการมรดกมีสิทธิและหน้าที่ในการจัดการมรดกเพื่อแบ่งปันให้แก่ทายาทตามกฎหมายตามสิทธิกรณีที่จะต้องมีการจัดการมรดกนั้นจะต้องร้องขอให้ศาลมีการจัดตั้งผู้จัดการมรดกเสียก่อนจึงจะจัดการมรดกได้ซึ่งในกรณีจัดการมรดกนี้มีทนายความบางส่วนได้โต้แย้งการร้องขอจัดการมรดกของพนักงานอัยการอาจจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามแต่สำนักงานอัยการสูงสุดเล็งเห็นแล้วว่าการที่อัยการยื่นคำร้องขอจัดการมรดกแก่ประชาชนนั้นเป็นการดำเนินการเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนได้อย่างแท้จริงจากอำนาจและหน้าที่ของพนักงานอัยการตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ให้อำนาจนั้นจะเห็นได้ว่าการร้องขอจัดการมรดกนั้นอยู่ในอำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นยกเว้นเพียงค่าธรรมเนียมตามกฎหมายเท่านั้นซึ่งการร้องขอจัดการมรดกเป็นผลงานที่โดดเด่นเป็นรูปธรรมและสามารถช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนได้โดยแท้จริงโดยไม่เลือกปฏิบัติใดๆทั้งสิ้นสำนักงานอัยการสูงสุดรู้สึกภาคภูมิใจในหน้าที่นี้เป็นอย่างยิ่งในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนจึงขอขอบคุณพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกๆท่านที่ได้มาใช้บริการเพื่อให้สำนักงานอัยการสูงสุดรับใช้ช่วยเหลือแบ่งเบาภาระความลำบากขอให้ท่านมีความสุขแม้จะเพียงเล็กน้อยก็ตามอัยการเรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งอัยการไทยหัวใจเพื่อแผ่นดินครับขอขอบคุณครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานมีมติเห็นชอบการปรับปรุงอัตราค่าไฟฟ้าแบบอัตราก้าวหน้าสำหรับบ้านอยู่อาศัยโครงสร้างใหม่มาตรการไทยช่วยไทยพลัสดันดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคดีต่อเนื่องขณะที่ภาคธุรกิจขอให้ภาครัฐดูแลต้นทุนการผลิตและการเข้าถึงสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำผู้นำรัสเซียเดินทางเยือนหมู่เกาะคูลินพื้นที่พิพาทระหว่างรัสเซียกับญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานมีมติเห็นชอบการปรับปรุงอัตราค่าไฟฟ้าแบบอัตราก้าวหน้าสำหรับบ้านอยู่อาศัยโครงสร้างใหม่โดยค่าไฟฟ้าจะถูกเรียกเก็บเฉลี่ยรวมทุกประเภทเหลือหน่วยละ3บาท86สตางค์ต่อหน่วยยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มมีผลเริ่มต้นตั้งแต่บินค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายนนี้เป็นต้นไป
2: นายภูมิพัฒน์ลีสมบัติไพบูลย์เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.ในฐานะโฆษกกกพ.เปิดเผยว่าในการประชุมกกพ.เมื่อวันที่5สิงหาคม2569ที่ผ่านมาได้พิจารณาข้อเสนอการปรับปรุงอัตราค่าไฟฟ้าแบบก้าวหน้าสำหรับผู้ที่ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยและการทบทวนนิยามผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเมื่อวันที่15กรกฎาคม2569ที่ผ่านมาที่ผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นแล้วโดยมีมติเห็นชอบให้มีผลตั้งแต่บินค่าไฟประจำเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปการปรับโครงสร้างครั้งนี้ส่งผลให้ค่าไฟฟ้าฐานเฉลี่ยลดลงมาอยู่ที่3บาท69สตางค์ต่อหน่วยและเมื่อรวมกับค่า SP งวดเดือนกันยายนถึงธันวาคม2569ซึ่งอยู่ที่ 16.23 สตางค์ต่อหน่วยจะทำให้ค่าไฟฟ้าเรียกเก็บเฉลี่ยทุกประเภทลดลงจาก3บาท95สตางค์เหลือเพียง3บาท86สตางค์ต่อหน่วยซึ่งยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับรายละเอียดโครงสร้างใหม่ที่ประชาชนจะได้รับประโยชน์การใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกกำหนดอัตราค่าพลังงานไฟฟ้าไว้ไม่เกิน3บาทต่อหน่วยการใช้ไฟฟ้าตั้งแต่หน่วยที่201ขึ้นไปมีการถอดค่าใช้จ่ายไฟฟ้าสาธารณะออกจากต้นทุนทำให้ผู้ที่ใช้ไฟเกิน200หน่วยได้รับการปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าลงอีกประมาณ6สตางค์ต่อหน่วยนอกจากนี้กกพ.ยังได้ขยายนิยามผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยให้ครอบคลุมถึงที่อยู่อาศัยจริงแต่ยังไม่มีทะเบียนบ้านถาวรจะต้องมีประวัติการชำระค่าไฟฟ้าต่อเนื่องอย่างน้อย6เดือนและสามารถนำเอกสารหลักฐานไปติดต่อทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าในพื้นที่ได้นพศรแก้วคำแรงงาน
1: ประเทศไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนระหว่างวันที่23ถึง28สิงหาคมนี้ผลักดันพัฒนาทุนมนุษย์รับรองทักษะฝีมือกลางร่วมอาเซียนเพื่อเพิ่มโอกาสแรงงานสู่ตลาดโลก
3: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานแถลงความพร้อมประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนครั้งที่29และการประชุมที่เกี่ยวข้องระหว่างวันที่23ถึง28สิงหาคมณโรงแรมดุสิตธานีกรุงเทพมหานครภายใต้หัวข้อการพัฒนาทุนมนุษย์อาเซียนการรับรองทักษะฝีมือสู่การยอมรับในระดับสากลโดยนายจุลพันธ์กล่าวว่าตลาดแรงงานอาเซียนกำลังเผชิญความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จากการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจดิจิทัลเศรษฐกิจสีเขียวและการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุส่งผลให้รูปแบบ

0: การจ้างงานเปลี่ยนไปแรงงานจึงต้องเร่งพัฒนาทักษะทั้งการอัพสกิลและรีสกิลให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและมาตรฐานสากลซึ่งการประชุมครั้งนี้ไทยจะผลักดันการพัฒนาระบบนิเวศการรับรองทักษะผ่าน3เสาหลักได้แก่1การรับรองหลักสูตรการฝึกอบรมฝีมือแรงงานอาเซียน2การรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานอาเซียนและ3การรับรองศูนย์แห่งความเป็นเลิศอาเซียนภายใต้กรอบดำเนินงาน3ระยะระหว่างปี2026ถึง2030พร้อมจะริเริ่มนำร่องหนังสือเดินทางทักษะดิจิทัลอาเซียนเพื่อให้ทักษะของแรงงานได้รับการยอมรับข้ามประเทศและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดแรงงานโลก
1: การรับรองทักษะฝีมือแรงงานกลางนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราพยายามที่จะผลักดันเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการส่งแรงงานไปทำงานในภูมิภาคเดียวกันนะครับคือส่งแรงงานกันและกันเนี่ยอันนี้ก็เป็นโจทย์สำคัญ
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวว่าประเด็นสำคัญที่ไทยต้องผลักดันคือการรับรองทักษะฝีมือแรงงานกลางร่วมกันในภูมิภาคเพื่อสนับสนุนการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนและเพิ่มโอกาสให้แรงงานอาเซียนสามารถไปทำงานในตลาดแรงงานนอกภูมิภาคได้มากขึ้นนิตยาคุณสิมรายงาน
2: มาตรการไทยช่วยไทยพลัสดันดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคดีต่อเนื่องขณะที่ภาคธุรกิจขอให้ภาครัฐดูแลต้นทุนการผลิตและการเข้าถึงสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ
3: นายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกล่าวว่าดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่2ในรอบ5เดือนสาเหตุหลักจากมาตรการไทยช่วยไทยพลัสที่เพิ่มวงเงินในกระเป๋าของประชาชนรวมถึงภาวะสงครามที่เริ่มคลี่คลายส่งผลให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกและในประเทศเริ่มปรับตัวลดลงประกอบกับราคาพืชผลทางการเกษตรที่ปรับตัวอยู่ในระดับสูงกว่าปีที่ผ่านมาส่งผลทางจิตวิทยาในเชิงบวกและเพิ่มกำลังซื้อทำให้เศรษฐกิจฟื้นตัวนอกจากนี้ผู้บริโภคยังมองว่าการเมืองยังมีเสถียรภาพจึงกล้าจับจ่ายใช้สอยอย่างไรก็ตามต้องจับตาสถานการณ์ในช่วงเดือนตุลาคมว่ากระแสของเศรษฐกิจที่ถูกจุดติดด้วยไทยช่วยไทยพลัสจะดีขึ้นต่อเนื่องหรือไม่โดยทางมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมองว่าความเชื่อมั่นของผู้บริโภคจะเป็นช่วงขาขึ้นในไตรมาสที่4และเศรษฐกิจไทยจะเติบโตร้อยละ2ถึง 2.5
4: ผู้บริโภคน่าจะเริ่มมีความเชื่อมั่นดีขึ้นและการจับจ่ายให้สอยประชาชนเนี่ยน่าจะกลับมาโดดเด่นขึ้นในเดือนกันยายนเป็นต้นไปและก็เดือนตุลาคมนะครับเราคาดว่ารัฐบาลเนี่ยจะมีมาตรการเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างพลังงานและก็การเร่งการเบิกจ่ายงบประมาณมหาลัยค้าไทยจึงคาดว่าความเชื่อมั่นผู้บริโภคควรจะเริ่มเป็นขาขึ้นแล้วก็น่าจะโดดเด่นขึ้นในช่วงของไตรมาสที่4
3: ส่วนดัชนีความเชื่อมั่นของการค้าไทยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกล่าวว่ายังมีค่าต่ำสุดในรอบ3ปีจากปัจจัยกำลังซื้อของภาคประชาชนในทุกภูมิภาคที่เปราะบางเนื่องจากรายได้ที่เพิ่มขึ้นไม่มากจากภาวะเศรษฐกิจในพื้นที่และประชาชนยังมีหนี้ครัวเรือนมากนอกจากนี้ยังมีปัญหาการแข่งขันกับสินค้าที่นำเข้าจากต่างประเทศรวมถึงต้นทุนพลังงานด้านการผลิตที่ยังคงสูงซึ่งภาคธุรกิจยังมองไม่เห็นสัญญาณการฟื้นตัวของเศรษฐกิจใน6เดือนข้างหน้าจึงต้องการให้ภาครัฐเข้ามาดูแลด้านต้นทุนการผลิตและการเข้าถึงสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำนันทิกา กิตตาโลรายงาน
2: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยืนยันไทยไม่ใช้ความร่วมมือทางทหารเป็นเงื่อนไขเจรจาภาษีสหรัฐยังคงใช้การค้าการลงทุนประกอบการเจรจาสร้างความสมดุลสองประเทศ
5: นางสุภจิตสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงกรณีที่สื่อต่างประเทศรายงานว่ารัฐบาลไทยอาจลดระดับความร่วมมือทางทหารหากสหรัฐอเมริกาใช้มาตรการภาษีอัตราสูงโดยระบุว่าไทยไม่ได้ดำเนินการในลักษณะดังกล่าวเนื่องจากความร่วมมือด้านความมั่นคงและการทหารระหว่างไทยกับสหรัฐเป็นความร่วมมือที่มีอยู่ตามปกติขณะที่กรอบการเจรจาด้านภาษียังคงยึดเรื่องการค้าและสิทธิประโยชน์ทางภาษีระหว่างกันเป็นหลักโดยมุ่งสร้างความสมดุลให้เกิดขึ้นกับทั้งสองประเทศทั้งนี้ไทยจะนำความร่วมมือในด้านอื่นๆรวมถึงการลงทุนของภาคเอกชนไทยในสหรัฐมาเป็นส่วนประกอบในการเจรจาเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความจริงใจของไทยในการลดความไม่สมดุลทางการค้าโดยปัจจุบันภาคเอกชนไทยมีการลงทุนในสหรัฐแล้วเกือบ 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐและอยู่ระหว่างเตรียมลงทุนเพิ่มเติมอีกกว่า 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งการลงทุนดังกล่าวช่วยสร้างงานและสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้แก่สหรัฐ
6: โฆษกรัฐบาลได้แจ้งไปแล้วค่ะว่าเราไม่มีการทำแบบนั้นหรอกค่ะเพราะว่าการร่วมมือในเรื่องนั้นเนี่ยเป็นการร่วมมือปกติที่เราก็มีกันอยู่แล้วนะคะสิ่งที่เราคุยในเรื่องการค้าเนี่ยเรายึดโยงในเรื่องของสิทธิประโยชน์ของภาษีระหว่างกันกับเขาให้มีความสมดุลมากที่สุดค่ะ
5: นางสุภจีกล่าวเพิ่มเติมว่านอกจากนี้ไทยจะอธิบายให้สหรัฐเห็นว่าตัวเลขการเกินดุลการค้าของไทยส่วนหนึ่งมาจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทสหรัฐที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยโดยมีสัดส่วนอย่างน้อยร้อยละ30ดังนั้นการเจรจาจึงไม่ควรพิจารณาเฉพาะตัวเลขการค้าแต่ควรมองในมิติการลงทุนควบคู่กันเพื่อให้เกิดสิทธิประโยชน์และความสมดุลทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับสหรัฐปุริมปรัชโสภาภาครายงาน
2: โฆษกกระทรวงกลาโหมยืนยันยังไม่มีข้อตกลงจัดตั้งโรงงานผลิตโดรนของสหรัฐในประเทศไทยเนื่องจากยังอยู่ในขั้นตอนการศึกษาประเมินความคุ้มค่าและประโยชน์สูงสุดที่ไทยจะได้รับพลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมเปิดเผยว่าการเดินทางเยือนสหรัฐของพลเอกธราพงศ์มลคำปลัดกระทรวงกลาโหมเมื่อ 2-9 สิงหาคมที่ผ่านมาได้รับทราบข้อมูลเยี่ยมชมเทคโนโลยีและสร้างความเชื่อมั่นว่าประเทศไทยมีศักยภาพในความสามารถพัฒนาและรองรับเทคโนโลยีระบบไร้คนขับหรือโดรนต้นทุนต่ำเช่นระบบลูคัสได้พร้อมยืนยันว่ายังไม่มีข้อตกลงหรือข้อผูกมัดหรือเจาะจงว่าจะต้องผลิตระบบใดระบบหนึ่งโดยตรงหรือการอนุมัติจัดตั้งโรงงานผลิตโดรนของสหรัฐในประเทศไทยแต่อย่างใดการดำเนินการทุกอย่างยังอยู่ในขั้นศึกษารายละเอียดความเป็นไปได้การประเมินความคุ้มค่าและกรอบการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ไทยจะได้รับประโยชน์สูงสุดทั้งนี้ที่ผ่านมาไทยมีนโยบายผลักดันอุตสาหกรรมป้องกันประเทศซึ่งเทคโนโลยีระบบไร้คนขับเป็นหนึ่งในแนวคิดในการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศสู่เป้าหมายการพึ่งพาตนเองในระยะยาวซึ่งจำเป็นต้องศึกษาและเรียนรู้เทคโนโลยีจากประเทศที่มีความเชี่ยวชาญผ่านรูปแบบต่างๆเพื่อยกระดับขีดความสามารถของกองทัพไทยและภาคอุตสาหกรรมไทยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังขอให้บุคลากรในกระบวนการยุติธรรมปรับตัวและบูรณาการความรู้ความเข้าใจทั้งในมิติเศรษฐกิจสังคมและกฎหมายเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับ4ความท้าทายใหม่ระดับโลก
7: นายเอกนิติพันธ์ประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวปาฐกถาพิเศษหัวข้อเศรษฐกิจไทยยุคเปลี่ยนผ่านกับความท้าทายใหม่ของกระบวนการยุติธรรมแก่คณะผู้บริหารและผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษโดยเน้นย้ำให้บุคลากรในกระบวนการยุติธรรมเร่งปรับตัวและบูรณาการความรู้ความเข้าใจทั้งในมิติเศรษฐกิจสังคมและกฎหมายเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับ4ความท้าทายใหม่ระดับโลกได้แก่ปัญหาภูมิรัฐศาสตร์และภูมิเศรษฐศาสตร์ซึ่งไทยอาจได้รับอานิสงส์จากการย้ายฐานการลงทุนแต่ศาลต้องเตรียมรับมือกับกลุ่มทุนสีเทาและข้อพิพาทข้ามชาติรูปแบบใหม่ด้านการปฏิวัติเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AIที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการพิจารณาคดีควบคู่ไปกับการต้องรู้เท่าทันอาชญากรรมทางไซเบอร์ที่ซับซ้อนขึ้นด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานที่ถูกนำมาเป็นเงื่อนไขกีดกันทางการค้าโลกซึ่งอาจส่งผลให้มีคดีความด้านสิ่งแวดล้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเพิ่มมากขึ้นและด้านวิกฤตแรงงานและสังคมผู้สูงอายุที่ประเทศต้องพึ่งพาแรงงานข้ามชาติทดแทนกำลังคนที่ขาดแคลนอันจะนำไปสู่ความท้าทายในการจัดการข้อพิพาทด้านแรงงานโดยตรง
8: หัวใจสำคัญคือต้องเข้าใจบริบทความท้าทาย4เรื่องท่านสามารถปรับตัวรองรับการเปลี่ยนผ่านเรียนรู้ในเรื่องนี้ท่านก็จะเกิดความเข้าใจและผมเชื่อว่าจะเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์ในการที่จะพัฒนาศาลคือความเชื่อมั่นของประเทศถ้าศาลเราพัฒนาได้รวดเร็วได้แอดวานซ์เราสามารถจัดการเรื่องต่างๆเข้าใจบริบทตัดสินบนความเป็นธรรมบนความเข้าใจที่บริบทที่เปลี่ยนไปได้ดี
7: นอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เน้นย้ำถึงการรับมือในยุคเปลี่ยนผ่านว่าประเทศไทยต้องพลิกวิกฤตเป็นโอกาสโดยใช้จุดแข็งด้านความเป็นกลางทางภูมิรัฐศาสตร์ดึงดูดการลงทุนควบคู่กับการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี AI เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันปฏิพลสถาพรมมารายงาน
2: ประธานคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรชี้เหตุการณ์ใช้อาวุธปืนยิงผู้เข้าร่วมงานชิมช็อปใช้ที่จังหวัดนครราชสีมาสะท้อนช่องโหว่การควบคุมอาวุธปืนในไทย นายรังสิมันโรมประธานคณะกรรมาธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรออกมาแสดงความห่วงใยต่อสวัสดิภาพและความปลอดภัยของประชาชนจากกรณีเหตุอุกชะกันการใช้อาวุธปืนยิงผู้เข้าร่วมงานชิมช็อปใช้บริเวณหน้าอนุสาวรีย์พ่อขุนทดอำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาโดยระบุว่าเหตุการณ์ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นช่องโหว่เชิงโครงสร้างของมาตรการควบคุมอาวุธปืนในประเทศไทยทั้งระบบการอนุญาตการตรวจสอบคุณสมบัติตลอดจนการประเมินสุขภาวะทางจิตของผู้ครอบครองอย่างต่อเนื่องในส่วนของแนวทางการจัดระเบียบการครอบครองอาวุธปืนคณะกรรมการเสนอให้รัฐบาลทบทวนหลักเกณฑ์การอนุญาตโดยยึดความเป็นจริงเป็นรายกรณีตลอดจนกำหนดระบบตรวจสอบและต่ออายุใบอนุญาตอย่างสม่ำเสมอในลักษณะเดียวกับใบอนุญาตขับขี่นอกจากนี้ยังเสนอให้จัดระเบียบการใช้อาวุธของเจ้าหน้าที่รัฐให้เข้มงวดโดยใช้ระบบเบิกคืนอาวุธปืนตามภารกิจเพื่อลดการครอบครองไว้ส่วนตัวโดยไม่จำเป็นรวมถึงกำหนดเพดานจำนวนการครอบครองปืนของบุคคลทั่วไปด้วย
9: ถ้าท่านบอกว่าท่านจะไม่ให้ประชาชนทั่วไปครอบครองปืนได้เนี่ยคำถามถัดมาก็คือแล้วท่านจะแก้ปัญหาเรื่องความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของอย่างไรถามว่าข้าราชการเนี่ยจะปกครองก็ดีตำรวจก็ดีนักการเมืองก็ดีผมคิดว่ามันก็ต้องกลับมาลิสต์เหมือนกันว่าเอ๊ะกลุ่มไหนที่สามารถครอบครองอาวุธปืนได้
2: รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งกวาดล้างปืนเถื่อนและปืนผิดมือย้ำบังคับใช้กฎหมายเท่าเทียมไม่เว้นแม้นักการเมืองพลตำรวจเอกทัชชัยปิตนีระบุตรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำชับตำรวจยกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมโดยเฉพาะการกวาดล้างอาวุธปืนผิดกฎหมายปืนเถื่อนและการพกพาอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตพร้อมเดินหน้าตัดวงจรความรุนแรงตั้งแต่ต้นทางโดยระบุว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะเน้นแก้ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวความขัดแย้งในชุมชนสถานศึกษารวมถึงกลุ่มผู้มีอาการทางจิตที่มีแนวโน้มก่อเหตุโดยย้ำว่ากรณีความรุนแรงในครอบครัวหากเข้าข่ายความผิดจะต้องดำเนินคดีตามกฎหมายไม่ใช้การไกล่เกลี่ยเป็นหลักขณะเดียวกันตำรวจจะเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจค้นอาวุธปืนโดยเฉพาะอาวุธที่เชื่อมโยงกับคดียาเสพติดรวมถึงการซื้อขายอาวุธปืนผ่านช่องทางออนไลน์พร้อมประสานแพลตฟอร์มต่างๆใช้เทคโนโลยีตรวจจับและปิดกั้นการซื้อขายผิดกฎหมายและเร่งสืบสวนจับกุมผู้ขายและผู้ผลิตส่วนกรณีบุคคลมีชื่อเสียงนักการเมืองท้องถิ่นหรือผู้มีอิทธิพลหากพบการพกพาหรือครอบครองอาวุธปืนไม่ถูกต้องตามกฎหมายจะดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดและเท่าเทียมโดยไม่มีการละเว้นสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบร่วมกับตำรวจนครบาลบุกตรวจค้นแหล่งเก็บและจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าย่านตลาดนัดคลองถมพัฒนา5จุดจับผู้ต้องหา2รายยึดของกลางกว่า 20,000 ชิ้นมูลค่ากว่า8ล้านบาทย้ำเดินหน้าปราบปรามจริงจังพร้อมขยายผลถึงต้นตอ
10: นางสาวสุขมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานแถลงข่าวสคบ.ผนึกกำลังสำนักงานตำรวจแห่งชาติปราบปรามการลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าในพื้นที่ย่านตลาดนัดคลองถมพัฒนาโดยระบุว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าโดยเฉพาะการป้องกันการเข้าถึงของเด็กและเยาวชนจึงได้กำหนดนโยบายเชิงรุกและจัดตั้งชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจของสคบ.เพื่อสืบสวนและประสานการทำงานกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากการสืบสวนเชิงรุกเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจค้นแหล่งลักลอบจำหน่ายและเก็บบุหรี่ไฟฟ้ารายใหญ่ในพื้นที่ตลาดนัดคลองถมพัฒนารวม5จุดเป็นห้องพักและจุดเก็บสินค้าภายในอาคารแฟลตคลองถม4จุดและโกดังอีก1จุดซึ่งใช้เป็นสถานที่พักและกระจายสินค้าไปยังหน้าร้านและช่องทางออนไลน์สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้2รายพร้อมตรวจยึดบุหรี่ไฟฟ้าน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าและหัวบรรจุน้ำยารวมกว่า 20,000 ชิ้นมูลค่ากว่า8ล้านบาทโดยพลตำรวจเอกนิรันดร์เหลี่ยมศรีรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ยาสูบระบุว่าปฏิบัติการดังกล่าวเริ่มจากการล่อซื้อก่อนขยายผลไปยังสถานที่เก็บและจำหน่ายสินค้าและเป็นส่วนหนึ่งของการตัดวงจรการค้าบุหรี่ไฟฟ้าตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำ
11: โดยทั่วไปในลักษณะการค้าของการซื้อขายบุหรี่ไฟฟ้าที่ของถมเนี่ยถ้าคนแปลกหน้าเข้าไปเนี่ยจะดำเนินการได้ยากลำบากแล้วก็จะไม่สามารถดำเนินการเข้าสู่แหล่งจำหน่ายได้อยู่แล้วนะครับต้องมีการวางแผนมีการบูรณาการร่วมกันอย่างดีนะครับ จนนำมาซึ่งการจับกุมมีการแถลงผลในวันนี้นะครับ
10: นางสาวสุภมาศย้ำว่าการดำเนินการจะไม่หยุดเพียงการตรวจยึดของกลางแต่จะขยายผลไปถึงผู้นำเข้าผู้จัดหาแหล่งเก็บผู้กระจายสินค้าผู้จำหน่ายและเครือข่ายออนไลน์เพื่อปราบปรามไม่ถึงต้นตอของขบวนการพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลจะเดินหน้าปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องจริงจังและไม่มีข้อยกเว้นโดยมีเป้าหมายให้บุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงเด็กและเยาวชนได้ยากที่สุดและหมดไปจากสังคมไทยในที่สุด
12: งานของเราจะไม่จบเพียงแค่การยึดของกลางในวันนี้นะคะดิฉันได้กำชับให้ขยายผลไปให้ถึงผู้นำเข้าผู้จัดหาแหล่งเก็บสินค้าผู้กระจายสินค้าผู้จัดจำหน่ายตลอดจนเครือข่ายออนไลน์ทั้งหมดนะคะเราไม่ได้ต้องการจับแต่เพียงปลายทางนะคะเฉพาะผู้จำหน่ายเท่านั้นนะคะแต่เราจะต้องการตัดวงจรทั้งระบบนะคะวันนี้จึงถือว่าเป็นอีกหนึ่งสัญญาณที่รัฐบาลต้องการที่จะส่งไปถึงผู้ที่ยังลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้านะคะว่ารัฐบาลเราเอาจริงนะคะเราไม่ได้เกรงกลัวอิทธิพลหรือว่ารอให้มีเรื่องร้องเรียนแล้วจึงเข้าไปแก้ไขนะคะแต่ว่าเราทำงานเชิงรุกสืบสวนหาตั้งแต่ต้นทางตรวจสอบแหล่งเก็บแหล่งกระจายสินค้ารวมถึงช่องทางออนไลน์นะคะ
10: ประชาชนที่พบเห็นการลักลอบจำหน่ายหรือโฆษณาบุหรี่ไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือ OCPB Connect เว็บไซต์สคบหรือศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศชวิสาประทุมมารายงาน
13: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
14: ัฐบาลปลดล็อกข้อจำกัดทางกฎหมายประกาศกฎกระทรวงใหม่ผู้รับเหมาเพิ่มเงื่อนไขการกระทำอันตรายต่อชีวิตร่างกายหรือทรัพย์สินของประชาชนให้ถือเป็นลักษณะของการทิ้งงานซึ่งจะช่วยให้ภาครัฐสามารถยกเลิกสัญญาและขึ้นแบล็คลิสต์กับผู้รับเหมาได้ทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุก่อสร้างร้ายแรงโดยจะใช้ควบคู่กับระบบสมุดพกผู้รับเหมาที่ใช้ตัดคะแนนเพื่อระงับสิทธิการประมูลงานใหม่ทำให้ภาครัฐมีเครื่องมือทางกฎหมายที่เด็ดขาดในการลงโทษเอกชนและคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชนอย่างแท้จริงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยชเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
15: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสารปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
16: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
17: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว RIA ของทางการรัสเซียรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียที่ยืนยันว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเดินทางเยือนหมู่เกาะคูรินทางตะวันออกไกลของรัสเซียซึ่งเป็นพื้นที่พิพาทระหว่างรัสเซียกับญี่ปุ่นในวันนี้ภายหลังเสร็จสิ้นการภารกิจเยือนเกาะซาฮาลินเพื่อจัดการประชุมเกี่ยวกับการรับประกันความมั่นคงบริเวณพรมแดนทางตะวันออกของรัสเซียแต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นนี้ขณะที่นายโมเตกิโทชิมิสึรัฐมนตรีต่างประเทศญี่ปุ่นออกแถลงการประณามอย่างรุนแรงต่อกรณีที่ประธานาธิบดีปูตินเดินทางเยือนหมู่เกาะคูรินโดยอ้างว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของดินแดนญี่ปุ่นทั้งในเชิงประวัติศาสตร์และกฎหมายระหว่างประเทศสำนักงานสถิติแห่งชาติของอังกฤษเปิดเผยว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP ของอังกฤษขยายตัวร้อยละ 0.4 ในช่วงเดือนเมษายนถึงมิถุนายนที่ผ่านมาชะลอตัวลงจากร้อยละ 0.6 ในไตรมาสแรกโดยภาคบริการยังคงเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลักของอังกฤษซึ่งขยายตัวร้อยละ 0.5 ในไตรมาสที่2ขณะที่ภาคการผลิตยังคงที่ท่ามกลางความไม่แน่นอนทางการเมืองภายในประเทศและผลกระทบจากสงครามในตะวันออกกลางส่งผลให้ต้นทุนพลังงานปรับตัวสูงขึ้นเพิ่มภาระค่าครองชีพของประชาชนและสร้างแรงกดดันต่อภาคธุรกิจด้านนางลิส แมคเคาท์ผู้อำนวยการฝ่ายสถิติเศรษฐกิจของสำนักงานสถิติแห่งชาติอังกฤษระบุว่าแม้เศรษฐกิจอังกฤษจะชะลอตัวลงเมื่อเทียบกับช่วงต้นปีแต่โดยรวมยังขยายตัวได้ค่อนข้างดีต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาประเทศลาวตอนบนและประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมถึงน้ำล้นตลิ่งบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนน่านและตากอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณบึงกาฬสกลนครนครพนมและมุกดาหารอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณสระบุรีและกาญจนบุรีอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่และตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่พังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมนุกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:40 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 87 เซนติเมตรและเวลา 21:28 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1 เมตร 28 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:11 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 46 เซนติเมตรและเวลา 14:58 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 92 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:42 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:05 น.
18: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
19: มาปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
18: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
20: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
17: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกริตรวิวานบรรณาธิการข่าวนนทยาวารีเดชใจและอานนท์นันตสุคนอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น. ถึง 20:00 น.

0: สวัสดีครับคุณฟังและคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการแวดวงกีฬานะครับวันนี้13สิงหาคมนะครับ2569นะครับวันนี้13สิงหาคมผมณถนนชูเมืองอยู่กับคุณผู้ฟังนะครับทีมงานคุณบุญประกอบอุปกลิ่นที่ห้องส่ง FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็คุณอัครเดชคำพิระนะครับดูแลเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับทักทายคุณผู้ฟังนะครับเมื่อวานเนี่ยบอกเรื่องของวอลเลย์บอลสาวไทยในการเจอกับโปแลนด์ครับโอ้โหแทบจะบอกว่าช็อกโลกเลยทีเดียวนะนะครับศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกนะครับFIV ขออภัยนะครับ FIVB วอลเลย์บอลเกิร์ลอายุ17ปีนะรอบ16ทีมสุดท้ายเมื่อวานนี้นะครับที่กรุงซานดิเอโกประเทศชิลีนะครับเราเจอกับโปแลนด์นะครับซึ่งในการเจอกับโปแลนด์นะโปแลนด์เนี่ยเราเป็นอันดับ6ในการชิงแชมป์เอเชียปีที่แล้วที่จอร์แดนอันดับ11ชิงแชมป์โลกครั้งที่แล้วที่เปรูนะครับก็ส่วนโปแลนด์เนี่ยเขาก็ถือว่าเป็นอดีตแชมป์นะโปแลนด์เนี่ยเขาเป็นอดีตแชมป์นะครับแล้วก็มาแข่งขันรายการนี้ด้วยนะครับก็ปรากฏว่าเราเอาชนะโปแลนด์แชมป์ยุโรปนะแชมป์ยุโรปปีที่แล้วนะแล้วก็มาแข่งขันรายการรุ่นนี้เป็นครั้งแรกนะครับ3-1เซตคุณผู้ฟังครับโอ้โหสุดยอดจริงๆนะใช้ความเล็กใช้ความเหนียวแน่นในเกมรับนะครับชนะโปแลนด์ได้25-19 25-11และ10-25และ25-23นะครับเราชนะโปแลนด์ไป3-1เซตนะครับเข้ารอบเนี่ยที่4ของสายนะส่วนโปแลนด์เนี่ยที่1สาย4เนี่ยเขาชนะ5นัดรวดนะโอ้โหนะสุดยอดจริงๆนะเมื่อวานนี้ของเราผู้เล่นคนแรกเนี่ยที่ส่งไปมีน้องจามิกรแคนแก้วกัปตันทีมนะครับน้องธีรพรดาราไกรนะน้องปราณปีชาปราณปียาสุขเจริญนะเป็นเซตเตอร์นะน้องณัฐมนต์อาจเชื้อนะครับเป็นคนเป็นตัวตบของเรานะชยานุชอินทนูพัทรพรธรมัตและโชติกาทองตันเป็นตัวรับอิสระนะครับเมื่อวานนี้น้องณัฐมนต์อาจเชื้อได้ทำได้ให้25คะแนนให้กับไทยนะครับตบ22บล็อก2นะเสิร์ฟด้วยครั้งหนึ่งนะเสิร์ฟเอสด้วย1ครั้งส่วนน้องชยานุชอินทนูเนี่ยทำได้19แต้มให้กับเรานะนะ19แต้มน้องจามิกรเนี่ย14แต้มนะนะครับหลังจากเกมการแข่งขันน้องจามิกรแคนแก้วนะหรือน้องอมๆเนี่ยนะครับกัปตันทีมก็บอกว่าโอ้โหนะเราชนะได้นะตอนก่อนแข่งบอกว่าเรากังวลเราก็ยอมรับนะเรากังวลนะครับเพราะว่าผลการแข่งขันออกมาไม่ดีเพราะว่าโปแลนด์เนี่ยสูงใหญ่นะครับเขาเป็นที่1ของตารางแค่รวดมา5นัดแต่ก่อนแข่งทั้งโค้ชนะทั้งเราเนี่ยต่างให้กำลังใจซึ่งกันและกันและความสามัคคีทำให้เราชนะได้ฝากแฟนๆติดตามเรากันต่อในรอบ8ทีมสุดท้ายในวอลเลย์บอลหญิงยุอายุ17ปีชิงแชมป์โลกนะครับซึ่งนัดต่อไปเราเจอกับชนิดไทเปนะครับรอบรองชนะเลิศในวันที่15สิงหาคมตามเวลาในไทยก็เช้าตรู่วันที่15นะครับ4:00 นะเราจะเจอกับชนิดไทเปรอไต้หวันนะรองแชมป์เอเชียและอันดับที่4ในการชิงแชมป์โลกครั้งที่แล้วนะที่เอาชนะเวเนซุเอลานะครับ25-11 25-19นะแล้วก็25-22นะครับแข่งกันที่ซานเฟลิเป้นะนะครับที่ที่ชิลีนะครับเราก็ไปแข่งขันกันที่นู่นนะครับแล้วก็ในส่วนคู่อื่นๆในเกาหลีใต้นะเกาหลีใต้ก็ชนะฟิลิปปินส์นะครับเกาหลีใต้ในแชมป์เอเชียในรุ่นนี้นะชนะฟิลิปปินส์นะครับ25-21 25-18และ25-14ก็เข้ารอบเช่นเดียวกันนะฮะคู่นี้แข่งกันที่เมืองลอสแอนเดรสที่ชิลีนะครับสหรัฐอเมริกานะครับก็เป็นทีมเดียวที่ไร้พ่ายแล้วก็ไม่เสียเซตนะครับชนะมาตลอดล่าสุดเมื่อเช้านะก็เอาชนะอาร์เจนตินามา3-0เซตนะครับ25-15 25-23 25-15นะครับก็คู่ของสหรัฐอเมริกาเนี่ยแข่งกันที่ซานดิเอโกชิลีนะครับสหรัฐอเมริกาจะเจอกับอิตาลีในรอบก่อนรองชนะเลิศนะครับรอเชียร์กันส่วนสูงที่ผมบอกว่าโอ้เราเนี่ยเหลือเชื่อนะใช้ความเหนียวแน่นในเกมรับชนะโปแลนด์ได้ส่วนสูงเฉลี่ยเมื่อวานนี้นักกีฬาของเราอายุ17ปีส่วนสูงเฉลี่ยบวกลบกันแล้วก็ประมาณ176คน176เซนติเมตรนะครับถัวเฉลี่ยส่วนโปแลนด์เนี่ยเขา182นะเขาสูงกว่าเรา6เซนนะครับตบเนี่ยกระโดดตบสูงเรากระโดดสูงสุดด้วยเฉลี่ยก็264เซนติเมตรเนี่ย 2.6 เมตรนะครับส่วนโปแลนด์เขาสูงเกือบ3เมตรเขากระโดดตบนะนะครับเขา297เซนนะครับ เราขึ้นบล็อกได้ประมาณ2เมตรครึ่งอ่ะนะ 2.53 เซนนะ207 253เซนโปรแลนด์เนี่ยเขา282เซนนะโอ้โหเขาเหนือกว่าเรานี่คือตัวเลขในสถิติเนี่ยนะครับความได้เปรียบโปรแลนด์เหนือกว่าเรามากครับและจุดตบกว่า3เมตรเนี่ยจุดบล็อกก็สูงกว่าเรามากถึง44เซนอย่างไรก็ตามนะครับทั้งโค้ชแล้วก็นักกีฬาของเราใช้ความรับใช้เกมรับที่เหนียวแน่นนะครับเกมรุกที่เด็ดขาดและหลากหลายนะเอาชนะโปแลนด์ไปได้นะครับอย่างที่บอกนะครับความสูงไม่เกี่ยวนะตอนนี้นะครับลงไปแล้ว6คนผู้เล่นและตัวสำรองอีก6นะครับสู้กันเต็มที่2มือ2เท้า1หัวใจและกองเชียร์คนที่13รอเชียร์อยู่นะฮะไทยก็ชนะไปนะครับรอเจอกับชนิดไทเปนะครับซึ่งจะเป็นคู่แข่งขันนะน่าจะรู้ฝีเท้ากันนะไม่ใช่สิรู้ฝีมือกันนะครับฝีเท้าเนี่ยฟุตบอลฝีมือฮะฝีมือน่าจะรู้ฝีมือกันนะครับก็นี่คือวอลเลย์บอลนะอายุ17ปีชิงแชมป์โลกที่ชิลีนะครับส่วนวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียที่นครเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับก็รอบแรก 21-26 สิงหาคมนะฮะก็เรานัดแรกก็จะเจอกับออสเตรเลียนะครับ13นาฬิกาในศุกร์หน้านะศุกร์ที่21สิงหาคมเจอออสเตรเลีย24สิงหาคมเจอกับอินโดนีเซียและ25สิงหาคมเจอกับคาซัคสถานนะครับมั่นใจนะว่า3นัดแรกเราต้องชนะนะชนะรวดด้วยนะครับเพื่อจะเข้ารอบนะนะครับแล้วก็ไปลุ้นกันต่อในรอบน็อกเอาท์นะครับทีมชาติไทยนะส่วนอีกรายการหนึ่งนะครับไปดูสนุกเกอร์ชิงแชมป์โลกขออภัยนะสนุกเกอร์อาชีพโลกนะครับรายการ China Open นะครับสนุกเกอร์อาชีพโลกรายการ China Open เงินรางวัลกว่า 1,250,000 ปอนด์หรือว่า54ล้านบาทนะครับที่ Riverside Sport Center เมืองไทหยวนมณฑลซานซีประเทศจีนนะครับเมื่อวานนี้รอบ16คนสุดท้ายหมูปากน้ำรุ่นนพพลแสงคำนะมือ4สมัครโลกจากไทยนะครับในรอบก่อนหน้านั้นก็เซอร์ไพรส์แล้วฮะเอาชนะมือ1ของโลกอย่างจัดทรัมป์นะครับมารอบนี้เจอกับรอนนี่โอซูลเวนนะครับมือ14ของโลกจากอังกฤษดีกรีแชมป์โลก7สมัยนะครับปรากฏว่าหมูในช่วงแรกเนี่ยตามไปก่อนนะ1ต่อ3เฟรมนะครับแต่ว่ากลับมาชนะ4เฟรมรวดแล้วก็นํา5ต่อ3สุดท้ายมาปิดชนะรอนนี่โอซูลเวน6ต่อ4ครับผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายในการแข่งขันสนุกเกอร์รายการนี้นะครับ China Open นะครับเข้าสู่รอบต่อไปเจอกับมือ6ของโลกอย่างชอนเมอร์ฟี่นะครับจากอังกฤษแข่งขันกันพรุ่งนี้เวลา 13:00 น.ตามเวลาในไทยนะครับแล้วก็การผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายของหมูปากน้ำหรือว่านพพลแสงคำนะครับก็จะได้เงินรางวัลอย่างน้อยๆนะตอนนี้นะครับ 25,000 ปอนด์หรือว่า1ล้าน 100,000 บาทครับคุณผู้ฟังครับอีกรายการหนึ่งที่นักกีฬาลงแข่งขันเป็นการเจอกันเองของการแข่งขันเทนนิสนะรอบคัดเลือกรอบ2เทนนิสอาชีพหญิงระบันยูTA 1000รายการซินซินิติโอเพ่นที่สหรัฐอเมริกาครับเป็นการเจอกันของนักกีฬาของไทยนะครับไหมมนัญชยานะครับมนัญชยาสว่างแก้วนะเจอกับรวงข้าวลันนาธาราฤดีนะฮะรอบคัดเลือกนะรอบ2นะครับปรากฏว่าไหมมนัญชยามือ109ของโลกมือ19ในรอบคัดเลือกเอาชนะลันนามือ79ของโลกแล้วก็มือ3ในรอบคัดเลือกไป2ต่อ0เซตนะครับ64และ63นะครับก็มนัญชยาได้เข้าสู่รอบเมนรอต่อไปนะครับนะก็ได้ลุ้นได้เชียร์กันต่อไปนะครับส่วนฟุตบอลชายครับเมื่อเช้านี้ก็ซ้อมนัดสุดท้ายครับฟุตบอลชายชุดใหญ่ของเราซึ่งเตรียมการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบรองชนะเลิศนัดแรกที่เจอกับสิงคโปร์นะครับเมื่อช่วงเช้าเนี่ยก็เป็นการซ้อมนะซ้อมเรื่องของแท็กตรงแท็กติกอะไรต่างๆนะครับแล้วก็เดินทางนะในช่วงบ่ายนะครับก็เดินทางถึงประเทศสิงคโปร์ในช่วงบ่ายที่ผ่านมาช่วงเช้าซ้อมนะช่วงบ่ายก็ 13:45 นักกีฬาทั้งหมดรวมทั้งโค้ชแอนโทนิโอซันนะครับก็เดินทางไปสิงคโปร์นะครับที่สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมินะครับนะก็ถึงสิงคโปร์ก็น่าจะประมาณสัก19นาฬิกานะนะครับถึงสนามบินนะก็คงต้องรอซ้อมอีกครั้งพรุ่งนี้นะครับก่อนที่จะมีการแถลงข่าวกันนะเราจะเจอสิงคโปร์วันที่15นะครับรอบรองชนะเลิศนะครับอันโทนี่ฮัสซันบอกว่าที่ผ่านมาเราซ้อมแล้วก็ทำหน้าที่ดีกันมาตลอดนะครับมีการเตรียมตัวก่อนการแข่งขันรอบรองนี่ค่อนข้างเยอะนะนะครับแล้วก็เจอกับสิงคโปร์พรุ่งนี้จะได้ซ้อมอีกครั้งหนึ่งนะจะได้เก็บรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งในการซ้อมวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็การได้พาทริกกุตตับสันนะครับจากบีจีปทุมมาร่วมทีมนะครับก็จะมาจะทำให้เกมรุกเราหลากหลายมากขึ้นมีผู้เล่นในตัวรุกมากขึ้นนะครับนะ แล้วก็สไตล์การเล่นของแพทริกนะก็แตกต่างจากคนอื่นๆก็คาดว่าจะช่วยเรามากมายนะในเกมรุกให้มันหลากหลายมากขึ้นนะครับเราก็ได้วิเคราะห์คู่แข่งเหมือนกันนะครับอันโทนิโอซันบอกว่าได้วิเคราะห์ข้อมูลของสิงคโปร์มีจุดแข็งของทีมแล้วทีมสิงคโปร์มีการพัฒนาที่มากขึ้นแล้วก็คุณภาพของนักเตะการร่วมกันเล่นนะก็ถือว่าเป็นทีมที่มีทีมเวิร์คที่ดีนะครับแต่ว่าเราก็คุ้นเคยกับสตาฟโค้ชของสิงคโปร์อยู่หลายคนและผู้เล่นของสิงคโปร์เราก็คุ้นเคยและรู้จักกันหลายคนนะครับก็เชื่อว่ารูปแบบก็น่าจะสูสีกันแต่ว่าเป้าหมายเนี่ยในการไปเจอสิงคโปร์เล็กแรกเราจะทำให้ดีที่สุดนะครับ ให้ดีสุดแล้วก็จะคว้าชัยชนะกลับมาให้ได้นะครับส่วนนฤบดินทร์วีรวัฒน์โนดมนะฮะแบ็คขวาทีมชาติไทยก็บอกว่าเราเก็บตัวกันมาตอนนี้ก็รู้จุดแข็งจุดอ่อนของสิงคโปร์อย่างดีนะเพราะเจอกันมาหลายๆครั้งแล้วนะครับแล้วก็เราเชื่อว่าเล่นบ้านเขาก็มีกองเชียร์คอยซัพพอร์ตแต่ว่าจุดแข็งสำคัญของเราคือเราเป็นนักฟุตบอลที่มีแฟนบอลคอยให้กำลังใจหนุนหลังเราอยู่นะเป็นจุดแข็งสำคัญเราจะทำผลงานให้ดีแล้วก็เอาผลงานที่ดีผลงานขันที่ดีนะที่สุดกลับมาประเทศไทยนะครับแล้วก็ฝากฟุตบอลแฟนบอลชาวไทยนะครับนะฮะก็แม้ว่าจะไม่ไปเชียร์ที่สนามที่สิงคโปร์แต่ว่ารอเชียร์พร้อมกันหน้าจอนะติดตามผลงานขันได้นะครับแล้วก็เราจะเอาผลงานขันที่ดีที่สุดกลับมาให้กับแฟนฟุตบอลชาวไทยนะครับ15สิงหาคมสิงคโปร์เจอไทย20นาฬิกานะครับที่จาลันเซบาสเตเดียมนะครับแล้วหลังจากนั้นก็18สิงหาคมนะมาเจอกันที่ราชมังคลากีฬาสถานนะครับก็รอติดตามคุณผู้ฟังนะครับรอติดตามเชียร์กันบัตรยังมีให้ชมอยู่นัดที่เจอกับสิงคโปร์ที่ราชมังคลากีฬาสถาน8สิงหาคมไปหาซื้อกันและไปเชียร์กันให้เต็มสนามนะครับขอบคุณคุณฟังนะที่ติดตามรับฟังนะคุณชนิการแก้วตาใช่ไหมจากที่ไหนเนี่ยฟังอยู่บางละมุงชลบุรีชัดเจนขอบคุณมากนะครับนะบางละมุงฟังออนไลน์อยู่ขอบคุณมากคุณสุนทรีโทบุรีคุณสุภวรรณคนล้มใต้ปีกนะคุณพี่รจนานะครับขอบคุณมากนะคุณณภัทรนะฮะคุณพี่สุจิตราหลายๆท่านขอบคุณมากนะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องของฟุตบอลอีกรายการนึงนะครับ U17 ปีของเราจะแข่งแล้วนะวันพรุ่งนี้ป่ะวันที่15นะฮะแต่วันนี้ก็มีการแถลงข่าวกันอย่างเป็นทางการนะของคณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันของการแข่งขันฟุตบอลหญิงรายการซิการดี้เมเดก้าครับ2026นะครับซึ่งแข่งขันกันพรุ่งนี้นัดแรกนะครับ14-23สิงหาคมนะครับแต่ว่าไทยแข่งวันที่15นะครับนัดแรกของไทยนี่อยู่ในร่วมสายเดียวกับสิงคโปร์จอร์แดนและอินโดนีเซียบูตรีนูซันตารานะครับแข่งขันแบบพบกันหมดหาแชมป์และรองแชมป์ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะครับวันนี้ก็มีการแถลงข่าวกันนะของเราส่งธิดารัตน์วิวาสุขุนะฮะนะคนมิมนะครับไปแถลงข่าวนะพร้อมด้วยกวินธิดากิขุนทศกัปตันทีมนะครับแล้วก็ผู้ฝึกสอนแล้วก็ตัวแทนอีก3ชาติในกลุ่ม B นะครับโค้ชของเราก็บอกว่าเราก็เตรียมความพร้อมนะฮะเพื่อเตรียมการแข่งขันที่แชมป์เอเชียรอบคัดเลือกนะครับก็ถือว่าทุกเกมนะแล้วก็ทุกทีมที่มาแข่งขันเป็นทีมที่มีศักยภาพสูงนะฮะเราคาดหวังว่าเด็กจะได้ประสบการณ์ที่ดีในเกมระดับนานาชาติมากขึ้นเพื่อนำไปใช้ในการคัดเลือกชิงแชมป์เอเชียนะครับรอติดตามให้กำลังใจเชียร์ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยชุด U17 ปีนะครับในการแข่งขันซิการดี้เมดิก้า2026ที่อินโดนีเซียนะครับ15สิงหาคมเนี่ยนะเจอกับอินโดนีเซียก่อนนะครับเวลา 15:00 นนะครับทีมอินโดนีเซียใช้ทีมบูตรีนูซันตารานะครับแล้วก็วันที่17เจอกับจอร์แดนวันที่19เจอกับสิงคโปร์นะครับนี่แจ้งเรื่องของฟุตบอลให้ทราบกันนะครับคุณผู้ฟังครับจากนั้นไปติดตามไปกันที่นู้นก่อนเลยนะไปกันที่จังหวัดพะเยานะฮะพะเยาเขาเตรียมแล้วก็จัดการแข่งขันนะครับรายการเจ็ตสกีระดับโลกที่พะเยานะครับก็ที่กวานพะเยาในการแข่งขัน Toyota WGP1 Water Jet Free Tour Pro Tour Thailand 2026สนามที่3นะครับ Toyota WGP1 Water Jet Pro Tour Thailand 2026สนาม3นะครับซึ่งเป็นงานใหญ่ระดับโลกนะครับที่ยกนักเจ็ตสกีนะครับนะระดับโลกมาแข่งขันกันที่กวานพะเยาจังหวัดพะเยานะ 13-16 สิงหาคม2569วันนี้วันแรกแล้วนะที่กวานพะเยานะไปชมกันฟรีนะครับบนอัฒจันทร์ที่นั่งพรีเมียมนะชมเห็นกันแบบ360องศานะเห็นทุกคุ้งน้ำทุกโค้งน้ำเห็นเจ็ตสกีทุกลำนะใครเป็นแฟนกีฬาสายสปอร์ตสายความเร็วนะครับอยากเห็นกิจกรรมมันๆนะการตีลังกาการเข้าโค้งของเจ็ตสกีเข้าโค้งปั๊บนะสายโค้งซ้ายโค้งขวาแล้วโอ้โหคลื่นของน้ำกระชอกกระเฉกโอ้โหกระเด็นกระดอนไปดูกันนะครับที่กวานพะเยาปักหมุดไว้ได้เลยครับงานนี้ไม่ได้มีแค่เจ็ตสกีนะครับทางด้านของ สิ่งสำคัญสำคัญต่างๆนะของพะเยาบริเวณกวานพะเยานะรอต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศนะครับซึ่งมีการแถลงข่าวกันเมื่อวานนะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยานะครับทางด้านของคุณออนอาภาโลหวิระนะครับขออภัยนะคุณออนอาภาโลวิระนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานการแถลงข่าวเมื่อวานนี้แล้วก็มีตัวแทนของสมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยนะครับในพระอุปถัมภ์ของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีแล้วก็หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องนะครับร่วมกันนะครับซึ่งการแข่งขันวอเตอร์โปรทัวร์2026สนาม3ที่พะเยานะก็เป็นกิจกรรมหนึ่งนะที่เป็นกิจกรรมสำคัญนะที่ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของจังหวัดพะเยากระตุ้นการท่องเที่ยวและสร้างสีสันให้กับกวานพะเยานะครับพร้อมเปิดโอกาสให้นักกีฬาและก็นักท่องเที่ยวได้สัมผัสบรรยากาศการแข่งขันกีฬาทางน้ำท่ามกลางทัศนียภาพอันสวยงามของกวานพะเยานะครับเข้าชมฟรีนะครับซึ่งการแข่งรายการนี้สนับสนุนหลายๆหน่วยงานมาร่วมกันนะครับโตโยต้ากาซูเรซิ่งแอมเบอร์ซิ่งไทยแลนด์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการกีฬาแห่งประเทศไทยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับมูลนิธิธรรมรัตน์พรหมเผ่าร้อยเอกธรรมรัตน์พรหมเผ่านะครับแล้วก็องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยานะฮะเทศบาลเมืองพะเยาสมาคมกีฬาจังหวัดพะเยาสมุนกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยนะครับ WGP1 Water Watt นะ Water Jet World Grand Prix นะครับแล้วก็สมุนกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยร่วมกันนำกิจกรรมดีๆนะให้พี่น้องชาวพะเยาได้ติดตามกีฬากันนอกจากนั้นก็จะมีเรื่องของสินค้าต่างๆนอกจากชมความเร็วของเจ็ตสกีแล้วนะยังมีสินค้าต่างๆของดีๆจากพะเยานะมาให้ผู้ชมนักท่องเที่ยวไปติดตามนะได้ต้องบอกว่าซื้อขายนะได้ซื้อหากันนะจับจ่ายกันนะครับนี่คือกีฬาที่กีฬานะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจด้วยนะครับนะ WGP1 นะครับสนามที่พะเยาไปชมกันนะครับ 13-16 สิงหาคมนะครับจากพะเยานะลงมาทางภาคกลางนะไปที่ชัยนาทนะครับชัยนาทจะจัดการแข่งขันจักรยานนะเสือจักรยาน2ล้อนะศึก2ล้อ Thailand Open ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสนามที่3ที่จังหวัดชัยนาทนะครับพลเอกเดชาเหมประสีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียนะครับประธานสหพันธ์จักรยานแห่งอาเซียนและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับบอกว่าสมาคมกีฬาจังหวัดนะสมาคมกีฬาจังหวัดชัยนาทนะครับสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยจังหวัดชัยนาทสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาชัยนาทนะครับองค์การบริหารส่วนชัยนาทแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับจัดการแข่งขันเสือภูเขาทางเรียบและจักรยานประเภทถนน Thailand Open ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2569นะครับ 15-16 สิงหาคมนะครับวัน15นี่ก็วันเสาร์นี้แล้วนะฮะแล้วก็16สิงหาคมวันอาทิตย์นะครับใช้เส้นทางเมืองที่อำเภอเมืองชัยนาทและจังหวัดชัยนาทนะครับซึ่งตอนนี้นักกีฬาที่สนใจนะครับไปแข่งขัน Thailand Open นะครับโหมากว่า 1,000 คนแล้วนะทั้งนักกีฬาและผู้ติดตามนะครับโอ้แล้วก็โรงแรมที่พักนี่แหมแทบจะเต็มกันเลยทีเดียวนะแล้วก็อย่างน้อยๆนะไปก็พันกว่าคนนะรวมถึงเจ้าหน้าที่อะไรต่างๆนี่นะครับกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างแน่นอนนะครับจังหวัดชัยนาทก็ต้อนรับนะรวมถึงไม่ว่าจะเป็นสนามแข่งขันแล้วนะสวนนกชัยนาทนี่สวนนกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชียรอรับนักท่องเที่ยวนะครับไปกราบสักการะขอพรหลวงปู่สุขนะก่อนแข่งขันขอพรให้หลวงปู่สุขนะวัดปากคลองมะขามเท่าขอพรหลวงพ่อนะดลบันดาลใจให้ปัญจยันได้รับชัยชนะนะครับแล้วก็หลวงพ่อกวยวัดโคสิตารามนะหลวงพ่อธรรมจักรวัดธรรมามูลวรวิหารนะขอสิ่งที่พี่น้องชาวชัยนาทนะครับสักการะนะไปขอพรนะแล้วก็ไปแข่งขันจักรยานแล้วก็ไปดูของดีกันนะไปกินส้มโอนะส้มโอขาแตงกวาในชัยนาทใช่ไหมนะก็วันที่15สิงหาคมนะครับรอติดตามกันสำหรับการแข่งขันรายการนี้นะครับจักรยานและเสือภูเขาทางเรียบนะครับเสาร์ที่15สิงหาคมนะแล้วก็มีกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพด้วยนะครับภายใต้โครงการ TCA Green Cycling นะครับจักรยานนะรักษาสิ่งแวดล้อมและลดภาวะโลกร้อนนะกิจกรรมขวัญใจชัยนาทนะครับแล้วก็มีกิจกรรมมากมายนะส่วนวันอาทิตย์ที่16สิงหาคมนะจักรยานประเภทถนนก็ติดตามการถ่ายทอดสดนะทาง Facebook ของ Thailand Cycling Association แล้วก็ TCA Channel นะฮะ YouTube ด้วยนะครับทั้ง2วันเลยทีเดียวนะครับก็ขอบคุณท่านผู้ว่านะครับคุณภูมิวัฒน์อุดมทรัพย์นะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทนะครับนะก็บอกว่าชัยนาทก็ขอบคุณสมาคมนะที่ให้เกียรติชัยนาทเป็นเจ้าภาพชัยนาทก็พร้อมนะต้อนรับนักกีฬานักผู้ติดตามนะฮะในการแข่งขันจักรยานเตรียมขอทางเรียบและจักรยานประเภทถนน Thailand Open ชิงถ้วยพระราชทานนะครับแล้วก็ชัยนาทเนี่ยเตรียมความพร้อมทุกๆอย่างนะครับนะให้ ด้วยความเรียบร้อยนะครับเพื่อสร้างความประทับใจให้กับนักกีฬาและก็ผู้ติดตามนะครับท่านผู้ว่าบอกว่าโอ้ชัยนาทนะครับมีส้มโอนะของฝากเรื่องของพื้นบ้านนะของฝากพื้นบ้านเช่นหัตถกรรมพื้นบ้านจากสารจากผักตบชวานะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ผลพลายชุมชนจากอำเภอสัพยาด้วยนะครับนะนอกจากส้มโอขาวแตงกวาชัยนาทที่บอกหอมหวานอร่อยแล้วนะครับขนมหน้างากุยหลีใช่ไหมนะขนมอร่อยด้วยนะท่านผู้ว่าบอกนะท่านผู้ว่าจังหวัดชัยนาทนะครับขนมโบราณสมัยรัชกาลที่6ด้วยนะครับน่าใครไปชัยนาทนอกจากแข่งขันกีฬาแล้วผู้ติดตามไปไหว้พระนะขอพรยังได้ของดีๆนะต้องบอกว่าโอท็อปของชัยนาทนะครับส้มโอขาวแตงกวาชัยนาทผมก็ชอบกินนะหวานหวานจริงๆนะครับนะแต่ถ้าเกิดมาเปรียบเทียบกับส้มโอปากพนังนะทับทิมสยามนั้นสูสีกันเลยนะฮะวัดกันหน้าเส้นน่ะ1ต่อเท่าไหร่1ต่อ16อ่ะเชือดเขียนกันหน้าเส้นเลยต้องโฟโต้ฟินิชเท่านั้นนะขาวแตงกวากับทับทิมสยามขาวแตงกวาเนื้อขาวไงทับทิมสยามเนื้อออกชมพูหวานทั้งนั้นนะส้มโอนะครับนะฮะไม่ทราบว่าแล้วเดี๋ยวพี่น้องชาวพิจิตรกับพี่น้องชาวนครปฐมที่มีส้มโอเขาก็บอกส้มโอบ้านเขาอร่อยนะใช่พิจิตรก็ปั้นขาวพิจิตรใช่ไหมนะใหญ่พิจิตรอะไรต่างประมาณนี้นะส้มโอนครปฐมก็มีนะนครใจศรีเขาก็บอกของเขาก็อร่อยเหมือนกันนะครับอยากจะกินซะแล้วพูดถึงส้มโอนะเอาไปติดตามกันสำหรับการแข่งขันนะจักรยานนะครับเสือภูเขาทางเรียบและจักรยานประเภทถนน Thailand Open ยิงถ้วยพระราชทานนะครับสมัครกันได้ที่หน้างานอยู่นะครับในที่อบจ.ชัยนาทนะครับนะวันพรุ่งนี้สมัครกันได้อยู่นะครับนะนี่คือเรื่องของจักรยานนะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องของการสนับสนุนโอลิมปิกไทยนะครับแล้วก็เรื่องของมหกรรมกีฬาต่างๆนะทางด้านของเอกชนใจดีนะครับด้านของบาโอจินะครับซึ่งเป็นรองเท้านะนี่ก็เป็นแบรนด์ของรองเท้าเป็นรองเท้าชั้นนำของไทยอีกแบรนด์หนึ่งนะครับร่วมสนับสนุนโอลิมปิกไทยมอบรองเท้าให้กับนักกีฬาและก็เจ้าหน้าที่ไทยในการแข่งขันมหกรรมกีฬาใหญ่4ปีนะครับตั้งแต่ปี2169ถึง2172นะครับนะตั้งแต่เอเชียนเกมที่ญี่ปุ่นจนถึงโอลิมปิกเกมที่สหรัฐอเมริกานะครับทางด้านบาวจินะก็ยังมอบเงินอีก6ล้านบาทนะรวมผลิตภัณฑ์ด้วยรองเท้านะรวม15ล้านบาทนะครับตัวแทนของประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยนะครับคุณพิมลศรีวิกรนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรนะฮะประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยนะครับก็ได้ร่วมมือกันลงนามสัญญาร่วมมือกับบริษัทบาวจิจำกัดผู้ผลิตรองเท้าแบรนด์บาวจินะครับซึ่งทางด้านของบาวจินั่นก็คือทางด้านของประธานที่ปรึกษากิติมศักดิ์นะครับคุณชาลีลิมนะครับก็ได้ร่วมมือกันนะครับก็ทางบาวจิเนี่ยก็ผลิตรองเท้าชาติไทยมากว่า21ปีนะฮะแล้วก็ยินดีที่เข้ามาสนับสนุนกิจกรรมของกรรมการโอลิมปิกไทยนะฮะก็เป็นเป้าหมายหมุดหมายสำคัญของบริษัทนะที่เข้ามาสนับสนุนกีฬาไทยนะอย่างเป็นทางการนะครับจากนั้นไปดูเรื่องของฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมายินดีกับแมนยูด้วยนะได้ถ้วยอีกแล้วโอ้โหนี่แชมป์ปรีซีซั่นเลยนะแมนยูเนี่ยวันนี้แมนยูอุ่นเครื่องนะครับเจอกับลีดส์ยูไนเต็ดนะครับนะในการแข่งขันฟุตบอลนะก็ปรากฏว่าเสมอกันในเวลา1ประตูต่อ1นะอุ่นเครื่องกับลีดส์ยูไนเต็ดนะครับโจชัวเชิร์กซียิงประตูให้กับแมนยูนำไปก่อนนะครับแต่ว่าแบนดอนอารอนสันยิงเสมอให้กับลีดส์นะครับแล้วยิงจุดโทษนะครับแมนยูชนะ 5-4 นะครับก็แมนยูก็ได้ถ้วยนะถ้วยปรีซีซั่นนะครับก็ได้ถ้วยที่2แล้วแมนยูนะครับก็ใบที่2แล้วต่อไปแมนยูก็ได้ถ้วยรายการอะไรเนี่ยบอยสปอร์ตคัพนะที่ไอซ์แลนด์เมื่อวานนี้ที่ไอแลนด์นะครับก่อนหน้านั้นก็ได้ถ้วยในรายการSnapdragon Cup นะที่สวีเดนชนะ Atletico Madrid นะฮะ2ถ้วยแล้วถ้วยอื่นไม่เอาแล้วแหละแมนยูนะฮะเบอร์1ของแมนยูผู้รักษาประตูเป็นทางด้านของลาเมนนะครับทางด้านของเซเนอร์ลาเมนผู้รักษาประตูชาวเบลเยียมนะครับจะเป็นผู้เล่นสวมเสื้อหมายเลข1ของทีมนะครับนะฮะย้ายมาร่วมทีมแมนยูก็โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับนี่คือเรื่องของแมนยูนะส่วนฟุตบอลยูฟ่าซุปเปอร์คัพเมื่อวานนี้เป็นการเจอกันระหว่างปารีสแซงต์แมงนะแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเจอกับแอสตันวิลล่าแชมป์ยูฟ่ายูโรปาคัพนะครับเล่นไปเล่นมาแอสตันวิลล่าบุกมากกว่านะครับแต่ว่าเป็นคาวิซ่าคาวารัสเตเลียนะฮะยิงประตูด้วยเท้าขวาโป้งๆเลยนะให้ทีมนำ 1-0 นะครับก็พอทางด้านของปารีสนำนะทางด้านของแอสตันวิลล่าก็ใช้ลูกบอมนะทางขวานะครับโยนไปให้กับไบอันบาร์โจฮะ4ครั้งแรกยิงแป๊กมุงข้ามคานนะแล้วก็มุงออกส ุดท้ายครั้งที่5นะฮะไบรอันบาโจได้บอลคราวนี้ไม่โหม่นะครับยิงครับมือมันจะยิงหรือบอลหล่นมาโดนขานั่นแหละเข้าไปให้ทีมตีเสมอ 1-1 นะครับไปมามาพอนำปั๊บเนี่ยอาสันวิลล่าก็บอมอย่างเดียวเลยนะหวังที่จะคว้าชัยชนะนะครับหลังรั่วครับแล้วก็เป็นเตเชเรดูเอ้หลุดเข้ามายิงประตูชัยให้กับปารีสแซงต์แชร์แมงนะชนะอาสันวิลล่า2ประตูต่อ1นะครับก็เป็นการคว้าแชมป์แล้วก็ป้องกันแชมป์ยูฟ่าซุปเปอร์คัพนะครับปีที่แล้วชนะนะคว้าแชมป์นะคราวนี้ก็ได้แชมป์อีกครั้งหนึ่งนะครับทางด้านของปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับนัดต่อไปของเปเชก็แข่งขันฟุตบอลซุปเปอร์คัพฝรั่งเศสนะฮะเจอกับลองนะครับส่วนอัสตันวิลล่าจะอุ่นเครื่องกับทีมโบรุสเซียเมนเชนกัดบัตในวันที่15สิงหาคมนะครับอูนายเอเมรี่ก็พลาดหวังในถ้วยนี้นะเข้าชิงมา4ครั้งแล้วในถ้วยยูฟ่าซุปเปอร์คัพเนี่ยนะแพ้รวดเลยนะแพ้เรอัลมาดริดแพ้บาร์เซโลนาแพ้เชลซีแล้วก็แพ้ปารีสแซงต์แชร์แมงนะยังไม่ได้แชมป์ถ้วยใบนี้นะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสาปทุมพระราชทานพระราชโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริจัดงานชมศูนย์ศึกษาพัฒนาความรู้ดูนิทรรศการครั้งที่27สืบสานพระราชปณิธานสานประโยชน์สุขสู่ปวงประชากรมพละศึกษาเตรียมจัดการแข่งขันฟุตซอลกีฬาโรงเรียนส่งท้ายอาคารกีฬานิมิบุตรก่อนคืนพื้นที่ให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่13สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:51 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสาปทุมพระราชทานพระราชโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้ว่าที่ร้อยตรีสราวุธก่อนจิระเจริญนายอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีนำคณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสินค้า1ตำบล1ผลิตภัณฑ์รอบการกุศลในงานโอท็อปแอดบ้านบึงภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลิตภัณฑ์1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ของจังหวัดชลบุรีในโอกาสนี้พระธีรพัฒน์นันทิยวาทีวิทยากรค่ายพุทธบุตรวัดพลงามตำบลคูยายหมีอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทรารวมเข้าเฝ้าด้วยนายกันตพงษ์รังสีสว่างปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และคณะกรรมการออกร้านงานกาชาดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยพันตำรวจโทประวุฒิวงศ์ศรีนินอธิบดีกรมราชทัณฑ์และคณะกรรมการร้านกาชาดกรมราชทัณฑ์เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกสลากกาชาดกรมราชทัณฑ์ในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนายดนันท์สุภัทรพันธ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดและคณะผู้บริหารพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเล่มพิเศษปกแข็งบรรจุตราไปรษณียากรที่ระลึกแผ่นชีตราไปรษณียากรและ2วันแรกจำหน่ายที่ระลึกชุด99พรรษาสมเด็จพระสังฆราชเพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัยศาสตราจารย์บังออนเบญจาธิกุลอธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีและคณะกรรมการร้านมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนายขันประจวบเหมาะผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยนำนายเดชาเฉลิมกิติชัยและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้และผู้ด้อยโอกาสโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย

นายแอนโทนีไทเลอร์ผู้จัดการทั่วไปโรงแรมแมนดารินโอเรียนเตลกรุงเทพนำคณะผู้บริหารโรงแรมแมนดารินโอเรียนเตลกรุงเทพเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานเปิดฉากการเฉลิมฉลองวาระครบ150ปีแห่งการดำเนินกิจการโรงแรมแมนดารินโอเรียนเตลกรุงเทพและโรงแรมแมนดารินโอเรียนเตลกรุงเทพทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิราชสุดาและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกจากการจัดงานดังกล่าวนายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลานำคณะข้าราชการและเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผลและแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรจังหวัดยะลาเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลิตผลทางการเกษตรและของดีจังหวัดยะลาเวลา 14:30 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชโรกาสให้นายจิรายุอิสรังกูณอยุธยากรรมการและเลขานุการทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถพร้อมด้วยท่านผู้หญิงจรุงจิตธีคระและท่านผู้หญิงนราวดีชัยเฉียนกรรมการทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถนำผู้ได้รับพระราชทานทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษาและกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อดังนี้ 1. นายปิยวัฒน์ธรรมกุลังกูลผู้ได้รับพระราชทานทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถประจำปี2562สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหลักสูตร Creative and Cultural Entrepreneurship Institute for Creative and Cultural Entrepreneurship School of Creative Management Goldsmith จากมหาวิทยาลัยลอนดอนสหราชอาณาจักรเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา 2. นายพัทธดลเสวตปิยกุลผู้ได้รับพระราชทานทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถประจำปี2568เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกหลักสูตร Bioengineering ณมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียสหรัฐอเมริกาในโอกาสนี้นายทานและนางโสภิตเสวตปิยกุลบิดาและมารดาร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยเวลา 17:32 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชโรกาสให้นายเอ็นนูซื่อสุวรรณที่ปรึกษากิติมศักดิ์มูลนิธิสมาพันธ์เกษตรอินทรีย์ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำสมาชิกเครือข่ายมูลนิธิสมาพันธ์เกษตรอินทรีย์ในพระราชูปถัมภ์เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลิตผลทางการเกษตรของสมาชิกเครือข่ายมูลนิธิเวลา 14:36 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสุโขทัยไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุมวิชาการซิมโฟเซียมการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่สากลประจำปี2569ไทยเทคไทยเทรนบุ๊กสปริงซัมเมอร์2027ณศูนย์การค้าไอคอนสยามเขตคลองสานกรุงเทพมหานครเวลา 16:44 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทอดพระเนตรการจัดแสดงผลงานนิทรรศการภายใต้แนวคิดทุนทางวัฒนธรรม Legacy สาขาแฟชั่นการส่งเสริมภูมิปัญญาและหัตถศิลป์แห่งผ้าไทยผ่านมุมมองร่วมสมัยสู่งานฝีมือในโลกยุคปัจจุบัน Promoting the Art of Thai Wisdom Reinterpreting Traditional Craftsmanship for Today ณศูนย์การค้าไอคอนสยามเขตคลองสานกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 8:05 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่กองกำลังชายแดนและได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาณฐานปฏิบัติการมัคควานเนิน469อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีฐานปฏิบัติการผาหลวงฐานปฏิบัติการยานพัฒน์อำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษฐานปฏิบัติการเนิน225และฐานปฏิบัติการประสาทตาควายอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์อันหนึ่งเมื่อวันพุธที่12 สิงหาคม 2569เวลา 20:03

0: ปีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชโองการให้สมเด็จพระมหาวชิราธิบดีพีสุชาโตนายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพร้อมด้วยคณะพระสงฆ์และบุคคลเฝ้าและเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562และพระไตรปิฎกภาษาบาลีฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมหาจุฬาเตปิตะกังเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพย์ปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลวิบูลราชกุมารพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและพระไตรปิฎกภาษาบาลีฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมหาจุฬาเตปิตะกังเป็นผลงานวิชาการชั้นสูงทางพระพุทธศาสนาและเพื่อให้พระสงฆ์สามเณรนิสิตนักศึกษาและประชาชนทั่วไปมีคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาที่ถูกต้องสมบูรณ์สำหรับใช้ศึกษาค้นคว้าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาได้อย่างทั่วถึงต่อไปจบข่าวในพระราชสำนัก
1: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการและการแสดงแฟชั่นโชว์รันเวย์ผ้าไทยร่วมสมัยจาก10ชุมชนต้นแบบ
2: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทอดพระเนตรนิทรรศการและการแสดงแฟชั่นโชว์ภายใต้แนวคิด The Walk of Woven Identity รันเวย์แห่งตัวตนที่ถูกถักทอผลงานร่วมสมัยจาก10ชุมชนต้นแบบในกิจกรรมการจัดแสดงผลงานนิทรรศการและการเสวนาวิชาการภายใต้แนวคิดทุนทางวัฒนธรรมเลกาซีสาขาแฟชั่นหัวข้อการส่งเสริมภูมิปัญญาและหัตถศิลป์แห่งผ้าไทยผ่านมุมมองร่วมสมัยสู่งานฝีมือในโลกปัจจุบันณลานทาราฮอชั้นเอ็มศูนย์การค้าไอคอนสยามโดยมีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนางสุรุทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยข้าราชการและประชาชนเฝ้ารับเสด็จรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่างานครั้งนี้จัดขึ้นโดยกรมประชาสัมพันธ์และหน่วยงานภาคีเครือข่ายเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้เนื่องในโอกาสเดือนคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงวางรากฐานสำคัญให้แก่ผ้าไทยและงานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านพร้อมทั้งสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาผู้ทรงขับเคลื่อนโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุก
3: และในโอกาสสำคัญนี้ดิฉันขอแสดงความชื่นชมและขอบคุณพี่น้องช่างทอศิลปินและผู้ประกอบการจาก10ชุมชนต้นแบบจากทั่วประเทศที่เดินทางมาร่วมนำเสนอผลงานในโครงการนี้เป็นอย่างยิ่งทุกท่านถือว่าเป็นผู้รักษาและต่อยอดรากเหง้าวัฒนธรรมของประเทศไทยอย่างแท้จริงความสำเร็จของทั้ง10ชุมชนในวันนี้ไม่เพียงแต่สร้างความภาคภูมิใจให้แก่ท้องถิ่นของตนเองเท่านั้นแต่ยังเป็นแรงบันดาลใจสำคัญให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่และนักออกแบบไทยได้เห็นว่ามรดกทางวัฒนธรรมสามารถเติบโตควบคู่ไปกับอุตสาหกรรมแฟชั่นร่วมสมัยและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจแก่ประเทศไทยได้อย่างยั่งยืน
2: ด้านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์กล่าวเสริมว่ากรมประชาสัมพันธ์ได้ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของผ้าไทยให้เป็นที่ประจักษ์ทั้งในระดับประเทศและผลักดันสู่เวทีสากลโดยประสานความร่วมมือระหว่างชุมชนต้นแบบ10แห่งทั่วประเทศกับนักออกแบบและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศจนเกิดเป็นผลงานสร้างสรรค์ร่วมสมัยกว่า400ชิ้นเพื่อให้ผ้าไทยเข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่สามารถสวมใส่ได้จริงในชีวิตประจำวันและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืนนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริร่วมกับสำนักงานกปร.และจังหวัดนราธิวาสจัดงานชมศูนย์ศึกษาพัฒนาความรู้ดูนิทรรศการครั้ง

0: ่27ประจำปี2569สืบสานพระราชปณิธานสานประโยชน์สุขสู่ปวงประชาน
1: ายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานเปิดงานชุมศูนย์ศึกษาพัฒนาความรู้ดูนิทรรศการครั้งที่27ประจำปี2569ภายใต้ชื่อสืบสานพระราชปณิธานสานประโยชน์สุขสู่ปวงประชาที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเมืองนราธิวาสโดยมีนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสซึ่งงานในครั้งนี้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริร่วมกับสำนักงานกปร.และจังหวัดนราธิวาสจัดขึ้นระหว่างวันที่13ถึง15สิงหาคมนี้เพื่อสืบสานพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์พร้อมเผยแพร่ผลสำเร็จของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ประชาชนเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพโอกาสนี้องคมนตรีได้มอบประกาศนียบัตรและรางวัลให้แก่เกษตรกรที่ชนะการประกวดผลผลิตทางการเกษตรจากนั้นร่วมชมนิทรรศการภายในงานและชมตลาดจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรและร่วมปล่อยปลาดุกรำพันปลาสลิดปลานิลดำและปลานิลแดงจำนวน 9,999 ตัวบริเวณสระน้ำสวน50ปีคลองราชภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกลทองปภิชญานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
4: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวอันจาซีรารายงานโดยอ้างแถลงการของนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านในวันนี้ที่วิพากษ์วิจารณ์ชาติตะวันตกอาทิฝรั่งเศสอังกฤษออสเตรเลียและแคนาดาที่ร่วมกันประนามอิหร่านที่ลงโทษประหารชีวิตกลุ่มประท้วงชาวอิหร่านที่ออกมาแสดงจุดยืนต่อต้านรัฐบาลและยังเรียกร้องให้อิหร่านยุติการใช้โทษประหารชีวิตและปล่อยตัวผู้ถูกคุมขังทั้งหมดโดยนายอารักชีมองว่าการประนามของประเทศเหล่านี้เป็นสิ่งที่น่าอับอายรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านยังกล่าวหาว่าบรรดาชาติตะวันตกไม่ดำเนินมาตรการที่เป็นรูปธรรมในการกดดันอิสราเอลที่ก่ออาชญากรรมสงครามและกระทำการละเมิดสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคตะวันออกกลางกระทรวงสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของมองโกเลียเปิดเผยผลการประเมินระดับชาติฉบับล่าสุดพบว่ามองโกเลียกำลังเผชิญปัญหาการขยายตัวของทะเลทรายและดินเสื่อมสภาพถึง 81.9 ของพื้นที่ทั่วประเทศในระดับต่างๆโดยพื้นที่ส่วนใหญ่ราว40%ได้รับผลกระทบระดับปานกลางขณะที่พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบระดับรุนแรงมากอยู่ที่0.9นอกจากนี้ยังมีรายงานว่าอุณหภูมิเฉลี่ยรายปีของมองโกเลียเพิ่มขึ้นถึง 2.5 องศาเซลเซียสในช่วง 2484 ถึงปี 2568 ซึ่งสะท้อนถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและกิจกรรมของมนุษย์ทางนี้ผลการประเมินดังกล่าวจะถูกนำเสนอในที่ประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการแผ่ขยายของทะเลทรายซึ่งจะจัดขึ้นที่กรุงอูลานบาตาเมืองหลวงของมองโกเลียระหว่างวันที่17ถึง28สิงหาคมนี้เมตาซึ่งเป็นบริษัทแม่ของแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย Facebook และ Instagram เปิดเผยว่าเมตาปิดบัญชีผู้ใช้งานในออสเตรเลียที่คาดว่ามีอายุต่ำกว่า16ปีกว่า 756,000 บัญชีแล้วนับตั้งแต่ก่อนที่ออสเตรเลียจะออกกฎหมายห้ามเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า16ปีใช้โซเชียลมีเดียเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วจนถึงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาพร้อมระบุว่าเมตาจะเดินหน้าตรวจสอบและปิดบัญชีที่ไม่เป็นตามข้อกำหนดอย่างต่อ

0: เนื่องทางนี้ Meta ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลในบัญชีผู้ใช้งานอาทิการลงข้อความเกี่ยวกับวันเกิดหรือระดับชั้นเรียนเพื่อประเมินว่าผู้ใช้งานอาจมีอายุต่ำกว่าเกณฑ์ขณะที่รัฐบาลออสเตรเลียเพิ่มโทษปรับสูงสุดถึง2เท่าสำหรับแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเป็น99ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: การแข่งขันเทนนิสอาชีพหญิง WTA 1000 รายการซินซินาติโอเพ่นที่ประเทศสหรัฐอเมริกาประเภทหญิงเดี่ยวรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายเป็นการดวลกันของ2นักหวดไทยมนัญชยาสว่างแก้วอันดับ109ของโลกพบกับลัลลนาธาราฤดีมือ79ของโลกผลปรากฏว่ามนัญชยาเอาชนะไปได้2ต่อ0เซต6ต่อ4และ6ต่อ3ผ่านเข้าสู่รอบเมนดรอได้สำเร็จทัพช้างศึกทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิไปประเทศสิงคโปร์เพื่อทำการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบรองชนะเลิศนัดแรกพบกับทีมชาติสิงคโปร์ในวันที่15สิงหาคมนี้ก่อนการเดินทางแอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่าสิงคโปร์มีพัฒนาการที่ดีทั้งในด้านคุณภาพของผู้เล่นการประสานงานภายในทีมตลอดจนทีมเวิร์คที่มีความลงตัวมากขึ้นทำให้ถือเป็นคู่แข่งที่มีความแข็งแกร่งและอันตรายของทีมชาติไทยสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบรองชนะเลิศนัดแรกไทยจะพบกับสิงคโปร์ในวันที่15สิงหาคมนี้เวลา 20:00 น.ถ่ายทอดสดทาง True Vision Now นายศิโรจน์มียศผู้อำนวยการสำนักการกีฬากรมพละศึกษาพร้อมด้วยนายเทิดศักดิ์วงเชียงเพ็งกรรมการผู้จัดการบริษัทว้าว1971จำกัดร่วมกันแถลงข่าวจัดการแข่งขันฟุตซอลกีฬาระหว่างโรงเรียนประจำปีการศึกษา2569ประเภทกอและขอรายการ DPE ว้าวฟุตซอลครับ2026โดยรายการดังกล่าวจะเป็นรายการสุดท้ายก่อนที่จะคืนพื้นที่ของอาคารกีฬานิมิบุตรให้กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทั้งนี้รายการดังกล่าวมีทีมเข้าร่วม84ทีมแบ่งการแข่งขันออกเป็น2ประเภทได้แก่ประเภทกอในรุ่นอายุ14ปี16ปีและ18ปีรุ่นละ16ทีมรวม48ทีมและประเภทขออายุ14ปี16ปีและ18ปีรุ่นละ12ทีมรวม36ทีมแบ่งออกเป็นกลุ่มละ6ทีมซึ่งจะเริ่มทำการแข่งขันในวันที่20สิงหาคมถึง16กันยายนนี้ณอาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติและจะมีการถ่ายทอดสดผ่าน YouTube และ Facebook แฟนเพจของกรมพละศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยและบริษัทบาโอจิจำกัดร่วมลงนามความร่วมมือสนับสนุนผลิตภัณฑ์รองเท้าให้กับทัพนักกีฬาไทยลุยศึกมหกรรมกีฬาระดับนานาชาติติดตามได้จากรายงาน
2: ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยนายกองเอกชัยพักสิริวัฒน์รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยและนางสาวยุภารัตน์เนียมหอมประธานกรรมการบริษัทบาโอจิจำกัดร่วมแถลงข่าวพิธีลงนามสัญญาความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยกับบริษัทบาโอจิจำกัดที่สำนักงานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยสำหรับความร่วมมือครั้งนี้บริษัทบาโอจิจำกัดสนับสนุนผลิตภัณฑ์รองเท้าบาโอจิให้กับคณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมชาติไทยและเจ้าหน้าที่กองอำนวยการทีมชาติไทยที่เข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬานานาชาติ5รายการตั้งแต่ปี2569ถึง2572ประกอบด้วยกีฬาเอเชียนเกม2026การแข่งขันกีฬายูทโอลิมปิก2026การแข่งขันกีฬาซีเกม2027การแข่งขันกีฬายูโรเปียนยูทโอลิมปิก2027และการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกม2028ทั้งยังมอบเงินสนับสนุน3ปีเป็นเงินจำนวน6ล้านบาทรวมมูลค่ากว่า15ล้านบาทภาณิชย์คาดนาครายงาน
1: ภายหลังนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีสั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้คุมเข้มการนำพาอาวุธปืนออกนอกบ้านโดยไม่มีข้อเว้นแม้แต่นักกีฬาล่าสุดสมาคมกีฬายิงเป้าบินแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธ์แห่งประเทศไทยได้ออกมาชี้แจงกรณีดังกล่าวโดยนายยุทธนาผานิชพิเชษวงศ์นายกสมาคมกีฬายิงเป้าบินกล่าวว่านักกีฬาปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดทั้งการถอดประกอบใส่กระเป๋าล็อกและเก็บไว้ท้ายรถระหว่างเดินทางไปสนามฝึกซ้อมพร้อมขอให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาผลกระทบเนื่องจากนักกีฬากำลังเก็บตัวเตรียมแข่งขันเอเชียนเกมในเดือนหน้า
3: หน้าตาปืนเป้าบินจะเป็นปืนลูกซองยาวนะครับต ้องยาวเมตรกว่าเลยมันไม่ใช่สิ่งที่จะพกพาอะไรทางเราเนี่ยเป็นกีฬาจริงๆอยากจะอธิบายตัวเองว่าเราเนี่ยปฏิบัติอย่างนี้อยู่ได้ข่าวว่าห้ามนำออกไปไหนอะไรเนี่ยเราถามว่าเราเก็บตัวมาเพื่อจะแข่งเอเชียนเกมเดือนหน้าจะบินกันแล้วเนี่ยจะทำยังไง
1: ขณะที่นายชลิตรัตน์จันทรุเบกษาเลขาธิการสมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธกังวลว่าหากไม่สามารถนำปืนไปฝึกซ้อมได้จะกระทบต่อศักยภาพนักกีฬาและการแข่งขันรวมถึงการจัดการแข่งขันในต่างจังหวัดและการเดินทางของนักกีฬาต่างชาติปุริพัฒน์สอนการรายงาน
4: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
5: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
4: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
5: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องไม่มีมิตรใดเสมอเท่าความรู้โดยพระเทพประสิทธิมน
6: ไม่มีมิตรใดเสมอเท่าความรู้ท่านทั้งหลายก็คือการศึกษาการศึกษาเล่าเรียนเพียงเขียนอ่านการศึกษานี้ทำให้เกิดวิสัยทัศน์การศึกษาให้ทำเกิดโลกทัศน์ที่มองเห็นเพศภัยต่างๆท่านต้องเปรียบเทียบว่าเหมือนกับโคกระบือโคกระบือที่ตาบอดเขาก็จูงไปจูงไปไหนก็ไปตกลุมตกเอวตายก็ต้องไปเพราะว่าตาไม่เห็นนั่นก็เป็นเรื่องส่วนบุคคลที่ขาดสติขาดปัญญาขาดการศึกษาแล้วก็เช่นเดียวกันใครจะจูงไปอะไรก็จะง่ายเพราะขาดสติเพราะขาดการศึกษาถ้าจึงได้กล่าวว่าไม่มีมิตรใดเสมอเท่าความรู้ก็แสดงมิตรที่ดีมิตรที่แท้คือความรู้ก็คือการศึกษาเขาหลักสำนองที่ว่ารู้ดีเอาไว้การรู้ทันเอาไว้แก
7: ้ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

ลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมนะคะดำเนินรายการโดยภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะพบกันในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นเช่นเคยนะคะเรายังคงได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันค่ะซึ่งเป็นผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าเป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมทางการเมืองที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรค่ะโดยการประกวดรางวัลผ่านแว่นฟ้านี้นะคะก็เป็นการประกวดวรรณกรรมทางการเมืองที่มีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ค่ะเป็นปีที่รัฐสภามีอายุครบ70ปีและจัดรางวัลนี้ขึ้นเพื่อมอบให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นหรือบทกวีทางการเมืองค่ะสำหรับชื่อของการประกวดใช้คำว่าผ่านแว่นฟ้านะคะก็หมายถึงผ่านที่วางจัดซ้อนเป็น2ชั้นผ่านใบบนมีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนผ่านใบล่างที่มีขนาดใหญ่กว่าใช้สำหรับรองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือสถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะนอกจากนี้ก็เป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยด้วยค่ะผลงานวรรณกรรมที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังในค่ำคืนวันนี้นะคะมีชื่อเรื่องว่าใครผิดโดยจิตประภัสสรซึ่งเรื่องราวที่มานำเสนอกันในวันนี้นะคะก็เป็นตอนต่อจากเมื่อวานความเดิมเมื่อวานค่ะก็ได้เล่าถึงเด็กหนุ่มที่ชื่อว่าอ่อนค่ะที่มารับหน้าที่คุมระเบียบการต่อแถวแทนพ่อในการรับวัตถุมงคลโดยมีกติกาว่าใครมาก่อนต้องต่อแถวและวัตถุมงคลมีจำนวนจำกัดในการต่อแถวนี้ค่ะมีหญิงชราคนหนึ่งพยายามแทรกคิวใช้เหตุผลความน่าสงสารของตนทำให้เด็กหนุ่มยอมผ่อนปรนให้ค่ะแต่ทว่าการช่วยเหลือหญิงชราคนนี้กลับทำให้หญิงชราอีกคนหนึ่งที่ชื่อว่าบัวต้องเสียสิทธิ์ของเธอไปแม้เธอจะกลับมาต่อคิวในอีกวันหนึ่งแต่ผู้ที่รับหน้าที่มาคุมแถวกลับเป็นชายหนุ่มที่ชื่อว่าเสาค่ะแม้บัวจะพยายามขอร้องเช่นเดียวกับหญิงชราเมื่อวานแต่เสาที่มารับหน้าที่คุมแถวในวันนี้ก็ไม่ได้ผ่อนปรนเช่นเดียวกับอ่อนค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังในตอนที่มีชื่อว่าใครผิดซึ่งมานำเสนอเป็นตอนจบในวันนี้ด้วยกันค่ะและเช่นเคยนะคะเรียบเรียงและบันทึกเสียงโดยคุณมุทิตาอิทธิพลค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับ

0: เหตุการณ์ยังคงดำเนินไปเช่นวันๆจนสตรีร่างผอมที่สาวไม่เคยพบหน้านางพยายามเดินเบียดเข้าไปทางช่องว่างของแผงเหล็กสาวมองดูก็รู้เจตนาจึงไม่รอช้าที่จะขยับกายรีบดึงมือห้ามอีกฝ่ายในทันใด
1: ป้าเข้ามาทำอะไรตรงนี้ครับ
0: สาวมองด้วยแววตาเหมือนรู้ทัน
1: คือป้าเนี่ยชื่อประบัวนะหลานป้าแค่อยากจะเข้าไปรับของขลังบ้าง
0: นางบัวบอกไม่เต็มเสียงอันหลอกลวงที่เตรียมเอ่ยเพิ่มเติมเสริมแต่ง
1: แต่ว่าป้าต้องไปต่อคิวด้านหลังนะครับ
0: เราไม่ได้ทำเสียงข่มหากยิ้มย่นยั่วจนนางบัวกล้าพอที่จะพูดจาต่อรองว่า
1: หลานชายจ้ะขอแทรกเข้าไปหน่อยได้ไหมแข้งขาป้าไม่ค่อยจะดีหรอกปวดเข่าก็ปวดปวดหลังก็ปวดถือว่าป้าขอร้องแล้วกันนะหลานชายป้าน่ะอยากได้ของขลังแค่ชิ้นเดียวเท่านั้นเองลุงสั่งให้ป้ามาต่อคิวให้ได้เขาบ้าอำนาจมากถ้าไม่ได้กลับไปแล้วก็ป้าต้องโดนตบตีอีกแน่ๆ
0: นางบัวขอร้องเสียงเศร้าคลุกเคล้าน้ำตาที่เริ่มรินไหลมาตามร่องแก้มหิวเหี่ยว
1: โถอุบายตื้นๆป้าคิดว่าผมไม่รู้เท่าทันเรื่องไงอ่ะดีนะที่เมื่อวานน่ะลุงเมาแอบมากระซิบว่ามีป้าคนหนึ่งใช้แผนแบบนี้แหละแต่ว่าไอ้อ่อนน่ะมันรู้ไม่ทันและลุงเมาแกขี้เกียจเข้าไปยุ่งด้วย
0: เชอะหยิบป้ามาหาภัยอย่ามาหลอกคนอย่างไอ้เสาให้ยากเลย
1: เจ้าสาวบ่นพึมพำพร้อมเหลือบมองรอยแดงช้ำที่ไม่ได้ปกปิดบนแก้มขวากับรอยปูดโปนที่จงใจเผยบนหน้าผากด้านเดียวกันของสตรีรุ่นป้าก่อนที่จะวางท่าเหยียดยันกับร่องรอยจอมปลอมแห่งความเจ็บปวดในความคิดยิ่งยวดของตน
0: หลานชายช่วยป้าหน่อยนะกว่าจะต่อรถต่อเรือมาถึงที่นี่ป้าก็แทบจะไม่ไหวอยู่แล้วคงไม่มีเรี่ยวแรงยืนต่อคิวที่ยาวเป็นหางว่าวแบบนี้หรอกนึกว่าช่วยคนแก่เอาบุญสักคนได้ไหมหลาน
1: ไม่ได้หรอกป้ากฎก็ต้องเป็นกฎถ้าผมยอมให้ป้าแซงคิวแล้วคนอื่นๆที่ต่อคิวอยู่ด้านหลังเขาจะว่ายังไงล่ะครับทุกคนที่มาเข้าคิวต่างก็อยากได้ของขลังเหมือนกันทั้งนั้นถึงแม้ว่าป้าจะมีเหตุผลหรือว่าทุกข์ร้อนเรื่องอะไรมันก็เป็นเรื่องของป้าคนเดียวไม่เกี่ยวอะไรกับผมหน้าที่ของผมก็คือรักษากฎกติกาที่มีอยู่ให้ดีที่สุดเท่านั้นผมว่านะป้าไปยืนต่อคิวด้านหลังน่าจะดีกว่านะครับ
0: โถหลานชายอย่าใจร้ายนักเลยไหนเขาบอกกันมาว่าผู้คุมที่นี่ใจดีมีเมตตาไม่ใช่เหรอช่วยป้าหน่อยเถอะนะครั้งนี้ครั้งเดียวเท่านั้นแหละ
1: นางบัวเริ่มลุกอ้อนยอมผ่อนปรนขยับย้ายร่างออกมาตามที่เสาบอกแต่ยังไม่ไวฉุดลากเด็กชายพุงโตให้เดินออกไปด้วย
0: ผมก็บอกแล้วไงครับป้าว่าไม่ได้ไม่ได้จริงๆผมขอร้องให้ป้าช่วยปฏิบัติตามกฎด้วยนะครับคนอื่นจะได้ไม่ต้องเดือดร้อนไปด้วย
1: เสาบังคับตัวเองให้พูดจาเฉกสุภาพบุรุษพยายามสะบัดข้อมือจนหลุดจากการกอดเกี่ยวกุมของอีกฝ่ายให้ป้าลัดคิวแค่คนเดียวอ่ะคงไม่มีใครเดือดร้อนหรอกนะ
0: นางบัวยังดื้อตื้อครองโลก
1: ผมพูดกับป้าดีๆแล้วนะครับถ้าป้าไม่ยอมอ่ะผมคงต้องลากตัวป้าออกไปเดี๋ยวนี้
0: เจ้าก็ซิบข้างหูสตรีรุ่นป้าด้วยน้ำเสียงจริงจังตั้งใจบีบกระชับมั่นที่ข้อมือนั้นจนการหมุนเวียนวนของเส้นเลือดนางติดขัดเหมือนถูกตัดกั้นเส้นทางชั่วคราวเจ้ากระทำจนสาแก่อารมณ์จึงยอมผ่อนปลนแรง
1: ป้าขอโทษนะนางบัวเกรงกลัวจนลนลานแล้วก็ร้อนรนรีบก้มหน้าก้มตาเดินอย่างหมดท่าบากหน้ากลับไปต่อคิวที่ด้านหลังจนเผลอพลั้งสะดุดพื้นหน้าขมำส่วนเซจนไปนั่งขาถ่างบนทางซีเมนต
0: ์คนแบบนี้พูดดีด้วยแล้วได้ใจต้องใช้แม่แข็งถึงจะได้ผล
1: เด็กชายปล่อยให้นางบัวขยับขยื่นเลื่อนร่างลุกขึ้นเองเขามองตามกายผอมเกรงที่เดินกระเพกหน้าเยเกไปยังท้ายแถวด้วยสายตาที่มองเหล่ดูแคลนท่ามกลางความหงแหนสิทธิ์ของหลายสิบผู้ในตาทว่าไม่มีใครสักคนที่ใจอาถรรพ์พอที่จะออกมาจากแถวเข้ามาช่วยพยุง
0: ทุกคนรับรู้อารมณ์ปรุงแต่งตรงกันว่าผู้คุมคิวย่อมมีอำนาจจัดการทุกอย่างหากใครยุ่งเกี่ยวอาจจะต้องอันตรธานจากแถวโดยไม่ทราบสาเหตุประโยชน์ตนคงจะสำคัญกว่าประโยชน์ท่านเสียแล้วต่างคนจึงต่างพร้อมใจยึดแนวคติที่ว่าพูดไปสองไพ่เบี้ยนิ่งเสียตำลึงทอง

นางบัวใจหายวับทันทีที่ประตูกุฏิปิดลงตรงเบื้องหน้าหมายความว่าลำดับที่100คงผ่านเข้าไปแล้วหล่อนก้มหน้าซีดเซียวให้กับชะตากรรมอันบิดเบี้ยวจากการตัดสินใจพลาดผิดเดินคอตกหน้าน้อยกระจิตริดกลับออกไปด้วยใจทุกข์ระทมพร้อมกับความหวาดกลัวที่หล่อนจะต้องเตรียมตัวเผชิญยามกลับถึงแหล่งพักพิงอันอิงแอบต่างจากสีหน้าแนบสมอารมณ์หมายของผู้คนที่เรียงรายรับของขลังจากภายในใครคนเหล่านั้นกำลังสุขสาราญรื่นรมอยู่บนฟากฟ้าหาได้ตกเหวอันมืดมนเฉกเช่นการพลาดหวังซ้ำสองของหล่อนยังไม่มีแม้แต่ผู้ใดจะรับรู้ความในว่าปิดาของอ่อนได้แอบซุ่มเปลี่ยนหีบห่อของขลังที่หลวงพ่อสิทธิ์ปลูกเสกเลขยันด้วยการนำของปลอมแปลงไปแทนทดด้วยกลอุบายอันแนบเนียนตั้งแต่3วันก่อนโดยมีในเมาหัวราน้ำร่วมหัวจมท้ายลงเรือลำเดียวกันเพียงเพราะทั้งสองชีวิตต้องการเดิมพันพนันขันกันว่าของขลังของหลวงพ่อสิทธิ์เกิดจากอิทธิฤทธิ์หรือว่าเกิดจากศรัทธา

ครูนีรนุชหยุดเรื่องเล่าไว้เพียงเท่านี้ก่อนจะเปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนได้โจมตีโต้เถียงเอียงเอ็นสนับสนุนแสดงทีท่าความคิดเห็นต่อเรื่องราวที่เกิดขึ้นว่าใครผิดโดยเริ่มความคิดจากเด็กนักเรียนที่นั่งอยู่ริมประตูทางเข้าหนูว่าอ่อนผิดค่ะถ้าอ่อนน่ะไม่ยอมให้ป้าสำอางลัดคิวป้าบัวก็ไม่ต้องโดนสามีซ้อมเราว่าอ่อนไม่ผิดนะเขาก็แค่พยายามจะรักษาสิทธิ์ของคนส่วนใหญ่ต่างหากล่ะอ่อนน่ะเป็นเด็กดีมีเมตตานะคะครูเพียงแต่ขี้สงสารแล้วก็เชื่อใจคนง่ายไปหน่อยพ่อของอ่อนต่างหากล่ะที่ผิดเพราะว่าเขาให้อ่อนมาทำหน้าที่แทนป้าสำอางก็เลยหลอกอ่อนได้สำเร็จป้าสำอางนั่นแหละครับผิดเขาจงใจละเมิดสิทธิ์ของคนอื่นนะครับครูอ่อนน่ะมีเมตตาก็จริงนะครับแต่ก็ไม่รักษากฎแถมยังรับเงินสินบนด้วยแต่ว่าอ่อนก็ไม่ได้ตั้งใจรับนะคะป้าสำอางแกให้เองต่างหากเล่าพ่อของอ่อนต่างหากแล้วครับที่ผิดแกไม่มีสิทธิ์ทำแบบนี้ถ้าของขลังเหล่านั้นศักดิ์สิทธิ์จริงก็เท่ากับว่าเป็นการขโมยชัดๆแต่พ่อของอ่อนกำลังจะพิสูจน์ความจริงเพื่อช่วยเหลือคนหมู่มากอยู่ไม่ใช่เหรอคะถ้าพ่อของอ่อนผิดเราว่าลุงเมาก็ผิดด้วยเพราะว่าสมคบกันหลอกลวงผู้อื่นแล้วก็ยังไม่ยอมห้ามตอนที่เห็นอ่อนยอมให้ป้าสำอางลัดคิวอีกถ้าห้ามซะป้าบัวก็คงได้ของขลังกลับบ้านไปแล้วอ่ะถึงได้ไปก็ไม่ใช่ของจริงอยู่ดีแล้วถ้าพิสูจน์ได้ว่าหลวงพ่อหลอกลวงผู้คนจริงก็ผิดตั้งแต่หลวงพ่อแล้วจริงไหมคะครูแต่หนูว่าป้าบัวน่าสงสารมากป้าสำอางเนี่ยผิดเต็มประตูเลยถ้าแกไม่มาวุ่นวายก็ไม่น่าจะมีอะไรของขลังจะศักดิ์สิทธิ์จริงหรือไม่ก็ค่อยว่ากันอีกทีคุณลุงสามีป้าบัวก็ผิดทำแบบนั้นได้ยังไงอ่ะจะได้ของขลังหรือไม่ได้ก็ไม่ควรจะซ้อมป้าบัวผมว่าป้าบัวก็ผิดนะครับทำไมไม่รู้จักรักษาสิทธิ์ของตัวเองไปยอมทนให้เขาตบตีอยู่ได้ยังไงอ่ะแต่ว่าป้าสำอางก็ยังไม่ใจร้ายซะทีเดียวนะคะครูแกยังยอมไปบอกป้าบัวให้ทำตามแกสงสารที่รู้ว่าป้าบัวโดนซ้อมเพราะว่าไม่ได้ของขลังกลับไปเหมือนที่แกได้อ่ะป้าสำอางอ่ะแกคงสำนึกทีหลังแต่ก็ยังผิดคำสัญญาที่ให้ไว้กับอ่อนอยู่ดีนะครับผมว่าลุงเมาเนี่ยแหละครับผิดสองต่อเพราะว่าไปเล่าให้เสาฟังด้วยเสาก็เลยพานเข้าใจป้าบัวผิดคิดว่าป้าบัวเนี่ยเป็นคนโกหกพกลมเสาก็เชื่อว่าจะถูกนะครับกฎกติกาก็น่าจะผ่อนปรนกันได้บ้างช่างไม่มีความเมตตาเอาเสียเลยอ่ะผมว่าเสาก็ไม่ผิดนะครับกฎก็ต้องเป็นกฎไม่อย่างนั้นสังคมก็วุ่นวายแน่ถึงเสาจะมีหน้าที่รักษากฎแต่ก็เถนตรงแล้วก็ใช้อำนาจมากเกินไปนะคะทำร้ายคนแก่ทำไมกันน่ะป้าบัวก็ผิดเหมือนกันน่ะที่คิดจะแซงคิวในวันที่สองผมคิดว่าเป็นการริดรอนสิทธิ์คนอื่นที่ยืนต่ออยู่ข้างหลังไม่น่าคิดทำแบบนั้นเลยแต่ตอนป้าบัวก็เป็นคนดีแกก็ยังถูกริดรอนสิทธิ์เมื่อเห็นว่าคนอื่นทำได้ก็ต้องมีบ้างที่แกคิดจะทำตามแกไม่น่าจะใช่คนผิดนะคะครูส่วนหนูคิดว่าคนที่มาต่อคิวทุกคนก็ผิดด้วยเห็นแก่ตัวเองกันทั้งนั้นไม่มีใครยอมช่วยป้าบัวเลยสักคนแต่ผมว่าทุกคนอาจจะผิดที่เชื่อโดยไม่ไตร่ตรองพ่อของผมเคยบอกว่าความงมงายกับศรัทธามีเพียงเส้นบางๆกั้นเอาไว้เท่านั้นเองเราตัดสินคนอื่นว่าผิดจากการฟังเพียงเท่านี้ไม่ได้หรอกพวกเราอ่ะยังไม่รู้ความจริงทั้งหมดเลยนะของขลังของท่านอาจจะศักดิ์สิทธิ์จริงก็ได้นะคะครูผู้ที่ยืนต่อแถวอยู่อ่ะหนูว่าพวกเขาอยู่ของเขาเฉยๆไม่ได้สร้างความวุ่นวายให้ใครสักหน่อยมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลจะว่าพวกเขาผิดก็คงไม่ถูกต้องนักนะคะผมว่าหลวงตาสิทธิ์ต่างหากล่ะครับที่เป็นต้นเหตุถ้าหากไม่ผิดเรื่องหลอกลวงก็ยังถือว่ารู้แก่อำนาจอยู่ดีอ่ะแต่เรื่องนี้ไม่ได้พิสูจน์เลยอ่ะจะบอกว่าหลวงตาสิทธิ์ผิดได้ยังไงกันแต่หนูว่าหลวงตาสิทธิ์น่ะผิดนะคะเพราะว่าแต่ใจตัวเองใครทำวุ่นวายก็ไม่ยอมลงโทษคนนั้นเอาแต่จะตัดสินทุกคนเหมือนกันไม่สมควรที่ท่านจะเอาอารมณ์ของตนเองเป็นที่ตั้งแบบนี้
หลวงตาสิทธิ์ก็ต้องการให้เกิดความสงบเรียบร้อยภายในวัดต่างหากเล่าท่านไม่ผิดสักหน่อยแค่ทุกคนทำตามกฎที่ตั้งไว้ก็ไม่เกิดเรื่องแล้วแต่ว่ากฎของท่านไม่ยุติธรรมกับทุกคนนะหลวงตาสิทธิ์ผิดตั้งแต่ตั้งกฎแล้ว

เอาละจ้ะเท่าที่ทุกคนได้แสดงความคิดเห็นมาดูเหมือนว่าตัวละครทุกตัวในเรื่องเนี่ยล้วนมีความผิดด้วยกันทั้งนั้นครูต้องขอชื่นชมนักเรียนทุกคนที่กล้าแสดงความคิดเห็นแตกต่างกันออกมาเรื่องราวนี้เป็นการจำลองให้พวกเราเห็นถึงการใช้อำนาจหน้าที่ว่าแต่ละคนทำหน้าที่ของตัวเองได้ถูกต้องเหมาะสมแล้วหรือยังถ้าหากว่าเราจะมานั่งโต้เถียงว่าใครกันแน่ที่เป็นตัวการของความวุ่นวายภายในคาบเรียนนี้เห็นทีว่าคงเถียงกันไม่จบไม่สิ้นแต่ถ้าหากว่าจะให้ครูสรุปบทเรียนในวันนี้ก็คือเราควรจะหยุดความวุ่นวายนี้ได้ก็ต่อเมื่อทุกคนในสังคมมีศีลธรรมเป็นหลักยึดเหนี่ยวประจำใจเพราะครูเชื่อว่าสังคมจะสงบสุขมากกว่านี้แน่นอนถ้าหากว่าการใช้อำนาจและก็การทำหน้าที่ของแต่ละคนดำเนินไปตามหลักของจริยธรรมและก็คุณธรรมเพราะว่าจริยธรรมเนี่ยมาจากคำว่าจริยะซึ่งก็แปลว่ากิริยาที่ควรประพฤติบวกกับคำว่าธรรมซึ่งแปลว่าคุณความดีความถูกต้องดังนั้นจริยธรรมจึงหมายถึงหลักของกิริยาอันถูกต้องที่ควรประพฤติซึ่งจะทำให้สังคมอยู่ด้วยกันอย่างสงบสุขไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนเสียหายเพราะว่าจริยธรรมจะทำให้เราเป็นคนมีความรับผิดชอบอยู่ในระเบียบวินัยแล้วก็ตรงต่อเวลาส่วนคุณธรรมมาจากคำว่าคุณซึ่งแปลว่าดีมีประโยชน์บวกกับคำว่าธรรมคุณธรรมจึงหมายถึงหลักในการประพฤติที่ดีมีประโยชน์แก่ผู้อื่นคุณธรรมนี้เองที่จะทำให้เรามีความเมตตากรุณาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แล้วก็เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญซึ่งทั้งหลักจริยธรรมและคุณธรรมก็ล้วนแต่รวมอยู่ในหลักของศีลธรรมทั้งสิ้นเพราะว่าศีลธรรมก็คือหลักปฏิบัติที่ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนเสียหายพร้อมกับสร้างประโยชน์ให้กับผู้อื่นด้วยนักเรียนรู้ไหมคะว่าท่านพุทธทาสภิกขุเคยกล่าวไว้ว่าท่านอยากให้ตั้งกระทรวงศีลธรรมขึ้นมาในบ้านเมืองของเราเลยนะเพราะท่านมีความเชื่อแล้วก็ยืนยันความคิดผ่านธรรมเทศนาไว้ว่าเราต้องมีกระทรวงศีลธรรมเป็นกระทรวงใหญ่ควบคุมกระทรวงทุกกระทรวงเรามีศีลธรรมดีแล้วกระทรวงเศรษฐกิจก็จะดีกระทรวงกรรมกรก็จะดีกระทรวงขนส่งก็จะดีอะไรอะไรก็จะดีหมดคือไม่มีคอร์รัปชันนี่ก็คือปัญหาทางศีลธรรมเราควรจะทำให้ลูกเด็กๆมีศีลธรรมมาตั้งแต่ในท้องคือพ่อแม่ของเด็กประพฤติตัวให้ดีในการที่จะให้กำเนิดแก่ลูกบริหารครรภ์ให้มีศีลธรรมให้คลอดออกมามีศีลธรรมให้แวดล้อมไปด้วยศีลธรรมในรูปแบบต่างๆจนเด็กมันโตขึ้นมาท่ามกลางของศีลธรรมเนี่ยปัญหาในโลกก็จะหมดไปเราจะมาพูดคุยกันต่อในสัปดาห์หน้านะคะถึงรายละเอียดของการทำหน้าที่พลเมืองที่ดีของประเทศว่าควรจะมีหน้าที่อย่างไรบ้างทั้งหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญแล้วก็หน้าที่ทางสังคมในด้านต่างๆวันนี้หมดเวลาพอดีค่ะอย่าลืมกลับไปทบทวนบทเรียนที่จดไปตอนต้นชั่วโมงด้วยนะคะครูนีรนุชพูดจบเด็กนักเรียนทุกคนก็ทำความเคารพตามระเบียบที่เคยปฏิบัติมาด้วยความเรียบร้อยคล้อยตามและทันทีที่ครูคนสวยก้าวออกจากห้องเรียนเสียงเรียกร้องดังยาวขึ้นจากโทรศัพท์มือถือเรากับนัดหมายชื่อปลายสายเอาไว้ครูสาวมองหมายเลขบนหน้าจอก่อนที่จะกดรับผมปิติพ่อเจ้านิดนะครับครูหนูนิดอาการดีขึ้นหรือยังคะพรุ่งนี้คงไปเรียนได้แล้วล่ะครับว่าแต่เรื่องที่ผมจะให้ครูแก้คะแนนสอบของเจ้านิดไปถึงไหนแล้วครับอีกแค่ไม่กี่คะแนนเจ้านี้ก็จะได้รับทุนเรียนดีของโรงเรียนแล้วอย่างที่ผมบอกครูไปว่าไอ้ทุนค่าเล่าเรียนอะไรนั่นความจริงแล้วผมไม่สนใจหรอกเพราะว่าไม่ได้มีจำนวนมากมายอะไรแต่ว่าผมอยากได้หน้ามากกว่าคุณครูบอกว่าจะจัดการให้ผมวันนี้ได้ใช่ไหมครับเสียงปลายสายพูดฉับไวจนแทบไม่เว้นว่างให้ลมหายใจคุณปิติใจร้อนจังหนูนิดเรียนดีอยู่แล้วแค่10คะแนนจากวิชาของดิฉันคงไม่มีใครสงสัยหรอกค่ะอีกอย่างดิฉันก็มาช่วยสอนแค่เทอมเดียวคงไม่มีใครมาจับผิดหรอกแล้วดิฉันก็เพิ่งจัดการให้คุณเรียบร้อยเมื่อเช้านี้เองคุณปิติโทรมาก็ดีแล้วยังไงก็อย่าลืมโทรศัพท์รุ่นใหม่แกะกล่องตามที่รับปากไว้ก็แล้วกันนะคะนิรนุชครูสาวหน้าซื่อพูดราวกับเป็นเรื่องธรรมดาของการเป็นอยู่คือเพียงแต่ใช้น้ำเสียงที่เบาลงกว่าเมื่อครู่
ตามที่เห็นสมควรว่าไม่ควรให้ระแคะระคายเข้าหูเหล่านักเรียนที่กำลังเดินสวนมาได้เลยครับครูพรุ่งนี้เย็นผมจะเอาไปกำนันให้ถึงบ้านเลยนะครับดีเลยค่ะมะรืนนี้วันพระพอดีดิฉันจะได้เอาไปอวดเพื่อนที่จะไปถือศีล8ที่วัด

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่าใครผิดโดยจิตรภัสสรเรื่องราวได้จบลงแล้วนะคะสำหรับในวันพรุ่งนี้จะนำผลงานเรื่องอะไรมาฝากกับคุณผู้ฟังกันกลับมาติดตามรับฟังกันได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: ล้านบาทลดราคาน้ำมันดีเซล2บาท40สตางค์ต่อลิตรมีผลวันที่16สิงหาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
3: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
4: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
5: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
4: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
2: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
6: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
0: ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานมีมติเห็นชอบให้นำผลประโยชน์ส่วนเกินจากการกลั่นน้ำมันมาใช้เป็นส่วนลดราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็วมีผลตั้งแต่วันที่16สิงหาคมถึง15กันยายนนี้
7: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือกบง.เปิดเผยว่าสถานการณ์ราคาน้ำมันในตลาดโลกช่วงนี้ยังคงผันผวนส่งผลให้ค่าการกลั่นอยู่ในระดับสูงจากการตรวจสอบต้นทุนโรงกลั่นทั้ง6แห่งในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาพบว่ามีผลประโยชน์ส่วนเกินเกิดขึ้นซึ่งภาครัฐจัดสรรนำมาคืนเป็นส่วนลดให้ประชาชนแล้วอย่างต่อเนื่องการจัดสรรงบประมาณรอบนี้นับเป็นครั้งที่6ซึ่งเมื่อรวมยอดทั้งหมดแล้วสามารถนำผลประโยชน์ส่วนเกินจากการกลั่นมาช่วยบรรเทาภาระค่าของชีพด้านพลังงานให้กับประชาชนได้แล้วกว่า 17,400 ล้านบาททั้งนี้ที่ประชุมกบง.มีมติเห็นชอบให้นำผลประโยชน์ส่วนเกินจากการกลั่นน้ำมันมาใช้เป็นส่วนลดราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B0 B7 และ D20 ในอัตรา2บาท40สตางค์ต่อลิตรต่อเนื่องอีก31วันคิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 4,475 ล้านบาทภาครัฐยังคงติดตามสถานการณ์ราคาน้ำมันและต้นทุนการกลั่นอย่างใกล้ชิดนพศรแก้วขำรายงาน
0: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์คาดการจะทราบผลการตรวจประเมินสุขอนามัยกุ้งและปลากระพงของมาเลเซียกลางเดือนนี้นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการควบคุมส่งออกกุ้งและนำเข้าปลากระพงเป็นการชั่วคราวระหว่างไทยและมาเลเซียว่าได้รับรายงานจากทางกรมประมงแล้วว่าฝ่ายไทยและมาเลเซียได้มีการหารือร่วมกันภายหลังเสร็จการประเมินด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชระหว่างกันทั้งในกุ้งและปลากระพงเมื่อวันที่6และ7สิงหาคมที่ผ่านมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วขณะนี้อยู่ระหว่างกระบวนการช่วงสุดท้ายของการสรุปข้อมูลระหว่างกันทางนี้เชื่อว่าในช่วงกลางเดือนนี้จะเห็นข้อสรุปที่เป็นรูปธรรมและน่าจะเป็นข่าวดีของเกษตรกรและผู้ประกอบการไทยอย่างแน่นอนศาลอาญาพิพากษาจำคุกนายอภิรักษ์โกฏิในคดีแชร์ลูกโซ่ Forex 3D กว่า 49,000 ปีแต่ยกฟ้องนางสาวสาวิกาชยเดชเนื่องจากหลักฐานไม่เพียงพอ วันนี้ศาลอาญานัดฟังคำพิพากษาในคดีแชร์ลูกโซ่หมื่นล้าน Forex TD มีจำเลย24คนรวมถึงนายอภิรักษ์โกฏฐิผู้บริหารสูงสุดและนางสาวสาวิกาชยเดชพร้อมมารดาและพี่ชายที่ตกเป็นจำเลยในความผิดฐานร่วมกันกู้ยืมเงินอันเป็นการฉ้อโกงประชาชนและความผิดตามพรบ.

0: อมพิวเตอร์จากกรณีการชักชวนลงทุนเทรดเงินตราต่างประเทศสร้างความเสียหายรวมกว่า 2,000 ล้านบาทโดยพิพากษาลงโทษจำคุกนายอภิรักษ์พร้อมพวกอีก5คนคนละ 49,110 ปีแต่ตามกฎหมายกำหนดโทษจำคุกสูงสุดไว้ไม่เกิน20ปีและสั่งให้จำเลยร่วมกันชดใช้เงินคืนแก่ผู้เสียหายรวมกว่า 4,911 ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยและยกฟ้องนางสาวสวิกาชัยเดชพร้อมมารดาและพี่ชายเนื่องจากพยานหลักฐานไม่เพียงพอกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าจับกุมเครือข่ายลักลอบนำเข้าบุหรี่ผิดกฎหมายอาวุธปืนในพื้นที่อำเภอยะรัง
1: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าโดยกองบังคับการควบคุมแก้ไขปัญหาภัยคุกคามและความมั่นคงรูปแบบใหม่และปราบปรามภัยแทรกซ้อน14จังหวัดภาคใต้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจค้นบ้านต้องสงสัยในพื้นที่ตำบลกระโดอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีมีนายมะสาตาสงวนนามสกุลแสดงตัวเป็นเจ้าของบ้านพร้อมบุคคลอื่นรวม3คนอยู่ในบ้านดังกล่าวผลการตรวจค้นเบื้องต้นพบของกลางเป็นบุหรี่ผิดกฎหมายกว่า 2,400,000 มวนอาวุธปืนพก3กระบอกพร้อมเครื่องกระสุนและเงินสดกว่า18ล้านบาทภายหลังการตรวจยึดเจ้าหน้าที่ได้นำของกลางทั้งหมดส่งสถานีตำรวจภูธรยะรังจังหวัดปัตตานีเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมเร่งสืบสวนขยายผลเพื่อติดตามผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและเครือข่ายลักลอบนำเข้าสินค้าหนีภาษีมาดำเนินคดีอย่างถึงที่สุดอาศิยะดาอุสวทปัตตานีรายงาน
0: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสุรินทร์ร่วมงานสมโภชศาลหลักเมืองสุรินทร์ประจำปี2569ในวันศุกร์ที่21สิงหาคม2569ณศาลหลักเมืองสุรินทร์ถนนหลักเมืองอำเภอเมืองสุรินทร์ร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวพร้อมร่วมอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นภายในงานพบกับการบอกเล่าประวัติความเป็นมาของศาลหลักเมืองการแสดงสมโภชพิธีเจริญพระพุทธมนต์พิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองและกิจกรรมแจกโรงทาน21สิงหาคมนี้ขอเชิญทุกท่านร่วมงานสมโภชศาลหลักเมืองสุรินทร์สืบสานประเพณีสร้างความสามัคคีและเสริมสิริมงคลแก่ชีวิต
1: ทุกๆ10วินาทีมีผู้ป่วยต้องการใส่โลหิตอย่างน้อย1ถุงเพื่อเพิ่มโอกาสในการรักษาผู้ป่วยและโอกาสที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปคุณเองก็มอบโอกาสนั้นได้แค่บริจาคโลหิตประจำไทยโลหิตไทยชีวิตไทยประจำติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ blooddonationthai.com
2: โอ้ยปวดท้องหิวข้าวทนไหวไหมเนี่ยเพื่อความผอมพึบๆไว้นะความอ้วนก่อให้เกิดโรคได้แต่การอดอาหารไม่ใช่ทางออกที่ดีคุณสามารถรับประทานอาหารได้ครบทุกมื้อเพียงใช้สูตรที่นักโภชนาการแนะนำผัก2ส่วนข้าว1ส่วนเนื้อสัตว์1ส่วนต่อมื้อลดหวานมันเค็มออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอพักผ่อนให้เพียงพอเท่านี้ความอ้วนก็ไม่ถามหาสุขภาพแข็งแรงรูปร่างสมส่วนโดยไม่ต้องอดอาหารอีกต่อไปห่วงใยใส่ใจสุขภาพเพื่อสุขภาวะที่ดีต่อตนเองด้วยความปรารถนาดีจากสวท.สุรินทร์สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 กรมประชาสัมพันธ์

0: น้องรถพี่ตรวจเช็คเรียบร้อยนะ
1: เรียบร้อยครับผมไม่ว่าจะเป็นยางรถเครื่องยนต์แบตเตอรี่ระบบเบรกสัญญาณไฟใบปัดน้ำฝนอุปกรณ์ฉีดกระจกพร้อมใช้งานเดินทางปลอดภัยชัวร์ครับผม
0: ไม่ว่าวันไหนๆเทศกาลอะไรตรวจรถให้พร้อมก่อนเดินทางห่างไกลอุบัติเหตุ
2: มีค่าพอความร้อนใจ
3: อ้าวพี่พรวันนี้จะกู้เท่าไหร่ดีล่ะผิดพงยังไม่หายป่วยไม่ใช่เหรออ
4: ุ้ยพี่ไม่กู้แล้วถ้าตอนนี้หลักประกันสุขภาพเขาจ่ายให้ทั้งหมดจ้า
3: โอ้โห
4: จะป่วยวันนี้ไม่ต้องกู้หนี้ยืมสินไม่ต้องทุกข์ใจเพราะบัตรทองช่วยคุ้มครองคนไทยให้มีสิทธิ์ในการรักษาสิทธิ์หลักประกันสุขภาพทั่วหน้าจ่ายค่ารักษาเมื่อเจ็บป่วยและยังช่วยส่งเสริมสุขภาพฟื้นฟูดูแลเพื่อให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีเลิกเป็นหนี้เพราะมีหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสปสช1330
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุรินทร์ FM 97.5 MHz วิทยุเพื่อข้อมูลข่าวสารและบริการท้องถิ่น
6: ขอเชิญทุกท่านร่วมสร้างสรรค์ไปกับเรื่องราวแห่งท่วงทานอักษรที่สะท้อนเสียงผ่านค่ำคืนของความฝัน 21:10 นถึง 22:00 นในรายการสีสันวรรณกรรมสีสันของคนรักหนังสือและเพลงเพื่อชีวิตโดยกฤษดาสุนทร
7: สังสมไว้ละ

สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักเคารพทุกท่านครับต้อนรับท่านเข้าสู่รายการสีสันวรรณกรรมสีสันของคนรักหนังสือในค่ำคืนวันนี้นะครับวันพฤหัสบดีที่13สิงหาคม2569นะครับอยู่กับผมกฤษดาเหมือนเดิมทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั้ง3จังหวัดนะครับสุรินทร์บุรีรัมย์แล้วก็ร้อยเอ็ดฟังเพลงเพื่อชีวิตสบายๆเบาๆให้มีความสุขเป็นเวลาพักผ่อนของหลายๆท่านนะครับบางท่านก็เสร็จสิ้นภารกิจการงานมาทั้งวันก็มาฟังเพลงเนาะบางท่านก็เดินทางไปนั่นมานี่เปิดคลื่นวิทยุด้วยนะครับก็ฟังไปพร้อมๆกันบางท่านไถ Facebook มาเจอก็ทักทายกันนะครับทาง FM สวทสุรินทร์ Facebook Live วันนี้ก็หลายสุดทักทายทุกท่านไปด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาให้กำลังใจกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็เพลงที่คุณวรพงษ์เลือกมาฝากกันในช่วงแรกนะครับกับเพลงแค่หนึ่งคอนเทนต์ของเธอไผ่ไม่ใช่สิแคนห้างนางฟ้าของกูแคนนะครับนำมาฝากเอ๊ะผมว่าเป็นเพลงเพื่อชีวิตได้อย่างไรเนาะเดี๋ยวเราฟังเพลงเพื่อชีวิตกันก็แล้วกันต่อเนื่องกันนะที่ผมนำมาฝากทุกท่านกันในวันนี้นะครับกับสีสันวรรณกรรมก็มีหลายเพลงนะที่หลายท่านอยากจะฟังนะครับเพลงของคุณอิทธิพลังกูลให้กำลังใจกับทุกท่านก็แล้วกันนะครับเราอยากจะเก็บไปหลายสิ่งหลายอย่างไว้ในใจแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราพอเก็บได้ยามเช้าๆก็คือเก็บตะวันอิทธิพลังกูลนะ

ก็อยากจะเก็บไว้นะอะไรที่ดีๆเนาะเก็บไว้ในใจเก็บไว้กับคนที่เรารักถ้าเป็นไปได้นะครับหรือบางท่านเองก็อยากจะเก็บเรื่องราวต่างๆในชีวิตที่ดีๆไว้นานๆอะไรที่เรามีความสุขเก็บไว้นะเพลงของเสือธนพลอินทริศเก็บไว้นานๆ

อย่างที่บอกนะฮะเราก็อยากจะเก็บอะไรหลายๆอย่างไว้ถ้าเราสามารถเก็บได้แต่บางเรื่องที่ไม่ควรเก็บก็ทิ้งๆไปบ้างจะได้มีแบ่งหรือมีพื้นที่ไว้สำหรับที่จะเก็บอะไรอีกข้างหน้าในอนาคตเนาะเก็บไว้นานๆก็ดีครับเรื่องดีๆนะครับแต่ก็บางเรื่องนะถ้าไม่ดีก็อย่าไปเก็บไว้ฮะก็คงหลงลืมไปบ้างวันนี้มีโอกาสไปเดินตลาดในที่สุรินทร์นี่ขออนุญาตเล่านิดนึงก็แล้วกันเพราะว่าเป็นเรื่องดีๆนะพี่น้องชาวสุรินทร์เองไม่แน่ใจว่าบางท่านเนี่ยเคยทราบหรือยังที่ตลาดไหนเขามีโครงการดีๆของเอกชนก็คือคุณยอดของโยพาณิชย์เนี่ยขออนุญาตเอ่ยนามเพราะว่าเขาทำโครงการอ่านหนังสือยืมหนังสืออะไรนะผมจำชื่อเต็มๆไม่ได้ขออภัยแต่ว่าเป็นการให้ยืมหนังสือไปอ่าน2เดือนนะครับ2เดือนมาคืนคนหนึ่งก็ไปยืมไม่ได้3เล่มหนังสือแนวไหนก็ได้ก็มีหลายแนวโดยเฉพาะเรื่องวรรณกรรมก็มีเยอะเนาะนะครับก็เป็นสมาชิกโดยเข้าไปสมัครสมาชิกกับที่บูธหนังสือเลยนะท่านเป็นสมาชิกแล้วท่านก็สามารถยืมไปได้2เดือนนะถ้าฉีกขาดอะไรต่างๆเขาก็จะมีค่าใช้จ่ายเก็บเนาะท่านต้องรักษาหนังสือดีๆหนังสือก็ห่อปกทุกเล่มด้วยนะไม่ว่าจะเป็นหนังสือวรรณกรรมหนังสือเกร็ดความรู้คุณพ่อคุณแม่อยากจะนำหนังสือที่ไปให้เด็กๆอ่านที่บ้านก็มีหนังสือเด็กเนาะนะครับผมไปเห็นหลายวรรณกรรมหลายเรื่องเลยคือความอยากจะอ่านแต่ไม่มีเวลาอ่านยังไงเนาะแต่ละวันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ2เดือนเนี่ย3เล่มท่านอ่านจบแน่นอนถ้าท่านตั้งใจแล้วก็ไปคืนแล้วก็ยืมเล่มอื่นไปอ่านต่อนะครับในสภาพที่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นนี่ถือว่าเป็นโครงการที่ดีอย่างนึงเท่าที่สอบถามคุณยอดเจ้าของร้านเนี่ยเขาก็บอกว่าก็เป็นโครงการที่อยากจะให้พี่น้องได้รักกันอ่านนะครับแล้วก็เพิ่มพูนทักษะความรู้ในด้านที่บางท่านอยากจะรู้เพราะฉะนั้นถือว่าเป็นโครงการดีๆทุกวันอังคารกับวันพฤหัสบดีเนาะฝากถึงทุกท่านกันลันชาวโดยเฉพาะท่านที่อยู่ในสุรินทร์เนี่ยนะครับมีโอกาสไปเดินตลาดในบาซ่าที่หน้าเทศบาลนะเขาจะเปิดทุกวันอังคารกับพฤหัสบดีก็ถึง2ทุ่มนี่เขาปิดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นท่านต้องไปช่วงสักทุ่มหนึ่งหรือว่า6โมงเย็นที่เขาเริ่มเปิดร้านนะครับไปยืนไปดูไปเลือกได้เลยส่วนหนังสืออีกวันหนึ่งก็คือวันอาทิตย์ที่ตลาดเขียวที่เทคโนราชมงคลสุรินทร์หน้าเทคโนเนี่ยเขาจะไปเปิดทุกวันอาทิตย์ละโครงการนี้เขาทำมาทั้ง2ปีแล้วสำหรับการยืมอ่านหนังสือเนี่ยนะฮะส่วนในร้านโจพาณิชย์เองเขาทำมา7ปีแล้วว่าอย่างนั้นโอ้ผมเป็นคนสุรินทร์แต่ผมไม่ค่อยได้ออกไปข้างนอกเนาะก็เลยพอไม่ได้ออกไปสัมผัสตลาดเท่าไหร่นะครับก็ทราบมาระยะหนึ่งแล้วแต่ว่ายังไม่มีเวลาไปวันนี้ไปเจอก็เอานำมาเล่าให้ฟังเผื่อว่าเผื่อว่าบางท่านเนี่ยอยากจะไปอ่านอยากจะไปหยิบไปเพิ่มคุณความรู้อย่างที่เขาต้องการก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่น่ายินดีนะฮะอ่ะต่อเนื่องกับเพลงแล้วกันนะครับช่วงนี้เพลงที่คุณอดิเรกแว่นแก้วทาง FM สวทสุรินทร์ทักทายไปด้วยนะครับคุณพี่ประยูนคุณอดิเรกเนาะออกเลมาริวันน่านะฮะ

บางทีคนเราก็อยากจะไปทำอะไรที่เราอยากทำเนาะนะไปในส่วนที่ไปแล้วมีความสุขไปแล้วทำแล้วก็เป็นความสุขในใจบางทีก็อยากจะอยู่คนเดียวบ้างชีวิตนี้

อยู่คนเดียวครับเพลงของคุณภูพงศิษฐ์คำพีนะครับนะบางทีอย่างที่ผมบอกล่ะการอยู่คนเดียวบางครั้งก็มีความสุขบางทีก็เหงาก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้กับหลายๆท่านนะบางท่านมาโอ้ยโลกข้างนอกวุ่นวายจังไม่อยากจะไปไหนมาไหนละอยู่คนเดียวดีกว่าฟังเพลงคนเดียวนั่งถ่ายทิกตอกไปอยู่คนเดียวนะก็มีความสุขได้นะครับความสุขอยู่ที่เราความสุขอยู่ที่การแสวงหาให้กับตัวเองแต่ว่าไม่ทำความเดือดร้อนให้คนอื่นก็พอไม่เป็นทำร้ายสังคมดีที่สุดแล้วนะครับขอบคุณพี่อดิเรกพี่ประยูนเนาะทาง FM สวทสุรินทร์ผมไม่แน่ใจว่ามีท่านใดที่เข้ามาอีกหรือเปล่าก็ยังคงฟังอยู่หรือไม่แต่ว่าทางโทรศัพท์วันนี้เงียบจริงๆเนาะ2วันแล้วให้ผมงงเนาะปกติก็จะมีเสียงนั่นเสียงนี้เข้ามาแต่ว่าหรือว่าเป็นเพราะว่าโทรเข้ามาไม่ได้อย่างนี้ก็แจ้งด้วยนะครับถ้าโทรไม่ได้เนี่ยจะได้หรือว่ามีโทรมี2อย่าง หายไปโดยไม่โทรแล้วก็โทรเข้ามาไม่ติดเนี่ยก็มีถ้าโทรมาได้ยินเนี่ยผมก็รับเนาะไม่ใช่ว่าไม่รับนะครับนอกจากไม่ได้ยินแล้วก็ไม่ได้สองวันนี้ไม่ได้ยินเลยก็อาจจะไม่ได้โทร นะครับต่อเนื่องกับเพลงน้ำหมูพงเทพสักเพลงหนึ่งก่อนที่จะฟังบทกวีในช่วงสีสันวรรณกวีวงเวลาของเรามี24ชั่วโมงเท่ากันเพียงจะมีท่านใดที่จะใช้ประโยชน์ของเวลาให้มากที่สุดมากกว่ากันก็อีกเรื่องหนึ่งเนาะถ้ามันเวลาก็ยังคงหมุนไปนะครับ

ื่อวานนี้บทกวีเกี่ยวกับแม่นะครับฝากทุกท่านไปวันนี้มีบทกวีบทหนึ่งที่ผมเขียนไว้เมื่อเช้าวันที่13เดือนสิงหาคมปี63ในการเดินทางไม่รู้ว่าเดินทางไปไหนนะฮะจำไม่ได้แล้วแต่ว่ากำลังเดินทางอยู่บนรถตู้หรือรถตู้หรือรถแวนไม่แน่ใจนะแต่ว่าขณะเดินทางก็จะมีแดดเช้าๆส่องผ่านเข้ามาทางประตูรถนะครับก็จะมองเห็นทัศนียภาพด้านข้างๆได้ดีเห็นแสงแดดเห็นเมฆเห็นเสาไฟฟ้าเห็นสายไฟฟ้าบ้างนะต่างๆก็เลยเขียนบทกวีบทนี้ออกมาชื่อว่าปล่อยให้แดดได้ทำหน้าที่ของแดดบ้าง6ปีที่แล้วนะครับบทกวีบทนี้ลองฟังดูครับ

ล่อยให้แดดได้ทำหน้าที่ของแดดบ้างปล่อยให้แดดทำหน้าที่ของแดดบ้างแสงสว่างบางคราวร่วมกล่าวถึงเมฆและหมอกบอกลาฟ้ารำพึงเอื้อแดดหนึ่งส่งผ่านการเวลาให้แสงต่างบางแสงสำแดงสีสื่อเรื่องราวดีๆที่สรรหาให้ยามเช้าสักเช้าเราศรัทธาเห็นคุณค่าแสงแดดที่แผดหล่นแลขจีสีทุ่งบำรุงรักอาณาจักรห้องใจไม่หมองหม่นสายลมโลกโบกผ่านบันดาลดลเสาไฟฟ้ายืนต้นมีเดียวดายปล่อยชีวิตเคลื่อนตามนิยามชีวิตเช้าบางเช้าใกล้ชิดเรื่องหลากหลายปล่อยบางเช้าให้แดดแผดทำลายฆ่าเชื้อร้ายบางอย่างแตกต่างกันปล่อยให้แดดทำหน้าที่วิถีแดดถึงจะเผาหรือจะแผดก็แดดฝันปล่อยให้จิตบางใจในบางวันได้ผูกพันบางจรสะท้อนจริงปล่อยให้แดดบางแดดร่วมแผดพบตกกระทบโลกต่างของบางสิ่งเมฆฝนหมอกบอกเล่าเท่าอ้างอิงมิอาจทิ้งแดดเช้าโลกเข้าใจปล่อยให้แดดบางแดดร่วมแผดพบตกกระทบโลกต่างของบางสิ่งเมฆฝนหมอกบอกเล่าเท่าอ้างอิงมิอาจทิ้งแดดเช้าโลกเข้าใจมิอาจทิ้งแดดเช้าโลกเข้าใจ

ทานตะวันนะเพลงของคุณกบสวนิชนะครับก็เป็นเพลงของอาจารย์ตรัสพงไพบูลย์คุณหมูพงเทพก็ร้องนะเพลงนี้ขอบคุณทุกท่านทุกคนที่เข้ามาทักทายกันแล้วก็ติดตามรับฟังนะครับทิ้งท้ายด้วยเพลงสุดท้ายของคุณปูอีกเพลงหนึ่งก็แล้วกันมีความสุขกับการพักผ่อนนะครับเมื่อคืนนี้นอนหลับฝันดีพรุ่งนี้เจอกันใหม่ราตรีสวัสดิ์ครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับนายกรัฐมนตรีสั่งเร่งผลักดันโครงการ

0: กระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
2: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
3: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
2: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
4: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
5: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่อง

0: ทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: นายกรัฐมนตรีสั่งเร่งผลักดันโครงการชลประทานขนาดใหญ่เข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมระยะยาว
2: นายดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปิดเผยภายหลังเข้าพบนายกรัฐมนตรีณตึกไทยคู่ฟ้าธรรมนิรัฐบาลว่านายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ช่วยประสานและเร่งรัดโครงการบริหารจัดการน้ำขนาดใหญ่ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสภาพัฒน์แล้วและอยู่ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดทำรายละเอียดเพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีประกอบด้วยโครงการเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกช่วงชัยนาทถึงป่าสักและช่วงป่าสักถึงอ่าวไทยรวมเงินกว่า 200,000 ล้านบาทวางแผนใช้วงเงินกู้จากธนาคารโลกหรือธนาคารพัฒนาเอเชียนอกจากนี้ได้ชี้แจงถึงกระแสข่าวกรณีการคัดค้านโครงการอ่างเก็บน้ำคลองวังตะโนดจังหวัดจันทบุรียืนยันว่าโครงการดังกล่าวไม่ได้สร้างขึ้นเพื่อป้อนให้กับศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center แต่เป็นการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกเพื่อความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำที่ต้องเชื่อมโยงอ่างเก็บน้ำต่างๆของประชาชนในพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์สนับสนุนชุดตรวจโรคและผลิตภัณฑ์สุขภาพช่วยพื้นที่น้ำท่วมเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนายแพทย์สราวุธบุญสุขอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มอบหมายให้ศูนย์ปฏิบัติการทีมศูนย์ตอบโต้เหตุฉุกเฉินด้านห้องปฏิบัติการและรังสีสนับสนุนผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ที่จำเป็นด้านสุขภาพซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นได้แก่ผลิตภัณฑ์ขี้ผึ้งป้องกันน้ำกัดเท้าสเปรย์ป้องกันยุงส่งไปศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายเชียงใหม่และอุดรธานีเพื่อส่งต่อให้สำนักงานสาธารณสุขในพื้นที่นำไปแจกจ่ายแก่ประชาชนเพื่อสนับสนุนการรับมือภาวะฉุกเฉินในช่วงเกิดอุทกภัยป้องกันความเสี่ยงต่อโรคที่มากับน้ำเช่นโรคฉี่หนูโรคติดเชื้อจากการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์และโรคที่เกิดจากแมลงพาหะรวมถึงปัญหาสุขภาพจากการแช่น้ำเป็นเวลานานจังหวัดสุโขทัยวางแผนรับมือปริมาณน้ำเหนือไหลหลากเน้นย้ำเฝ้าระวังจุดเสี่ยงน้ำท่วมพื้นที่เศรษฐกิจและบ้านเรือนประชาชน
3: นายสมลักษณ์ยกน้อยวงรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยลงพื้นที่ตรวจติดตามและวางมาตรการป้องกันจุดเสี่ยงภัยน้ำท่วมในเขตพื้นที่ตำบลธานีอำเภอเมืองสุโขทัยโดยเน้นย้ำการตรวจสอบความแข็งแรงของโครงสร้างและแนวกำแพงกั้นแม่น้ำยมในจุดสำคัญโดยได้ทำการตรวจสอบและกำหนดแนวทางป้องกันน้ำเอ่อล้นทะลักข้ามสะพานกำหนดจุดวางกระสอบทรายตลอดแนวริมแม่น้ำยมและตรวจสอบจุดเสี่ยงน้ำลอดใต้กำแพงกั้นน้ำพร้อมวางแผนรับมือกรณีระดับน้ำแม่น้ำยมเพิ่มสูงจนล้นตลิ่งขณะเดียวกันในพื้นที่เขตติดต่ออย่างตำบลปากแควอำเภอเมืองสุโขทัยซึ่งถือเป็นจุดเสี่ยงสำคัญที่เคยเกิดปัญหาน้ำผุดทะลักเข้าท่วมในปี2568ที่ผ่านมาโดยระดมเครื่องจักรกลรถแบ็คโฮและบิ๊กแบ็คเข้าเสริมความแข็งแรงของแนวกำแพงป้องกันน้ำบริเวณหลังวัดปากแควเพื่อปิดจุดเสี่ยงและเพิ่มประสิทธิภาพการรองรับปริมาณน้ำเหนือที่กำลังไหลลงมาอย่างต่อเนื่องธนกฤตมาดแม้นสวทสุข

0: โอ้ไทยรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์และประธานาธิบดีเวียดนามเห็นพ้องที่จะกระชับความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านทางการนิวซีแลนด์ออกแถลงการที่ระบุว่านายกรัฐมนตรีคริสโตเฟอร์ลักซอนแห่งนิวซีแลนด์พบหารือกับประธานาธิบดีโตเลิมผู้นำเวียดนามที่กรุงเวลลิงตันเมืองหลวงของนิวซีแลนด์ในวันนี้โดยผู้นำทั้งสองประเทศเห็นพ้องที่จะกระชับความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านระหว่างกันขณะที่นายกรัฐมนตรีลักซอนแสดงความชื่นชมความพยายามของรัฐบาลเวียดนามในการพัฒนานโยบายและแนวทางการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพื่อเสริมสร้างอธิปไตยด้านข้อมูลและอธิปไตยทางดิจิทัลของประเทศด้านประธานาธิบดีโตเลิมกล่าวขอบคุณทางการนิวซีแลนด์ที่ให้การสนับสนุนเวียดนามอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิผลในช่วงหลายปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะในด้านเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23 นาฬิกา

0: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
1: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
2: โอเคครับเรียบร้อยครับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของสุขภาพดีวิถีไทยชั่วโมงแรกต้องขออภัยด้วยนะครับไม่ได้เปิดสายเนื่องจากว่าคุณหมอให้ข้อมูลด้านสุขภาพที่มีประโยชน์เต็มที่เลยนะเรารับข้อมูลกันเต็มที่ความรู้กันเต็มที่นำไปดูแลตัวเองได้เลยนะครับส่วนชั่วโมงที่2นี้นะครับคุณหมอมะกรลิ้มอุดมพรนะครับมารอแล้วแล้วก็ชมทาง Facebook ได้ด้วยนะเดี๋ยวผมแชร์ทาง Facebook ก่อนผู้ฟังที่อยากจะชมทาง Facebook ก็สามารถเข้าไปชมได้เดี๋ยวผมแชร์ของคุณหมอนิดหนึ่งผมแชร์ Facebook ไปแล้วนะใครเป็นเพื่อนผมก็ไปชมทาง Facebook ได้เพื่อนคุณหมอมะกรก็ชมทาง Facebook ได้เหมือนกันนะคุณหมอมะกรลิ้มอุดมพรนะรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีอ่ะไม่รอละคุณหมอมาแล้วด้วยนะครับคุณหมอครับสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีพี่มนงครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับสวัสดีครับ
2: วันนี้มาแบบเรียบง่ายสบายๆนะครับเสื้อยืดสีขาว
3: เรียบง่ายมินิมอลฮะชั่วโมงที่แล้วไม่ได้เปิดสายนะฮะสงสัยชั่วโมงนี้อัดอั้น
2: เดี๋ยวมากันเพียบแน่เดี๋ยวใครอยากจะถามคุณหมอเดี๋ยวถามได้ล่ะหลังเบรกหลังเบรกหลังเบรก
3: งั้นเดี๋ยวต้องรีบสปีดนิดนึงจะได้เปิดสายกันนาน
2: เชิญครับเชิญครับ
3: วันอื่นหลังวันแม่หนึ่งวันนะครับก็ขอกราบสวัสดีคุณแม่ทุกท่านนะฟังที
2: แม่เยอะ
3: แม่เป็นคุณแม่ของพวกเราทุกท่านนะฮะขอให้คุณแม่สุขภาพแข็งแรงนะครับมีความสุขอยู่เป็นลมโผล่ลมใสเป็นกำลังใจให้ลูกหลานตลอดไปนะครับนะฮะเขาเป็นกำลังใจเยอะๆลูกหลานเดี๋ยวนี้ต้องพึ่งพ่อแม่เยอะ
2: เป็นหลักพ่อพึ่งกันเป็นหลักเลย
3: ผมเห็นแบบโอ้โหถ้าไม่มีพ่อแม่นี่อยู่ยากนะฮะค่าบ้านบางทีกินข้าวเช้าไปนะเสียแค่มื้อกลางวันกับค่าน้ำมันรถก็ของไปอีกนะฮะกลับมาก็กินข้าวเย็นกับแม่เอาไม่ก็ไม่พอกินนะ
2: ใช่ใช่ใช่ใช
3: ่
2: ก็ครับธรรมชาติอยู่มันส่วนหนึ่ง
3: บางคนเขาบอกงี้ฮะเป็นเรื่องที่แปลกมากนะพระคุณแม่เนี่ยนะฮะมีเงินเดือนนะฮะเดือนละ20,000ไปอยู่เองไม่รอดเข้าบ้านอะไรไม่รอดนะฮะกลับมาอยู่บ้านแม่ให้วันละ100รอด
2: รอดรอดได
3: ้ก็แม่กินวันละ100ก็พอ
2: ก็พอเอออ
3: ยู่เอง 20,000 ไม่รอดนะครับ
2: ครับ
3: เรียบร้อยนะฮะให้คุณแม่มีความสุขทุกท่านนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับ
2: ครับ
3: แล้วก็ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็แม่มันมีเรื่องน่ากลัวแล้วก็น่าเศร้าในสังคมไทยนะพี่บรมนะ
2: เรื่องความรุนแรงใช้ปืนเนาะ
3: เรื่องอาวุธปืนอะไรเนี่ยแล้วมันเกิดติดกันเลยนะฮะ
2: ติดกันเลยใช่ใช่
3: แล้ววันนี้ก็มีแบบได้ข่าวว่ากาดยิงอีกที่โคราชอีกเอาแต่ว่าไม่มีใครเสียชีวิตนะครับ
2: ครับ
3: แล้วก็โอ้โหท่านนายกก็สั่งการเนาะ ไม่รู้ว่ารู้ป่ะท่านภรรยาท่านมีกระบอก
2: ท่านคงกลัวด้วยนะจะกลัวพัญญาด้วย
3: ก็บอกนะนะก็มันก็เกิดซ้ำๆอ่ะฮะก็หวังว่ามันจะไม่มีพฤติกรรมเดิมแต่ละกัน
2: ใช่แต่ว่าแต่ละพฤติกรรมก็จะแตกต่างกันไปด้วยเหตุแห่งปัญหาแตกต่างกันไปเนาะ
3: ครับ
2: จริงๆปืนมันไม่มีมันถามว่ามีประโยชน์มันก็มีประโยชน์นะ
3: ทีนี้คือพอข่าวที่เกิดเรื่องอ่ะอย่างที่โรงเรียนนนทบุ
2: ร
3: ีนะฮะก็โอ้โหวิพากษ์วิจารณ์กันไปใหญ่โตเลยซึ่งจริงๆเนี่ยโดยหลักการเนี่ยเวลาเกิดสถานการณ์แบบเนี้ยเราต้องเงียบนะฮะ
2: ต้องต้องเงียบต้องใจเย็นๆเยอะคือ
3: การไปเช่น
2: สู่รู้
3: กับที่ข่าวเรื่องเนี้ยมันจะคือเรายังไม่รู้ข้อเท็จจริง
2: ใช่ใช่
3: ยังไม่รู้อะไรเป็นไรหรอกนะฮะแล้วก็มันจะทำให้เกิดพฤติกรรมเลียนแบบนะ
2: ม
3: ันจะไปกระตุ้นให้เหมือนกับเป็นความสนใจแล้วก็มีบางเพจเนี่ยไปทำก็คือเหมือนกับว่าให้มือปืนเป็นฮีโร่อ่ะซึ่งอ่านตอนแรกผมก็ยังตกใจนะมันมีจริงๆมีจริงๆด้วยฮะแล้วก็ที่น่าตกใจก็คือคอมเมนต์น่ะนะฮะคอมเมนต์เนี่ยน่ากลัวมากเลยนะครับสังคมไทยเป็นแบบนี้ไปแล้วนะฮะฟังรีวิวฮะ
2: ขาดสติขาดสติกันไปอยากจะระบายอะไรก็ระบายกันไปโดยที่ไม่มีสติที่มันยังคิดซะหน่อยนึง
3: ใช่ไปตั้งทฤษฎีอะไรกันเยอะแยะทั้งที่จริงๆเนี่ยมันไม่มีใครรู้แน่หรอกอย่างในต่างประเทศมันก็มีหลายปัจจ
2: ั
3: ย
2: ใช่ใช่
3: แต่ที่สำคัญคืออย่าไปให้ค่าไปทำให้ว่าพฤติกรรมแบบนี้มันเป็นทางออกมันเป็นอะไรแบบเนี้ยซึ่งมันไม่ถูกต้องหรอกใช่ไหมการที่คนเราจะไปฆ่าคนสักคนหนึ่งเนี่ยใช่มันก็ไม่ถูกอ่ะ
2: ใช่ไม่ได้ไม่ได้จ่อให้ไปบู้ลุงดูต่อให้บู้ลี่ไปบู้ลี่อะไรก็มันไม่ได้ครับ
3: ก็ไม่ถูกคร
2: ับ ก็ไม่ถูกใช่ไ
3: ม่ยืนถูกต้องฮะนะครับก็ว่ามันจะไม่มีกรณีต่อไปนะนะครับก็อยากให้ประเทศไทยเราสงบสุขแต่ว่าพักหลังมันเกิดเรื่อยๆนะพ
2: ี่
3: ชมนะ
2: แต่ผมว่าคดีเนี้ยจะเงียบไปเพราะมันคงหาอะไรไม่ได้อ่ะ
3: ครับ
2: เพราะตายหมดอ่ะคนนั้นก็ตายแล้วก็ทำไมไปยิงปู่กับย่ายิงงงใหญ่เลยครับผมครับ
3: ก็นะก็สังคมไทยเราก็ทำใจดีๆการพูดแชร์กันไป
2: ใช่แล้วจะเย็นๆ
3: ช่วงร้ายช่วงหลังวิดีโอเนี่ย
2: ครับ
3: ผมจะมาชวนคุยนิดนะว่าทำไมมนุษย์ต้องฆ่ากันด้วย
2: ทำไมมนุษย์ต้องฆ่ากันด้วยโอ้โหมันตั้งแต่สมัยโบราณตั้งแต่เป็นสิ่งมีชีวิตของมนุษย์เลยนะ
3: ถูกต้อง
2: ฆ่ากันมาตั้งแต่สิ่งมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตเลยนะ
3: ฆ่ากันแล้วมันมีประโยชน์หรือเปล่าหรือมันจะเป็นโทษมากกว่าแล้วมันเกิดจากอะไรแล้วเราจะป้องกันหรือลดความรุนแรงได้ยังไงในมุมมองเชิงสรีระชีววิทยาแล้วก็วิวัฒนาการนะคร
2: ับ โอ้เอาก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันน่าสนใจอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าอย่าใช้วิธีนี้ดีที่สุดนะครับ
3: ใช่คร
2: ับ ไม่ใช่เราไม่ใช่วิธีนี้นะครับอ่ะเชิญต่อครับคุณหมอครับ
3: ไปดูข่าวสุขภาพกันนะครับกรมควบคุมโรคเตือนไข้หวัดใหญ่และโควิด-19ยังระบาดนะฮะแนะปิดล้างเลี่ยงนะครับจากการเปิดเผยของนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่าโรคไข้หวัดใหญ่และโรคโควิด-19ยังคงเป็นโรคติดเชื้อทางเดินหายใจที่ประชาชนควรให้ความสำคัญนะโดยเฉพาะในสถานที่ที่มีคนอยู่ร่วมกันเป็นจำนวนเช่นโรงเรียนสถานประกอบการสถานดูแลผู้สูงอายุเรือนจำสถานพยาบาลถึงสถานที่สาธารณะต่างๆเนื่องจากมีการอยู่ใกล้ชิดกันเป็นเวลานานหรืออยู่ในพื้นที่อากาศถ่ายเทไม่สะดวกอาจเพิ่มโอกาสแพร่เชื้อได้การป้องกันโรคติดเชื้อทางเดินหายใจไม่ใช่เรื่องซับซ้อนไกลตัวทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการป้องกันได้หากมีอาการป่วยควรสวมหน้ากากอนามัยหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้อื่นและพักผ่อนให้เพียงพอเมื่ออยู่ในสถานที่ที่มีคนรวมกันจำนวนมากควรให้ความสำคัญกับระบบทางอากาศที่เหมาะสมและให้อากาศถ่ายเทได้สะดวกการทำความสะอาดพื้นที่และจุดสัมผัสร่วมถึงการสังเกตอาการและแยกผู้ป่วยตามความเหมาะสมหากพบผู้มีอาการเพิ่มขึ้นผิดปกติควรประสานหน่วยงานสาธารณสุขเพื่อประเมินสถานการณ์และดำเนินมาตรการที่เหมาะสมที่ประดิษฐ์กรมควบคุมโรคกล่าวนะครับอาการของไข้หวัดและโควิด-19มีอาการเบื้องต้นคล้ายกันได้แก่มีไข้ไอเจ็บคอน้ำมูกคัดจมูกปวดเมื่อยตามร่างกายอ่อนเพลียหรือหายใจยากโควิด-19บางรายมีอาการเฉพาะเพิ่มเติมเช่นอาการสูญเสียการรับกลิ่นหรือรสชาติอาหารประชาชนจึงควรสังเกตอาการของตนเองหากเจ็บป่วยควรหลีกเลี่ยงการไปในสถานที่ที่มีคนจำนวนมากและหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้สูงอายุเด็กเล็กหรือผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรังโอกาสการแพร่เชื้อไปยังกลุ่มที่อาจมีความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยรุนแรงได้นะครับแล้ว ขอเน้นย้ำให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการปิดล้างเลี่ยงหยุดนะได้แก่ปิดคือปิดปากและจมูกเมื่อมีอาการไอจามสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในสถานที่แออัดหรืออยู่ในสถานที่มีกลุ่มคนมากล้างมือด้วยน้ำและสบู่เป็นประจำหลีกเลี่ยงการคลุกคลีกับผู้ป่วยหยุดหากประชาชนมีอาการป่วยควรหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้อื่นสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อจำเป็นต้องออกจากบ้านและรีบเข้ารับการตรวจวินิจฉัยหรือพบแพทย์โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงเพื่อให้ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีลดโอกาสการเกิดภาวะแทรกซ้อนและการเสียชีวิตนอกจากนี้ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงควรพิจารณารับวัคซีนป้องกันโรคกระจายตามคำแนะนำของบุคลากรทางการแพทย์ด้วยนะครับหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรคโทร422นะครับก็มาฝากยังไม่จบจริงๆมันไม่มีวันจบนะฮะเพราะว่าทั้งไข้หวัดใหญ่และโควิดก็กลายเป็นโรคประจำถิ่นไปแล้วฮะนะครับผมไปค้นดูข้อมูลนะฮะที่อัปเดตผู้ป่วยสะสมปี59เนี่ยนะฮะไข้หวัดใหญ่ตั้งแต่ปี2569นะฮะถึงวันที่8กรกฎาคมนะข้อมูลล่าสุดนะครับมีผู้ป่วยสะสม 213,121 รายนะฮะเสียชีวิต22รายนะครับกลุ่มที่ติดเชื้อมากที่สุดจะเป็นเด็กอายุ 5-9 ปีและ 0-4 ปีนะครับโดยสายพันธุ์ปัจจุบันเนี่ยจะเป็น AH1N1นะครับอันนี้จะพบ 76-47% ครับนะฮะโดยสถานการณ์ไข้หวัดใหญ่เนี่ยก็มีแนวโน้มพุ่งสูงขึ้นนะครับนะเมื่อเข้าสู่ฤดูฝนแล้วก็จังหวัดที่ระบาดมากที่สุดใหญ่นะคือชลบุรีพะเยาและกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็มักจะติดในคัสเตอร์ที่เป็นกลุ่มก้อนที่มีพื้นที่รวมอยู่กันอย่างหนาแน่นโรงเรียนเรือนจำค่ายทหารนะครับกลุ่มเสี่ยงก็ผู้ป่วยอายุมากกว่า60และมีโรคประจำตัวเรื้อรังส่วนโควิดครับโควิดข้อมูลมกราถึงมิถุนายน2569ครับเสีย 4,156 รายเสียชีวิต1รายนะครับแล้วก็กลุ่มติดเชื้อจะเป็นกลุ่มวัยทำงาน 30-39 ปีแล้วก็60ปีขึ้นไปนะครับโดยเชื้อตอนนี้เนี่ยเป็นเชื้อที่ชื่อว่า NB.1.8.1 ฮะนะครับเป็นสายพันธุ์ที่แตกออกมาจาก JN.1 นะครับก็แพร่กระจายแต่และหลบภูมิต้านทานได้ดีขึ้นแต่ว่าความรุนแรงเนี่ยนะครับไม่พบหลักฐานทำให้เกิดอาการรุนแรงมากกว่าสายพันธุ์ก่อนหน้ากลายเป็นว่าก็กลายเป็นเชื้อประจำถิ่นไปแล้วโควิดการระบาดก็ไม่รุนแรงเหมือนเมื่อก่อนนะครับนะแต่ว่าจะระบาดในกลุ่มนี้กลุ่มวัยทำงานนะครับเนื่องจากมีการเดินทางและพบปะผู้คนมากกว่าก็ยังต้องเฝ้าระวังอยู่โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง608นะครับก็ยังต้องระวังอยู่นะอย่างไข้หวัดใหญ่นี่ก็เสียชีวิตแล้ว22รายนะครับครับก็ไปใช้หลักการเหมือนเดิมนะครับปิดร้านเลี่ยงหยุดนะครับก็เข้าที่สาธารณะก็ใส่แมสด้วยนะฮะในโรงพยาบาลผมเนี่ยโอ้โหคนไข้ใส่กันทุกคนเลยฮะนะครับเดินเข้ามาที่จำหน้าไม่ได้ใส่แมสใส่ตลอดเลยนะคือคนไข้คนไทยวินัยดีมาก
4: ใช่กันยังใส่กันอยู่ครับ
3: ใช่ครับมีหมอเนี่ยนะฮะยอมใส่ ผมคนนั่นแหละผมใส่แล้วผมคุยไม่ออก
4: อึดอัดครับ
3: อึดอัดครับผมนะฮะ
4: ครับ
3: แต่เนี่ยนะตั้งแต่เป็นผมเป็นโควิดมาเนี่ยที่โรงพยาบาลผมไม่เคยไปไหวเลยฮะมันก็แปลกว่านะปกติเนี่ยเป็นหวัดทีละคน
4: เ
3: ป็นหวัดทีละคนหลังจากเป็นโควิดแล้ว
4: และฉีดวัคซีนด้วย
3: นะแต่ฉีดวัคซีนโควิดนะไข้หวัดใหญ่ก็ไม่ได้ฉีดเลยก็แปลกใจตัวเองงั้น
4: แต่ว่าแข็งแรงขึ้น
3: ครับผม
4: ครับ
3: เรื่องคุยสุขภาพสัปดาห์จะชวนคุยเรื่องของวัณโรคนะฮะเพราะว่าวันนี้ประชุมคณะกรรมการเกี่ยวกับบุคลากรของโรงพยาบาลนะครับก็ปรากฏว่ามีบุคลากรติดเชื้อวัณโรคด้วยปีนี้นะครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญมากๆเลยนะครับเพราะวัณโรคเนี่ยเป็นโรคระบาดที่มีตั้งแต่อดีตนะฮะในอดีตเนี่ยก็ ระบาดกันเยอะนะครับจนเริ่มมียาฆ่าเชื้อเนี่ยนะครับก็ทำให้การระบาดเนี่ยลดลงอย่างไรก็ตามเนี่ยวัณโรคเนี่ยมันเป็นเชื้อที่มันแบบว่ามันแฝงตัวได้ง่ายนะครับแล้วมันทนตัวมันเองเนี่ยนะครับมันมีคุณสมบัติในการที่ทนทานมากนะครับแล้วก็ยาได้ด้วยฮะมันปรับตัวเก่งมากไอ้แบบไอ้วัณโรคเนี่ยมันเชื้ออื่นตายนะครับปีดงปีด่าเนี่ยแทบจะเรียบร้อยแต่ว่าวัณโรคยังอยู่ฮะและยังเป็นปัญหาสำคัญด้วยนะครับวันนี้เลยมาเล่าเรื่องวัณโรคให้ฟังแล้วกันเพราะว่าบางทีก็วินิจฉัยยากเหมือนกันนะครับวัณโรคคืออะไรวัณโรคเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียที่ชื่อว่าไมโครแบคทีเรียมทูเบอร์คูโรซิสนะครับนะเป็นเชื้อแบคทีเรียตัวนึงแบคทีเรียตัวนี้มันจะต่างจากอันอื่นคือมันจะมีปอกคุ้มฮะคุณฟังฮะมันทนทานมากอดทนด่างได้นานไม่ตายง่ายนะครับมันมีปอกคุ้มมันมีปอกคุ้มมันมีแคปซูลนะครับแล้วก็เชื้อส่วนใหญ่เนี่ยมักจะก่อโรคที่ปอดนะฮะเราก็มักจะได้ยินวัณโรคปอดแต่จริงๆเนี่ยวัณโรคนี่เกิดที่อวัยวะอื่นได้ด้วยนะครับเช่นต่อมน้ำเหลืองก็ได้กระดูกนะฮะกินกระดูกได้ขึ้นเยื่อหุ้มสมองได้นะครับอวัยวะอื่นได้หลายที่เลยนะครับนะแต่ปอดจะเจอบ่อยที่สุดนะครับแล้วก็วัณโรคปอดเนี่ยเป็นสาเหตุที่เกิดการแพร่ได้นะครับวัณโรคเนี่ยจะแพร่เชื้อทางอากาศนะฮะเมื่อพูดวัณโรคเนี่ยก็มันจะแพร่ทางนี้แหละครับเป็นดรอปเปตเกิดจากการไอจามพูดนะฮะเชื้อก็จะกระจายออกมาเป็นละอองขนาดเล็กลอยอยู่ในอากาศนะครับโดยเฉพาะถ้ามันอยู่ในสถานที่ปิดอากาศถ่ายเทไม่ดีมีคนอยู่ร่วมกันเยอะๆเนี่ยก็จะติดได้เลยนะครับแล้วก็คนที่มีความเสี่ยงมากกว่าคนทั่วไปก็คือคนที่อยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยนะครับเช่นคนในครอบครัวที่อยู่บ้านเดียวกันอยู่ในห้องติดกันเป็นเวลานานๆเนี่ยก็มีโอกาสที่จะติดได้นะครับ แต่ว่าการกินข้าวร่วมกันจับมือสัมผัสกันเนี่ยโอกาสติดจะน้อยนะฮะส่วนใหญ่จะต้องอยู่ใกล้ชิดกันนะครับทีนี้อาการแบบไหนที่จะสงสัยวัณโรคครับอย่างที่เรียนคือวัณโรคมักจะไปที่ปอดเพราะนั้นอาการสำคัญของมันก็จะมีเรื่องของไอเรื้อรังไอเรื้อรังคือไออยู่นั่นแหละติดต่อกันนะครับเกิน3สัปดาห์เนี่ยก็จะถือว่าเริ่มไอรังแล้วนะครับนอกจากนี้แล้วอาจจะมีอาการอย่างอื่นร่วมด้วยนะครับเช่นไอมีเสมหะออกเป็นสีสนิมนะฮะออกเป็นเหลืองๆนะแล้วก็บางทีจะมีปนเลือดออกมาอันนี้จะเป็นลักษณะที่ต้องเฝ้าระวังมีไข้เรื้อรังนะครับโดยเฉพาะช่วงบ่ายหรือเย็นเหงื่อออกตอนกลางคืนนะฮะบื้ออาหารน้ำหนักลดไม่รู้สาเหตุนะครับอาการอ่อนเพลียนะครับแล้วก็มีหรือมีประวัติใกล้ชิดผู้ป่วยวัณโรคนะครับอาการต่างๆเหล่านี้ถ้ามีไอเรื้อรังแล้วก็มีพวกนี้นะต้องรีบพบแพทย์นะครับเพราะว่านอกจากวัณโรคแล้วสิ่งที่เรากลัวอย่างนึงก็คือพวกมะเร็งปอดนะครับต้องไปตรวจนะฮะโดยเฉพาะกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่ำผู้สูงอายุเบาหวานภูมิคุ้มกันต่ำผู้ที่ได้รับยากดภูมิพวกนี้ต้องระมัดระวังเพราะว่ากลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่วัณโรคเนี่ยจะติดเชื้อได้ง่ายนะครับคือคนปกติเนี่ยถ้าภูมิต้านทานแข็งแรงเนี่ยโอกาสเป็นวัณโรคมีแต่จะน้อยนะฮะแต่ถ้าภูมิต้านทานไม่ดีโอกาสเป็นกลุ่มเสี่ยงก็จะอกว่าโอกาสเป็นวัณโรคก็จะสูงนะครับทีนี้ถ้าสงสัยวัณโรคแพทย์จะตรวจอย่างไรแพทย์ก็ต้องซักประวัติตรวจร่างกายเนาะสิ่งที่สำคัญก็คือจะต้องเอ็กซเรย์ปอดนะครับก็จะมีลักษณะเฉพาะตัวของการติดเชื้อแล้วก็ถ้าสงสัยวัณโรคเนี่ยคุณหมอก็จะมีการตรวจเป็นทางเพิ่มเติมนะประเทศทำ AFB เอาไปย้อมนะฮะแล้วก็เพาะเชื้อซึ่งการเก็บเสมหะเนี่ยนะครับแนะนำให้เก็บตอนเช้าเนาะแล้วก็ดื่มน้ำนะครับแล้วก็ขาดส่วนที่ลึกออกมาให้ได้มากที่สุดก็อย่างก็จะเก็บ3วันนะครับเก็บ3วันแล้วก็นอกจากนี้แล้วเนี่ยยังอาจจะมีการเรื่องของการเจาะเลือดนะครับตรวจดูว่ามีวัณโรคหรือเปล่านะครับรวมทั้งตรวจเรื่องพวกการดื้อยาได้ด้วยนะครับนะถ้าไม่แน่ใจในแง่การวินิจฉัยเนี่ยก็อาจจะต้องมีการตรวจเพิ่มเติมละเอียดขึ้นไปอีกเช่นการส่องกล้องไปแลนหลอดลมเพื่อเก็บเสมหะหรือว่าการทำ CT สแกนเพื่อประเมินให้ละเอียดว่าในปอดเนี่ยมันเข้าได้กับวัณโรคไหมคำถามคือถ้าเป็นวัณโรคแล้วรักษาได้หรือไม่ต้องตอบว่าได้ครับปัจจุบันเนี่ย เรามียานะครับเพื่อช่วยรักษาวัณโรคอย่างที่เรียนคือวัณโรคมันดื้อฮะมันดื้อกับยาเพราะนั้นเวลากินยาเนี่ยโอ้โหต้องกิน4ตัว นะครับต้องกิน4ตัวบางคนต้องปรับสูตรเนี่ยต้องเป็น5ตัวมียาฉีดด้วยก็มีนะครับโดยช่วง2เดือนแรกเนี่ยต้องกินเยอะเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยจะอีกสัก4ถึง6เดือนต่อมาเนี่ยนะครับก็จะกินยาน้อยลงเพราะฉะนั้นระยะเวลาในการกินยาวัณโรคเนี่ยส่วนใหญ่ต้องกินเกิน6เดือนขึ้นไปส่วนใหญ่ก็จะกินยา4ตัว2เดือนแรกนะฮะแล้วก็จะอีก4เดือนอีก2เดือนต่อมายกเว้นว่าในกลุ่มที่มีเชื้อดื้อยาอะไรพวกนี้คุณหมอก็จะปรับสูตรเป็น9เดือนหรือบางคนถึง12เดือนก็มีแล้วแต่นะครับนะฮะหลักการก็คือจะต้องกินยาให้ครบ
4: อ
3: ันนี้คือสาเหตุที่ทำให้รักษาไม่หายคือกินไม่ครบพอกินไม่ครบแล้วเชื้อมันดื้อยาแล้วมันจะปรับตัวนะครับต้องกินให้ครบเพราะกินครบเนี่ยโอกาสหายสูงมากนะฮะเพราะนั้นถ้าเป็นวัณโรคเนี่ยต้องมีวินัยมากเลยนะฮะต้องกินยาให้ครบนะฮะไม่ควรหยุดยาเองแม้อาการจะดีขึ้นแล้วบางคนบอกสองเดือนเริ่มดีขึ้นหยุดยาไม่ใช่นะฮะต้องกินให้ครบ6เดือนนะครับไม่งั้นจะเกิดเป็นวัณโรคดื้อยาได้แล้วก็ถ้ากินยาแล้วผิดปกติเนี่ยแจ้งคุณหมอได้เลยซึ่งยาบางตัวก็อาจจะมีผลข้างเคียงได้เช่นขึ้นไส้อาเจียนตับอักเสบตาเหลืองตัวเหลืองผื่นรุนแรงหรือตาหมัวพวกนี้ต้องรีบพบคุณหมอนะฮะแล้วก็ถ้ามีคนในบ้านเป็นวัณโรคทำอย่างไรนะครับอย่างที่เรียนคือวัณโรครักษาได้นะครับแล้วคนในบ้านเนี่ยก็คือไม่ต้องไปแยกแบบยิ่งยวดเท่าไหร่นะครับแต่ว่าช่วงที่โอกาสแพร่เชื้อช่วงสองเดือนแรกอะผู้ป่วยก็จะต้องสวมหน้ากากนะครับปิดปากปิดจมูกแล้วก็เปิดประตูหน้าต่างให้อากาศถ่ายทีซึ่งองค์ความรู้เนี่ยเรารู้กันมาตั้งแต่โบราณเลยนะโบราณเวลาเป็นวัณโรคก็จะให้ไปอยู่ในที่ที่มีอากาศปลอดโปร่งนะฮะเพื่อจะได้ลดการติดเชื้อนะครับแล้วก็สามารถที่จะอยู่จริงก็อยู่รวมกันได้แต่ว่าต้องเลือกสถานที่ที่อยู่กันนะครับแล้วก็ในแง่ของการสัมผัสใกล้ชิดติดเชื้อก็ต้องมีการใส่หน้ากากนะครับล้างมืออย่างสม่ำเสมอนะครับนะนอกจากนี้แล้ววัณโรคเนี่ยนะครับอาการเนี่ยมันอาจจะแฝงได้นะหลังจากที่หายไปแล้วเนี่ยมันแฝงในตัวแล้วก็บางทีมันก็จะเกิดเรียกรีแอคทีเวชันขึ้นมาได้นะครับสมมติเราเป็นวัณโรคปอดเรารักษาหายแล้วเนี่ยมันดีคือร้ายผ่านไป10ปีไอ้ตัวนี้มันก็อาจจะขึ้นไปที่สมองได้ทำให้เป็นวัณโรคที่หุ้มสมองก็เป็นได้เหมือนกันนะครับเพราะนั้นถ้ามีอาการผิดปกติเพิ่มเติมเนี่ยเราจะต้องให้ประวัติว่าเราเคยเป็นวัณโรคกับคุณหมอไว้เสมอเพื่อเป็นเรียกว่าฐานนะครับหรือว่าเป็นเบาะแสในการที่จะทำให้เขาหาสาเหตุในการรักษาเพิ่มเติมต่อไปได้นะครับนะสุดท้ายคือเราจะป้องกันวัณโรคได้อย่างไรนะครับก็คือก็ต้องสังเกตอาการนะครับไอเรื้อรังน้ำหนักลดไข้เรื้อรังเหงื่อออกกลางคืนประวัติสัมผัสผู้ป่วยนะฮะให้รีบเข้าพบคุณหมอแล้วก็ถ้าเป็นวัณโรคก็ไม่ต้องกลัวครับตั้งใจกินยาตั้งใจรักษานะครับดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงก็จะทำให้เราหายจากวัณโรคได้นะครับนะฮะก็โดยสรุปว่าวัณโรคจะเป็นปัญหาแต่ว่ารักษาป้องกันได้นะครับถ้าเรารู้วิธีนะครับ
4: โอเคครับประมาณนี้นะคุณหมอนะ
3: ประมาณนี้ครับประมาณน
4: ี้ให้คุณหมอมะกรพักเลยคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวฟังสปอร์ตจบสปอร์ตแล้วเปิดสายเลยฮะผู้ฟังที่ต้องการปรึกษาปัญหาสุขภาพกับคุณหมอมะกรนะเดี๋ยวโทรเข้ามานะวันนี้คืนนี้ใช้เบอร์022900473ย้ำเบอร์นะครับย้ำเบอร์นะครับ022900473อ่ะช่วงนี้พักฟังสปอร์ตก่อนครับ
0: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
1: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
5: ฤดู ูกจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
6: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
7: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
5: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
6: เย้ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ

0: ไทยต้องช่วยไทยจากชาวนาไทยผลิตข้าวอินทรีย์จังหวัดยะโสธรสู่กระบวนการหีบเย็นภายใน24ชั่วโมงเพื่อให้ได้น้ำมันรำข้าวที่มีสารอาหารครบถ้วนบรรจุภายในแคปซูลนิ่มน่ารับประทานน้ำมันรำข้าวจมูกข้าวอภัยภูเบศผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่วยชาวนาไทยคนไทยสุขภาพดีควบคุมการผลิตโดยมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีมั่นใจภูมิปัญญาไทยมั่นใจอภัยภูเบศ
1: คุณแม่เต่าเปลือกมังคุดไว้ทำไมครับ
2: ลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได
1: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
2: มีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
1: ใช่ผมเคยเห็นการซีดินยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
2: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วอ่ะเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
1: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศ
3: โอเคครับอ่ะจบสปอตเรียบร้อยฝากผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศไว้ด้วยนะครับของเราตั้งใจทำให้คนไทยได้ใช้ของดีมีคุณภาพและปลอดภัยผลิตภัณฑ์ทุกตัวของอภัยภูเบศเราเน้นเราย้ำเลยนะคุณภาพและปลอดภัยนะครับใช้ดีช่วยบอกต่อด้วยอ่ะเปิดสายครับคุณผู้ฟังครับ022900473นะเบอร์นี้เซฟใส่มือถือไว้จดใส่สมุดไว้เลยเวลาจะใช้ก็โทรได้เลยนะครับ022900473ครับมาโทรมารับสายทีละท่านทีละท่านนะครับจากไหนครับ
4: สุขุมวิทค่ะ
3: เชิญครับ
4: ค่ะคืออยากจะเรียนถามว่าเลือกจานต้องทานอาหารอะไรครับถึงจะด
5: ีอ๋อคือหมายถึงว่าเลือดจางจากขาดธาตุเหล็กใช่ไหมฮะ
4: ใช่ค่ะ
5: ใช
4: ่
5: ไหมเลือดจางจากการขาดธาตุเหล็กก็ต้องทำก็ต้องทานอาหารที่มีธาตุเหล็กเยอะๆ
4: ใช่
5: แต่อันนี้ยืนยันแล้วใช่ไหมครับว่าขาดธาตุเหล็กฮะ
4: หมอก็บอกว่าอย่างนั้นนะคะเขาบอกเลือดจางมากอะไรแบบนี้ค่ะ
5: อันนี้ผมอธิบายให้ป้าฟังนี้นะคือเลือดจางเนี่ยมันมีหลายสาเหตุมากเลยนะครับสร้างน้อยทำลายมากนะครับซึ่งแนวทางการวินิจฉัยเนี่ยมันก็จะต้องดูรูปแบบของตัวของเม็ดเลือดนะฮะแล้วก็พวกค่าอะไรต่างๆนะครับซึ่งต้องหาสาเหตุโรคไอเลือดจางที่เรากลัวมากที่สุดนะครับก็อย่างเช่นเสียเลือดนะครับหรือพวกไขกระดูกอ่อนอะไรพวกเนี้ยนะครับที่ต้องหาสาเหตุแล้วก็รักษาอย่างจริงจังแต่ถ้าเป็นจากการขาดธาตุเหล็กจากการขาดธาตุเหล็กเนี่ยส่วนใหญ่คุณหมอก็จะให้กินยาเสริมธาตุเหล็กเนาะแล้วก็แนะนำเรื่องของอาหารนะครับก็ต้องเพิ่มอาหารที่มีธาตุเหล็กฮะตรงไปตรงมาแล้วที่สำคัญคือต้องกินร่วมกับวิตามินซีเพื่อช่วยเพิ่มการดูดซึมนะฮะอาหารที่มีธาตุเหล็กเยอะๆก็คือพวกตับเครื่องในพวกเนี้ยธาตุเหล็กสูงมากแต่อะไรก็ตามเนี่ยกินมากเกินไปก็ไม่ดีนะฮะเพราะว่าตับและเครื่องในเนี่ยมันจะมีพวกไขมันสูงนะครับเพราะนั้นเนี่ยอาจจะต้องไปกินอย่างอื่นแทนทดแทนเช่นพวกเนื้อสัตว์เนี่ยแหละครับเนื้อหมูเนื้อวัวเนื้อปลาไก่ไข่พวกนี้นะฮะจะมีธาตุเหล็กพืชก็มีนะฮะถั่วต่างๆเต้าหู้เมล็ดพืชนะครับผักใบสีเขียวเข้มก็มีฮะคะน้าตำลึงพวกนี้มีนะครับแล้วก็อาจจะกินวิตามินซีนะฮะอาหารที่มีวิตามินซีเนี่ยร่วมด้วยก็คือสมมติทานอาหารแบบนี้เสร็จปุ๊บหลังมื้อก็ทานอาหารที่มีวิตามินซีเช่นส้มมะเขือเทศนะครับพวกนี้ฝรั่งนะพวกนี้ก็จะทำให้การดูดซึมธาตุเหล็กดีขึ้นนะครับครับผมก็ตอบคุณไปนี้ครับแต่ว่าขั้นตอนแรกคือต้องถามคุณหมอให้แน่ใจก่อนนะว่าที่ติดเนี่ย มันมาจากขาท่าเหล็กอย่างเดียวเปล่าหรือมาจากอย่างอื่นอันเนี้ยคำตรงเนี้ยสำคัญที่สุดเลยฮะตรงนี้สำคัญที่สุดเลยเช่นสมมติมันไม่ได้มาจากขาท่าเหล็กเนี่ยมันต้องหาสาเหตุเช่นต้องไปส่องกล้องดูซิมีเลือดออกในทางเดินอาหารไหมอะไรแบบเนี้ยครับคุณป้าครับ
4: ถ้ามีเลือดออกทาง
3: สายหลุดไปแล้วโอเคถ้ายังไงโทรมาใหม่แล้วกันนะเผื่อยังมีข้อสงสัยตรงไหนนะครับแต่ว่าเรื่องของอาหารคุณหมอแนะนำไปเรียบร้อยนะครับ สายนี้จากไหนครับ
6: จากกทม.ค่ะ
3: เชิญครับ
6: อยากเรียนคุณหมอว่ากินกาแฟมากบ้างทำให้กระดูกผุหรือเปล่าคะ
5: มีงานวิจัยคือเป็นไปได้ครับมันจะไปเพิ่มการขับแคลเซียมแต่ว่ามันต้องดื่มแบบมากเลยอ่ะดื่มแบบมากๆจริงๆอ่ะซึ่งคนปกติทั่วไปอ่ะเราไม่ได้ดื่มมากแบบนั้นหรอกครับแบบนั้นหรอกครับ
6: คืออ
5: ย
6: ่างแฟมากเลย
5: คืออย่างขนาดแนะนำเนี่ยกาแฟเนี่ยเขาให้ดื่มได้วันหนึ่งเนี่ยได้ถึง400มิลลิกรัมต่อวันซึ่งมันจะเทียบเท่าแบบกาแฟดำแบบ 4-5 แก้วเลยอ่ะคุณป้าครับซึ่งปกติเราก็ดื่มไม่ถึงแล้วเนาะ
3: แก้ว2แก้วน่าจะไม่ส่งผลกระทบเรื่องของกระดูกพรุนเน
5: า
3: ะโอเคจากงานวิจัยนะครับโอเคนะครับเคลียร์นะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคครับอ่ะชอบก็จะได้สบายใจแต่ว่ากาแฟมันก็มีทั้งประโยชน์และมีโทษนะครับก็ต้องดูให้ดีด้วยนะเชิญครับ
7: สวัสดีครับผมคุณบรรลมครับหมอมาเมื่อก่อนครับ
5: เชิญครับ
7: ผมขอถามอะไรหน่อยครับไอ้เครื่องมือที่วัดน้ำตาลที่ว่าแบบนี้แบบมันถูกต้องหรือเปล่าครับผม
5: เครื่องมือวัดน้ำตาลแบบหนีบเหรอฮะ
7: ครับผมมันถูกต้องครับ
5: แบบหนีบหมายถึงอะไรฮะ
7: ไอ้ที่แบบหนีบไอ้ใส่นิ้วแล้วหนีบ
3: ใส่นิ้วหนีบนิ้วมือเหรอ
7: ครับผมมันมาตรฐานไหมฮะ
5: มันมีเครื่องแบบนี้ด้วยเหรอครับผมไม่ทราบจริง
7: ที่มันวัดน้ำตาลไงเห็นมันโฆษณาครับผม
3: ปกติมันจะเป็นวัดอะไรหัวใจอะไรหรือเปล่าม
7: ันมีวัดอะไรนะวัดน้ำตาลแล้วก็วัดความดันอะไรของเขาเนี่ยพี
3: ่โอเคอ่ะคุณหมอลองประเมินที่ว่ามันมีไหมแล้วก็น่าเชื่อถือไหมครับ
5: คือถ้ามีนะก็ไม่น่าเชื่อถือครับเพราะถ้าวัดน้ำตาลมันต้องเอาเลือดไปตรวจในเลือดเนี่ยฮะต้องตรวจค่าเคมีในเลือดนะฮะแบบนี้มันวัดไม่ได้หรอกครับครับ
3: ต้องตรวจเลือดครับน้ำตาลครับเอามาจับเหมือนหัวใจมันไม่ได้ชีพจรนะครับมันจะไม่เหมือนหัวใจครับ
5: ไอ้แบบนี้มันจะวัดชีพจรกับวัดค่าออกซิเจนไง
3: ครับผม
5: แต่ว่าน้ำตาลผมไม่เคยเห็นนะคุณคร
3: ับ โอเคนะจะประมาณนี้นะ
7: ครับ
3: เคลียร์นะเคลียร์นะโอเคครับต่อครับผมก็ไม่เคยเจอเหมือนกันคีบนิ้วแล้วไปวัดน้ำตาลมันไม่ในหลักการไม่น่าจะได้
5: เชื่อถือไม่ได้หรอก
3: โอเคครับเชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับ
8: จากคุณนิชโนสารครับจากจังหวัดขอนแก่นครับภาวะกินยาเกินขนาดคืออะไรครับ
3: โอเคครับภาวะกินยาเกินขนาดคืออะไรครับ
5: กินยาเกินขนาดหมายถึงว่าก็เป็นการกินยาที่เกินขนาดมาตรฐานที่ได้กำหนดไว้นะฮะปกติเนี่ยยาทุกตัวเนี่ยเขาจะมีการคำนวณ นะฮะว่าแม็กซิมัมโดสสูงสุดที่กินเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะฮะโดยเขาจะดูเรื่องของพวกค่าขึ้นชีวิตค่าการกำจัดยาอะไรพวกนี้นะครับมันก็จะมีโดสสูงสุดที่กำหนดไว้นะครับถ้ากินเกินกว่านั้นก็อาจจะทำให้เกิดข้างเคียงขึ้นมาได้นะครับซึ่งยาแต่ละตัวก็จะไม่เหมือนกันนะฮะครับในขณะเดียวกันยาเกินขนาดอีกกลุ่มนึงก็คือจะเป็นยากลุ่มที่อาจจะไม่ได้เกินแม็กซิมัมโดสหรอกแต่ว่าคนไข้ทนได้แค่นั้นหรือค่าที่เขาต้องการกำหนดไว้แค่นั้นเช่นคนไข้เป็นโรคไตอย่างเงี้ยนะครับการขับจะน้อยลงนะครับทั้งที่โดสยากินในขนาดปกติก็อาจจะเกินได้หรือว่าคนที่กินวาฟารินนะครับขนาดก็ไม่ได้เยอะหรอกแต่ว่าค่ามันเกินกว่าที่เขาต้องการนะครับก็ ก็จะเป็นกลุ่มหนึ่งได
3: ้โอเคครับก็มีแยกย่อยไปอีกมาตรฐานทั่วไปกับมาตรฐานเฉพาะคนอีก
5: ถูกต้องนะครับถูกต้องครับ
3: โอเคครับต่อครับท่านอื่นที่รออยู่ครับต่อมาเลยครับมีเวลาอีกประมาณสัก15นาทีเลยนะวันนี้ดีอย่างไม่ยาวอ้าวถ้าปิดวิทยุแล้วถามเลยครับ
9: ป
3: ิ
9: ดว
3: ิ
9: ทย
3: ุ
9: แล้วถามเลยคร
3: ับ คุยทางโทรศัพท์นะครับถ้าไม่คุยผมตัดสายนะครับ
10: ฮัลโหล
3: เชิญครับ
9: เช
3: ิ
9: ญคร
3: ับติดวิทยุครับ
10: ถาม
3: คุณยายปิดวิทยุก่อนได้ไหมปิดวิทยุก่อนเสียงมันก้องคร
10: ับ ฮัลโหล
3: เชิญครับ
10: ฮัลโหล
3: คุณหมอฟังอยู่ครับเชิญครับ
10: อยากจะถามคุณหมอนะคะ
5: ครับ
10: ถามว่าฤทธิ์ดวงเนี่ยมันถ่ายไม่ออกนะคะกินเป็น9วัน10วันก็ไม่ถ่ายแล้วไม่ยอมปวดถ่ายเลยมันบวมอ่ะเวลาเบ่งยิ่งเบ่งมันยิ่งบวมมันยิ่งปิดเลยค่ะ
3: คำถามคือจะทำยังไงใช่ไหม
10: ค
3: ่ะคุณหมอครับเจอปัญหาขนาดนี้ทำไงดีครับ
5: ก็จริงๆตรงก้อนมันอาจจะผสมกันสองอย่างอย่างแรกเลยก็คืออุจจาระคุณป้าคงแข็งมากนะฮะมีกากใยเลยมันก็เลยถ่ายยากอันที่สองก็คือการมีฤทธิ์ดวงก็ยิ่งทำให้ลำบากเข้าไปอีกนะครับเพราะว่ามันเจ็บมันปวดนะเนาะนะครับเพราะนั้นตอนนี้เนี่ยคงต้องรักษาควบคู่กัน2ด้านด้านแรกก็คือคุณป้าต้องทำให้อุจจาระอ่อนนุ่มลงให้ได้นะฮะ
3: เดี๋ยวนะคุณหมอแป๊บนึงคุณป้าได้ยินไหมครับ
10: ได้ยินค่ะ
3: โอเคคุณหมอต่อเลยครับ
5: โอเคครับขั้นแรกเนี่ยต้องทำให้อุจจาระอ่อนนุ่มลงก่อนโดยการกินผักเยอะๆเลยกินผักและดื่มน้ำเยอะๆกินผักเยอะๆเลยนะครับตอนนี้ผักคือคำตอบคืออาหารและเป็นยาสำหรับคุณป้าเลยการที่คุณป้ากินผักไปเยอะๆเนี่ยก็จะทำให้อุจจาระเนี่ยมีการดึงน้ำเข้ามาก็จะอ่อนนุ่มขึ้นมีกากใยคราวนี้เขาก็จะ
10: ปัญหามันตรงว่ากินผักไม่ค่อยได้เพราะไม่มีฟันเคี้ยวนะคะ
5: เนี่ยผมพูดตามหลักการก่อนนะพูดตามหลักการก
10: ่
5: อนว่าต้องกินผักเยอะๆนะครับหรือถ้ากินไม่ได้จริงๆเนี่ยต้องปรึกษาคุณหมอว่าจะใช้ยาระบายในกลุ่มที่จะทำให้อุจจาระเนี่ยอ่อนนุ่มลงได้ก็จะมันก็จะอาจจะมียาระบายในถุงที่อยู่ครับนะอันที่สองก็คือเรื่องฤทธิ์ดวงนะฮะฤทธิ์ดวงตอนนี้ถ้ามันบวมเนี่ยอาจจะต้องใช้ยาที่เป็นยาที่ลดการอักเสบในที่นะครับเช่นยาเน็บนะฮะต้องไปหมอเขาดูแล้วใช้เป็นยาเน็บก่อนนะครับเพื่อให้มันยุบบวมต้องทำสองอย่างประกอบกันฮะถ้ามันยังไม่ดีขึ้นอีกเอาเนี่ยเขาเนี่ยเรื่องใหญ่แล้วเพราะว่าฤทธิ์ดวงคุณป้าอาจจะต้องมีการผ่าตัดนะฮะอาจจะต้องมีการกรีดเลือดระบายออกก่อนเพื่อให้มันยุบถ้ามันบวมมากๆนะครับแต่ลองทำสองอย่างที่ก่อนฮะทำให้อุจจาระอ่อนนุ่มนะฮะกับให้ยาเหน็บก็ให้อ่อนมันยุบลง
3: ผักต้มกินไม่ได้เหรอคุณยาย
10: ต้องต้มจนเปื่อยเลยแหละถึงจะกินได้มันไม่มีฟันเลยฮะอ
3: ย่างนั้นแหละครับพยายามกินสดไม่ได้ก็กินต้มให้มันเละๆกินเยอะๆ
10: แล้วอยากจะถามว่ายาของอภัยภูเบศรเนี่ยมีไหมคะยาฤทธิ์ดวงน่ะ
3: มีแต่อาจจะไม่ค่อยได้ผลละมั้งเพราะอาการของคุณนะคุณป้าค่อนข้างจะเยอะครับถ้าจะลองกินก็เป็นเพชรสังฆาตครับฮัลโหลเป็นชื่อยาเพชรสังฆาตครับมีเป็นแคปซูล
10: มีขายที่ไหนคะ
3: มีขายที่ไหนก็ถ้าเป็นตัวแทนจำหน่ายก็อยู่ที่ไหนครับอยู่ที่ไหน
10: อยู่ชัยภูมิค่ะ
3: ชัยภูมิไม่รู้มีตัวแทนจำหน่ายหรือเปล่าถ้าจะซื้อจริงๆก็โทรศัพท์มาซื้อได้ครับ
10: เบอร์
3: โทร
10: ส่งทางโรงพยาบาลส่งทางไปรษณีย์หรือเปล่าคะ
3: ส่งครับส่งครับส่งทางไปรษณีย์ให้ครับโอเคเดี๋ยวไปคุยกับทางทีมฝ่ายขายนะเบอร์02
10: เดี๋ยวนะคะ
3: ครับ
10: 02
3: แล้วก็02
10: 02
3: 877
10: 877
3: 10
10: หน
3: ึ่
10: ง
3: ศูนย์ผมทวนให้ฟังนะฟังว่าตรงไหม02-02-877-10
10: 02-02-877-10
3: ถูกต้องเป็นเบอร์อัตโนมัตินะครับแล้วก็ต่อไปตามที่เขาบอกต่อ2เป็นฝ่ายขายก็ไปคุยกับเขาดูนะ
10: ค
3: ่
10: ะ
3: อันนี้เป็นยาแก้ลิสดวงแต่ว่าไม่อาจจะไม่ได้ผลไวเท่าไหร่อาจจะใช้เวลากินไปพอสมควรก็ดังที่คุณหมอแนะนำไปนะครับกินผักต้มเยอะๆกินน้ำเยอะๆดูซิว่ามันระบายขึ้นดีไหมนะแล้วมีเวลาไปหาหมอนะครับฮัลโหลไปหาหมอด้วยนะ
10: ค่ะ
3: จ้า
10: เบอร์โทรนี้ติดต่อที่โรงพยาบาลเลยใช่ไหมคะ
3: ติดต่อฝ่ายขายของอภัยภูเบศครับ
10: ดูฝ่ายขายของอภัยภูเบศนะคะ
3: จ้าเป็นเบอร์อัตโนมัติเราต้องกดตามที่เขาบอกมา กด1ไปที่นู่นกด2ไปที่ฝ่ายขายกด3ไปที่ฝ่ายนู้นกด4ไปที่ฝ่ายนี้เราก็กดไปที่ฝ่ายขายกด2ฝ่ายขายทำตามที่ระบบอัตโนมัติเขาบอกถ้าทำไม่ได้ก็บอกลูกหลานให้ทำนะ
10: ไม่เราโทรไปติดแล้วอย่างเงี้ยมีคนรับเลยหรือเปล่าฮะ
3: มีเป็นคนรับเป็นรับอัตโนมัติครับ
10: รับอัตโนมัติ
3: แล้วเขาบอกให้เรากดต่อต้องการต่อฝ่ายไหนต้องการต่อฝ่ายนั้นเบอร์1ฝ่ายนี้เบอร์2เท่าที่ผมจำได้เนี่ยฝ่ายขายเป็นเบอร์2ครับต่อ2
10: ฝ่ายขายเบอร์2เหรอคะ
3: ต่อ2ครับต้องต่อไปอีกทีนึงเคยกดโทรศัพท์ที่เป็นอัตโนมัติมั้ยเคยมั้ยไม่รู้จักหรอเอาไปอีกเบอร์นึงเบอร์เป็นเบอร์มือถือครับผมไม่แน่ใจว่าคุณน้าจะทำถูกป่ะเอาเบอร์มือถือไปเผื่อสายตรง
10: เบอร์อะไรคะ
3: 086
10: 086
3: 563
10: 9
3: ไม่ใช่5563 563
10: 63 1อะไรอีกคะ
3: 1123
10: 1123
3: ทวนเบอร์ให้ผมฟังหน่อยครับ
10: 086ห้าหกสามหนึ่งหนึ่งสองสาม
3: โอเคครับโทรได้ในวันและเวลาราชการนะครับ
10: ค่ะ
3: โอเคครับเคลียร์นะ
10: ค่ะแค่นี้นะคะ
3: จ้าสวัสดีจ้า
10: สวัสดีค่ะ
3: จ้าจ้าจ้าจ้าก็เป็นดิสดวงทวารก็องค์ประกอบหลายๆอย่างนะต้องดูแลกันไปนะครับเรื่องของอาหารก็มีส่วนอุจจาระก็มีส่วนเชิญครับ
11: สวัสดีค่ะคุณบรมคุณหมอขอถามหมอหน่อยค่ะว่าตัวฉันเองอะค่ะเป็นโรคหอบหืดนะคะทุกวันนี้เวลานอนอะนอนหงายอะมันจะมีอาการหายใจไม่ออกเหนื่อยแบบไม่เหนื่อยแต่หายใจไม่ออกไม่อิ่มทีนี้มีความกังวลว่าคุณหมอก็จะมาผ่าหัวเข่าหัวเข่าทีนี้เวลาเราเขาจะให้เรานอนหงายเรากลัวว่าเราหายใจไม่ออกอะค่ะคุณหมอจะต้องแนะนำยังไงคะน่ะ
5: คุณหมอที่รักษาโรคหอบ
11: คุณหมอที่เขารักษาโรคหอบหืดแล้วก็ให้พ่นยาก็พ่นทุกครั้งแต่มันก็ยังนอนหงายไม่ได้แต่นอนจะแข็งก็จะหายใจออกแต่นอนหงายมันก็จะแน่นตรงคอจ้ะ
5: แน่นตรงคอแต่มันหอบปะล่ะมันมีเสียงวีดปะล่ะ
11: ไม่มีอะจ้ะแต่ว่ามันมีอาการเราหายใจไม่อิ่มไม่ออกมันอึดอัดเต้นๆนะที่โลกอาจารย
5: ์ลึก ริงมันเป็นแค่อึดอัดคอนิดหน่อยแต่มันไม่ได้เหนื่อย
12: ไม่เหนื่อยจ้ะแต่ว่าหายใจไม่อิ่มไม่ออกไม่เนี่ยมันไม่โล่งเหมือนเรานอนกระแข็งนะจ้ะ
5: โอเคคืออย่างนี้ฮะถ้าคุณป้าเป็นหอบหืดแล้วนอนหงายเนี่ยมันแค่รู้สึกแบบนี้แต่ว่ามันไม่ใช่หอบมันไม่ใช่เหนื่อยผมคิดว่าก็คงไม่มีปัญหาอะไรหรอกครับมันเป็นแค่ท่าทางเนาะในแง่ของการนอนที่ทำให้เรารู้สึกมันเป็นความไม่คุ้นชินอ่ะผมคิดว่าอย่างนั้นเพราะว่าถ้าเป็นเรื่องหอบเหนื่อยมันจะชัดเจนเนี่ยมันก็จะหอบหืดหายใจตัวโยนเสียงวีดถ้าแบบเนี้ยนะครับที่สองคือที่บอกไม่ต้องกังวลคือว่าจะผ่าเข่าใช่ไหมเปลี่ยนเข่าใช่ไหม
12: ค่ะคุณหมอเขามีจะผ่าเข่าสิ้นปีนี
5: ้ก็คือป้าไม่ต้องกลัวครับเพราะถ้าผ่าเข่าอ่ะผมก็ใส่ท่อช่วยหายใจคุณป้าอยู่แล้วใช่ป่ะผมก็จะเลือกวิธีใส่ท่อช่วยหายใจอยู่แล้วแหละเพราะนั้นก็ไม่เป็นไรใส่ท่อช่วยหายใจก็ไม่ต้องกลัวหายใจไม่ออกอะไรครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยก็ก่อนผ่าตัดยังไงเนี่ยลองให้เขาปรึกษากันก่อนนะฮะคุณหมอผ่าตัดกับคุณหมอโรคปอดคุณหมออายุรกรรมให้เขาปรึกษาเพื่อเตรียมคนไข้ให้แน่ใจเพื่อความปลอดภัยก่อนนะครับไม่ต้องกลัวมากนะครับ
12: ค่ะตอนนี้ลองนอนดูเนี่ยถ้าเรานอนตรงแต่เราเอาหน้าตะแคงไปข้างนึงมันก็ค่อยชั่วถ้านอนหงายก็ตะแคงไปข้างค่อยชั่วแต่ถ้านอนตรงเลยมันจะไม่ได้ต้องนอนตะแคงทุกครั้งคืนนอนมาไม่รู้กี่ปีแล้ว
5: ไอ้ปีลูกคุณป้าลองนอนตรงๆดูบ้างสิผมเชื่อว่าทำได
12: ้ทำไงฮะ
5: ป้าลองสิก็ลองไอ้คืนเนี้ยก็ยอมนอนหงายธรรมดานี่แหละลองสิอย่าไปกลัวมันน่ะไปกลัวดิลองสิ
12: น
5: ี่หอบนี่เพราะฉะนั้นจะไปกลัวอะไรเราไม่มีอะไรต้องกลัวเราคนก็นอนหงายกันเยอะแยะผมก็นอนหงายทุกคืนไม่เป็นไรหรอกลองสิลองซ้อมดูผมบางทีมันเป็นแค่ความที่เคยชินเท่านั้นเองนะครับ
12: แล้วก็บอกว่าเวลาไปผ่าว่าเขาจะบล็อกหลังเราว่ากันนะ
5: อ๋อถ้าจะบล็อกหลังก็อันเนี้ยคุณป้าลองซ้อมนอนหงายดูผมว่านอนได้นะจริงๆมันเป็นแค่ความไม่เคยชินของคุณป้าแหละป้านอนตะแคงมา10 ปี 20 ปีอ่ะลองดูเพราะมันไม่ได้หอบเพราะนั้นไม่ต้องอะไรนะครับหัวใจวายก็ไม่ใช่อยู่แล้วลักษณะแบบนี้น้ำท่วมปอดก็ไม่ใช่เนาะนะครับลองดูนะ
3: ฮัลโหลโอเคไหมเอาสายหลุดไปแล้วอ่ะโอเคสายน่าจะหลุดไปแล้วนะพี่น้อยนะโอเคครับสงสัยก็โทรมาถามใหม่น่าจะไม่มีปัญหาเนาะคุณหมอแนะนำไปเรียบร้อยแล้วอ่ะ
5: ก็ไม่เหนื่อยอะไร
3: ไม่มีอาการหอบอะไรก็ไม่น่าจะมีปัญหาครับผมโอเคครับเชิญครับถามได้เลยครับคุณหมอฟังอยู่ครับ
13: สอบถามอาจารย์ครับ
5: เ
13: กิดนะกรณีที่ง่วงนอนมากๆตอนประมาณบ่าย2 โมงหรือ3 โมงเย็นแล้วก็บ่ายช่วงหลังอาหารเย็นนะครับอาจารย์
5: ครับผม
13: มันเกิดจากอะไรได้บ้างแล้ววิธีแก้ต้องทำอย่างไรครับอาจารย์
5: ก็จริงๆถ้าตอบตามคืออาการแบบนี้มันมีได้หลายสาเหตุเนาะทั้งสรีระแล้วก็พฤติกรรมความเคยชินรวมทั้งหลังมื้ออาหารด้วยแต่ถ้าตอบแบบตามสรีระก่อนก็คือการง่วงนอนมันก็เป็นผลจากสมองที่มันล้าใช่ไหมครับขาดออกซิเจนมันที่จะกระตุ้นให้เราง่วงประชุ่มใบหน้ามันก็เป็นผลสะท้อนจากการนอนตอนกลางคืนไม่ดีระยะเวลาการนอนคุณภาพการนอนไม่ดียังไม่พอร่างกายก็เลยอยู่ก็เรียกยืนระยะไม่ครบยกยืนไม่ครบยกพอยกท้ายๆก็แผ่วและหมดแรงก็เลยง่วงอันนี้ถ้าเป็นจากการนอนเนาะแต่ก็ยังมีปัจจัยอื่นอีกเช่นมนุษย์ก็มีเรื่องจิตใจอารมณ์เนาะความเครียดบางทีเรามีความเครียดแม้จะนอนพอแต่พอเราเครียดมากๆเนี่ยสมองก็จะชัตดาวน์อ่ะก็จะรู้สึกง่วงหรือเบื่อไม่อยากทำอะไรมันก็จะกลายเป็นอารมณ์ง่วงอันนี้จะเป็นผลจากด้านของจิตใจอารมณ์นะฮะส่วนด้านของอาหารเนี่ยตอนเย็นมันก็จะตรงไปตรงมาก็คือหนังท้องตึงหนังตาย่อยนะครับเวลากินข้าวเนี่ยเลือดก็จะไปเลี้ยงระบบทางเดินอาหารมากขึ้นซึ่งในทางทฤษฎีเขาก็เชื่อว่าอาจจะมีผลทำให้สมองหลั่งสารเคมีอะไรบางตัวที่ทำให้เรารู้สึกง่วงนอนขึ้นมาได้นะครับแต่สุดท้ายคือถ้าเป็นบ่อยๆทั้งที่เราก็นอนดีแล้วอะไรแบบนี้ครับก็ ็อาจจะต้องไปตรวจเพิ่มเติมตัวอาจต้องไปตรวจเพิ่มเติมก่อนเช่นไทรอยดูเรื่องของเบาหวานดูเรื่องของแม้กระทั่งภาวะหยุดหายใจขณะหลับถึงแม้ว่ามันจะดูก็เหมือนก็ตามนะแต่ถ้าเป็นบ่อยๆผมแนะนำว่าลองตรวจให้ละเอียดลองดูนะครับ
13: ได้ครับขอบพระคุณอาจารย์ครับ
5: ครับครับยินดี
3: โอเคครับนาทีกว่าๆคงไม่ทันแล้วเนาะคุณหมอมีข้อคิดอะไรก่อนจากสักนาทีสั้นๆครับ
5: ครับผมก็เนี่ยฮะก็เดี๋ยวเราจะคุยกันเรื่องของความรุนแรงเนาะว่าจริงๆเนี่ยมนุษย์เนี่ยมันอยู่กันเป็นกลุ่มนะฮะอยู่กันเป็นกลุ่มมันต้องช่วยกันเพื่อพัฒนาใช่ไหมแต่ทำไมมันถึงเกิดความรุนแรงขึ้นมาได้ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจและผมคิดว่าเราน่าจะรู้เรื่องนี้ไปบ้างนะฮะ
3: เ
5: รื่องความรุนแรงในสังคมไทยฮะ
3: โอเคไปฟังในภาค Facebook ไลฟ์ชมได้ต่อเลยนะโอเคครับขอบคุณคุณหมอมาก่อนมากครับใครมีเวลาตอนนี้ยังไม่ง่วงก็ไปฟังต่อนะครับไปชมต่อได้เลยในภาค Facebook ของคุณหมอมาก่อนนะครับเหลืออีกนิดนึงใครที่ต้องการผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศนะครับอยู่แถวๆนนทบุรีแถวๆถนนงามวงวานก็มีตัวแทนจำหน่ายของอภัยภูเบศอยู่ที่พันทิพย์งามวงวานนะครับพันทิพย์งามวงวานอยู่ชั้น7นะครับร้านเภสัชนิตยาครับเป็นตัวแทนจำหน่ายของอภัยภูเบศมีแทบทุกตัวเลยนะไปได้เลยนะไปสอบถามพูดคุยได้แล้วก็ให้คำแนะนำได้ด้วยนะครับเพราะว่าท่านเองก็จบเภสัชแล้วก็เรียนด้านแพทย์แผนไทยด้วยนะครับสำหรับร้านเภสัชนิตยาอยู่ที่ชั้น7นะพันทิพย์งามวงวานล็อกกลางๆนะล็อกกลางๆผมเองก็เข้าไปแวะอุดหนุนบ่อยเหมือนกันอ่ะหมดเวลาของสุขภาพดีวิถีไทยค่ำคืนนี้แล้วนะครับไปฟังข่าวนะลาไปก่อนนะครับใครไม่ง่วงก็ชม Facebook ต่อนะครับสวัสดีครับ
14: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
15: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับนายกรัฐมนตรียืนยันไม่มีนโยบายนำความร่วมมือด้านกลาโหมเป็นเงื่อนไขต่อรองการเจรจาการค้าอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
16: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวง

0: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
1: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
0: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
2: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
3: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
4: นายกรัฐมนตรีหารือปลัดกระทรวงกลาโหมสหรัฐฝ่ายนโยบายยืนยันไม่มีนโยบายนำความร่วมมือด้านกลาโหมเป็นเงื่อนไขต่อรองการเจรจาการค้าน
5: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนายเอลบิกโคบีปลัดกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกาฝ่ายนโยบายเข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยที่ทำเนียบรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีได้ยืนยันจุดยืนของรัฐบาลไทยว่าความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างไทยกับสหรัฐเป็นหนึ่งในเสาหลักของความสัมพันธ์ที่ดำเนินมาอย่างยาวนานและไทยไม่มีนโยบายนำความร่วมมือด้านกลาโหมมาเป็นเงื่อนไขหรือเครื่องมือต่อรองในการเจรจาการค้าและเห็นพ้องยกระดับความร่วมมือให้ได้แต่ยิ่งขึ้นมุ่งเสริมสร้างขีดความสามารถรับมือกับความท้าทายด้านความมั่นคงสมัยใหม่ควบคู่กับการพัฒนาขีดความสามารถและความทันสมัยของกองทัพตลอดจนต่อยอดความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศระหว่างกันสำหรับการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติทั้งสองฝ่ายจะยกระดับความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายส่วนประเด็นชายแดนไทยกัมพูชายืนยันว่าไทยยังคงยึดมั่นในหลักกฎหมายระหว่างประเทศและการแก้ไขปัญหาอย่างสันติผ่านกลไกทวิภาคีผลิตนาถวันแสนสุขรายงาน
4: คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570สภาผู้แทนราษฎรพิจารณางบสาธารณสุขกว่า 300,000 ล้านบาท
6: การประชุมคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570สภาผู้แทนราษฎรวันนี้มีนายพรดอนปริศนานันทกุลรองประธานคณะกรรมการเป็นประธานได้พิจารณางบประมาณกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานในกำกับโดยเน้นถึงกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่ปีงบประมาณ2570ได้รับการจัดสรรกว่า 260,000 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 10.47 เพื่อยกระดับบริการปฐมภูมิและการป้องกันโรคขณะที่กรมการแพทย์ได้รับกว่า 8,000 ล้านบาทกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กว่า 1,100 ล้านบาทและกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกว่า 27,500 ล้านบาทซึ่งประเด็นสำคัญอยู่ที่โครงการอาสาพยาบาลหรืออสพ.จำนวน 7,256 อัตราใช้งบประมาณ 1,147 ล้านบาทโดยกำหนดค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาทซึ่งกรรมธิการงบประมาณตั้งข้อสังเกตว่าปัจจุบันมีอสม.และบุคลากรอีกหลายกลุ่มทำหน้าที่ดูแลประชาชนอยู่แล้วจึงเกรงว่าอาจเกิดความซ้ำซ้อนวาสนาตระเกตรายงาน
4: BOI หารือภาคเอกชนญี่ปุ่นเปิดเผยนักลงทุนญี่ปุ่นเชื่อมั่นไทยดันยอดลงทุน5ปีกว่า 3.96 แสนล้านบาท
7: นายนฤทธิ์เทิดสถิรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เปิดเผยว่าBOI หารือร่วมกับประธานเจโทรกรุงเทพและประธานหอการค้าญี่ปุ่นกรุงเทพเพื่อประเมินทิศทางการลงทุนและผลสำรวจแนวโน้มเศรษฐกิจของบริษัทญี่ปุ่นในไทยประจำครึ่งแรกของปี2569จาก504บริษัทพบว่าแม้ดัชนีแนวโน้มเศรษฐกิจระยะสั้นจะปรับลดลงเล็กน้อยจากแรงกดดันด้านต้นทุนการขนส่งและวัตถุดิบแต่ความเชื่อมั่นในการลงทุนระยะยาวยังคงแข็งแกร่งสะท้อนจากสถิติ5ปีที่ผ่านมาที่มีคำขอรับการส่งเสริมรวม 1,380 โครงการมูลค่ารวมกว่า 396,000 ล้านบาทส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับการรักษาและขยายฐานธุรกิจเดิมมุ่งเป้าไปที่การยกระดับประสิทธิภาพการผลิตผ่านการเปลี่ยนผ่านเครื่องจักรใหม่และการลงทุนด้านการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลสอดคล้องกับยอดขอรับการส่งเสริมภายใต้มาตรการ

0: and Sustainable Industry ที่สูงกว่า400โครงการมูลค่ากว่า 55,000 ล้านบาทนอกจากนี้ BOI ยังเตรียมความพร้อมผลักดันสภาพแวดล้อมทางธุรกิจทั้งการส่งเสริมการเข้าถึงพลังงานสะอาดการพัฒนาบุคลากรทักษะสูงการใช้กลไกเครดิตภาษีเพื่อบรรเทาผลกระทบจากภาษีขั้นต่ำทั่วโลกตลอดจนการเจรจาความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันปฏิพลสุทัพรมมารายงาน
1: จบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.
2: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
3: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
4: เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
5: ประกาศประกาศถ้าได้ยินเสียงนี้แล้วแสดงว่าท่านอาจจะมีความเสี่ยงโรคไวรัสตับอักเสบ B และ C แต่ไม่ต้องกังวลนะที่มาประกาศเพราะเฮลที่ไปตรวจฟังนะใครที่เสี่ยงบ้างแล้วมีสิทธิ์อะไรบ้างคนไทยที่เกิดก่อนปีพ.ศ. 2535ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และ C ได้1ครั้งส่วนโรคไวรัสตับอักเสบ C ตรวจฟรีปีละ1ครั้งในประชากร5กลุ่มเสี่ยงตามนี้นะผู้ที่มีเชื้อ HIV ผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีดกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายบุคลากรสาธารณสุขผู้ต้องขังไปตรวจกันนะที่โรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรอพ.ศ.ต.และศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่งตรวจฟรีได้แล้ววันนี้ตรวจเลยรอไม่ได้ตรวจเร็วรักษาได้ห่างไกลมะเร็งตับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่1422สายด่วนกรมควบคุมโรค
6: โรคพิษสุนัขบ้าเป็นแล้วตายรักษาไม่หายสุนัขหรือแมวกัดควรเลียต้องรีบไปหาหมอเพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามี2แบบคือ 1. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าล่วงหน้าใช้สำหรับผู้ที่มีโอกาสสัมผัสโรคเช่นบุคลากรทางการแพทย์สัตวแพทย์ผู้ที่ต้องคลุกคลีกับสัตว์ผู้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่สามารถเป็นพาหะโรคพิษสุนัขบ้า 2.การฉีดวัคซีนหลังสัมผัสโรคเมื่อถูกสุนัขหรือแมวกัดข่วนเลียต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีโดยวัคซีนเข็มแรกควรฉีดภายใน 24-48 ชั่วโมงและที่สำคัญต้องได้รับวัคซีนให้ครบ3เข็มภายใน7วันตามที่แพทย์สั่งเนื่องจากวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจะไปทำลายเชื้อและสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายสามารถป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้วิธีการดูแลตนเองหลังถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลีย 1. ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดและสบู่เบาๆหลายๆครั้ง 2. ใส่ยาฆ่าเชื้อโพวิโดมไอโอดีนหรือเบตาดีน 3. กักขังสัตว์นั้นเพื่อสังเกตอาการ10วันและ 4. หาหมอเพื่อรักษาและฉีดวัคซีนให้ครบตามกำหนดผู้ถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลียสามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมากรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
3: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 MHz ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมะก่อนนอนค่ะ

ในค่ำคืนนี้รายการธรรมะก่อนนอนได้กลับมาเจอกับบรรดาสาธุชนกันอีกเช่นเคยพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางพระรามหลวงเจ้าคณะตำบลบันยางพระเลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์กลับมานำเสนอหลักธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนากับบรรดาญาติโยมได้ติดตามรับฟังกันเป็นประจำในยามค่ำคืนคืนวันจันทร์ถึงคืนวันศุกร์ณเวลา17:10ถึง18:00โดยประมาณญาติโยมที่ยังนอนไม่หลับหรือยังมีภารกิจหน้าที่การงานอื่นๆนะทำอยู่ก็ขอให้มีความสุขกับการฟังธรรมะก่อนนอนอยู่เป็นกำลังใจให้กับกันและกันต่อไปนะโยมนะสื่อธรรมะให้ญาติโยมได้ฟังกันในยามค่ำคืนแล้วก็ได้บุญได้กุศลนะโดยเฉพาะในเรื่องของบุญกุศลนั้นในโยมญาติทั้งหลายเราชาวพุทธเราเข้าใจว่าการสวดมนต์ก็เป็นบุญการฟังเทศฟังธรรมก็เป็นบุญอะไรที่เป็นสิ่งที่ดีเมื่อทำแล้วก็เป็นบุญกันทั้งนั้นเพราะบุญแปลว่าความสุขนะบุญแปลว่าการชำระบุญแปลว่าเต็มบุญแปลว่าความสุขในขณะที่เราปฏิบัติภารกิจหน้าที่อย่างมีความสุขนั่นบุญเกิดแล้วในขณะที่เราสวดมนต์ภาวนาเรามีความสุขใจบุญก็เกิดเช่นเดียวกันแม้ในขณะที่กำลังฟังธรรมะก่อนนอนในยามค่ำคืนอย่างนี้เรามีความสุขกายสบายใจจะเจริญจิตตภาวนาไปพร้อมๆกันก็เป็นบุญเป็นกุศลเช็คเช่นเดียวกันนะแล้วก็ญาติโยมที่สร้างสมคุณงามความดีอื่นๆทำแล้วสบายใจทำแล้วเกิดประโยชน์ตนแล้วก็ประโยชน์สังคมก็ชื่อว่าเป็นบุญเช็คเช่นเดียวกันสุขโขปุญญสัจจโยการสั่งสมซึ่งบุญนั้นนำความสุขมาให้นะก็ขอให้มีความสุขกับการสร้างบุญสร้างกุศลบุญแปลว่าการชำระนะก็คือเราชำระกายชำระวาจาชำระจิตใจของเราให้สะอาดชำระกายก็โดยทั่วไปคนเราก็ชำระกายก่อนหลับก่อนนอนก็อาบน้ำล้างหน้าล้างตาแปรงฟันเป็นเรื่องปกติธรรมดานั่นทำให้เราสบายกายสบายใจนะที่เราได้ชำระล้างร่างกายให้สะอาดสะอ้านแล้วก็พักผ่อนหย่อนใจในยามค่ำคืนก็เป็นบุญเป็นการชำระกายก็ปกติทั่วไปชำระวาจาก็ปกติทั่วไปส่วนการชำระใจเนี่ยโยมญาติทั้งหลายอันนี้ชำระความโลภความโกรธความหลงให้มันเบาบางนะเมื่อเรามีกิเลสมีโลภโกรธหลงเบาบางเราก็มีความสุขได้นะบุญแปลว่าเต็มก็ยอดโยมก็เต็มด้วยศรัทธาเชื่อว่าเราชาวพุทธเรานะเชื่อเรื่องบาปเรื่องบุญเชื่อเรื่องคุณเรื่องโทษเมื่อเชื่อเรื่องบาปเราก็อย่าทำบาปเชื่อเรื่องบุญเราก็ทำบุญอะไรที่เป็นโทษเราไม่ทำจะทำแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์เพราะสิ่งที่เป็นประโยชน์เมื่อทำแล้วเกิดคุณอย่างเดียวนะศรัทธาประสาทะความเลื่อมใสเราเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเราก็ทำหน้าที่ของเราในฐานะของความเป็นชาวพุทธฟังเทศฟังธรรมฟังแล้วเกิดความสุขกายสบายใจนะมีงานบุญงานกุศลญาติโยมได้มีโอกาสไปร่วมนะซึ่งเราชาวพุทธเนี่ยมีเวลาที่จะร่วมกันอยู่มีเวลาที่จะเจอกันอยู่บ่อยๆอย่างเช่นวันพระวันธรรมสวนะวันพระในญาติโยมเราเจอกันทุกวันพระเป็นสมาคมของเราชาวพุทธก็ว่าได้เช่นเดียวกันหรือเวลามีงานบุญอื่นๆที่จัดขึ้นที่วัดหรือจัดขึ้นในชุมชนก็แล้วแต่ล้วนแล้วแต่เป็นวันที่เราได้เจอกันนะเราได้เกิดความคุ้นเคยได้เกิดความเลื่อมใสนี่ก็บุญแล้วเต็มด้วยเจตนานี่ก็สำคัญอย่างยิ่งนะอย่างเช่นญาติโยมที่รอฟังเทศฟังธรรมธรรมะก่อนนอนนะเราก็รอด้วยความเต็มอกเต็มใจตั้งใจที่จะฟังนะแล้วก็ในขณะฟังเทศฟังธรรมเราก็มีความสุขนะฟังแล้วนึกถึงธรรมะที่เราได้ฟังนำไปเป็นข้อปฏิบัติบุญกุศลก็เกิดแล้วนั้นฝากญาติฝากโยมในเรื่องของการสร้างบุญสร้างกุศลในยามค่ำคืนแต่ก่อนที่จะพูดถึงในเรื่องของหลักธรรมแล้วก็สาระอื่นๆนะก็ต้องขออนุโมทนาที่รายการธรรมะก่อนนอนเนี่ยได้รับการอุปถัมภ์จากผู้มีใจบุญนะที่ได้ถวายเวลาก็คือท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์นะที่ได้ถวายเวลาเพื่อการประกาศศาสนาในยามค่ำคืนอย่างนี้แล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคนี่ก็อำนวยความสะดวกให้เป็นอย่างดี
นะทำให้รายการธรรมะก่อนนอนมีให้ญาติให้โยมได้ฟังกันเป็นประจำทุกค่ำคืนคืนวันจันทร์ถึงคืนวันศุกร์และผู้ที่จะลืมไม่ได้ก็คือสมาชิกรายการธรรมะก่อนนอนที่อยู่เป็นกำลังใจให้ในยามค่ำคืนก็ชื่อว่าเป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุนมาเช็คเช่นเดียวกันตลอดทั้งญาติโยมเจ้าภาพงานบุญงานกุศลหน้าที่ได้ประสานนิมนต์พระผู้ดำเนินรายการไปเทศไปฉลองศรัทธาในงานบุญต่างๆก็เป็นกำลังในการเผยแผ่ศาสนาอันสำคัญยิ่งเช่นเดียวกันเพราะการจัดทำรายการหรือการทำกิจกรรมอื่นๆก็แล้วแต่ก็ต้องมีผู้สนับสนุนอยู่แล้วนะอย่างเช่นรายการธรรมะก่อนนอนก็มีญาติมีโยมเจ้าภาพงานบุญงานกุศลเนี่ยได้อุปถัมภ์นิมนต์ไปเทศฉลองศรัทธาโยมก็อุปถัมภ์เพื่อเป็นกำลังในการทำงานเพื่อพระพุทธศาสนาให้ญาติโยมได้เป็นกำลังใจให้แก่กันและกันต่อไปฟังแล้วเนี่ยญาติโยมอยากจะสื่อสารไปยังพระลูกหลานผู้ดำเนินรายการก็ได้เช็คเช่นเดียวกันหมายเลข0866531417ก็ยินดีที่จะรับฟังคำติชมหรือฝากข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานบุญงานกุศลก็ได้เช็คเช่นเดียวกันเอาละญาติโยมสาธุชนมาพูดถึงในเรื่องของหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาในค่ำคืนนี้นำเสนอหลักธรรมเรื่องสิ่งที่ไม่มีเครื่องหมายปรากฏให้เราได้เห็นล่วงหน้านะสิ่งที่ไม่มีเครื่องหมายปรากฏให้เราได้เห็นล่วงหน้านี่มีอะไรอย่างไรนะองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้นะมีอยู่5ประการด้วยกันนะเรื่องที่ไม่สามารถรู้ได้ในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่5ประการนั้นเป็นไฉน1คือเรื่องชีวิตความเป็นอยู่2พยาธิความเจ็บไข้ได้ป่วย3เรื่องการเวลาที่จะตาย4เรื่องสถานที่ตายแล้วก็5คติทางที่จะไปเกิด5ทางเหล่านี้เราไม่สามารถที่จะล่วงรู้ได้เลยว่าสิ่งที่เราเนี่ยน่าจะว่าจะประสบพบว่าเราจะประสบว่าเราจะประสบพบกับสิ่งเหล่านี้ตอนไหนอย่างไรหรือการเวลาจะถึงเราเมื่อไรอย่างไรอันนี้ก็ไม่มีใครล่วงรู้ล่วงหน้าได้เกี่ยวกับ5ประการนี้คือเป็นธรรมะที่ไม่มีเครื่องหมายบอกเหตุล่วงหน้าญาติโยมที่ฟังในยามค่ำคืนก็พิจารณาตามไปด้วยนะโยมนะบรรยากาศสบายๆก็กลางวันก็เริ่มรุ่มร้อนเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าในยามค่ำคืนนะก็สบายใจนะเย็นกายเย็นใจยิ่งญาติโยมที่อยู่ในห้องปรับอากาศด้วยแล้วนี่ก็คอยมีความสุขกันแล้วกันส่วนญาติโยมไม่มีห้องแอร์ญาติโยมนอนเปิดพัดลมในยามค่ำคืนก็ปกติธรรมดาใช้พัดลมก็ปกติแล้วแต่ก่อนสมัยก่อนไม่มีพัดลมในญาติโยมใช้ผ้าพัดแล้วก็ใช้ใบตาลพัดก็ยังหลับได้นะปัจจุบันนี้ก็ดีแล้วมีพัดลมทันดีหน่อยก็โยมที่สะดวกสบายหน่อยก็มีห้องปรับอากาศก็คอยมีความสุขให้กำไรชีวิตของเราก็แล้วกันทำอย่างไรจึงจะอยู่อย่างมีความสุขก็ทำไปเถอะขออย่างเดียวอย่าไปข้องแวะกับอบายมุขอย่าไปข้องแวะกับยาเสพติดก็เป็นอันใช้ได้มันจะมีคดีความในญาติโยมนะทำอะไรที่มันไม่เกิดคดีความมันไม่ผิดกฎหมายมันไม่ผิดศีลธรรมมันไม่ผิดกฎกติกาของสังคมเนี่ยทำไปเถอะญาติโยมนะมันเป็นความดีนะอย่างเช่นเราทำมาหากินเราก็ทำโดยสุจริตนะแล้วก็เรามีจิตอาสาช่วยการงานสังคมเราก็ทำไปนะส่วนฟังเทศน์ฟังธรรมหรือการทำบุญทางศาสนาอันนี้เราชาวพุทธเราก็มีโอกาสที่จะทำอยู่แล้วนะก็ทำไปชีวิตอยู่ไม่ถึง100ปีเดี๋ยวก็ตายแล้วถ้ามัวแต่ผลัดวันประกันพรุ่งเนี่ยมันก็ไม่แน่ใจว่าพรุ่งนี้มันจะมีสำหรับเราหรือไม่อย่างไรแต่คืนนี้เรารู้ว่าเราได้ฟังธรรมะนะธรรมะก่อนนอนจากสวทบุรีรัมย์นะที่กำลังออกอากาศในยามค่ำคืนอย่างนี้ให้ญาติโยมได้ฟังกันโยมก็ฟังให้มีความสุขกันแล้วกันนะอย่าให้มีความทุกข์ในยามพักผ่อนหย่อนใจนะเอาสาระจากธรรมะไปประยุกต์ใช้นะเพื่อที่จะได้ใช้ชีวิตอยู่อย่างมีคุณค่าในขณะที่ยังมีลมหายใจนะชีวิตความเป็นอยู่ที่ว่าไม่มีใครรู้ล่วงหน้านี่เป็นอย่างไรคำว่าชีวิตในที่นี้ก็หมายถึงอายุเรานี่แหละญาติโยมนะคนเราเนี่ยเกิดมาแล้วไม่มีใครสามารถที่จะทราบได้ว่าเราเนี่ยจะมีอายุอยู่ในโลกใบนี้ได้นานสักเท่าไหร่นะไม่มีใครรู้เพราะไม่มีเครื่องหมายบ่งบอกให้เราได้รู้ว่าจะตายเมื่ออายุเท่านั้นเท่านี้ปี
รู้แต่เพียงว่าจะต้องตายแน่นอนโยมต่างกันก็แต่ว่าก่อนหรือหลังเท่านั้นเองในครั้งพุทธกาลเนี่ยได้มีการกำหนดอายุขัยของคนไว้ประมาณ100ปีนะแต่มาถึงปัจจุบันนี้บุคคลเนี่ยมีอายุขัยประมาณ75ปีโดยส่วนมากนะโดยทั่วไปก็ประมาณนี้นะเกินก็มีแต่น้อยกว่า65ปีนี่ก็เยอะในญาติโยมนะพระผู้ดำเนินรายการเองเป็นพระนักเทศเวลาญาติโยมนิมนต์ไปเทศในงานบุญต่างๆนี่ก็จะจดชื่อแล้วก็นามสกุลแล้วก็อายุของคนตายนะมาอ่านแล้วก็มาเทศนะแล้วก็ทำให้พิจารณาได้ว่างานศพแต่ละงานศพที่ไปเทศนั้นเนี่ยผู้ตายอายุเท่าไหร่ก็ทำให้เข้าใจว่าความตายของคนเราเนี่ยมันไม่สามารถที่จะกำหนดอายุได้นะไม่สามารถที่จะกำหนดอายุเท่ากันได้บางคนเกิดพ.ศ.เดียวกันเนี่ยแต่ไม่ได้ตายพร้อมกันก็มีญาติโยมเกิดพร้อมกันตายคนตายก่อนก็มีคนตายหลังก็มีนะคนอายุมากตายก็มีคนอายุน้อยตายก็เยอะเนี่ยมันไม่แน่นอนนั้นการที่จัดคิวให้รถออกนะก็จัดไปตามคิวคันนั้นคันนี้ออกเวลานั้นเวลานี้แต่ชีวิตของคนเราเนี่ยไม่สามารถที่จะจัดคิวให้ตายได้เพราะอะไรเพราะความตายนั้นมันไม่แน่นอนนะไม่มีใครรู้หรอกว่าคิวของตนเองจะถึงตอนไหนนะรู้แต่ว่าเราไปงานศพคนอื่นเท่านั้นเองส่วนงานศพเราตอนไหนใครจะมาอย่างไรก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้นั่นตัวนี้ญาติโยมก็เข้าใจนะแล้วก็พิจารณาในเรื่องของชีวิตว่ามันไม่มีอะไรแน่นอนนะอายุขัยของคนเราในสมัยพุทธกาลก็100ปีปัจจุบันนั้น75ปีขอยมันได้นะแต่โดยที่เห็นเนี่ยนะก็คือ60 50 30ก็มีประมาณเนี้ยที่สามารถอยู่ได้100ปีนี่ก็น้อยนะญาติโยมนะไม่มากนะน้อยเหลือเกินกับการที่คนอยู่ได้100ปีแต่ก็ยังมีอยู่มีบ้าง100กว่าปีก็ยังมีแต่ไม่มากนะเอาเป็นว่าชีวิตเราเนี่ยมันไม่สามารถที่จะกำหนดวันเวลาในการอยู่ใช้ชีวิตใช้แรงกายในโลกใบนี้ได้เมื่อถึงคราวตายนะก็พร้อมที่จะไปตามนั้นแหละนะปัจจุบันนี้เราก็ต้องพิจารณาถึงสัจธรรมความจริงกันอยู่บ่อยๆอย่าให้ความเพียรย่อหย่อนนะโยมนะสร้างสมงามความดีไปชีวิตมันไม่แน่นอนนะบางคนก็ขี้เกียจเกิดมาก็ผลัดวันประกันพรุ่งนะขี้เกียจทำการทำงานความเพียรย่อหย่อนงานหนักก็ไม่เอางานเบาก็ไม่สู้อะไรประมาณนั้นหนีที่ยากบากไปหาที่ง่ายคลายความเพียรนะให้การเวลามันผ่านไปโดยไร้ประโยชน์นะโดยไร้ประโยชน์ตนประโยชน์ท่านเราท่านทั้งหลายเราก็ต้องคำนึงถึงอายุอันนามของเราด้วยถ้าอายุประมาณนี้เราควรที่จะทำอะไรได้อะไรบ้างถ้าอายุประมาณนี้เราควรที่จะทำอะไรให้มันเหมาะสมกับอายุของตนเองนะเมื่ออายุมากแล้วเราจะไปทำงานหนักๆเหมือนสมัยเป็นหนุ่มเป็นสาวก็ไม่ได้มาอยากได้ใครมีตอนอายุ60 70ปีแล้วเนี่ยมันก็ไม่ใช่ละญาติโยมนะตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวเรียนจบมีการมีงานทำเราก็เพียรพยายามไปนะไม่ทำตอนที่เป็นหนุ่มเป็นสาวไม่ทำตอนที่มีเรี่ยวมีแรงก็คงจะสร้างอนาคตของตนเองไม่ได้นั้นเราก็ต้องตั้งใจในการสร้างสมคุณงามความดีทำหน้าที่ของเราไปนะโตแล้วมีอายุแล้วเราก็มีความรับผิดชอบไม่ใช่ว่าโตฟักโตแฟงโตแตงโตเต้าโตเพราะกินข้าวเท่าเพราะอยู่นานโตแต่เนื้อหนังมังสาส่วนสติปัญญาคุณธรรมประจำปะจะประจำใจเนี่ยหาโตไม่อันนี้ก็ไม่ดีนะชีวิตของบุคคลประเภทนี้มีค่าน้อยญาติโยมนะสู้ชีวิตของบุคคลที่มีอายุน้อยซึ่งเป็นคนที่ขยันไม่เกียจคร้านทำงานแข่งกับเวลานะสร้างคุณค่าชีวิตให้แก่ตนเองแล้วก็บำเพ็ญคุณประโยชน์แก่สังคมส่วนรวมไม่ได้นะแต่คนโดยมากชอบคนมีอายุยืนนะผู้ใดมีอายุยืนก็ถือว่าเป็นคนที่มีบุญอันนี้ก็ตามนั้นแหละญาติโยมใครมีอายุมากก็ชื่อว่าเป็นผู้มีบุญที่ทำไว้ถึงภพชาติบางก่อนแต่เราก็อย่ามีอายุยืนอย่างเดียวเราก็ต้องทำคุณประโยชน์ด้วยส่วนในทางพระพุทธศาสนาเห็นว่าเพียงแต่ความเป็นผู้มีอายุยืนอย่างเดียวไม่บำเพ็ญคุณประโยชน์ใดๆค่าของชีวิตมันมีน้อยนะแต่ถ้าหากว่ามีอายุยืนด้วยบำเพ็ญประโยชน์ไว้มากด้วยนะเหมือนชีวิตของญาติของโยมที่ใช้อยู่ในโลกปัจจุบันเนี่ยอายุเราเนี่ยยืนยาวมาจนถึงคืนนี้
แล้วก็ยืนยาวไปจนถึงวันพรุ่งนี้เราก็ยังมีสติในการสร้างสิ่งที่ดีที่งามให้เกิดมีแก่ตนไม่ผลัดวันประกันพรุ่งเรียกว่ามีอายุยืนด้วยแล้วก็ทำคุณงามความดีด้วยให้คุ้มกับการที่เราได้เกิดมาบนโลกใบนี้เกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยญาติโยมนะเป็นเรื่องที่ยากพอสมควรนะยากสี่ยากที่พระพุทธองค์ตรัสไว้หนึ่งการเกิดเป็นมนุษย์นี่ยากสองการมีอายุยืนยาวนี่ก็ยากสามการได้ฟังเทศน์ฟังธรรมของพระพุทธเจ้านี่ก็ยากและสี่การได้เกิดเป็นพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งนี่ก็ยากสุดๆเลยนะเอาเป็นว่าสามยากนี่เราได้แล้วหนึ่งได้เกิดเป็นมนุษย์สองเราได้มีอายุยืนยาวมาจนถึงคืนนี้สามเราได้ฟังเทศน์ฟังธรรมฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าแม้พระลูกพระหลานนำมาเสนอก็ตามแต่ก็ชื่อว่าเป็นธรรมะของพระพุทธเจ้าน่ะเป็นกระบอกเสียงแทนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านำธรรมะมาเผยแผ่ให้ญาติโยมได้ฟังกันน่ะเพื่อญาติโยมจะได้เข้าถึงหลักธรรมก็ชื่อว่าเรานั้นน่ะได้ยาก3อย่างแล้วส่วนยากที่4เนี่ยอันนี้ยากจริงๆการที่จะมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาแต่ละพระองค์เนี่ยน่ะก็ยากนะญาติโยมน่ะอย่างสมณะโคดมองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราองค์ปัจจุบันเนี่ยก็ 5,000 กว่าปีแล้วน่ะแม้พระองค์จะนิพพานไปแล้วธรรมะของพระพุทธเจ้าก็ยังอยู่ส่วนพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปจะอุบัติตอนไหนตอนนั้นน่ะเราก็ไม่ต้องไปคิดญาติโยมเราคิดแต่ว่าตอนปัจจุบันเนี้ยเราทําหน้าที่ของเราดีแล้วให้คุ้มกับชีวิตที่เราได้เกิดมาให้สมกับสิ่งที่เราได้มาโดยยากยาก4ยากเนี่ยเราได้แล้วนะเราก็มีหน้าที่พึงจัดพึงทําก็ทําต่อไปจนกว่าชีวิตเราเนี่ยจะหาไม่หรือจนกว่าจะหมดลมหายใจว่างั้นเถอะชีวิตคือความเป็นอยู่ชีวิตเหมือนลงละครปวงนิกรเราท่านเกิดมาต่างไร่รำทำทีท่าตามลีลาของบทละครบางครั้งก็เศร้าบางคราวก็สุขบางครั้งก็ทุกข์หัวอกสะท้อนมีรักมีร้างมีจากมีจรพอจบละครชีวิตก็ลานะละครชีวิตของคนเรานั้นเนี่ยต่างก็มีบทบาทแตกต่างกันออกไปนะญาติโยมพุทธศาสนิกชนเรารู้เราเข้าใจในส่วนนี้เราก็ใช้ชีวิตของเราให้มันคุ้มนะคำว่าใช้ชีวิตให้มันคุ้มก็คือเราได้ทำประโยชน์มากนะเกิดมาเป็นคนก็อย่าให้จนความดีเกิดมาทั้งทีก็ขอให้มันมีความดีติดตนประมาณนั้นเนี่ยถ้าเกิดมาแล้วไม่สร้างสมคุณงามความดีอะไรเลยไม่ทำประโยชน์อะไรให้มันเกิดขึ้นเมื่อล้มหายตายจากไปแล้วล้มหายตายจากไปก็ไม่มีอะไรเหลือไว้ไม่มีอะไรเป็นอนุสรณ์ให้คนรุ่นหลังได้รู้แล้วก็ได้ติดตามนะผลงานหรือได้ติดตามสิ่งที่เรานั้นได้กระทำญาติโยมสาธุชนทั้งหลายการมีชีวิตอยู่ในโลกใบนี้ชื่อว่าประเสริฐแล้วนะตราบใดที่ยังมีลมหายใจเข้ามีลมหายใจออกชื่อว่าเป็นลาภอันประเสริฐแม้จะมีชีวิตอยู่1วัน1คืนก็ชื่อว่าประเสริฐแล้วชื่อว่าบุญแล้วที่เรายังได้ใช้ลมหายใจเนี่ยนะในการสร้างสมคุณงามความดีนะใช้ลมหายใจที่เรามีอยู่ทำความดีกันต่อไปนะทำอย่างไรจึงจะทำให้เรานั้นมีอายุยืนซึ่งตรงนี้โยมญาติทั้งหลายองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยทรงประทานยาอายุวัฒนะให้เวนยสัตว์ได้นำไปดื่มได้นำไปปฏิบัติอยู่เหมือนกันนะอันนี้ก็ฟังดูแล้วก็พิจารณาตามกันแล้วกันว่ายาอายุวัฒนะที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยประทานไว้เป็นไฉนตอนที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทับอยู่ณพระวิหารบุพพารามเมืองสาวัตถีของพระเจ้าปเสนที่โกศลเสวยพระกายหารมากทรงอึดอัดอ่อนเพลียง่วงซึมได้ทรงเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงทราบอาการของพระราชาแล้วจึงทรงประทานพระคาถาว่ามนุษย์ผู้มีสติอยู่ทุกเมื่อรู้จักประมาณในอาหารย่อมมีความสุขแก่ช้าและมีอายุยืนนานนะพระราชารับสั่งให้นายสุทัศน์พนักงานรับใช้เรียนท่องจำพระคาถานี้ไว้แล้วค่อยเตือนสติเมื่อขณะเสวยพระกายหารทุกมื้อเมื่อพระเจ้าพระเศียรที่โกศลทรงปฏิบัติตามพระวาทนั้นเนี่ยความอึดอัดง่วงซึมก็หายไปพระอนามัยดีขึ้นนะทรงลูบพระวรกายด้วยความยินดีทรงเปล่งอุทานว่าพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงอนุเคราะห์เราด้วยประโยชน์ทั้งสองคือประโยช
ในภพภูมินี้และประโยชน์ในภพภูมิหน้าหนอพระสูตรนี้ญาติโยมนับว่าเป็นพระสูตรที่ว่าด้วยยาอายุวัฒนะหน้าที่พระพุทธเจ้าทรงประทานแก่พระเจ้าประสิทธิโกศลที่ไม่ทรงรู้ประมาณในการเสวยพระกยาหารนะคือเสวยมากเกินประมาณถ้าทรงมาเฝ้าพระพุทธเจ้าหลังเสวยใหม่ๆก็จะง่วงซึมอึดอัดไม่มีความผาสุกพระพุทธเจ้าทรงประทานข้อคิดในการบริโภคอาหารให้รู้จักความพอดีคือไม่มากหรือน้อยจนเกินไปด้วยการเอาสติมาคุมไว้นั่นก็หมายความว่าให้ควบคุมความอยากนะก็คือตัณหาทางลิ้นนะไว้ด้วยสติโดยทรงให้มหาดเล็กคอยนั่งเตือนสติอยู่ข้างๆในขณะที่กำลังเสวยพระกยาหารทุกมื้อผลก็คือทรงมีพระอนามัยสมบูรณ์แข็งแรงนะจึงทรงเปล่งอุทานต่อพระพักตร์พระพุทธเจ้านะสัตว์โลกมีชีวิตอยู่ด้วยอาหารเป็นสัจธรรมที่ไม่มีใครแย้งได้แต่ว่าอาหารนั่นแหละอาจเป็นได้ทั้งผู้สร้างและผู้ทำลายไปในขณะเดียวกันนะถ้าผู้บริโภคขาดปัญญาและตกเป็นทาสของตัณหาคือบริโภคเพราะตกเป็นทาสของลิ้นนะพระสูตรนี้ญาติโยมน่าจะเป็นบทเรียนอันล้ำค่าสำหรับผู้ที่ไม่อาจที่จะควบคุมจิตไว้ได้ด้วยสติในขณะที่กำลังบริโภคอาหารจนเกินความจำเป็นคือไม่ผาสุกเพราะอาหารเป็นเหตุจนต้องร้อนถึงพระพุทธองค์ผู้ทรงเป็นนาถะของโลกต้องทรงออกอุบายให้จนพระราชาได้รับความสุขนั้นโยมญาติทั้งหลายยาอายุวัฒนะคืออะไรก็คือให้เรารู้จักประมาณในการบริโภคอาหารนี่ง่ายนิดเดียวคือมีสติในขณะที่เรากำลังกินทานอาหารอยู่ถ้าปราศจากสติแล้วอายุเราก็จะไม่ยืนคือคนเราในญาติโยมต้องกินอาหารจึงจะอยู่ได้นะอาหารเนี่ยเป็นสิ่งที่จะยังอัตภาพให้ดำเนินไปทำให้เรามีเรี่ยวมีแรงแต่เราก็อย่าลืมว่าอาหารเนี่ยเป็นผู้สร้างด้วยแล้วก็อาจจะเป็นผู้ทำลายด้วยเช่นเดียวกันนะผู้สร้างก็คือให้เรามีชีวิตอยู่ต่อไปมีเรี่ยวมีแรงผู้ทำลายก็คือทำให้เกิดโรคทำให้อึดอัดง่วงเหงามึนซึมอะไรต่างๆเหล่านี้แล้วก็กินมากเกินไปก็ไขมันในเม็ดเลือดตามมาบางทีกินสุกๆดิบๆหรือซอยจุอะไรก็แล้วแต่เนี่ยบางครั้งก็เป็นการนำพยาธินำภัยมาเบียดเบียนชีวิตเราก็เป็นได้นะก็ขอให้เรานั้นมีสติในเรื่องของการบริโภคอาหารก็แล้วกันแต่ในยามค่ำคืนอย่างนี้ญาติโยมก็คงจะอิ่มน้ำสำราญกันไปแล้วก็เอาไว้ในเช้าวันพรุ่งนี้ก็แล้วกันนะค่อยพิจารณาตามหลักธรรมยายุวัฒนะที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะประธานแก่พระเจ้าประสิทธิโกศลนะว่าทำไมเวลาฟังเทศหลังจากที่ทานอาหารหลังจากที่รับประทานอาหารแล้วมันชอบง่วงแล้วก็อึดอัดอะไรต่างๆก็พระพุทธเจ้าก็แนะนำให้รู้จักประมาณในการบริโภคนะบริโภคด้วยสตินะก็จะดีนะทำให้ไม่ง่วงไม่มึนนะก็ไม่อึดอัดด้วยแล้วก็มีอายุยืนยาวด้วยโรคภัยไม่เบียดเบียนด้วยนะนั้นมาพูดถึงโรคภัยไข้เจ็บเราก็ไม่รู้เหมือนกันญาติโยมชีวิตเราไม่สามารถรู้ได้ว่าเราจะมีชีวิตอยู่ในโลกใบนี้ได้สักกี่วันกี่เดือนกี่ปีไม่มีใครรู้ล่วงหน้าพยาธิก็เช็คเช่นเดียวกันนะความเจ็บไข้ได้ป่วยบุคคลเกิดมาแล้วเนี่ยจะตายด้วยพยาธิชนิดใดชนิดหนึ่งไม่มีใครรู้เลยนะเพราะว่าพยาธิเนี้ยมีหลายชนิดชีวิตสร้างร่างกายเนี้ยเป็นรังของโรคนะโรคบางอย่างรักษาก็หายโรคบางอย่างรักษาไม่หายนะบางอย่างรักษาก็ตายไม่รักษาก็ตายเช่นโรคตับโรคมะเร็งแล้วก็โรคเอดนะทุกวันนี้โรคมากมายหลายโรคเหลือเกินญาติโยมเบาหวานความดันนะโรคตับโรคไตเยอะแยะโรคสารพัดโรคนะเราก็พยายามดูแลสุขภาพร่างกายของเราให้ดียามค่ำคืนอย่างนี้ก็พักผ่อนสบายๆนอนให้มันหลับนะโยมนะหลังจากจบรายการก็หลับได้แต่บางท่านก็หลับตั้งแต่เริ่มฟังรายการธรรมะก่อนนอนก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ปกติธรรมดานะบางท่านก็เหนื่อยมาทั้งวันแล้วก็หลับก็ไม่เป็นไรญาติโยมพระผู้ดำเนินรายการนี้ก็เทศจนกว่าจะจบรายการนั่นแหละนะญาติโยมตื่นขึ้นมาก็เจอรายการธรรมะอีกเช่นเดียวกันคือกติธรรมประจำวันนะอันนี้ก็ชื่อว่าเรานั้นเนี่ยได้พักผ่อนนะชื่อว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วนั้นโยมญาติทั้งหลายนอกจากเรื่องโรคภัยไข้เจ็บแล้วเนี่ย
ยังมีเรื่องที่จะทำให้ตายอีกมากมายหลายเรื่องเหลือเกินเช่นกำลังเดินอยู่บนถนนถูกรถชนตายก็มีอยู่ดีๆเป็นลมล้มฟุบไปก็มากนะดังนั้นเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่รู้ได้ยากเราดูตัวเองก็ไม่รู้ดูคนอื่นก็ไม่เห็นคือไม่สามารถที่จะทราบได้แน่นอนว่าเราจะตายด้วยโรคอะไรหรือด้วยเรื่องอะไรนะอันนี้ก็ความไม่มีโรคเนี่ยเป็นลาภอันประเสริฐแล้วแต่ญาติโยมก็ต้องเข้าใจว่าร่างกายของเราเนี่ยเป็นรังแห่งโรคอโรคยาปรมาลาภาความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐนะนั้นคนที่ไม่มีโรคเลยก็เป็นไปไม่ได้มันก็มีบ้างแต่คนที่มีโรค3วันดี4วันไข้เนี่ยญาติโยมนะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งก็เกิดจากการที่เราเนี่ยรับประทานอาหารโดยที่ไม่เลือกหรือโดยที่เราเนี่ยคล้องแวะกับสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์ต่อร่างกายนะเสพเข้าไปดื่มเข้าไปก็ทำให้ร่างกายของเรานั้นมีโรคภัยไข้เจ็บนะมันก็เป็นอย่างนั้นหรืออีกอย่างหนึ่งนั้นก็เกิดแต่กรรมเก่านะชาตินี้ภพภูมินี้เราระมัดระวังแล้วดูแลสุขภาพเป็นอย่างดีแล้วแต่โรคมันก็ยังมาเนี่ยญาติโยมนะโรคมันก็ยังมาโรคมันก็ยังมีก็สู้ต่อไปบางโรคก็เกิดจากกรรมพันธุ์นะก็ขอให้เราทุกคนได้เข้าใจที่มาของโรคนะถ้าไม่มีได้ดีที่สุดแต่มันก็เป็นไปไม่ได้หรอกคนเราเกิดมาไม่มีโรคเพราะร่างกายของเราเนี่ยมันเป็นรังโรคอยู่แล้วอยู่ที่ว่าใครจะมีโรคมากใครจะมีโรคน้อยก็อยู่ตรงนี้แหละเอาเป็นว่าความไม่มีโรคเป็นลาภแต่ถ้ามีแล้วเราก็อย่าไปประมาทนะรักษาได้ก็รักษานะโยมนะอย่าไปกลัวหมดกลัวเปลืองให้กำไรชีวิตนะเราทำมาหากินมาตลอดทั้งชีวิตเมื่อร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องรักษาเราใช้ร่างกายสร้างคุณประโยชน์มากมายสร้างบ้านสร้างเรือนมีรถมีรานะพอร่างกายของเราเจ็บป่วยเราก็ต้องดูแลผู้ที่มีพระคุณต่อเรานะก็คือร่างกายเรานี่แหละอย่าปล่อยให้ป่วยนานหรืออย่านอนสมอย่ากลัวหมดกลัวเปลืองเพราะสุดท้ายถ้าเราไม่มีชีวิตอยู่สิ่งที่เรามีอยู่ในตอนที่เรามีชีวิตมันก็ไม่ได้เป็นของเราญาติโยมมันไม่ได้ไปกับเราเลยนั้นเราก็ต้องดูแลสุขภาพร่างกายของเราให้มันดีก็แล้วกันให้ป่วยน้อยที่สุดก็ยิ่งดีต่อมาญาติโยมเวลาที่จะตายอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะโยมเด้อนะไม่มีใครรู้เลยว่าเราจะตายตอนไหนนะบ่ฮู้ดอกว่าสิตายย่ำใดย่ำคืนย่ำเช้าย่ำบ่ายย่ำแล้งก็บ่ฮู้ดอกนะฮอดมื้อตายมื้อใดก็มื้อนั้นล่ะโยมเด้อดาวเรียงเงือบไงนะก็ไงเนาะนะมันมีรณาเด้งเตมันมีรณาเด้งบุญถาคุณเองนี่นังดูดับสลับตรงไงนะก็ไม่มีใครรู้เพราะเวลาตายเนี่ยไม่มีใครรู้เลยว่าจะมาถึงเราตอนไหนเนี่ยเกิดมาแล้วจะตายเวลาไหนตายเช้าสายบ่ายเที่ยงตอนเย็นตอนกลางวันตอนกลางคืนก็ไม่มีใครรู้นะบางคนเกิดกลางวันตายกลางคืนบางคนเกิดกลางคืนตายกลางวันอย่างนี้เป็นต้นนะอันที่จริงเนี่ยญาติโยมเรื่องการเวลาเนี่ยย่อมมีเท่าเทียมกันหมดเลยนะจะเป็นคนจนคนมีคนดีคนเลวคนโง่คนฉลาดคนขี้เกียจคนขยันนะมีเวลาเท่ากันทั้งนั้นการเวลาเป็นของยุติธรรมสำหรับทุกคนกล่าวคือมีเวลาวันหนึ่ง24ชั่วโมงเดือน1ปี1เท่ากันทั้งหมดเลยต่างกันก็แต่ว่าผู้ใดจะใช้เวลาให้สิ้นเปลืองไปอย่างไรก็เท่านั้นน่ะนี่คือจะต่างกันก็ตรงนี้นะจะให้สิ้นไปด้วยการสร้างบุญหรือสร้างบาปจะให้สิ้นไปด้วยการสร้างประโยชน์หรือการก่อโทษย่อมเป็นเรื่องของแต่ละบุคคลไปสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเตือนเกี่ยวกับวันเวลาไว้ในหลายๆแห่งเช่นว่าอัจเจนติกาลาตระยันติรัตติโยวโยคุณาอนุปุพพังชหันติการเวลาล่วงไปราตรีย่อมผ่านไปชั้นแห่งวัยคืออายุก็ละลำดับไปคโนโวมาอุปัจจคาการเวลาอย่าได้ล่วงเลยท่านทั้งหลายไปโดยเปล่าปราศจากประโยชน์กระทำภูตสะเมรตินทิวาวีติปตันติวันคืนผ่านไปวันคืนผ่านไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่ถ้าการเวลาล่วงไปวันหนึ่งเดือนหนึ่งปีหนึ่งทุกคนทุกสัตว์ทุกสิ่งก็พลอยมีอายุมากขึ้นเป็นเงาตามตัวไม่มียกเว้นฉะนั้นเนี่ยจึงไม่ควรประมาทเพราะเมื่อถึงคราวตายแล้วผัดเพี้ยนไปไม่ได้สมในหลักพุทธภาษิตที่ว่าอาชีวะกิจมาตับปังโกชัญญามรณังสุเว
แปลความว่าต้องรีบทำสิ่งที่ควรทำคือความเพียรแต่วันนี้ทีเดียวใครจะรู้ว่าจะตายในวันพรุ่งนี้อาจตายในวันนี้ก็ได้นะส่วนเรื่องที่4นั้นน่ะญาติโยมที่เราไม่สามารถที่จะรู้ล่วงหน้าได้นะก็คือสถานที่ตายนะเกิดมาแล้วเนี่ยญาติโยมจะตายที่ไหนก็ไม่รู้เหมือนกันบางคนเนี่ยพูดว่าเกิดที่ไหนก็ตายที่นั่นความจริงเนี่ยไม่ได้เป็นตามที่เราพูดเลยนะบางคนเกิดที่บ้านไปตายที่ป่าก็มีนะบางคนเกิดที่บ้านไปตายที่โรงพยาบาลก็มีบางคนเกิดในเมืองไทยโน่นไปตายเมืองนอกก็มีฝรั่งมาตายเมืองไทยนี่ก็เยอะนะเกิดเมืองนอกมาตายเมืองไทยก็มีไม่มีความแน่นอนในเรื่องของสถานที่ตายแต่ที่แน่ๆ แล้วก็แน่นอนก็คือเราต้องตายแน่นะตายแน่นอนไม่ช้าก็เร็วนั้นชีวิตมันก็เป็นอย่างนี้แหละญาติโยมไม่มีใครที่จะรู้ล่วงหน้าได้ว่าเราจะนอนตายที่ไหนสถานที่ไปอยู่แล้วไม่ตายแม้เท่าปลายผมปลายเข็มก็ไม่มีนะในผืนปฐพีมีเกิดเท่าใดก็มีตายเท่านั้นความตายนับเป็นด่านสุดท้ายของชีวิตดังพุทธภาษิตที่ว่ามรณันตังหิชีวิตตังอันชีวิตของสัตว์ทั้งหลายมีความตายเป็นที่สุดอทุวังชีวิตตังชีวิตเป็นของไม่แน่นอนทุวังมรณังความตายเป็นของแน่นอนความตายเนี่ยมีมาพร้อมกับความเกิดทีเดียวนะโยมนะมันคอยหาโอกาสห้ำหั่นชีวิตของสัตว์ทั้งหลายอยู่นะตลอดเวลาเลยทีเดียวปรากฏดุจเพชฌฆาตเงื้อดาบอยู่ใกล้คอเราฉะนั้นมรณธรรมมหิมรณังอนัตติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาไม่สามารถที่จะหลีกหนีความตายไปได้นะสมในพุทธภาษิตที่ว่าณอันตริเขณสมุทธมัชเชเป็นอธิแปลความว่าจะซ่อนกายในกลีบเมฆกลางวิหารซ่อนกายากลางสมุทรสุดวิสัยจะซ่อนตัวกลางเขาลำเนาไพรณถิ่นใดล้มณถิ่นใดพ้นตายนั้นไม่มีนั้นโยมญาติทั้งหลายจะอยู่บนบกก็ตายบนบกจะอยู่ในน้ำก็ตายในถ้ำกลางทะเลนะก็ต้องตายทั้งนั้นแหละญาติโยมนะหนีไปอยู่บนยอดเขาก็ตายบนยอดเขาความตายมีอยู่ทุกหนทุกแห่งบางคนตายกลางถนนก็มีนะโยมนะนั่นเนี่ยเราก็อย่าไปแสวงหาสถานที่อยู่แล้วไม่ตายนะก็ตายหมดนั่นแหละแม้พระมาบวชแล้วนะก็เขาไม่เรียกว่าตายก็จริงแต่เมื่อหมดลมหายใจเข้าออกนะก็เรียกว่ามรณะนะมรณภาพก็คือตายนี่แหละนะนั่นเราก็ไม่ต้องไปกังวลเรื่องความตายเพราะมันมีเกิดแก่เราอย่างแน่นอนมีเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเกิดก็ธรรมดาดับก็ธรรมดาแต่ในระหว่างที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยมันไม่ธรรมดาเราก็ต้องมีสติในการดำรงชีวิตของตนต่อไปนะโยมนะอย่าประมาทก็เป็นอันใช้ได้สร้างสมคุณงามความดีทำหน้าที่ของเรากันต่อไปใครมีบทบาทหน้าที่อะไรก็ทำในยามค่ำคืนอย่างนี้ก็พักผ่อนหย่อนใจฟังเทศฟังธรรมถ้ายังไม่หลับก็ฟังจนจบนี่เรียกว่าเราเนี่ยไม่ประมาทในชีวิตอยู่แล้วเพราะเรารู้ว่าคนเราเกิดมาตายแน่ยาแก้ไม่มีแต่สิ่งที่เราต้องแต่สิ่งที่เราจะต้องคำนึงถึงก็คือตอนที่มีชีวิตอยู่เราก็สร้างคุณงามความดีเรื่องที่5เนี่ยคติทางไปเกิดทางที่จะไปเกิดในวันข้างหน้าตายแล้วเนี่ยจะไปเกิดที่ไหนก็ไม่มีใครรู้นะโยมนะความจริงเนี่ยทางนั้นเนี่ยมีหลายทางแต่หากจะกล่าวให้สั้นมีเพียง2ทางเท่านั้นสุคติทางดีทุคติทางที่ไม่ดีนะทางที่มีความทุกข์นั้นเราจะเลือกไปทางไหนอ่ะเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพรหมถือว่าเป็นสุคติทางดีทางเจริญทางเป็นสุขไปแล้วไม่มีทุกข์นะเหมือนกับเราที่เป็นมนุษย์อยู่ในปัจจุบันเนี้ยเราก็ชื่อว่าเป็นผู้มีโชคดีแล้วเมื่อเกิดเป็นมนุษย์แล้วเราก็ต้องทำหน้าที่ของความเป็นมนุษย์ให้สมบูรณ์เป็นมนุษย์เป็นได้เพราะใจสูงเหมือนหนึ่งยุงมีดีที่แววขนเป็นมนุษย์ใจต่ำเป็นได้แต่เพียงคนอย่าเสียทีที่ตนได้เกิดมานะเราเป็นมนุษย์ก็ชื่อว่าสุคติแล้วเป็นเทวดาเป็นพรหมหรือบรรลุนิพพานสุขอย่างยิ่งนิพพานังปรมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งส่วนที่เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเกิดเป็นเปรตเกิดเป็นอสุรกายเกิดเป็นสัตว์นรกถือว่าเป็นทุคติทางไม่ดีทางเสื่อมทางเป็นทุกข์นะทางที่ก่อให้เกิดในอบายภูมิก็มีความโลภความโกรธความหลงไม่ดำรงตนอยู่ในหลักศีลหลักธรรม
ทำสิ่งที่ผิดศีลผิดธรรมผิดกฎหมายบ้านเมืองเรียกว่าทำชั่วอยู่เป็นนิดสุดท้ายเมื่อล้มหายตายจากก็มีบาปมีกรรมนำให้ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างเกิดเป็นเปรตเป็นสัตว์นรกนะเป็นอสุรกายบ้างนะอันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องของบาปกรรมกันทั้งนั้นไปทางทุกขติก็เป็นทั้งนั้นแหละในฐานะที่เป็นมนุษย์มั่นใจว่าทุกคนปรารถนาทางเจริญทางดีทางสุขด้วยกันทั้งหมดนั่นแหละญาติโยมเพียงแต่ความปรารถนาก็ไม่สำเร็จตามที่เราปรารถนาได้เราต้องปฏิบัติด้วยนะนั่งนึกนอนนึกนั่งปรารถนานอนปรารถนาก็ไม่สำเร็จประโยชน์ตามที่เราต้องการเราก็ต้องสร้างสมคุณงามความดีด้วยจึงจะสำเร็จบุคคลควรต้องกอบก่อสร้างสรรค์ความดีทั้งในส่วนที่เป็นคดีโลกทั้งในส่วนที่เป็นคดีธรรมเมื่อทำได้อย่างนี้จะตายเมื่ออายุเท่าไหร่ตายด้วยโรคอะไรตายเวลาไหนตอนไหนเมื่อไรชื่อว่าตายดีคนตายดีก็มีหวังไปสู่สุคติญาติโยมแต่ถ้าผู้ใดประมาทมัวเมาไม่สร้างความดีทั้งในส่วนที่เป็นคดีโลกทั้งในส่วนที่เป็นคดีธรรมจะตายเมื่ออายุเท่าไรตายด้วยโรคอะไรตายเวลาไหนตายที่ไหนก็ชื่อว่าตายไม่ดีคนตายไม่ดีก็มีหวังไปสู่ทุคติเพื่อให้แน่วแน่มั่นใจว่าจะต้องเป็นอย่างนี้แน่แล้วนะจึงควรรำลึกนึกถึงคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าชราธรรมมหิชรังอนัตติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาหาล่วงพ้นความแก่ไปได้ไหมพยาธิธรรมมหิพยาธิงอนัตติโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาหาล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้ไหมมรณะธรรมมหิมรณะอนัตติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาหาล่วงพ้นความตายไปได้ไหมการที่สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเตือนให้ระลึกอยู่เสมอนะพิจารณาเป็นเนืองนิดนะถึงความจริงแห่งชีวิตคือความแก่ความเจ็บความตายเช่นนี้โดยมีพระประสงค์ทรงให้บรรเทาความเมาในวัยและก็ในชีวิตเพราะบุคคลในญาติโยมบางคนไม่สนใจในการสร้างความดีมีความเมาในวัยและก็ในชีวิตว่าตนยังหนุ่มยังสาวยังเหลืออยู่อีกยาวอายุยังเหลืออยู่อีกมากนะการเวลายังมีอีกเยอะจึงปล่อยให้การเวลาเปลืองไปด้วยการเที่ยวเตร่สนุกสนานเพลิดเพลินไม่ดำเนินการก่อสร้างบุญสร้างกุศลไม่ทำประโยชน์เกิดมาชาตินี้เกิดมาชาติเดียวเที่ยวให้พอประมาณนั้นดึกดื่นก็ยังไม่เข้าบ้านยังตรอนอยู่นะการกอบก่อสร้างบุญคุณประโยชน์นั้นเนี่ยค่อยทำเมื่อคราวแก่เรายังไม่แก่ยังไม่ตายชีวิตเป็นของยืนยาวนะจะต้องอยู่อีกนานประมาณนั้นการทำบุญเข้าวัดฟังธรรมเป็นเรื่องของคนอกหักคนพลาดรักพักงานสังขารเสื่อมนะเตรียมตัวตายจึงปล่อยให้การเวลาให้ล่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์นะเหตุนี้แหละญาติโยมสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงสอนไม่ให้เราประมาทมัวเมาในวัยในความไม่มีโรคแล้วก็ในชีวิตควรรีบบำเพ็ญกิริยกิจเสียแต่ในวันนี้ทีเดียวใครจะรู้ว่าความตายจะมาถึงวันพรุ่งนี้มะรืนนี้อาจตายในวันนี้ก็เป็นได้เมื่อความตายมาถึงเข้าใครเล่าจะขอร้องผ่อนผันได้นั้นโยมญาติทั้งหลายเมื่อเราศึกษาเป็นนิดถึงความจริงแห่งชีวิตดังที่ได้กล่าวมาเนี่ยก็จะเป็นอุบายมรรคาเครื่องบรรเทาความประมาทมัวเมาในลาภยศสรรเสริญความสนุกสนานความเพลิดเพลินมาดำเนินการครองชีวิตให้ถอยห่างจากบาปอกุศลดำรงตนอยู่ในกุศลสุจริตสร้างคุณประโยชน์ให้เกิดมีแก่ตนแล้วก็แก่ส่วนรวมนะตามสติปัญญาความสามารถสิ่งเหล่านี้ญาติโยมเป็นเครื่องประกาศถึงคุณค่าแห่งความเป็นคนทั้งภายภาคเบื้องนี้และก็เบื้องหน้าแม้จะแก่แต่ก็ได้ชื่อว่าแก่ดีคือแก่ศีลแก่ธรรมแก่มีคุณประโยชน์แววแห่งศีลแห่งธรรมยังเปล่งปลั่งสุขใสบนใบหน้าที่ชราก็เป็นคนที่มีเสน่ห์มีสง่าราศีเป็นที่นิยมยกย่องนับถือนะกล่าวคือเป็นผู้ทั้งเป็นหลักทั้งเป็นใหญ่นะไม่ใช่โตเพราะกินข้าวเท่าเพราะอยู่นานหากแต่น้ำคำสำเนียงเสียงขานก็ไพเราะสนอโสดเป็นประโยชน์และมีสติสอนใจแก่อนุชนคนภายหลังนะกับทั้งยังเป็นแบบอย่างแบบแผนแบบฉบับสำหรับอนุชนคนรุ่นหลังจะได้ดำเนินชีวิตตาม
พราะอนุชนคนรุ่นหลังถือว่าทุกๆอย่างก้าวเป็นรอยเท้าของอนุชนแม้ว่าจะตายก็ชื่อว่าตายดีตายแต่สังขารร่างกายส่วนคุณงามความดีชื่อเสียงเกียรติคุณทั้งหลายยังหอมกรุ่นอยู่ในโลกมนุษย์หาสิ้นสุดไม่อีกอย่างหนึ่งญาติโยมการที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยทรงสอนอย่างนี้มิได้พระประสงค์ให้เกิดความกลัวตายหวาดหวั่นครั่นพรึงหวาดหวั่นพรั่นพรึงคิดหลบหนีหากแต่เป็นการย้ำเตือนให้เราสำนึกแก่ใจอยู่เสมอๆจะได้หมดกังวลหายห่วงเพราะอันตรายทั้งปวงของชีวิตนั้นมีมากมีทั้งภายในมีทั้งภายนอกมีทั้งไม่บอกเวลาตายเป็นเครื่องหมายให้รู้เราโดยสารรถหมดระยะทางต้องวางที่นั่งลงจากรถทันทีโดยไม่มีความห่วงกังวลว่ารถของเราที่นั่งของเราขณะนี้กรรมส่งให้เรามาโดยสารในวิถีชีวิตของมนุษย์นะไม่มีตั๋วเครื่องหมายว่าจะสิ้นสุดระยะทางเมื่อไหร่นะกำหนดไม่ได้ที่ไหนอย่างไรจึงควรเตรียมพร้อมอยู่เสมอโดยการเจริญมรณสติกรรมฐานคือนึกถึงความตายการพิจารณาอย่างนี้ถือว่าเป็นการเตรียมตัวเตรียมใจไว้ก่อนนะที่ความตายจะมาถึงนะโยมนะพึงมาดำเนินชีวิตในทางก่อให้เกิดประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นไม่เบียดเบียนตนและก็ผู้อื่นนะทานก็ให้ศีลก็รักษาภาวนาเราก็เจริญเมื่อสิ้นสุดระยะทางเมื่อไหร่ก็ลงไปด้วยใจสมัครว่างั้นไม่ต้องห่วงหน้าพระวงหลังเพราะความตายเป็นของไม่น่ากลัวไม่น่าห่วงควรห่วงแต่ในช่วงระยะเดินทางระหว่างที่เรายังไม่ตายว่าจะดำเนินชีวิตอย่างไรเท่านั้นจึงจะเป็นคุณประโยชน์สมฐานะแห่งความเป็นมนุษย์ฐานะแห่งความเป็นมนุษย์ของเราพุทธศาสนิกชนเนี่ยเราก็ได้สร้างสมคุณงามความดีตามที่เราพึงทำได้นั้นโยมญาติทั้งหลายชีวิตมันก็เป็นอย่างนี้แหละไม่มีอะไรนะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปทำอย่างไรตอนที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยเราจะมีคุณค่าสร้างคุณค่าสร้างมูลค่าให้เกิดมีในชีวิตของตนเองเหมือนอุปมาช้างม้าวัวควายเมื่อตายไปแล้วย่อมมีเขามีงามีกระดูกเป็นสัญลักษณ์เครื่องหมายไว้ในโลกมนุษย์เราจะเอาเนื้อเอาหนังเอากระดูกเป็นสัญลักษณ์แห่งความดีอย่างนั้นก็หาได้ไม่สัญลักษณ์อันแสดงถึงคุณค่าแห่งความเป็นคนอยู่ที่ผลของงานผลของงานนั้นเมื่อกล่าวสั้นๆคือความดีกับความชั่วทั้งสองอย่างนี้จะไม่มีวันเลือนหายไปจากใจของผู้ที่อยู่เบื้องหลังอย่างแน่นอนสมด้วยบทประพันธ์คำกลอนที่ว่าวัวควายตายเหลือไว้แต่เขาหนังช้างตายยังเหลืองาเป็นสักขีคนเราตายเหลือไว้แต่ชั่วดีบรรดามีประดับไว้ในโลกาสาธุชนทั้งหลายในทางพระพุทธศาสนาสอนให้เราดำเนินชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทให้มีสติอยู่ตลอดเวลาเพราะรู้ว่าชีวิตมันไม่ยั่งยืนนะไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนนะพอล้มหายตายจากไปแล้วร่างกายของเราก็หาประโยชน์อะไรไม่ได้เลยนั้นเนี่ยในขณะที่เราดำรงชีวิตอยู่เนี่ยเราก็ตั้งจิตตั้งใจในการสร้างสมคุณงามความดีพิจารณาตามหลักธรรมที่ว่าวันคืนผ่านพ้นไปชีวิตย่อมดับไปอายุของสัตว์ทั้งหลายย่อมสิ้นไปเหมือนกับน้ำในแม่น้ำน้อยสิ้นไปฉะนั้นดังนี้นั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายวันคืนผ่านพ้นไปชีวิตและอายุของเราทั้งหลายก็ย่อมเสื่อมสิ้นไปตามไปด้วยนะจะได้รีบขวนขวายประกอบแต่คุณงามความดีอันเป็นประโยชน์ตนแล้วก็ประโยชน์ท่านอีกทั้งยังชื่อว่าเราเนี่ยได้เป็นผู้ดำรงมั่นอยู่ในความไม่ประมาทดังพุทธโอวาทที่ว่าปมาโทมัจจุโนปทังความประมาทเป็นหนทางแห่งความตายเยปมัตตายถามัตตาคนผู้ประมาทย่อมเป็นเหมือนกับคนที่ตายแล้วนั้นธรรมะก่อนนอนในยามค่ำคืนอย่างนี้ก็เป็นกำลังใจให้กับบรรดาโยมญาติทั้งหลายที่เป็นผู้ไม่ประมาทในเรื่องของการดำเนินชีวิตชีวิตของคนเรานั้นเนี่ยมีค่าเกิดมาทั้งทีก็ใช้ให้มันคุ้มนะโยมนะเนี่ยอย่างเช่นญาติโยมที่อยู่ในยามค่ำคืนอย่างนี้ยังไม่หลับเนี่ยเราก็ยังได้ประโยชน์ในการฟังธรรมะก่อนนอน
จากพระลูกหลานผู้ดำเนินรายการนี่เป็นบุญเป็นกุศลนะโยมนะญาติโยมที่กำลังขับขี่ยวดยานพาหนะก็คอยมีสติอย่าไปประมาทค่ำคืนอย่างนี้ถ้าประมาทแล้วอันตรายส่วนญาติโยมที่เข้ากะงานเวลากลางคืนเราก็เต็มที่กับงานนั้นอย่าไปง่วงนะโยมนะถ้าง่วงก็มีวิอุบายแก้ง่วงก็คือออกกำลังกายเดินไปเดินมาหรือญาติโยมอาจจะมีเครื่องดื่มอะไรต่างก็ว่ากันไปนี่เกี่ยวกับเรื่องของการใช้ชีวิตในยามค่ำคืนสำหรับญาติโยมที่เป็นสมาชิกรายการธรรมะก่อนนอนหลายท่านบอกว่าดึกไปก็ไม่เป็นไรนะโยมนะถ้าง่วงก็หลับแต่พระลูกหลานผู้ดำเนินรายการเห็นว่ายามค่ำคืนอย่างนี้แหละเหมาะสำหรับญาติโยมที่นอนดึกอยู่เป็นกำลังใจให้กับญาติโยมทุกคนทุกท่านนะโยมฟังก็ได้บุญพระผู้ดำเนินรายการเองเทศก็ได้บุญเจ็กเช่นเดียวกันนะเราพุทธศาสนิกชนเราทำดีเวลาไหนก็ได้บุญในเวลานั้นขออย่างเดียวอย่าคิดว่าชีวิตเรายังจะอยู่อีกนานนะมันไม่นานหรอกนะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปตอนนี้เรายังอยู่ก็ทำหน้าที่ของเราไปก่อนนะความประมาทคือความอยู่ปราศจากสตินิยมนะหรือการปล่อยสติอย่างที่เรียกกันว่าความเผลอกล่าวคือทำพูดคิดอะไรลงไปโดยไม่มีสติเข้าไปกำกับนะว่าเรากำลังทำพูดคิดสิ่งนี้อยู่แต่กลับทำพูดคิดนะไปตามอารมณ์หรือความเข้าใจผิดเมื่อเป็นเช่นนี้การทำพูดคิดนั้นญาติโยมจะไม่ผิดได้อย่างไรแม้จะถูกก็เป็นส่วนน้อยมีผิดเป็นส่วนมากนะการที่จะหลีกความผิดพลาดพลั้งได้นะญาติโยมต้องอาศัยความไม่ประมาทนะมีสติในการดำเนินชีวิตจะทำจะพูดจะคิดอะไรก็แล้วแต่ไม่ทำไปด้วยอารมณ์ร้ายนะต้องทำไปด้วยอารมณ์ที่ดีเมื่อยามที่เรามีอารมณ์ดีเราก็ทำไปแล้วก็ต้องมีสติกำกับอยู่เสมอคือต้องนึกคิดให้ดีเสียก่อนแล้วจึงทำพูดคิดอย่างเนี้ยจึงจะไม่ผิดในเวลาที่มีอารมณ์ร้ายก็ต้องพักการทำพูดคิดนะไว้ชั่วคราวก่อนอย่าใจร้อนเร่งด่วนทำอะไรลงไปในขณะนั้นนะญาติโยมนะบางทีอาจจะพลาดได้แม้จะช้าไปบ้างก็ไม่เป็นไรนะแต่หวังผลดีแน่นอนเพราะเราทำในขณะที่เรามีสติดีไม่อารมณ์ร้อนเรียกว่าจิตใจเย็นแล้วนะยังดีกว่าสำเร็จแต่เสียผลคนเราทุกคนเนี่ยต่างก็หวังผลที่ดีด้วยกันทั้งนั้นเลยญาติโยมเมื่อเป็นเช่นนี้ก็อย่าไปประมาทอย่าปล่อยสติเพราะสตินี่แหละจะช่วยรักษาตัวเราตลอดไปทำให้ไม่ต้องเสียใจในภายหลังเพราะความประมาทพลาดพลั้งของตนตามพุทธพจน์บาลีที่ได้หยิบยกไว้ในเบื้องต้นนะญาติโยมดังพระพุทธพจน์ที่กล่าวไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องของความไม่ประมาทนั้นนะญาติโยมเราไม่พึงประมาทในอะไรก็ไม่พึงประมาทในเวลาไม่พึงประมาทในวัยไม่พึงประมาทในการงานไม่พึงประมาทในชีวิตเนี่ยไม่ประมาทในการเวลาเนี่ยเป็นอย่างไรก็คือวันเวลาเนี่ยมันสำคัญในญาติโยมนะเราต้องทำประโยชน์ให้มันได้ในเวลานั้นนั้นนะคือไม่ปล่อยให้วันเวลาล่วงเลยไปโดยไร้ประโยชน์ให้ถือเอาเวลาเป็นของมีค่าทุกเสี้ยววินาทีเลยทีเดียวน่าจะต้องสร้างคุณงามความดีให้เกิดมีขึ้นให้ระลึกเสมอว่าเวลาและวารีมิได้มีจะคอยใครเรือเมล์และรถไฟก็ต้องไปตามเวลาโอเอและอึดอัดมักจะพลาดปรารถนาพลาดแล้วจะโศกาอนิจจาเราช้าไปนะญาติโยมสาธุชนทั้งหลายผู้รู้จึงเปรียบการเวลาไว้ว่าเหมือนกับยักษ์มันเที่ยวกินสรรพสัตว์ทั่วปฐพีนะไม่มีใครที่จะหลบหลีกหนีไปได้ญาติโยมจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีหมุนเวียนเปลี่ยนแปรไปไม่หยุดยั้งนะพร้อมที่จะฉุดคร่าชีวิตของสัตว์ทั้งหลายให้หมดไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงไม่ควรประมาทในเรื่องของเวลาอันเป็นการเตรียมตัวก่อนตายโดยให้รีบเร่งขวนขวายสร้างสมคุณงามความดีก่อนที่การเวลานั้นเนี่ยมันจะฉุดคร่าชีวิตของเราเนี่ยให้หมดไปนะอันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องของเวลาต่อไปก็คือไม่ประมาทในวัยวัยของคนเราในญาติโยมเป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยทีเดียวให้รู้จักประกอบกิจการงานให้เหมาะสมกับวัยคือวัยต้นมุ่งมั่นในทางด้านการศึกษาหาความรู้ใส่ตัวให้มากวัยกลางคนให้มุ่งมั่นในทางประกอบธุรกิจการงานเพื่อสร้างหลักปักฐานสร้างฐานะครอบครัวให้สุขสบายแล้วก็วัยสุดท้ายให้มุ่งมั่นในการบุญการกุศลเรียกว่าวัยแรกเรียนวิชาวัยต่อมาสร้างหลักฐานวัยชราเร่งทำบุญ
จะเกิดคุณตลอดกาลนี่เกี่ยวกับเรื่องของวัยต่อมาไม่ประมาทในเรื่องของการงานก็คือให้เรารู้จักประกอบอาชีพเป็นหลักแหล่งสำหรับเลี้ยงชีพโดยปฏิบัติตามหลักดำเนินชีวิตอยู่4ประการมีความขยันหมั่นเพียรไม่เกียจคร้านมุ่งมั่นศึกษาเล่าเรียนเพียรหาทรัพย์สินเลี้ยงชีวิตเสริมสร้างชีวิตของเรานั้นให้มีหลักฐานที่มั่นคงต่อมาก็คือรู้จักรักษาทรัพย์สมบัติที่เราหามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียรไม่ให้สูญหายไปรู้จักรักษาหน้าที่การงานที่ตนทำอยู่ให้คงอยู่แล้วก็เจริญก้าวหน้าต่อ

ชั่วระยะเวลาเล็กน้อยไม่ถึงร้อยปีก็จะดับชีวิตมีความตายเป็นที่สุดอันนี้เป็นหลักความจริงนะโยมนะเพราะว่าทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้น้อยคนที่จะมีอายุอยู่ได้ถึงร้อยปีทุกคนไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามล้วนแล้วแต่มีความตายเป็นที่สุดเพราะชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนแน่นอนมีความตายเท่านั้นแหละเป็นของเที่ยงแท้แน่นอนเพราะชั่วระยะเวลาเพียงวันหนึ่งนั้นอาจทำให้ชีวิตของคนเราเนี่ยเปลี่ยนผันไปได้คือตอนเช้ายังสบายดีตอนบ่ายอาจเจ็บตอนเย็นอาจตายก็เป็นได้เหมือนกันฝากญาติฝากโยมนำไปเป็นข้อคิดด้วยว่าเห็นกันอยู่เมื่อเช้าสายตายสายอยู่สุขสบายบ่ายม้วยบ่ายสดชื่นรื่นรายเย็นดับชีพแฮเย็นอยู่หยอกลูกด้วยค่ำม้วยอาสันฝากไว้เป็นข้อคิดแก่บรรดาญาติโยมด้วยเวลาของรายการธรรมะก่อนนอนในค่ำคืนนี้หมดลงแล้วพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางพระรามหลวงเจ้าคณะตำบลบ้านยางพระเลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ขอลาไปจากญาติโยมกันไปก่อนขอญาติโยมนอนหลับฝันดีมีความสุขสดชื่นสมหวังดังความปรารถนาด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญขอ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์สำนักประชาสัมพันธ์ที่2กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งถนนจิระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์พร้อมระบบออนไลน์ที่ radio.prd.go.th/buriram ตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาถึง 24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันบัดนี้ได้เวลายุติการส่งกระจายเสียงประจำวันลงแล้วท่านจะติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ค่ะ

ื่อมีโอกาสและมีงานทำควรเต็มใจทำโดยไม่จะเป็นต้องตั้งข้อแม้หรือเงื่อนไขอันใดไว้เป็นเครื่องกีดขวางคนที่ทำงานได้จริงๆนั้นไม่ว่าจะจับงานสิ่งใดย่อมทำได้เสมอถ้ายิ่งมีความเอาใจใส่มีความขยันและมีความซื่อสัตย์สุจริตก็ยิ่งจะช่วยให้ประสบผลสำเร็จในงานที่ทำส่งขึ้นพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรอรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งถนนเทียระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ในระบบ FM ความถี่ 101.5 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวันวันนี้วันที่14เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569ตรงกับวันศุกร์ขึ้น1ค่ำเดือน9ปีมะเมียรายการกระจายเสียงในภาคเช้ามีดังต่อไปนี้ค่ะเราจะแจ้งรายการแล้วท่านได้ฟังการคติธรรมประจำวันด้วยการคุยข่าวเช้านี้กับประชาคมอาเซียนเวลา 6:00 น.ถ่ายทอดข่าวจบแล้วรายการเล่าเรื่องเมืองแปะเวลา 7:00 น.ถ่ายทอดข่าวรายงานพิเศษและสารคดีเวลา 8:00 น.ที่เวลาครบถ้วนชาติจากนั้นรายการบันทึกสถานเวลา 9:00 น.ถ่ายทอดข่าวจบแล้วรายการ 101.75 ขึ้นใจไวเก๋าต้นรายการสุขนี้ที่ปปช.เวลา 10:00 น.ถ่ายทอดข่าวจบแล้วรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเวลา 11:00 น.ถ่ายทอดข่าวจบแล้วรายการพัฒนาพาสุขเวลา 12:00 น.ถ่ายทอดข่าวเวลา 13:00 น.ติดตามรับฟังรายการทั่วที่ถิ่นไทยเวลา 14:00 น.ถ่ายทอดข่าวและจากนั้นรับฟังการแจ้งรายการกระจายเสียงภาพบ่ายต่อไปค่ะสำหรับภาคเช้าวันนี้เรวดีหงสากุลทำหน้าที่ผู้ประกาศฤทธิชัยคดประโคนทำหน้าที่ชั้นเทคนิคนายวิริยุทธ์น้อยพรหมผู้การสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ควบคุมสถานีจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังการคติธรรมประจำวันค่ะ

สาธุชนทั้งหลายในเช้าของวันนี้รายการคติธรรมประจำวันได้กลับมาจะเจอกับบรรดาสาธุชนกันอีกเช่นเคยพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางพระรามหลวงเจ้าคณะตำบลบันยางพระเลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์กลับมานำเสนอหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาให้กับบรรดาญาติโยมได้ติดตามรับฟังกันเป็นประจำในยามเช้าๆก่อนที่จะพูดถึงในเรื่องของหลักธรรมแล้วก็สาระอื่นๆนั้นเนี่ยต้องขออนุโมทนากับผู้ที่มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์รายการอนุโมทนากับท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์นะคุณวีรยุทธน้อยพรมนะที่ได้ถวายเวลาเพื่องานประกาศศาสนาอนุโมทนากับเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคนะที่คอยอำนวยความสะดวกในการจัดทำรายการอนุโมทนากับสมาชิกรายการทุกคนทุกท่านนะที่ตื่นขึ้นมาในยามเช้าเปิดวิทยุรับฟังอยู่ทางบ้านแล้วก็รับฟังผ่านเฟซบุ๊กของสวท.บุรีรัมย์นะญาติโยมก็อย่างได้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ให้กำลังใจอนุโมทนาขอบคุณเจ้าหน้าที่หอกระจายข่าวผู้นำทุกคนทุกท่านตลอดทั้งผู้มีจิตอาสาที่ได้นำเสียงคติธรรมประจำวันออกหอกระจายข่าวอนุโมทนาขอบคุณหลวงพ่อเจ้าวาดเจ้าสำนักนะที่มีเมตตาต่อญาติโยมนำเสียงธรรมะออกหอกระจายข่าวให้ญาติโยมได้ติดตามรับฟังกันอย่างสม่ำเสมอตลอดทั้งอนุโมทนากับคณะศรัทธาที่ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนามีงานบุญงานกุศลก็ได้ประสานนิมนต์พระผู้ร่วมเดินรายการไปฉลองศรัทธาในงานบุญต่างๆโยมก็ร่วมกันอุปถัมภ์เพื่อเป็นกำลังในการเผยแผ่ศาสนาอนุโมทนากับเจ้าภาพทุกบุญทุกงานไว้ในโอกาสนี้ในเช้าวันนี้ได้รับการอุปถัมภ์การจัดทำรายการจากคุณแม่ทัศนานุรักรำพร้อมด้วยบุตรธิดาและโยมญาติทั้งหลายบ้านสี่เหลี่ยมตำบลห้วยราชอำเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรัมย์นะอุปถัมภ์การจัดทำรายการในเช้าของวันนี้เพื่ออุทิศบุญให้กับคุณพ่อทองคำนุรักรำนะก็ต้องขออนุโมทนาขอบคุณไว้ในโอกาสนี้ด้วยฟังแล้วมีความคิดเห็นประการใดบอกกล่าวกันไปหมายเลข0866531417 0866531417ก็ยินดีที่จะรับฟังคำติชมหรือฝากข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานบุญงานกุศลก็ได้เช็คเช่นเดียวกันพอพูดถึงข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานบุญงานกุศลนั้นในโยมญาติทั้งหลายคณะสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์นะจะมีโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5ในวันที่18สิงหาคมนะที่วัดบ้านกรวดวัดหลวงปู่ผาดตำบลบ้านกรวดอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์นะถือโอกาสประชาสัมพันธ์บอกญาติบอกโยมนะอำเภอบ้านกรวดทุกคนทุกท่านนะโยมนะไปร่วมในพิธีเปิดโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5ที่วัดหลวงปู่ผาดหรือว่าวัดบ้านกรวดนะกิจกรรมก็จะเริ่มแต่เวลา 8:00 นเป็นต้นไปและประชาสัมพันธ์อีกข่าวหนึ่งญาติโยมคณะสงฆ์อำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์จะมีการจัดโครงการอบรมพระนวกะนะที่วัดธรรมธีรารามวัดป่าลังลุงเรื่อยในวันที่18สิงหาคมเช็คเช่นเดียวกันนะโยมญาติทั้งหลายผู้มีจิตศรัทธาจะ

ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าตนนะเป็นที่รักของตนเป็นเรื่องที่สำคัญนะเราก็ต้องดูแลตนเองพยายามนะทำตัวเองให้มีการพัฒนาหรือว่ามีความเจริญอย่างต่อเนื่องนะตราบใดที่เรายังมีเรี่ยวมีแรงมีกำลังนะมีความรู้มีความสามารถที่จะพัฒนาตนเองได้เราก็พัฒนาและที่สำคัญนั้นก็คือรักษาความปลอดภัยให้เกิดมีในชีวิตตนด้วยความไม่ประมาทนะเพราะว่าตนนี่แหละนะเราจะต้องดูแลถึงแม้ตามหลักศาสนาท่านบอกว่าร่างกายของเรานั้นเนี่ยไม่ใช่ตัวตนบุคคลเราเขานั่นก็จริงญาติโยมเพื่อต้องการไม่ให้เรานั้นยึดมั่นถือมั่นในรูปกายหรือในสรรพสิ่งที่เราครอบครองเพราะบางคนนั้นปล่อยวางไม่เป็นยึดมั่นถือมั่นจนทำให้ตนนั้นกินไม่ได้นอนไม่หลับนะก็เรียกว่าเป็นทุกข์ก็มีนั้นเราก็ดูแลรักษาตนให้ดีตราบใดที่เรายังมีลมหายใจตราบนั้นเราก็ต้องดูแลตนให้มีความปลอดภัยนะคำว่าตนในที่นี้ก็หมายถึงจิตหรือว่าใจการรักษาตนจึงหมายถึงการระวังรักษาควบคุมจิตใจให้ดำเนินไปในทางที่ถูกต้องหรือว่าถูกทางแล้วก็ถูกวิธีการรักษาตนให้ถูกทางนั้นเนี่ยคำว่าทางในที่นี้ก็หมายถึงทางแห่งชีวิตทางแห่งชีวิตนั้นเนี่ยกล่าวสั้นก็มี2ทางก็คือทางถูกกับทางผิดเมื่อมีทาง2สายอย่างเนี้ยผู้เดินทางชีวิตจึงจำต้องเลือกในการเลือกนั้นญาติโยมพระพุทธองค์เนี่ยจึงทรงแนะนำให้เลือกทางที่ถูกไม่ควรที่จะเลือกทางที่ผิดทางถูกกับทางผิดนั้นญาติโยมจะอะไรมาเป็นตัวชี้วัดตัดสินเพราะทางบางสายถูกสำหรับคนคนหนึ่งแต่ผิดสำหรับคนอีกคนหนึ่งตัวอย่างเช่นคนดื่มเหล้าเข้ากับคนได้ดีทำให้สังคมยอมรับนับถือก็ชี้ว่าเดินทางถูกส่วนอีกคนหนึ่งเห็นว่าการดื่มเหล้าเป็นอบายมุขเพราะเป็นทางผิดทางเสียเช่นเสียทรัพย์เสียเวลาแล้วก็เสียคนอันนี้ก็ชี้ว่าเดินทางถูกเช็คเช่นเดียวกันนะนั้นเราท่านทั้งหลายก็ต้องทำความเข้าใจดูแลรักษาตนให้ปลอดภัยนะความถูกหรือว่าความผิดจึงขึ้นอยู่กับเจตนาคือความหวังตั้งใจเป็นเครื่องชี้ชัดตัดสินแล้วก็เจตนานั้นเนี่ยญาติโยมต้องเป็นเจตนาที่บริสุทธิ์ดั้งเดิมหาใช่เจตนาที่เกิดจากความหลงไหลมัวเมาเข้ามาตัดสินไม่เพราะตามปกติเนี่ยในการดำเนินชีวิตบุคคลทุกคนมีความหวังตั้งใจอยากดีไม่อยากเสียความต้องการดีนั่นเองคือเจตนาอันบริสุทธิ์ดั้งเดิมบุคคลผู้หวังดีเมื่อทางชีวิตทางใดที่ดำเนินไปแล้วบรรลุถึงความดีสมกับเจตนาคือความตั้งใจทางนั้นในญาติโยมนับว่าเป็นทางถูกเพราะถูกกับเจตนาของผู้ดำเนินที่อยากให้ดีสมปรารถนาตรงกันข้ามทางใดเป็นทางที่เสียกล่าวคือผู้ใดดำเนินไปแล้วได้รับความเสียหายจะเป็นการเสียทรัพย์เสียเกียรติเสียประโยชน์หรือเสียศีลเสียธรรมะก็ตามทางนั้นก็นับว่าเป็นทางผิดเพราะผิดเจตนาดั้งเดิมของผู้ดำเนินนั้นสาธุชนทั้งหลายทางเดินแห่งชีวิตจึงมีทางถูกก็คือทางดีทางผิดคือทางเสียเท่านั้นนะบัณฑิตชนคนฉลาดผู้รู้ว่าตนเป็นที่รักเมื่อรู้จักทางดีคือทางเจริญทางเสียคือทางเสื่อมแล้วเนี่ยมาดำเนินชีวิตให้ถูกทางอย่างเนี้ยจึงได้ชื่อว่ารักษาตนด้วยดีเพราะได้นำพาชีวิตให้ดำเนินไปในทางที่ถูกต้องดีงามส่วนการรักษาตนให้ถูกวิธีนั้นในญาติโยมก็หมายถึงการปฏิบัติตามคำแนะนำพร่ำสอนเพื่อให้บรรลุถึงประโยชน์ตามที่ได้ตั้งใจเอาไว้แต่ในทางพระพุทธศาสนาสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนำให้บุคคลเนี่ยปรับปรุงตนเองด้วยวิธีการ5อย่างนั่นก็คือว่าปกครองตนเองการพึ่งตนเองการเชื่อมั่นตนเองการสำรวจตนเองแล้วก็การเอาชนะตนเองวิธีการแรกก็คือการ
ปกค

รองตนนั้นในญาติโยมในวิธีการ5อย่างเนี้ยวิธีการแรกนะก็คือการปกครองตนได้แก่การประคองตนตามพระพุทธนิพนธ์ภาษิตที่ว่าบุคคลผู้ฉลาดพึงประคองตนตลอดยามทั้ง3ในยามใดยามหนึ่งดังนี้คำว่ายามในที่นี้ญาติโยมหมายถึงวัยในทางพระพุทธศาสนาแบ่งวัยเป็น3วัยด้วยกันวัยปฐมวัยมัจฉิมแล้วก็วัยปัจฉิมความจริงนั่นแหละญาติโยมความรักตนหรือชีวิตของตนย่อมอยู่เหนือความรักอื่นใดทั้งหมดอัตตาหิปรมังปิโยตนแลเป็นที่รักอย่างยิ่งนัตถิอัตสมังเปมังความรักอื่นเสมอด้วยตนไม่มีนั้นโยมญาติทั้งหลายความรักตนหรือว่าชีวิตของตนเป็นที่หนึ่งรักคนอื่นแล้วก็สิ่งอื่นเป็นที่สองนะทุกคนอยากให้ตนเป็นคนดีมีความสุขก่อนกว่าใครๆในโลกไม่ต้องการให้ตนเป็นคนเลวตกต่ำลำบากเดือดร้อนผู้รู้ตนนะจึงควรที่จะประกอบตนไม่ให้ตกไปในอบายมุขหรืออุปกิเลสเครื่องเศร้าหมองประครองถนอมรักษาตนเหมือนมารดาทนุถนอมรักษาบุตรฉะนั้นถ้าสามารถที่จะถนอมรักษาตนให้ดีตลอดทั้ง3วัยก็ได้ชื่อว่ารักษาตนด้วยดีตลอดไปนั้นโยมญาติทั้งหลายถ้าหลงประมาทมัวเมาในวัยต้นมาประกอบตนให้ถูกทางถูกวิธีในวัยกลางหรือในวัยสุดท้ายเช่นในปฐมวัยใจยังเป็นทารกตกอยู่ในเวลาคึกขนองแต่จะต้องประคับประคองตนในวัยอื่นต่อไปการทำได้แม้ในวัยใดวัยหนึ่งเนี่ยย่อมเป็นการดีนะชื่อว่ามีความรักตนเพราะได้ทำประโยชน์ตนบุคคลผู้ดำเนินทางผิดมาก่อนแล้วกลับตัวกลับใจได้แล้วก็ทำถูกในภายหลังดังโบราณท่านกล่าวว่าต้นคดปลายตรงยังคงพอใจได้แต่ถ้าต้นตรงปลายคดใช้ได้ยากหากคดทั้งต้นทั้งปลายใช้ไม่ได้เลยเป็นคนตายทั้งเป็นเน่าทั้งดิบมีชีวิตที่อาภัพตกอับแล้วก็ล้มเหลวอันนี้เกี่ยวกับเรื่องของการที่เราจะต้องปกครองตนนะดูแลตนให้มันดีนะทุกอย่างก้าวของชีวิตมีความหมายตอนต้นนะก็ต้องดูแลเรื่องของการศึกษาเล่าเรียนกลางคนก็ทำมาหากินเรียนจบอยู่เฉยๆไม่ได้ปลายคนก็ต้องเข้าวัดเข้าวาปฏิบัติธรรมหรือฟังเทศฟังธรรมเพื่อที่จะได้นำข้อคิดไปสอนลูกสอนหลานเป็นแบบอย่างที่ดีของบุตรหลานเป็นร่มโพใบใหญ่เป็นร่มไทรใบหนาให้ลูกหลานได้พักพิงอิงอาศัยในส่วนนี้ก็คือการปกครองตนประการต่อมาก็คือการพึ่งตนเองเนี่ยอันนี้ก็สำคัญนะโยมนะอันบุคคลผู้ที่จะทำตนให้เป็นที่รักที่นับถือของตนได้เนี่ยจะต้องใส่ใจถึงคำสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยมีใจความที่ว่าตนแลเป็นที่พึ่งของตนคนอื่นใครเล่าจะเป็นที่พึ่งเราได้ความจริงอันบุคคลผู้มีตนอันฝึกดีแล้วย่อมได้ที่พึ่งอันหาได้โดยยากนะนั้นโยมญาติทั้งหลายที่พึ่งในที่นี้ก็หมายถึงว่าพึ่งทรัพย์แล้วก็พึ่งคุณสมบัติในฐานะที่โยมญาติทั้งหลายเป็นญาติเป็นโยมจะต้องพึ่งพาอาศัยทรัพย์สมบัติบริหารจัดการชีวิตบุคคลจะต้องประกอบกิจกรรมน้อยใหญ่นะด้วยความขยันหมั่นเพียรแสวงหาทรัพย์สมบัติเมื่อแสวงหามาได้แล้วก็จะต้องรู้จักรักษาแบ่งปันจัดสรรให้เป็นส่วนๆเพื่อความสะดวกแก่การบริหารจัดการนะการคบค้าสมาคมต้องนิยมคบค้าสมาคมกับคนที่ดีที่เป็นกัลยาณมิตรเพื่อนดีเพื่อนงามไม่ควรคบเพื่อนที่ตามเกาะตามกินพอหมดสิ้นทรัพย์แล้วก็หน่ายหนีนะดังที่ได้กล่าวกันว่าเพื่อนกินนั้นน่ะหาง่ายเพื่อนตายหายากมั่งมีเพื่อนมากตกยากเพื่อนหายแม้การใช้จ่ายก็ให้มันพอเหมาะพอสมควรไม่เบียดกรอจนเกินไปไม่ฟุ่มเฟือยจนเกินไปจะใช้จ่ายก็ให้ดูรายรับรายได้ไม่ใช่เสียเกินได้ใช้เกินมีรายจ่ายก็ควรที่จะให้มันพอดีกับรายรับหรือน้อยกว่ารายรับจึงจะนับว่าถูกต้องสอดคล้องกับคำที่ว่า
มีเกินใช้ได้เกินเสียส่วนการพึ่งคุณสมบัตินั้นในโยมญาติทั้งหลายหมายถึงคุณงามความดีที่เกิดจากการประพฤติปฏิบัติฝึกหัดดัดกิริยาวาจาใจโดยให้กิริยานั้นเนี่ยมีความอ่อนน้อมนะวาจามีความอ่อนหวานนะจิตใจก็มีความอ่อนโยนกิริยาอ่อนน้อมเนี่ยก็หมายถึงถ่อมตัวไม่ลดตัวจนเกินควรและไม่ถือตัวจนเกินงามวาจาอ่อนหวานคือคำพูดไพเราะดูดดื่มเปล่งปลั่งวาจาอ่อนหวานก็คือคำพูดที่ไพเราะดูดดื่มเปล่งออกมาจากใจที่ใสสะอาดไม่มีโทษเป็นคำพูดที่หวานหูชูกำลังใจผู้ฟังให้ชื่นบานเป็นเสน่ห์มหานิยมเป็นที่ชื่นชมรักใคร่นับถือของบุคคลผู้ฟังใจอ่อนโยนก็คือใจที่นอบน้อมละมุนละม่อมถ่อมตัวสงบเสงี่ยมแต่สุภาพเรียบร้อยมีเมตตากรุณาปรานีโอบอ้อมอารีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่จุนเจือนะกายวาจาใจที่อ่อนถือว่าเป็นพรอันประเสริฐเพราะเป็นเหตุก่อให้เกิดมีในบุคคลยกย่องเชิดชูแล้วก็นำไปสู่ความเป็นบุคคลที่น่ารักน่าเคารพนับถือในที่ทุกสถานตลอดการทุกเมื่อซึ่งในส่วนนี้โยมญาติทั้งหลายการดำรงตนอยู่ในสังคมถ้าเรามีความอ่อนน้อมอ่อนหวานแล้วก็อ่อนโยนอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่มีแต่คนรักคนชอบคนชมนะเราพุทธศาสนิกชนเราเข้าวัดเข้าวาเราจะเห็นพุทธศาสนิกชนที่มีการกราบมีการไหว้นะกราบองค์พระปฏิมากราบพระสงฆ์องค์สมณเณรแล้วก็เจอกันก็มีการไหว้มีการทักทายซึ่งกันและกันนะส่วนมากเจอกันที่วัดที่วาเราก็ใช้วาจาที่อ่อนหวานวาจาที่สุภาพพูดคุยกันนั่นก็เป็นการฝึกหัดดัดกิริยาของเรานั่นน่ะให้มีความอ่อนน้อมถ่อมตนเมื่อวานก็เป็นวันธรรมสวนะเป็นวันพระนะโยมญาติทั้งหลายได้มีโอกาสเข้าวัดปฏิบัติธรรมนะก็ชื่อว่าเราได้ฝึกหัดดัดกิริยาวาจาใจให้อ่อนหวานให้อ่อนน้อมอ่อนหวานแล้วก็อ่อนโยนการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมจึงจะทำให้เรานั้นเนี่ยมีความสุขมีความมั่นใจในตนเองในการที่เราสามารถที่จะพึ่งตนเองได้นะอัตหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนการที่เราจะพึ่งตนเองได้ก็ต้องอาศัยการที่เราจะพึ่งพาอาศัยตนเองได้นั้นเนี่ยเราก็ต้องมีความเข้มแข็งแล้วก็สามารถที่จะปรับตัวอยู่ในสังคมได้นะก็คือกิริยาหมายถึงกิริยากายวาจาใจนี่แหละนะอ่อนน้อมอ่อนหวานแล้วก็อ่อนโยนต่อมาก็คือเชื่อมั่นตนเองความเชื่อมั่นของบุคคลเป็นเหตุส่งผลให้เกิดการกระทำเพราะการกระทำการพูดแล้วก็การคิดที่จะก่อให้เกิดผลผลิตที่มั่นคงได้ดีนั้นในญาติโยมต้องอาศัยศรัทธาความเชื่อมั่นเป็นตัวนำแล้วก็มีความตั้งใจเป็นตัวจักความเชื่อมั่นนั้นเนี่ยกล่าวสั้นก็คือความเป็นตัวของตัวเองความเป็นตัวของตัวเองนั้นหาได้หมายถึงการอยู่โดดเดี่ยวนะไม่เกี่ยวข้องคบหาสมาคมหรือพึ่งพาอาศัยบุคคลอื่นก็หาไม่ได้หากแต่หมายถึงความสามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ด้วยสมรรถภาพของตัวเองไม่เป็นเครื่องมือหรือบันไดร่างร้านให้บุคคลอื่นเหยียบปีนนะบุคคลผู้ที่จะทำตัวให้เป็นที่เชื่อมั่นได้นั้นญาติโยมจะต้องอาศัยความเตรียมพร้อมเป็นเบื้องต้นเช่นเป็นคนที่มีศรัทธาอันเป็นญาณสัมปยุตเชื่อผลของกรรมเชื่อภูมิธรรมคือพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้ามีวิชาความรู้ควบคู่กับจรณะความประพฤติมีความขยันหมั่นเพียรมีความเห็นเป็นสัมมาทิฏฐิมีความมั่นคงหนักแน่นในหลักคำสอนนั้นตรงนี้ญาติโยมพุทธศาสนิกชนเราผู้มีความหนักแน่นมั่นคงอย่างเนี้ยเชื่อว่าเป็นคนที่มีความอิสระมีสมรรถนะมีกำลังใจในอันที่จะสร้างตัวสร้างครอบครัวสร้างคุณประโยชน์แก่สังคมได้ตรงกันข้ามกับบุคคลผู้ไม่มีความเชื่อมั่นในตนเองจะทำจะพูดจะคิดอะไรมักเป็นคนที่จับจดนะทำการทำงานด้วยความลังเลสงสัยแม้จะมีวิชาความรู้มากหากแต่เป็นคนที่ไม่กล้าตัดสินใจไม่เด็ดเดี่ยวนะซึ่งตรงนี้ฝากญาติฝากโยมว่าเราต้องเป็นบุคคลที่
เราจะต้องมีความเชื่อมั่นในตนเองการสร้างสมคุณงามความดีการกระทำอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นความดีเราเชื่อมั่นว่าทำแล้วดีไม่เดือดร้อนใครเราก็เชื่อมั่นในตรงนั้นสามารถที่จะพัฒนาตนเองได้แต่ถ้าคนไม่มีความเชื่อมั่นในตนเองจะเป็นคนที่จับจดลังเลสงสัยนะสาธุชนทั้งหลายประการต่อมานั้นก็คือการสำรวจตนเองนะการสำรวจตนเองนั้นเนี่ยเป็นหลักสำคัญประการหนึ่งที่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้านะตรัสสำทับเอาไว้ว่าปฏิมังเสตมัตตนาแปลว่าจงสำรวจตนด้วยตนเองนะคำว่าสำรวจคือการตรวจสอบหรือตรวจค้นการตรวจสอบตนก็การตรวจสอบตนหรือตรวจค้นตนเนี่ยก็คือการตรวจสอบกายวาจาใจได้แก่การเรียนรู้ตนเองการเรียนรู้ตนเองเป็นลักษณะแห่งการสำรวจตัวเองเพราะไม่มีผู้ใดที่จะรู้จักตนเองได้มากกว่าตนเองนั่นแหละโยมญาติทั้งหลายเหมือนอย่างที่นักปราชญ์ท่านกล่าวไว้ว่าผู้ที่รู้ความลึกของทะเลก็คือทะเลผู้ที่รู้ความกว้างของฟ้าก็คือฟ้าผู้ที่รู้ความดีความชั่วของตัวก็คือตัวเองหนวดแมวเป็นมกุเทศของแมวฉันใดการสำรวจตนเองย่อมเป็นมกุเทศทางดำเนินชีวิตที่เจริญของบุคคลฉะนั้นด้วยเหตุนี้โยมญาติทั้งหลายบุคคลผู้ที่จะทำตนให้เป็นที่รักน่าจำต้องคอยสอดส่องสำรวจตรวจตราตนอยู่ตลอดเวลาว่าการใดควรทำถ้อยคำใดควรพูดอารมณ์ใดควรนึกคิดจะได้รู้ผิดชอบชั่วดีประกอบตนให้เหมาะสมหรือประกอบตนให้มันพอดีนะไม่แคบเกินไปเพราะถ้าแคบนักมักขยับยากไม่กว้างเกินไปเพราะถ้ากว้างนักมักไม่มีอะไรจะใส่สมไม่สูงเกินไปเพราะสูงนักมักจะลอยไปตามลมไม่ต่ำเกินไปเพราะต่ำนักมักจะจมลงบาดาลนั้นโยมญาติทั้งหลายบุคคลบางคนนิยมดูคนอื่นมากกว่าตนเองแล้วก็ชอบดูคนอื่นด้วยตาหน้าดูตัวเองด้วยตาหลังแม้ดูตนเองก็ดูในลักษณะที่เป็นคนตาบอดไม่เห็นความผิดความบกพร่องของตนมองคนอื่นด้วยตาสว่างแจ่มใสใส่ใจโทษความผิดของบุคคลอื่นฝ่ายเดียวนะส่วนความผิดของตนเนี่ยมักจะมองไม่ค่อยเห็นกันนะอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์มักจะเข้าข้างตนเองนะความผิดของคนอื่นแม้เล็กขนาดเท่าเมล็ดพันธุ์ผักกาดก็สามารถที่จะมองเห็นได้ง่ายเลยทีเดียวฝ่ายความผิดของตัวเองฝ่ายความผิดของตนเล่าถึงแม้จะโตเท่าผลมะตูมก็เห็นได้ยากหากถูกถามก็กลบเกลื่อนเงินงำอำพรางนะบางคนเห็นเป็นเรื่องสนุกสนานเป็นอาหารปากอาหารใจไม่รู้สึกผิดชอบชั่วดีมักดื้อด้านต่อคำตำหนิยินดีเพลิดเพลินในคำชมเพลินจนหลงหลงจนเหลิงและเหลิงจนลอยก็มีนั้นบุคคลผู้คอยสำรวจตรวจตนเองอย่างเนี้ยย่อมสามารถที่จะยังเห็นข้อบกพร่องข้อพิรุธข้อบริสุทธิ์ข้อพิรุธนั้นเนี่ยได้โดยง่ายเมื่อพบข้อพิรุธก็แก้ไขปรับเปลี่ยนให้มันบริสุทธิ์เมื่อพบข้อบกพร่องก็ต่อเติมสร้างเสริมให้บริบูรณ์ตามพุทธวิธีที่ว่าอัตนาโจตยัตตานังนะความว่าจงเตือนตนด้วยตนเองประการที่5นั้นน่ะญาติโยมการเอาชนะตนเองความจริงเนี่ยความชนะมีคู่กับคำว่าแพ้แต่ในโลกนี้หามีผู้ใดอยากจะเป็นผู้แพ้ไม่มุ่งหวังแต่จะเป็นผู้ชนะเรื่อยไปเช่นในการทำศึกสงครามการพนันขันต่อการเล่นกีฬาเป็นต้นย่อมมีทั้งผู้แพ้แล้วก็มีทั้งผู้ชนะผู้ชนะแล้วก็อาจที่จะกลับแพ้ได้แม้ผู้แพ้ก็อาจที่จะกลับชนะได้สมด้วยในแห่งพระพุทธภาษิตที่ว่าความชนะใดที่ชนะแล้วกลับแพ้ได้ความชนะนั้นไม่ดีไม่แน่นอนเป็นที่ตั้งแห่งความเดือดร้อนชยังเวปวัสติเพราะผู้ชนะย่อมก่อเวรทุกขังเสติปราชิโตผู้แพ้ย่อมอยู่เป็นทุกข์อันนี้เป็นเรื่องปกติธรรมดาการแข่งขันกันมันก็ต้องมีแพ้มีชนะนะแต่การเอาชนะตนเองได้เนี่ยเป็นเรื่องที่ดีนั้นความชนะที่ไม่เด็ดขาดไม่แท้อาจกลับแพ้ได้อีก
และไม่เป็นไปเพื่อความระงับเกี่ยวพันด้วยเวรส่วนความชนะใดที่ชนะแล้วไม่กลับแพ้ความชนะนั้นเป็นความชนะที่ประเสริฐเป็นความชนะเลิศเป็นความชนะเด็ดขาดและไม่เกี่ยวพันด้วยเวรอันว่าความชนะที่ไม่กลับแพ้นั้นน่ะญาติโยมหมายถึงความชนะตนน่ะชนะตนเองนี่แหละตามพระพุทธนิพนธ์ภาษิตที่ว่าอัตตาหะเวจิตังสโยแปลความว่าชนะตนนั่นแลประเสริฐกว่าความชนะตนในที่นี้ชี้ชัดว่าชนะใจความชนะใจได้แก่การฝึกใจข่มใจแล้วก็หยุดใจไม่ให้หลงไหลสวมนาฏไฟต่ำมีโลภโกรธหลงเป็นต้นนั้นตัวอย่างเช่นว่าพึงชนะคนโกรธด้วยความไม่โกรธพึงชนะคนไม่ดีด้วยความดีพึงชนะคนตรณีด้วยการให้พึงชนะคนพูดเลวไหลด้วยคำจริงหรือสิ่งใดที่เห็นเป็นโทษเป็นภัยแล้วเนี่ยมาหยุดใจไม่กระทำสิ่งนั้นโดยเด็ดขาดเช่นเป็นคนที่ติดสุราหรือยาเสพติดก็มาเลิกละนี่ในช่วงเทศกาลพรรษาก็อธิษฐานจิตอธิษฐานใจเลิกละเอาชนะให้ได้เป็นคนเกียจคร้านกลับเป็นคนขยันทำการทำงานเป็นคนเล่นการพนันก็เลิกรามาประกอบอาชีพมาประกอบสมาชีพมาประกอบสัมมาชีพเป็นต้นนะชื่อว่าเป็นบุคคลผู้เอาชนะตนเองได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสพระบรมรัตไว้เป็นแนวปฏิบัติว่าอัตตานังธรรมยันติปันธิตาแปลว่าบุคคลผู้ฉลาดทั้งหลายย่อมฝึกฝนเพราะทรงพิจารณาเห็นว่าการฝึกตนเป็นการทำให้บุคคลเอาชนะตนเองได้เมื่อเอาชนะตนเองได้ก็ชื่อว่าชนะใจได้ทันโตเศรษฐโมนุสเสสุเพราะในหมู่มนุษย์บุคคลผู้ฝึกตนแล้วชื่อว่าเป็นคนดีเป็นคนประเสริฐตนหรือใจที่ฝึกฝนอบรมดีย่อมมั่นคงหนักแน่นเป็นใจที่มีพลังเข้มแข็งและก็อ่อนโยนนะควรแก่การงานอาจหารร่าเริงความแข็งของหัวใจหาใช่ความหัวแข็งนักเลงหัวไม้หรือความแข็งกระด้างไม่หากแต่เป็นความแข็งที่ไม่หักความอ่อนโยนหาใช่ความอ่อนแอไม่เป็นความอ่อนที่ไม่ขาดสามารถที่จะอำนวยประโยชน์ได้ตามประสงค์ตรงกับคำที่ท่านผู้รู้ได้กล่าวเปรียบเทียบเอาไว้ว่าจะอ่อนก็ให้อ่อนดังสายไหมเผื่อไว้ใช้จับเสือโคร่งผูกโยงเขี้ยนจะแข็งให้แกร่งดังวิเชียรเพื่อใช้เจียนตัดกระจกเจรไนฝากไว้เป็นข้อคิดแก่บรรดาญาติโยมด้วยเวลาของรายการกติธรรมประจำวันในเช้าของวันนี้หมดลงแล้วพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางอารามหลวงบุรีรัมย์ขอลาไปจากญาติโยมกันไปก่อนขอญาติโยมมีความสุขสดชื่นสมหวังดังความปรารถนาด้วยกันทุกคนทุกท่านเธอ

0: างที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: กรณีผู้ขายหรือผู้ให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้มีคำสั่งที่9/2558เรื่องห้ามขายหรือห้ามให้บริการสินค้าบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าหรือตัวยาบารากูน้ำยาสำหรับเติมบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งมีสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อร่างกายหลายชนิดรวมทั้งโลหะหนักที่เป็นสารก่อมะเร็งและมีปัญหาต่อระบบทางเดินหายใจส่งผลกระทบเป็นอันตรายต่อสุขภาพดังนั้นผู้ใดขายหรือให้บริการมีความผิดตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภคฉบับที่4พุทธศักราช2562มีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 600,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากผู้ใดพบเห็นการจำหน่ายหรือให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าบารากูหรือบารากูไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแจ้งสถานีตำรวจในท้องที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
2: ่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแย่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรทองรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรทองหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองทุกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.th แอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพ

สนาพระมหากษัตริย์มีความสำคัญและผูกพันกับสังคมไทยและประชาชนชาวไทยมาตลอดประวัติศาสตร์ของประเทศเป็นเสาหลักในการสร้างชาติให้เป็นปึกแผ่นเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนและเป็นบ่อเกิดของความรักความสามัคคีของคนในชาติอีกทั้งยังเป็นปัจจัยแห่งความมั่นคงที่นำพาประเทศชาติให้ผ่านพ้นจากภัยคุกคามทุกรูปแบบขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยสร้างความรักความสามัคคีความสำนึกจงรักภักดีและความภาคภูมิใจในชาติให้เกิดกับประชาชนทุกหมู่เหล่าเพื่อปกป้องและเชิดชูสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์

0: พ่อครับ1 บวก 1 เท่ากับเท่าไรครับ
1: เท่ากับ2สิลูก
0: บอกครับ2 บวก 2 เท่ากับเท่าไร
1: 4ไงลูก
0: บอกครับ1 บวกครับเท่ากับเท่าไร
1: หืออันนี้พ่อไม่รู้นะ
0: โอ้พ่อเชยจริงๆ1 บวกครับเท่ากับฟีฆ่าปรับถูกจับจำคุกกุมประพฤติไงล่ะพ
1: ่
0: อ
1: ไอ้ยะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากสวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์
3: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการคุยข่าวเช้านี้กับประชาคมอาเซียน
2: อาสาสมัครวิทยุสวทบุรีรัมย์ขอนำท่านเข้าสู่รายการคุยข่าวเช้านี้ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมเพื่อเปิดโลกทัศน์และพัฒนาทรัพยากรผู้คนบนความถูกต้องเป็นไทยและเป็นธรรมนำข่าวสารสาระน่ารู้สู่ชุมชน

0: เวียดนามฟิลิปปินส์อินโดนีเซียมาเลเซียสิงคโปร์เมียนมาติมอร์บรูไนไทยลาวกัมพูชาเป็นประชาคมอาเซียนสามัคคีมาพบกันอีกวันครับทุกท่านในรายการคุยข่าวเช้านี้มาบอกกล่าวข่าวสาร DAC เพื่อน้องพี่บุรีรัมย์ได้ฟังกันเช้าวันศุกร์สดใสได้สดับพร้อมรับฟังข่าวสารแสนสุขสันต์ DAC มีเรื่องกล่าวเล่าทุกวันโลกเปลี่ยนผันวันเปลี่ยนแปลงคนเปลี่ยนไปสลามัดดาตัง Good morning ASEAN Welcome to Talk News This morning with the ASEAN Community อรุณสวัสดิ์ครับท่านผู้ฟังที่เคารพรายการคุยข่าวเช้านี้กับประชาคมอาเซียนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์มาพบมาเจอกับท่านผู้ฟังอีกวันหนึ่งพบกันวันนี้เช้าวันศุกร์ที่14เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569คริสตศักราช2026คืน1ค่ำเดือน9ปีมะเมียคุยข่าวชาติกับประชาคมอาเซียนทางสวทบุรีรัมย์มาเจอกับท่านผู้ฟังทุกวันศุกร์ครับ5นาฬิกา30นาทีโดยประมาณก็อยู่เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังไปจนถึงเวลา6นาฬิกาโดยนำเรื่องราวข่าวคราวเกี่ยวกับสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เดิมหรือสมาคมอาเซียน Association of Southeast Asian Nations มาบอกมากล่าวมาคุยกันจนยกฐานะมาเป็นประชาคมอาเซียนหรือ DAC อาเซียนคอมมูนิตี้เมื่อวันที่31ธันวาคม2558ครับ10ปี7เดือนกับอีก15วันของการเป็นประชาคมอาเซียนที่11ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มารวมเป็นหนึ่งเดียวครับส่วนสมาคมอาเซียนนี่ก็เข้าสู่ปีที่60แล้วนะครับเพราะว่าวันที่8สิงหาคม2510เป็นวันก่อตั้งสมาคมอาเซียนนะครับก็ทำให้สมาคมอาเซียนนี่เป็นที่ยกย่องว่านะครับเป็นสมาคมหนึ่งของประเทศเล็กๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ก่อให้เกิดความรักสมัครสมานสามัคคีส่วนจะยั่งยืนขนาดไหนนี่ต้องว่ากันยาวๆครับเอาสายแรกเข้ามากราบสวัสดีครับรายการคุยข่าวเช้านี้กับประชาคมอาเซียนครับ
1: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
0: สวัสดีครับคุณลุงสมใจตอนนี้อยู่นานหรืออยู่บ้านครับนี่
1: อยู่บ้านคร
0: ับ อยู่บ้าน
1: ฝนไม่ตกเลยครับ
0: ครับผมไม่เป็นไรรอหน่อยเน
1: า
0: ะ
1: รออยู่รอฝนอยู
0: ่ครับผม
1: ในนามีแต่ข้าวแต่น้ำไม่มี
0: นะครับผมวันปุ๋ยหรือยังวันปุ๋ยเร่งหรือยัง
1: นี่ยังครับยังอยู่
0: เมื่อวานนี่คุณลุงสนใจเมื่อวานนี่ผมมีโอกาสไปตลาดชุมชนที่บ้านด่านครับ
1: ครับ
0: ผมไปถึงบ้านด่านเมื่อวานนี่นะ
1: ครับ
0: ครับผมก็คือ
1: ก็เลยไปบ้านบัวแดงก็ประมาณ 3-4 กิโลเท่ากัน
0: ครับผม
1: ครับมาอาจารย์มาเมื่อบ้านด่านเหรอ
0: ครับเมื่อวานครับ
1: อ๋อมีงานอะไรบ้าง
0: ก็เขามีตลาดชุมชนไงคุณลุงสนใจทุกวันพฤหัสทุกวันอาทิตย์ครับไปอุดหนุนเพื่อนทดลองปลูกมะพร้าวน้ำหอมครับพอเกษียณอายุราชการแล้วก็ปลูกมะพร้าวน้ำหอมที่มันได้ผลไงก็เอามาขายก็ไม่แพงหรอกลูกละ10บาทครับคุณครูสมคิด
1: พิเศษ
0: ของ
1: ผม
0: ใช่ครับผม
1: ก็ซื้ออยู่ครับก็วันแม่วันอะไรก็ลูกผมก็มาจากกรุงเทพเขากลับเมื่อวาน
0: นี่
1: แล้วก็มีการทำบุญที่วัดแล้วก็ทำบุญตักบาตรแล้วก็เสร็จแล้ว
0: ครับผมอนุโมทนาบุญด้วยครับ
1: ครับวันแม
0: ่ครับผมขอบพระคุณคุณลุงสมใจเน
1: า
0: ะ
1: ครับฟังอาจารย์นะฟังข่าวด้วย
0: ใช่ครับ
1: ฟังข่าวอาจารย์นะครับ
0: ครับผมขอบพระคุณมากครับ
1: ไม่มีอะไรมากกว่ารายงานที่เฉยครับอากาศไม่มีฝนดอกอาจารย์วันนี้
0: ครับผมขอบพระคุณครับคุณลุงสมใจ
1: ครับ
0: นะครับ
1: สบายดีเนาะสบายดีหวายจัน
0: ครับผมขอบพระคุณครับสบายดีตามอัตภาพครับ
1: ครับขอบคุณมากครับ
0: ครับผม
1: ฟังอยู่ประจำนะ
0: ครับผมขอบคุณครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับผมก็มีวันสำคัญในช่วงเดือนสิงหาคมครับวันนี้คุณฤทธิชัยโคตรประโคนนะดูแลฝ่ายเทคนิคควบคุมการกระจายเสียงมีกระผมคนอาเซียนบ้านนาหน้าเหี่ยวนิดๆในวิสิตเทพทองดำเนินรายการสำเนียงภาษาถิ่นบุรีรัมย์บ้านเองพรกระเทินครับ ในเดือนสิงหาคมนี่มีวันสำคัญตามที่เราทราบแล้วนะครับก็วันที่9สิงหาคมเนี่ยเป็นวันชาติของสิงคโปร์ผ่านมาแล้วครับ17สิงหาคมอีกไม่กี่วันเป็นวันชาติของอินโดนีเซีย31สิงหาคมเนี่ยเป็นวันชาติของมาเลเซียครับทั้ง3ประเทศนี้เป็นประเทศในประชาคมอาเซียนส่วนวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคมนี่ก็ปลื้มใจไปตามๆกันครับเป็นวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยและพี่น้องกำนันผู้ใหญ่บ้านครับ10สิงหาคม134ปีวันกำนันผู้ใหญ่บ้านเอาแสดงความยินดีด้วยอีกหนึ่งสายกราบสวัสดีครับรายการคุยข่าวเช้านี้กับประชาคมอาเซียนครับ
2: สวัสดีค่ะอาจารย
0: ์ครับคุณป้าบรรเทา
2: จ้ะอาจารย์คนเปลี่ยนไปจริงๆอย่างสไตล์ต้นรายการที่อาจารย์ว่านั่น
0: โลกเปลี่ยนผันวันเปลี่ยนแปลงคนเปลี่ยนไปเป็นเรื่องธรรมดาครับ
2: คนเปลี่ยนไปหมดเลยขนุนอาจารย์ปลูกขนุนแถวหอฉันนี่แหละ
0: ครับ
2: เหลือเอาไว้ลูกใหญ่ๆเอาไว้ถวายพระให้มันเก๋ดีๆก่อน
0: ครับ
2: จ้ากระไข่มาเอาไปส่งลูกใหญ่ๆหรืออาจารย
0: ์กระแตหรือเปล่ากระรอกหรือเปล่าป่า
2: ไม่ใช
0: ่
2: ไม่ใช่คนนี่แหละเอามีดมาปาดหัวขวัญมัน
0: อ
2: ่ะ
0: โอ้นี
2: ่ปาดหัวขวัญมันไปคนนี่แหละกระแตมันกระแตไม่มีมีแต่กระโหลกแต่ว่ากระโหลกตอนนี้เขาก็ยิงไปกินจะหมดแล้วแหละเหลือไม่กี่ตัวดอก
0: โอ้ยเป็นตาสงสารเนาะ
2: ใช่แล้วเมื่อวานนี่เขาเรียกอะไรนะสามีที่กรรมคนก็มาไล่หลายเนาะ
0: ครับหลวงพ่อเนาะ
2: ใช่จ้ะทีนี้หลวงนายันพบรับสังฆทานแล้วก็เอาวางไว้ด้านข้างนอก
0: จ้
2: าจ้าจ้ากับใครเอาไปไม่ใช่พระดอกก็คนที่มาในวัดท่านรับสังฆทานแล้วท่านบอกว่าโยมเปาเนี่ยอาตมาเอาวางไว้ตรงนี้แหละจ้าใครเอาไปโอ้ยหลวงหน้าที่หลังอย่าเที่ยววางเอาไว้ดื้อคนทุกวันนี่นะมันไว้ใจไม่ได้ดอก
0: นั่นเอง
2: ขนาด3ปีที่แล้วน่ะอาจารย์ละครั้งที่ฉันตีตอนเช้าน่ะมันยังเอาไปเลย
0: นี
2: ่จ้ะ
0: เอา
2: 3ปีแล้วแต่ไม่ได้เคยเล่าอาจารย์ดอกเนี่ย
0: ครับผม
2: คนมันเปลี่ยนไปแล้วก็ห้องน้ำเด้อห้องน้ำนี่มาปดทุกแล้วก็ไม่ล้างดอก
0: ครับ
2: จ้ะคนมันเปลี่ยนไปหมดกกนงกกหน้ามันก็ถอดเอาไปนะอาจารย์คนทุกวันนี่น่ะ
0: อือนั่นเองใจ
2: แต่ว่า
0: ใจบาปมันขนาดของวัดนี่น่ะ
2: ใช่ของวัดน่ะหายดีทุกวันเนี่ยอาจารย์คนมันติดยามากเนาะ
0: ครับ
2: ว่าคนดีเขาไม่เอาหรอกอาจารย
0: ์ครับ
2: จ้ามีเรื่องจะเล่าคนอาจารย์ละติค่ะ
0: ครับไปช่วยกันเป็นหูเป็นตานะครับโดยเฉพาะญาติโยมที่พากันไปทำบุญที่วัดนะครับก็ช่วยกันนะช่วยกันมองนะขนาดมองแล้วก็ยังมีคนมาก่อเหตุจะเป็นคุณฤทธิชัยมาปีนเสามีไปมาปีนเสาเครื่องส่งที่สวทของเรานี่แหละครับเมื่อ 2-3 วันก่อนนะครับมาดูเอาใครที่เป็นแฟนวอลเลย์บอลนะช่วงนี้กำลังมีการแทนไทยทอดสดครับฟุตบอลชิงแชมป์โลกอายุไม่เกิน17ปีไทยเรานี่เข้ารอบ8ทีมสุดท้ายครับในตอนนี้กำลังแข่งครับไต้หวันอยู่นะผลเป็นยังไงยังไม่ทราบเลยครับ ครับอีกหนึ่งสายกราบสวัสดีครับรายการคุยข่าวเช้านี้กับประชาคมอาเซียนครับ
3: สวัสดีครับอาจารย
0: ์ครับสวัสดีครับคุณลุงมงคล
3: จะเหี่ยวหรือยังไงก็แล้วแต่ครับอาจารย์ตามอายุไขเนาะ
0: ใช่ครับ
3: แต่ก่อนเป็นเด็กก็เนื้อตึงพอแก่ไปแล้วก็เนื้อยานหมดแล้ว
0: ธรรมดาครับผม
3: ยานไปว่ายานเลยยานสองขันยาสายสายตาบ้างอะไรบ้าง
0: ใช่ครับ
3: ยานหมดการไปหมดแล้วสายตาแล้วร่างกายเนาะครับอาจารย์พูดถึงมนุษย์เราทุกวันนี้ต้องขาดคุณธรรมจริยธรรมมโนธรรมบางคนบางกลุ่มนะครับอาจารย
0: ์ครับ
3: แม้แต่สังคมที่พระพุทธศาสนาก็เหมือนกันคนที่มีความรู้สูงสูงก็เหมือนกันเด็กนักเรียนนักเรียนหนังสือก็เดี๋ยวนี้ก็ไว้ใจยากนะครับอาจารย์ใช่ไหม
0: ครับ
3: ตัวนี้จะแก้ไขยังไงครับอาจารย์กระทรวงวัฒนธรรมจะทำไงครับอาจารย
0: ์นี่แหละเราต้องเนี่ยเราต้องเอามาถอดบทเรียนกันว่ามันเกิดจากอะไรที่สังคมมันเปลี่ยนแปลงไปตาม
3: นี่แหละอาจารย์ผมเป็นห่วงจริง
0: ใช่ครับผม
3: แล้วสังคมวัฒนธรรมผมว่าดูแล้วมันมาจากไอ้เทคโนโลยีเนี่ยไอ้พวกโทรศัพท์นี่แหละตรงนี้เนี่ยตัวสำคัญจะกี่จะก่อนนี้มีอย่างนี้กันไหมครับอาจารย์ตรงนี้โทรศัพท์ เด็กนักเรียนไม่ว่าเด็กนักเรียนพระสงฆ์พระเจ้าก็ดูบ่อยดูไม่เป็นแต่ผมเนี่ยผมทำไม่เป็นดูหนังดูอะไรด้วยที่ว่าฆ่าเรื่องยิงกันฆ่ากันมาจากนี่แหละอาจารย
0: ์คือเรา
3: ครับอาจารย
0: ์ครับเราดูได้ก็คือเอามาใช้ประโยชน์ครับไม่ใช่จนมกมุ่นอยู่แต่อยู่แต่กับโทรศัพท์อยู่แต่ในห้องไม่ทำอะไรเลยมันไม่ใช่ครับ
3: ก็นี่แหละที่สังเกตไปถึงต้นเหตุไม่อยู่ตรงนั้นนะครับอาจารย์
0: ใช่ครับ
3: ดูเพื่อการศึกษาก็ดีหน่อยถ
0: ้
3: าดูเพื่อมาประกอบอาชีพหรือมาแบบที่ทำไม่ถูกไม่ต้องใช่ไหมอย่างที่เป็นข่าวแต่ไม่ครับอาจารย
0: ์ครับผม
3: แม้แต่อดีตส.ส.ยังฆ่ามีความรู้ยังฆ่ากันได้ใช่ไหมหลักผู้ใหญ่ใช่ไหมครับอาจารย
0: ์ครับ
3: ผมเป็นห่วงจริงๆครับอาจารย์สังคมไทยเราทุกวัน
0: เป็นห่วงครับผม
3: จะว่าก็พูดได้พูดเท่านั้นแหละไม่มีปัญญาที่จะไปแก้ไขหรือแม้แต่รัฐบาลยังแก้ไขไม่ได
0: ้
3: ด
0: ู
3: ยาเสพติดจับไปทุกวันอาจารย์มาจากไหน
0: ดูแลเจ้าของครับคุณมนคุณมงคลขอบพระคุณครับ
3: ขอบคุณมากครับอาจารย์รักษาสุขภาพนะครับ
0: ครับ
3: ช่างผมเจอหน้าตาตูดอะไรสั่งมันเข้าไปของนอกไป
0: มาดูข่าวเกี่ยวกับอาเซียนเนาะนะฮะครับขอบพระคุณครับแชร์พม่าโจมตีเพิ่มครับรัวขาชาวบ้านด้วยอันนี้ข่าวจากหนังสือพิมพ์ข่าวสดครับเมื่อวันที่12สิงหาคมนะครับหน่วยงานกลไกการสืบสวนอิสระสำหรับเมียนมาที่จะตั้งขึ้นโดยคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติเขาเปิดเผยว่ากองทัพเมียนมาครับได้ใช้อากาศยานราคาประหยัดรวมถึงร่มร่อนติดเครื่องพารามอเตอร์ในการโจมตีทางอากาศส่งผลให้พลเรือนจำนวนมากเสียชีวิตในความขัดแย้งกับกลุ่มติดอาวุธต่อต้านรัฐบาลที่ยังยืดเยื้อครับด้านกองทัพอารากันซึ่งเป็นกลุ่มติดอาวุธชาติพันธุ์ในรัฐยะไข่ระบุว่ามีชาวบ้านอย่างน้อย20รายที่เสียชีวิตจากการโจมตีในครั้งนี้และอีก22รายได้รับบาดเจ็บจากการโจมตีทางอากาศของกองทัพเมียนมาในพื้นที่3เมืองระหว่างวันที่1ถึงวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมาโดยการโจมตีครั้งหนึ่งครับกองทัพได้ใช้เครื่องบินมากกว่า8ลำแล้วก็กินเวลานานยาวกว่า1ชั่วโมงทางหน่วยงานกลไกสืบสวนอิสระสำหรับเมียนมาก็บอกว่าการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงและการโจมตีทางอากาศที่เพิ่มขึ้นเห็นได้ชัดในช่วงหลายเดือนก่อนการเลือกตั้งเมื่อเดือนธันวาคมและมกราคมที่ผ่านมาครับหนำซ้ำการโจมตีครั้งนี้ยังดำเนินต่อไปยังไม่หยุดยั้งหลังจากนั้นซึ่งเจ้าหน้าที่ยังสืบสวนยังพบการกักขังโดยพละการการทรมานความรุนแรงทางเพศโดยเจตนาบาดเจ็บล่มตายของพลเรือนที่เพิ่มมากขึ้นจากผลของทัพใช้การโจมตีทางอากาศแบบยิงซ้ำมุ่งพุ่งเป้าหมายไปยังเจ้าหน้าที่กู้ภัยและก็ผู้คนที่พยายามลบหนีของทัพเมียนมาได้ใช้พารามอเตอร์มากขึ้นเช่นเดียวกับเฮลิคอปเตอร์ขนาดเล็กและโดรนเพื่อทำการโจมตีทางอากาศในระดับต่ำด้วยระเบิดที่ไม่นำวิถีโดยเหตุการณ์ล่าสุดในภาคสะไก่นักบินพารามอเตอร์ใช้กลยุทธ์ดับเครื่องยนต์ขณะเข้าใกล้เป้าหมายจึงร่อนลงต่ำได้อย่างเงียบเชียบและทำให้พลเรือนแทบไม่มีเวลาหรือไม่มีสัญญาณเตือนให้ลบหนีครับอันนี้ก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเมียนมาในช่วงรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาครับแต่ในขณะเดียวกันครับสถานการณ์ในทะเลจีนใต้นี่ตึงเครียดนะครับไปจนถึงทะเลจีนตะวันออกด้วยนะครับเพราะว่าจีนซ่อมรบกับอินโดนีเซียครับใกล้ไต้หวันด้วยนะนี่เลยครับเนี่ยก็ทำให้ตึงเครียดในทะเลจีนตะวันออกครับแต่ในขณะเดียวกันครับเวียดนามเมื่อวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมาเวียดนามเริ่มต้นก่อสร้างเรือฟรีเกตเรือฟรีเกตปรับเรือดำน้ำขนาดใหญ่และล่ำสมัยที่สุดอย่างเป็นทางการที่อู่ต่อเรือทรงถูกของกระทรวงกลาโหมในเมืองดานังเขาบอกว่าเรือลำนี้ได้รับการพัฒนาและประกอบอาวุธยุทโธปกรณ์ส่วนใหญ่ภายในประเทศโดยกลุ่มบริษัทโทรคมนาคมและเทคโนโลยีเวียดเทนร่วมกับกองทัพเรือและก็อู่ต่อเรือขณะที่เวียดนามเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมและแสดงยุทโธปกรณ์และความมั่นคงระดับนานาชาติที่กรุงฮานอยในเดือนธันวาคมนี้เพื่อส่งเสริมการผลิตภายในประเทศครับก็เ ป็นเรื่องสำคัญครับที่ประเทศทั่วโลกนะครับจะต้องพึ่งพาอาศัยในเรื่องของการผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ภายในประเทศเองนะครับดีกว่าที่จะไปต้องไปพึ่งพาประเทศมหาอำนาจหรือประเทศที่เขาผลิตครับเสียเงินเสียทองเสียอะไรไปโดยเฉพาะภัยคุกคามที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบันนะครับในไทยเราเองก็ต้องเตรียมความพร้อมในเรื่องนี้ครับหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับสิงคโปร์เพิ่มตัวเลข GDP ก็คือผลิตภัณฑ์มวลรวมครับกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมสิงคโปร์ปรับเพิ่มคาดการณ์การเติบโตทางด้านเศรษฐกิจหรือ GDP ของปี2569เพิ่มขึ้นเป็น 4.5 และ 5.5% จากเดิม 2-4% หลังผลงานครึ่งปีแรกดีเกินคาดครับและแนวโน้มในช่วงที่เหลือของปีสดใสขึ้นโดยครึ่งปีแรกเติบโตรวม 6.1% ปัจจัยหลักมาจากการเติบโตภาคการผลิตการค้าส่งการเงินและการประกันภัยรวมถึงการเร่งตัวของการลงทุนด้าน AI ในระดับโลกด้วยครับส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมหรือการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจของไทยเรานี่ก็พยายามดันนะครับว่าจะถึง3หรือเปล่านะครับยังอยู่ในช่วง2นะถ้าเปรียบเทียบกับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือประชาคมอาเซียนนะครับการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจของไทยเรานี้ยังตามประเทศเพื่อนบ้านอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์มาเลเซียนะฮะเวียดนามอินโดนีเซียแล้วก็ฟิลิปปินส์นะอันนี้ก็คือประเทศที่อยู่ในระดับเดียวกันครับมาดูหัวข้อข่าวนะครับของหนังสือพิมพ์ที่สำคัญครับก็รัฐบาลต่อจอจัดระเบียบอาวุธปืน10ล้านกระบอกครับก็คอยดูว่าจะให้ผู้ครอบครองอาวุธปืนทุกประเภทนี้รายงานในลักษณะยังไงครับก็แล้วก็ในเรื่องมีภาพครับท่านนายกรัฐมนตรีกราบแม่ครับนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้เปิดเผยวันของครอบครัวนะครับที่ท่านนายกรัฐมนตรีเขาไปกราบแม่แล้วก็กราบพ่อด้วยนะครับเนื่องในวันแม่แห่งชาตินั่นเองครับอันนี้หัวข้อข่าวที่สำคัญนอกนั้นก็เป็นหัวข้อข่าวแบบบ้านๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทรพีเมายาบ้าขาเผาพ่อนะครับยุดเรียนเพิ่มของโรงเรียนเทพศิรินนท์นะครับที่เกิดเหตุการณ์อากาศยิงในโรงเรียนครับหนังสือพิมพ์เดลินิวก็บอกว่าผลโกงสอบถึงอนุทินแล้วนะครับอึ้งยัดใส่เพลินเลยนะครับเรื่องของการทุจริตการสอบท้องถิ่นนะครับรับ 8,000 บรรจุ 15,000 คนทุจริตทุกดอกตั้งแต่ TOR รับจ้างจัดสอบตรวจคะแนนดูสิครับโอ้เหตุการณ์อย่างนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงมีการทุจริตการสอบแล้วเราจะไว้วางใจนะครับในเรื่องของการหาคนเข้าไปทำงานในองค์กรต่างๆได้ยังไงบ้างนะครับส่วนหัวข้อข่าวของสื่อพิมพ์เดลินิวนอกจากในเรื่องของผลการสอบการทุจริตท้องถิ่นแล้วครับก็ธรณีวิปโยคโคลอมเบียนั่นก็คือเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ประเทศโคลอมเบียในอเมริกาใต้ครับ 7.4 ริกเตอร์เขาบอกว่าพบศพไปแล้วนะครับเฉียด300คนสูญหายกว่า 3,000 คนนะครับสหรัฐนี้ช่วยเร่งฟื้นฟูครับก็เกิดอัฟเตอร์ช็อคอีกเป็นร้อยครั้งนะครับก็ทำให้เกิดภัยพิบัตินะครับแต่ในขณะเดียวกันครับหนังสือพิมพ์ข่าวสดก็ได้ประเด็นเรื่องของการเกิดอุทกภัยนะครับที่น้ำจากแม่น้ำโขงเออท่วมจุดผ่อนปลนตลาดนัดไทยลาวและอาคารสินค้าโอท็อปของอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมระดับน้ำสูงกว่า1เมตรเขาบอกว่าสวนกล้วยมะพร้าวน้ำหอมในพื้นที่ได้รับความเสียหายนับร้อยไร่นะครับก็ทำให้เห็นสถานการณ์อุทกภัยนะครับในพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็อีสานตอนเหนือนี่ค่อนข้างที่จะหนาเป็นห่วงนะครับโต้ดราม่าคุมปืนหนูแก้วุ่นปมยิงโจรในบ้านก็ธรรมดาครับโจรเข้าบ้านเราเนี่ยเราก็ต้องหาทางนอกจากป ป้องกันตัวป้องกันทรัพย์สินแล้วนะครับใครที่มีปืนก็ต้องใช้อย่างระมัดระวังนะจะไปยิงสุ่ม4สุ่ม5ไม่ได้นะครับฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนครับในวันพรุ่งนี้ก็ติดตามนะในนัดแรกในรอบรองชนะเลิศแล้วครับเรานี่ไปเยือนสิงคโปร์นะครับ15สิงหาคมเวลา20นาฬิกาแล้วก็จะกลับมาเตะที่ประเทศไทยครับในนัดที่2ในวันที่18สิงหาคมอีกคู่หนึ่งนะครับอีกคู่หนึ่งก็เตะกันแบบเย่าเยือนเช่นเดียวกันครับ16สิงหาคมมาเลเซียเวียดนามแล้วก็19สิงหาคมเวียดนามมาเลเซียแล้วก็จะไปชิงชนะเลิศกันแบบเย่าเยือนนะครับในวันที่22สิงหาคมนัดแรกครับแล้วก็อีกนัดหนึ่ง26สิงหาคมนะครับเป็นกำลังใจให้ทีมไทยนะเอาชนะสิงคโปร์ให้ได้ครับทั้งไปเยือนสิงคโปร์ในวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็มาบ้านเราเนี่ย18สิงหาคมก็เอาชนะแล้วก็เข้าไปชิงชนะเลิศให้ได้ครับเรื่องของช่องแคบฮอมดช่องแคบฮอมดเขาบอกว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นี่มองฮอมุดคือทางลงจับตาเลยในเรื่องนี้ครับซึ่งหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal เขารายงานแหล่งข่าวระดับสูงในรัฐบาลสหรัฐว่ารัฐบาลสหรัฐอยู่ระหว่างพิจารณาความเป็นไปได้ที่จะถอนตัวเงียบๆจากสถานการณ์ความขัดแย้งกับอิหร่านในภูมิภาคเอเชียตะวันตกโดยมองช่องทางที่เป็นไปได้มากที่สุดก็คือการเจรจาให้อิหร่านเปิดช่องแคบฮอร์มุซตามเดิมเหมือนกับช่วงก่อนเกิดสงครามไม่ได้ต้องการอีกแล้วที่จะให้อิหร่านยอมตำนนแต่โดยดีครับคอยดูว่าทางออกในลักษณะอย่างนี้ทางอิหร่านนี่จะยอมหรือเปล่าครับในขณะที่บ้านเราเกิดอุทกภัยนะครับในพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็อีสานตอนเหนือที่จีนก็เช่นเดียวกันครับจีนนี่ก็ประสบอุทกภัยนะครับโดยเฉพาะมณฑลเจ้อเจียงที่เกิดอุทกภัยหลังจากพายุไต้ฝุ่นดอนฟินลดกำลังเหลือเป็นพายุโซนร้อนแล้วก็พัดขึ้นฝั่งในวันเดียวกันทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย4รายว่าอย่างนั้นนะครับครับรายการคุยข่าวชั้นนี้กับประชาคมอาเซียนสวทบุรีรัมย์หมดเวลาเพียงเท่านี้ครับก็เป็นกำลังใจให้กำนันผู้ใหญ่บ้านนะเอามาฟังเพลงกำนันผู้ใหญ่บ้านของคาราบาวครับฝากเอาไว้บ้านเมืองมีความมั่นคงเจริญรุ่งเรืองพลเมืองต้องรู้หน้าที่มีวินัยและสมัครสมานสามัคคีสังคมเชิดชูคนดีคนดีสร้างสรรค์สังคมกราบสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะกระทรวงศึกษาธิการเดินหน้าระบบ Taffy Edu เชื่อมโรงเรียนทั่วประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ติดดีไหมนะใช้ดีไหมเนี่ย
3: ตั้งเลอยู่ได้กังวลทำไมติดเลยสิพ่อใช้เลยสิแม่ Do it now เลือก Green Power by BEA เลยวันนี้เขามีทั้งบริการติดตั้ง BEA Solar ทั้งตู้ชาร์จและแอป BEA Motor สำหรับรถ EV หรืออยากสร้างมาตรฐานทุกธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้นก็มีเครื่องมือวัดคาร์บอนด้วยคาร์บอนฟอร์มและแร็กใบรับรองพลังงานหมุนเวียนด้วยนะครับ
4: รับโลกได้เลยแค่ลงมือทำ Do it now Green Power by PEA
5: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
6: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
5: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
6: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
7: เรารักประเทศไทย
8: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
9: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัว
8: ร์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
9: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
8: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
9: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
10: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
11: ได้เลยเช็คมา
10: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
11: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
10: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
11: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
1: กระทรวงศึกษาธิการเดินหน้าระบบ Taffy Edu เชื่อมโรงเรียนทั่วประเทศพร้อมพัฒนาซุปเปอร์แอปการศึกษาคาดเสร็จสมบูรณ์ต้นปีหน้านายประเสริฐจันทราร่วงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าจากการประชุมติดตามความคืบหน้าการใช้ระบบ Taffy Edu ที่ประชุมได้หารือเรื่องการจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพของกระทรวงศึกษาธิการซึ่งจะเชื่อมโยงการทำงานระหว่างส่วนกลางกับสถานศึกษาทั่วประเทศโดยระยะสั้นกำหนดจัดอบรมบุคลากรทุกหน่วยงานในสังกัดภายในสุดสัปดาห์นี้และในวันที่17สิงหาคมจะประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจการใช้งานระบบขั้นตอนการแจ้งเหตุให้ประชาชนนักเรียนและครูรับทราบโดยมีสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการการทำงานที่เคยแยกส่วนให้มารวมศูนย์ส่วนระยะยาวจะพัฒนาซูเปอร์แอปพลิเคชัน EduPass เชื่อมโยงระบบ Big Data ของกระทรวงคาดว่าจะพัฒนาแล้วเสร็จในเดือนมกราคม2570รองรับการใช้งานทั้งระบบ iOS และ Android โดยจะรวมศูนย์พิทักษ์สิทธิ์และระบบ Taffy Fondo ไว้เป็นฟีเจอร์หลักในลักษณะเดียวกับแอปพลิเคชันหมอพร้อมของกระทรวงสาธารณสุขและระบบไทยดีของกระทรวงมหาดไทยกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับยูเนสโกวางแผนจัดเก็บข้อมูลด้านวัฒนธรรมแห่งชาติครั้งแรกประเดิมนำร่องที่จังหวัดเชียงใหม่
12: นายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับองค์การยูเนสโกจัดการอบรมการพัฒนาข้อมูลสถิติด้วยตัวชี้วัดวัฒนธรรมสำหรับวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อยกระดับข้อมูลสถิติด้านวัฒนธรรมของประเทศไทยให้มีมาตรฐานสากลนำไปใช้เป็นหลักฐานประกอบการกำหนดนโยบายและขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศโดยมีผู้แทนองค์กรระหว่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิสำนักงานสถิติแห่งชาติสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเข้าร่วมวางกรอบการดำเนินงานได้แก่ด้านสิ่งแวดล้อมและพลังเข้มแข็งความมั่งคั่งและความเป็นอยู่ที่ดีความรู้และทักษะและการมีส่วนร่วมของชุมชนมาใช้พัฒนาระบบนำร่องที่จังหวัดเชียงใหม่เชื่อมโยงข้อมูลหน่วยงานภาครัฐส่วนท้องถิ่นภาคการท่องเที่ยวและสถาบันการศึกษามีเป้าหมายจัดทำระบบสู่บัญชีประชาชาติด้านวัฒนธรรมศูนย์ข้อมูลด้านวัฒนธรรมแห่งชาติและแผนที่ทางวัฒนธรรมเพื่อนำข้อมูลไปใช้กำหนดเชิงนโยบายพร้อมจัดทำข้อเสนอแนะระดับพื้นที่มายชโยรายงาน
1: สำนักงานชลประทานที่17เร่งซ่อมแซม

0: พื้นที่เกษตรและพื้นที่เศรษฐกิจสำหรับจังหวัดนราธิวาสโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากัวโลกได้เร่งขุดลอกตะกอนคลองระบายน้ำหลายสายในพื้นที่อำเภอตากใบพร้อมปรับปรุงอาคารรับน้ำป่าและท่อลอดคันคลองเพื่อเปิดทางน้ำโดยมีกำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่30พฤศจิกายน2569นี้นอกจากนี้ยังได้กำชับหน่วยงานในพื้นที่ให้เร่งกำจัดวัชพืชสิ่งกีดขวางทางน้ำและตรวจสอบอาคารบังคับน้ำทุกแห่งให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานสูงสุดเพื่อรองรับสถานการณ์อุทกภัยและปกป้องพื้นที่เศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพลดผลกระทบประชาชนวีรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
1: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
2: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ทำประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th line official @oicconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
3: สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแง่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรทองรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรทองหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองทุกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.thแอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพและทั่วถึง
4: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 1,368 กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเล่าเรื่องเมืองแปะ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงของรายการเล่าเรื่องเมืองแปะค่ะพบเจอกันเป็นประจำทุกวันศุกร์นะคะช่วงเวลา6นาฬิกาโดยประมาณอยู่ด้วยกันไปจนถึงเวลา7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz ค่ะและช่องทาง Facebook Fanpage สวทบุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์เช้าวันนี้อยู่กับดิฉันพิมพกาอุ้ยรัมย์ทำหน้าที่ดำเนินรายการค่ะและวันนี้นะคะแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะพบกันกับท่านหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะหัวหน้าพิสิทธิ์วงเถียนธนาค่ะสวัสดีค่ะหัวหน้า
1: สวัสดีครับคุณตายสวัสดีผู้รับชมทางบ้านครับ
0: วันนี้มาเจอกันกับปภ. อีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะได้พูดคุยกันในเรื่องของสาธารณภัยต่างๆแล้วก็ข่าวสารในพื้นที่ของจังหวัดบุรีรัมย์ของเราโดยวันนี้เนี่ยท่านเกรียงศักดิ์สมจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์มอบหมายมานะคะก็ช่วงนี้พูดถึงสภาพอากาศกันก่อนเลยดีกว่าค่ะหัวหน้าครับเป็นยังไงบ้าง
1: ก็อย่างเป็นสถานการณ์เดิมๆเนาะเพราะว่าบุรีรัมย์เราเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ฝนตกไม่สม่ำเสมอนะครับถึงตกก็ตกน้อยนะครับแต่ว่าเวลาฝนตกมาเนี่ยเราก็พยายามเก็บน้ำให้ได้มากที่สุดนะครับช่วงนี้พูดตรงเลยน้ำน้ำฝนเนี่ยแทบไม่เห็นละเมฆมาก็จริงแต่ฝนไม่ตกเลย
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับ
0: ช่วงสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยจะเห็นว่าแบบโอ้โหพอตกเย็นมาเนี่ยฟ้ามืดมาและลมเริ่มมาแล้วแต่ฝนเนี่ยถ้ามีมาก็คือมาแค
1: ่เนื้อหน่อย
0: ใช่ค่ะ
1: คือจะตกหนักช่วงวันที่6ถึงวันที่9สิงหาที่ผ่านมาหลังจากวันที่9เนี่ยนี่จะเริ่มเขาเรียกอะไรตกน้อยลง
0: ใช่เป็นแบบรินๆนะคะรินทั้งวันแต่พอมาเนี่ยช่วงสัปดาห์นี้ก็คือเงียบไปเลย
1: เงียบไม่มีฝนเรื่องงานให้เห็นแล้วนะครับแล้วก็
0: เจออีกทีเมื่อไหร่คะ
1: เจออีกทีก็จริงๆเนี่ยช่วง13ถึง18สิงหาเนี่ยก็กรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าฝนจะตกแต่เราไปดูจังหวัดที่คาดว่าฝนตกไม่มีบุรีรัมย์เป็นจังหวัดทางภาคเหนือภาคอีสานก็ลุ้นว่ามีบุรีรัมย์ไหมบอกอีสานตอนบนแล้วก็ภาคใต้ที่ติดกับมหาสมุทรอันดามันนะทะเลอันดามันนะครับ
0: แสดงว่าช่วงนี้เราก็จะไม่มีน้ำนะ
1: ก็ถามว่ามีน้ำไหมก็มีเพราะว่าได้รับเขาเรียกอานิสงส์จากน้ำฝนที่ตกช่วง6ถึง9ตอนนี้ก็จะมีน้ำที่ผ่านลำน้ำสาธารณะลำน้ำธรรมชาติเนี่ยเข้ามาโดยเฉพาะในช่วงรอยต่อของอำเภอชำนิกับอำเภอลำปำมาซึ่งเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติที่ไหลเข้าสู่พื้นที่ของชลประทานที่เราสูบผลักดันเข้าสู่สถานีสูบน้ำ
0: เดี๋ยววันนี้เนี่ยหัวหน้าจะพูดด้วยในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำการเตรียมน้ำไว้ให้พวกเราเนี่ยได้ใช้ยังไงกันบ้างก็เดี๋ยวรอติดตามรับชมรับฟังกันนะคะแล้วก็แต่ว่าพี่น้องหลายท่านที่บอกว่าจะมีฝนมาอีกเมื่อไหร่ช่วงนี้น่าจะยังก่อนนะคะวันนี้เรามีเรื่องราวข่าวสารมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันหลายเรื่องเลยนะคะก็พูดถึงเหตุการณ์สำคัญที่เพิ่งจะเกิดขึ้นไม่ใช่สำคัญสิไม่ได้ว่าเป็นเหตุตื่นเต้นเลยแหละ
1: ท
0: ำ
1: ให
0: ้พวกเราเน
1: ี่
0: ย
1: ต
0: ื่นตระหนกตกใจกันต้องเล่าก่อนว่าเมื่อวันน่าจะช่วงวันจันทร์
1: นะที่เราดูโขนใช่ไหมครับ
0: ข่าววันจันทร์ที่ผ่านมาพวกเราเนี่ยไปดูโขนกันที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์แล้วก็ต้องบอกว่าเป็นวันที่แบบเราก็รอคอยกันค่ะนะเพราะว่าโอกาสดีๆที่จะมีโขนชุดใหญ่เนี่ยมาทำการแสดงในพื้นที่ของบุรีรัมย์ของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะหาโอกาสนี้ยากนะคะเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีงานสิริศิลป์ใต้ร่มพระบารมีก็มีโขนชุดใหญ่เนี่ยมาจัดแสดงอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์พวกเราก็ไปดูโขนกันกำลังสนุก
1: กำลังแบบไหนนะทศกัณฐ์กำลังออกลงมาเลยนะ
0: ใช่ค่ะซึ่งก็ได้รับสายโทรศัพท์จากหัวหน้าช่างโทรไปหาท่านผอ.บอกว่ารีบกลับมาด่วนเลยตอนนี้เนี่ยมีคนมาปีนเสาอากาศแล้วนะแล้วก็วิ่งพากันออกมาแล้ววิ่งมาลืมบอกหัวหน้าด้วยแต่ก
1: ็ตอนก็เรากำลังดูเพลินๆก็คนข้างๆสกิดท่านผอ.อ่านไลน์หน่อยมีเหตุด่วนท่านรองผู้ว่าเรียกไปที่หน้างานก็เป็นเหตุที่สวทเรา
0: ใช่ใช่ค่ะก็เหตุการณ์ในวันนั้นเนี่ยก็หลายท่านก็คงจะได้เห็นข่าวกันไปแล้วทีนี้พอพูดถึงในเรื่องของเหตุปีนเสาเมื่อวันนั้นเนี่ยก็แต่ดีที่มันก็ไม่ได้มีอะไรความรุนแรงอะไรเกิดขึ้นเพราะว่าพอเจรจากันแล้วก็ยอมลงมาด้วยดีทีนี้เนี่ยมันเป็นอีกเหตุหนึ่งที่เราจะต้องนำมาพูดถึงกันเพราะว่าจริงๆที่ผ่านมาเราเห็นข่าวหลายพื้นที่นะคะกับเหตุการณ์แบบนี้แต่ว่าเรายังไม่เคยเจอกับตัวเองนะคะหรือว่าใกล้ๆในสถานที่ที่เราอยู่หน้าที่นี้เนี่ยพอพูดถึงเรื่องก่อนถ้าหากว่าพบเห็นการก่อเหตุแบบนี้เนี่ยจะต้องมีการเตรียมความพร้อมหรือว่ามีการช่วยเหลือกันอะไรยังไงบ้างคะ
1: คืออย่างนี้คือเรื่องของการปีนเสาสูงหรือปีนอาคารสูงเพื่อกระโดดลงมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นเขาเรียกเหตุด่วนเหตุร้ายเนาะจริงๆไม่ถือว่าเป็น ไม่เข้าข่ายเป็นสาภัยตามกฎหมายนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในลักษณะที่เป็นเหตุปัจจัยส่วนบุคคล
0: นะ
1: ครับแต่ว่าเหตุปีนเสาไฟหรือว่าปีนเสาอากาศของสวท.เนี่ยเหตุที่เกิดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เขาเรียกอะไรอ่ะเรื่องเกี่ยวกับการที่เราเข้าใจผิดว
0: ่
1: าคนที่เข้ามาเนี่ยมันมีคนสองฝ่ายในวันนั้นก็คือวันนั้นเนี่ยซ่อมเสาไฟใช่ไหมครับม
0: ี
1: ของการไฟฟ้ามาดูเรื่องของการตัดกระแสไฟฟ้าการปีนขึ้นสู่เสาไฟเนี่ยแล้วก็สวท.เป็นเจ้าของพื้นที
0: ่
1: คนที่เข้ามาเนี่ยที่ก่อเหตุเนี่ยเราก็เข้าใจว่าสวท.เข้าใจอ๋อเป็นลูกจ้างของการไฟฟ้าหรือเปล่า
0: วันนั้นเนี่ยเพราะว่ามีทั้งการไฟฟ้าแล้วก็มีคนงานก่อสร้างด้วย
1: ใช่แล้วทางไฟฟ้าอ๋อเข้าใจอ๋อเป็นคนในแคมป์ของสวท.ต
0: ่
1: างคนต่างเข้าใจว่าเป็นคนของฝ่ายอีกฝ่ายนึงพอเกิดเหตุปุ๊บก็เราก็เห็นก็ปีนอยู่บนเสาแล้วเนา
0: ะ
1: ก็ตื่นเต้นกันใหญ่เลยก็ได้รับแจ้งเหตุก็มีทางสถานีตำรวจภูธรเมืองใช่ไหมครับผู้กำกับสถานีก็มาทางท่านรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดก็มา
0: หลายท่านเลย
1: ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดท่านรองศรีธรรมราชแก้วก็มาท่านผบ.จ.ก็มาคือพวกเราหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลกลุ่มเปราะบางรวมถึงผู้ที่อยู่ในภาวะจิตตกหรือซึมเศร้าเนี่ยก็จะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาและที่สำคัญก็คือมีผู้ที่เข้ามาเจรจา
0: ใช่ค่ะวันนั้นก็จะเป็นท่านปลัดอาวุโส
1: ท่านประสง
0: ค์ก็พอตอนแรกเนี่ยเราก็กังวลว่าพอคือเขาปีนขึ้นไปสูงมากแล้วการเจรจาเราจะมีการเจรจากันได้ยังไงถ้าว่ามันอยู่ในพื้นที่สูงแบบนั้นใช่ไหมคะเพราะว่าตะโกนเนี่ยไม่ได้ยินแน่นอน
1: ต
0: ้
1: องเอารถขยายเสียงมา
0: ใช่ค่ะก็พอเขาได้ยินเสียงเราเขาก็ตอบโต้กลับมาก็ปีนลงมาปีนแบบเหมือนคนไม่เหนื่อยเลยนะ
1: คือเราแบบเราก็ตกใจนะว่าเอ้ยมาเหตุการณ์นี้มันใกล้ตัวเรามากเราอยู่ที่ราชพัฒน์นะเหตุการณ์มาอยู่ตรงนี้ดีว่าขับรถมาถึงไวแล้วทุกหน่วยก็มาบูรณาการ
0: ใช่ค่ะเร็วมากวันนั้น
1: สามารถแบ่งหน้าที่กันผมว่าเป็นเพราะเราเจอกันบ่อย
0: ค่ะ
1: นะครับแต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ได้ว่าเกิดบ่อย
0: ไม่ได้เกิด
1: บ่อยแต่ตอนนี้เริ่มที่ต้องตื่นตัวกันแล้ว
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับแล้วเรื่องของการเข้าพื้นที่เพื่อระงับเหตุเนี่ยก็จะมีหน่วยงานที่เข้ามาบูรณาการร่วมกันนะครับหน่วยงานที่สำคัญก็คือกู้ชีพกู้ภัย
0: ค่ะ
1: นะครับตรงนี้เราก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมเรื่องอุปกรณ์เรื่องเกี่ยวกับเขาเรียกอะไรอ่ะทรัพยากรที่เราจะช่วยชีวิตเขาเซฟชีวิตเขาโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของเซฟตี้เนาะ
0: ค่ะ
1: คือเบาะลมเนี่ยยิ่งเทศบาลนครก็จัดเตรียมมาแล้วล่ะ
0: ค่ะ
1: นะครับแต่ยังไม่ได้ทำการเขาลงมาก่อนเนาะ
0: ใช่ค่ะก็โชคดีที่ไม่ได้มีใครได้เป็นอะไรนะคะในวันนั้นเนี่ยแต่พูดถึงเนี่ยนะคะจากที่ผ่านมาเนาะอย่างในส่วนของปภ.เนี่ยก็ได้มีการซ้อมแผนหลายๆแผนเลยไม่ว่าจะเป็นเหตุไฟไหม้เหตุแผ่นดินไหวหรืออะไรต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นอยู่เสมอเลยทีนี้ถ้าพูดถึงเนี่ยในเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยเมื่อก่อนเราคิดว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวเรามากเลยนะคะแม้เราจะมีเสาสูงแต่ว่ามันไม่เคยมีเหตุการณ์เกิดขึ้นนะคะถ้าท้าวความไปเนี่ยคนเก่าคนแก่บอกว่าเคยเกิดขึ้นแล้วครั้งนึงนี่เนี่ยเป็นครั้งที่2ละซึ่งในสมัยพวกเราหลังๆเนี่ยเราก็คิดว่ามันไม่น่าจะมีเรื่องให้เกิดขึ้นใช่ค่ะพอมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราก็เริ่มที่จะมาคิดแล้วว่าโอ้ถ้าหากว่ามันมีเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเราจะต้องมีการเตรียมตัวยังไงใช่เตรียมความพร้อมยังไงนะคะเราจะต้องมีการซ้อมไหมในเรื่องของการแบบว่าการประสานงานคนมาหรือว่าการช่วยเหลือเบื้องต้นยังไงอะไร
1: เพราะเหตุการซ้อมแผนเผชิญเหตุประเภทนี้หน่วยงานที่ซ้อมเป็นประจำมากที่สุดก็คือตำรวจนะพอเขาจะพบเอาเพื่อไงเจอคนสติไม่ดีเจอผู้ที่แบบเขาเรียกอะไรอ่ะจิตหลอนเสพยาจิตเวชอะไรเงี้ยเขาเจอบ่อยซ้อมแบบเขาเรียกชิงตัวประกันนะครับว่าในส่วนของการกระโดดตึกเนี่ยมันเป็นเรื่องที่อาจจะไม่ได้มีบุคคลภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้องเป็นเรื่องของเจ้าตัวที่ประสงค์ขึ้นไปข้างบนแล้วก็เรียกร้องความสนใจหนึ่งกับสองคือร้องขอความช่วยเหลือในเรื่องที่เขาไม่สามารถแก้ปัญหาได้เองดังนั้นสิ่งที่ส่วนราชการเนี่ยจะต้องเข้าไปดำเนินการก็คือเรื่องของการดึงเวลาเพื่อให้เวลาหน่วยงานอื่นๆเนี่ยเข้ามาในพื้นที่ให้ไวที่สุดก็คือมีเรื่องการพูดคุยชวนคุยถามชื่ออะไรมาจากไหนต้องการอะไรลงมาคุยกันก่อนได้ไหมคือเราต้องใช้วิธีการเจรจาเพื่อให้เขาเย็นลงนะครับไม่ใช่ว่าเอาโดนลงมาเลยอะไรไทยมุงอะไรเงี้ยเนี้ยต้องหน้าที่ของตำรวจส่วนหนึ่งก็คือต้องการคนที่ยั่วยุท้าทายก็ยังมีทั้งคนที่อยากช่วยและคนที่อาวุธตรงหะสมน้ำหน้านะอะไรอย่างเงี้ย
0: บางคนก็บอกว่าอยากแบบถ้าอยากนะก็
1: โดนลงมาเลยอะไรเงี้ย
0: ก
1: ็จริงๆพูดถึงครับการขึ้นไปเนี่ยผมว่าเขาก็ต้องมีปัญหาแต่ว่าเรายังไม่สามารถเราไม่ใช่กลุ่มคนที่ไปยังไปแก้ปัญหาให้เขาไม่ได้ตอนนั้นแต่ต้องเรามาคุยกันก่อนว่า เรื่องเขาเนี่ยหน่วยงานไหนจะเข้ามารับผิดชอบต้องมีคนประสานให้
0: ซึ่งวันนั้นเนี่ยก็โชคดีที่เราจนหนึ่งเลยเนี่ยเขาเขียนจดหมายไว้เนาะเขาเขียนจดหมายไว้ที่มีที่รถนะคะแล้วก็มีการโปรยกระดาษลงมาอ่ะพอเราเห็นแล้วเราก็อ่านกันแล้วท่านรองผู้ว่าท่านรองศรีธรรมเนี่ยก็อ่านแล้วเข้าใจแล้วจับประเด็นได้แล้วว่าอ่ะคนนี้นี่เองเป็นคนที่ท่านก็เห็นมา
1: ก็เคยมีการไปร้องเรียนที่กระทรวงมหาดไทยด้วยมาที่จังหวัดด้วยก
0: ็
1: คือปัญหาเขาอาจจะไม่ได้รับการแก้ไขในทันทีเนาะ
0: ใช่ค่ะก็เป็นการเรียกร้องความเป็นธรรมนะคะซึ่งก็วันนั้นเนี่ยก็หลังจากที่ลงมาแล้วเนี่ยแล้วก็ไม่ได้ตามกันต่อแล้วก็ไม่ทราบแต่ว่าเมื่อวานนี้เนี่ยถามท่านผู้กำกับก็เห็นว่าน่าจะส่งกลับที่อำเภอละอาจจะไปบำบัดไปอะไรก
1: ัน ใช่ใช่ต้องเข้าสู่กระบวนการเพราะว่าเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องยาเสพติดด้วยนะแล้วก็เรื่องของการเขาเรียกการส่งต่อหลังจากการรักษาบำบัดเสร็จแล้วเนี่ยโรงพยาบาลส่งกลับคืนชุมชนปัญหาที่เราจะพบคือชุมชนไม่ต้อนรับหรือว่าครอบครัวไม่ดูแลต
0: ่อ
1: แล้วก็ปล่อยให้เขาอยู่คนเดียวแล้วพออยู่คนเดียวปุ๊บไม่มีใครก็กลับไปพึ่งยา มันก็จะเป็นวงจรวนเวียนไปแบบเนี้ยเรื่อย
0: ๆ
1: ดังนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือสถาบันครอบครัว
0: ใช่ค่ะ
1: ที่สำคัญต้องช่วย
0: ค่ะพ่อแม่นะคะหรือว่าคนที่บ้านเนี่ยควรที่จะให้กำลังใจกันนะคะควรที่จะพูดคุยกันเพราะบางทีเนี่ยมันเกิดจากคนที่บ้านที่อาจจะไม่ได้พูดคุยกันด้วยหรือเปล่าเลยอาจจะทำให้การแก้ปัญหาของเขาเนี่ยมันไม่สิ้นสุดสักทีนะคะฉะนั้นก็ฝากเรื่องของสารเสพติดก็สำคัญมากๆนะคะทีนี้โอ้พอพูดถึงหัวหน้าเราพูดต่อกันสักหน่อยพอพูดถึงเรื่องของสารเสพติดเมื่อวานนี้เนี่ยก็มีในส่วนของการตั้งด่านตรวจค้นอาวุธสารเสพติดสิ่งผิดกฎหมายต่างๆเมื่อวานนี้เนี่ยที่จังหวัดบุรีรัมย์เราเนี่ยโดยตามคำสั่งของทางกระทรวงมหาดไทยนะคะในส่วนของจังหวัดบุรีรัมย์ก็ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เรานะคะก็ได้มีการสั่งการนะคะเข้มเลยนะก็ไม่ได้มีแค่ในตัวเมืองบุรีรัมย์เท่านั้นนะคะทุกอำเภอก็ได้มีการจัดตั้งด่านเช่นเดียวกันเมื่อวานเนี่ยที่จังหวัดบุรีรัมย์เราก็ด่านใหญ่เลยค่ะหัวหน้าค่ะ
1: ก็เป็นนโยบายของกระทรวงมหาดไทยนะครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านอนุทินชาญวีรกุลเนี่ยได้สั่งการให้กระทรวงมหาดไทยเนี่ยกำชับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดนะครับเรื่องของมาตรการในการควบคุมอาวุธปืนตอนนี้ไม่จะลดเขาเรียกอะไรลดจำนวนอาวุธปืนลงแล้วก็ไม่ให้มีการอนุญาตพกพาละยกเว้นเจ้าหน้าที่ของรัฐนะเพราะว่าตอนนี้เราเห็นว่าสังคมเราในนี้ปืนหาง่ายมาก
0: ใช่ใช่
1: นะครับแล้วก็มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมากมายเลยนะครับอย่างเมื่อศุกร์ที่แล้วก็เกิดขึ้นที่สถานศึกษาแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรี
0: ใช่ค่ะ
1: เราก็จะเห็นเหตุการณ์ที่ว่ามีนักเรียนนะพกอาวุธเข้าไปในสถานศึกษาแล้วก็ไปก่อเหตุทำให้สูญเสียชีวิตแล้วก็ทำให้เกิดภาพที่สะเทือนขวัญนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็เป็นเขาเรียกเป็นเรื่องที่หน่วยงานไม่ใช่แต่โรงเรียนนะต้องมีทั้งฝ่ายปกครองตำรวจนะครับแล้วก็เขาเรียกพ่อแม่นะครับเพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเราอ่านแต่ในข่าวนะว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงไปทำเหตุเช่นนี้อ๋อเพราะเขาอยู่กับคุณปู่คุณย่าพ่อแม่แยกทางกันเกิดปัญหาเรื่องผลการเรียนจริงๆก็เป็นเด็กที่เรียนไม่ใช่ว่าเรียนเกรดไม่ดีนะครับก็เรียนได้แต่ว่ามีปัญหาเรื่องว่าพอไปติดต่อคุณครูแล้วอาจจะสื่อสารไม่เข้าใจกัน
0: แล้วก็มีในเรื่องของบูลลี่ด้วย
1: คือเรื่องของการไปเหยียดหรือว่าการไปเขาเรียกอะไรไปรังแกนะตรงนี้เราเป็นเรื่องที่ผมว่าสังคมไทยต้องย้อนกลับมาแล้วว่าเรื่องของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เรื่องของความเห็นอกเห็นใจแล้วก็ไม่ไปดูถูกกันนะครับเพราะว่าในสังคมไทยเนี่ยการไปดูถูกหรือไปรังแกมันก็จะทำให้อีกฝ่ายเนี่ยถูกด้อยค่าแล้วเขาก็จะเก็บกดเนาะ
0: ถ
1: ้าเขาไม่สามารถที่จะตอบโต้ได้เขาจะทุกวันมันก็จะเหมือนสมไปเรื่อยๆจนมันระเบิดอ่ะพอระเบิดทีนี้ก็อันตราย
0: ใช่นะคะทีนี้พอถัดจากที่โรงเรียนเนี่ยไม่กี่วันเนี่ยก็เกิดเหตุที่อบจ.นนทบุรี
1: อ
0: ันนี้ก็ท่านนายกอบจ.นะคะก็เสียชีวิตนะคะซึ่งก็พอหลังจากนี้เนี่ยทุกจังหวัดนะคะโดยการสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ทางกระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็ได้มีการสั่งการให้ทุกจังหวัดเลยนะคะจังหวัดก็ส่งต่อไปยังทุกอำเภอก็มีการตั้งด่านในการตรวจเมื่อวานนี้เนี่ยตรวจทั้งอาวุธปืนนะสารเสพติดนะมีการตรวจฉี่นะคะตรวจฉี่ม่วงนะคะก็ดูในส่วนของสารเสพติดมาไหมนะคะแล้วก็มาขับไหมรถแต่งรถซิ่งอะไรต่างๆเมื่อวานนี้หลายท่านนำไปโพสต์แบบบางคนเนี่ยเห็นการตั้งด่านก็ถ่ายรูปไปโพสต์ตั้ง ด่านนี้แหละ
1: มีด่านมีด่านหมอกด้วยอะไรบุรีรัมย์มีด่าน
0: คณะหมอลำตั้งอีกแล้วถ่ายรูปเฉยๆแล้วก็กลับอะไรอย่างงี้ซึ่งต้องบอกเลยว่าเมื่อวานนี้ไม่ใช่การถ่ายรูปเฉยๆค่ะเพราะว่าทีมงานของเราก็ลงพื้นที่ไปเช่นเดียวกันเมื่อวานนี้ก็เจอจริงนะคะแล้วก็เจอหลายท่านด้วยนะคะหลังจากการตรวจนะคะแล้วก็การตรวจค้นเนี่ยก็ตรวจเข้มข้นเลยนะคะมอไซค์เนี่ยเปิดเบาะเปิดอะไรทุกอย่างเลย
1: ร
0: ถยนต์เนี่ยก็4ประตูก็ต้องเปิดออกมาค้นใต้เบาะใต้อะไรหมดทุกอย่างเลยนะแต่ว่าตลอดการตรวจค้นเนี่ยเจ้าของรถเนี่ยจะได้ยืนดูด้วยตลอด
1: ใช่เพราะว่ามาตรการนี้เป็นมาตรการที่ทางกระทรวงมหาดไทยได้สั่งให้จังหวัดดำเนินการในเรื่องของนอกเหนือจากโรงเรียนเนา
0: ะ
1: ที่ว่าให้มีการตรวจทางเข้าออกตรวจกระเป๋านักเรียนแล้วก็เรื่องการซักซ้อมแผนในส่วนของตำรวจเนี่ยก็จะเป็นเรื่องการตั้งจุดตรวจแล้วก็เรื่องการสนที่กำลังกับฝ่ายปกครองนะครับในการเข้าไปตรวจว่ามีการพกอาวุธไหมมีสิ่งผิดกฎหมายอยู่ในรถไหมแล้วก็เพิ่มความถี่ดังนั้นเนี่ยช่วงนี้อย่าเพิ่งไปรำคาญหรือว่าอย่าเพิ่งไปเขาเรียกอะไรครับไปลงในเชิงที่ว่าเป็นการตำหนิติเตียนการปฏิบัติเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องความปลอดภัยสาธารณะ
0: ใช่ค่ะ
1: การที่ตำรวจเข้าไปตรวจถ้ามีก็ถือว่าเป็นการสกัดต้นทางไม่มีก็โอเคถือว่าปลอดภัยไปนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีเจ้าหน้าที่เหล่านี้บ้านเมืองเราก็จะไม่เขาเรียกอะไรไม่น่าอยู่นะ
0: ใช่
1: เพราะมันจะมีสิ่งผิดกฎหมายแล้วก็สิ่งที่อันตรายอยู่ในสังคม
0: ใช่ค่ะหลายท่านบอกว่าตรวจทำไมตรวจเสร็จแล้วเจอแล้วเป็นยังไงนะคะหรืออะไรคือการตรวจในครั้งนี้เนี่ยการตั้งด่านในการตรวจในไม่ว่าจะเป็นอาวุธปืนหรือว่าสารเสพติดต่างๆนะคะคุณโมฟังก็เพื่อป้องกันในเรื่องเหตุรุนแรงสมมติว่าระหว่างเนี่ยมันอยู่ระหว่างทางที่เขาเนี่ยพกไปแล้วเขาจะไปก่อเหตุแต่ถ้าเราตรวจเห็นก่อนอันนี้ก็ช่วยป้องกันเหตุรุนแรงได้นะคะลดปัญหาในเรื่องของอาชญากรรมนะคะแล้วก็สร้างความปลอดภัยให้แก่พี่น้องประชาชนด้วยนะคะซึ่งก็เมื่อวานนี้เนี่ยก็มีท่านรองเกรียงศักดิ์สมจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะมีท่านรองผู้บังคับการมีนายอำเภอนะคะมีปลัดนะคะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจอสเนี่ยโอ้เยอะเลยอสบางท่านนี่เห็นโจทย์เก่าด้วยคนที่ไปอบรมด้วยกันมาตรวจสักหน่อยเนี่ยก็เมื่อวานนี้ก็แบบตั้งด่านแบบเข้มมากแล้วก็เยอะมากนะคะเจ้าหน้าที่ที่จะไปช่วยกันทำงานเมื่อวานนี้เนี่ยก็ฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้เนี่ยถ้าหากว่าเห็นด่านเห็นใดก็ขอ
1: ให้ความร่วมมือ
0: ให้ความร่วมมือด้วยอย่าไปขับหนีนะคะเมื่อวานนี้ก็เจอหลายเคสเลยนะพอโบกให้จอดแล้วไม่จอดก็มีอันนี้เนี่ยโอ้โหจากที่ปกติจะเห็นปกติให้ผ่านไปพอมีพฤติกรรมก็อาจจะตรวจสักหน่อยละ
1: ทำให้สอบพฤติการพิรุธนะถ้าขับรถหนีนี่คือหนึ่งก็เรามองว่ามีตั้งสันนิษฐานประกอบว่าในรถท่านมีสิ่งผิดกฎหมายเพราะท่านไม่ประสงค์ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบนะครับแต่ถ้าเราบริสุทธิ์ใจรถเราไม่มีสิ่งผิดกฎหมายเราเปิดประตูรถเรายืนดูเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่แสดงความบริสุทธิ์โดยไม่มีอะไรอยู่ในไม้ในมือเนี่ยแล้วก็ตรวจสอบพอไม่ตรวจไม่เจออะไรเราก็ขอบคุณในความร่วมมือท่านก็ได้รับความปลอดภัยใช่ไหมครับในการเดินทางต่อเนี่ย
0: นี่ก็เป็นในเรื่องของการคุมเข้มในเรื่องของความปลอดภัยพูดต่อเนื่องกันไปเลยนะคะอ่ะมาดูเรื่องต่อมาค่ะหัวหน้ามีอะไรเพิ่มเติมอีกคะ
1: คร
0: ับ วันนี้ต้องบอกว่าจริงๆเราเตรียมมา3ประเด็นนะแต่เราก็ประเด็นแรก2ประเด็นแรกก็หมดไปแล้วหมดเวลากันไปแบบครึ่งชั่วโมงแล้ว
1: แต่ว่าประเด็นแรกเราลืมพูดถึงเรื่องของวิธีการรับมือนะ
0: วิธีการรับมือ
1: เพราะว่าพอเราเข้าไปในอาคารสูงเนี่ยเหตุเราจะสกัดกั้นให้คนที่แปลกปลอมเข้ามาเนี่ยเราต้องมีการควบคุมพื้นที
0: ่
1: โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงเช่นดาดฟ้าใช่ไหมครับป้ายโฆษณาและเสาโทรคมนาคมเสาสัญญาณต่างๆจะทำยังไงไม่ให้เขาเข้าไปหนึ่งก็ต้องมีการปิดช่องทางเขาออกหรือว่ามีการควบคุมการเข้าออกที่ดีนะครับมีระบบกล้องวงจรปิดถ้ามีสิ่งแปลกปลอมเข้ามามีการเตือนนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่โดยเฉพาะส่วนราชการต้องกระทำอยู่แล้ว
0: ใช่ค่ะต้องบอกนิดนึงค่ะว่าเหตุการณ์ในวันนั้นที่สวทบุรีรัมย์หลายท่านว่าทำไมเราถึงไม่มีการปิดประตูเปิดปิดประตูแบบไหนทำไมถึงให้คนนอกเข้ามาได้จริงๆคือปกติแล้วเนี่ยประตูด้านหลังสถานีเราอ่ะปิดตลอดเลยนะคะแต่ว่าเนื่องจากวันนั้นเนี่ยอย่างที่บอกไปก็คือมีการซ่อมไฟมีการดำเนินการในเรื่องของไฟแล้วก็มีคนงานก่อสร้างมีการก่อสร้างตอนนี้เรากำลังก่อสร้างอาคารบ้านพักอยู
1: ่
0: ฉะนั้นเนี่ยประตูก็เลยเปิดไว
1: ้
0: นะคะ
1: แล้วก็เรื่องของการเจรจาเนา
0: ะ
1: ถ้าเป็นประชาชนทั่วไปพบเห็นเหตุเนี่ยเราคิดว่าท่านอาจจะไม่ได้มาถูกฝึกมาในเรื่องของการใช้จิตวิทยาในการพูดคุยกับผู้ที่มีอารมณ์ในขนาดนั้นเนี่ย ก็ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่โดยด่วนนะครับเพราะการเจรจาเนี่ยต่างคนต่างพูดมันจะสับสนแล้วทำให้เขารู้สึกไม่ไว้วางใจในการพูดก็ต้องมีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ก็คืออย่างท่านพงศ์วจรหรือทางท่านปลัดอุโสเนี่ยไปคุยแล้วก็ต้องใจเย็นรับฟังเห็นอกเห็นใจไม่ไปตัดสินก่อนแล้วก็ไม่ไปโต้แย้งนี่คือหลักนะครับแล้วก็ควรหลีกเลี่ยงคำพูดว่าอย่าทำนะคิดถึงพ่อแม่สิอะไรเงี้ยมันจะเป็นการกระตุ้นนะครับอันนี้เป็นหลักวิชาการนะแล้วก็ถ้าจะพูดต้องพูดว่ามีอะไรให้ช่วยไห
0: ม
1: ลงมาคุยกันก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะให้ต้องการอะไรแจ้งมาอะไรเงี้ยเพราะอยู่ข้างบนเราไม่ได้ยินมาคุยกันข้างล่างอะไรเงี้ยแล้วก็เรื่องของสิ่งที่บอกไปคือความพร้อมด้านอุปกรณ์นะครับตอนนี้ท่านปิยะปิยะนำเนี่ยก็ได้เรียกทางหัวหน้าปภไปพูดเรื่องการระงับเหตุโดยการดูเรื่องของเซฟตี้เนี่ยก็จะได้มีหนังสือซักซ้อมความเข้าใจไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพราะอุปกรณ์เหล่านี้มันเป็นอุปกรณ์ที่ท้องถิ่นสามารถจัดหาจัดซื้อได้เป็นอุปกรณ์พื้นฐานไม่ใช่แต่เรื่องของการระงับเหตุคนโดดที่สูงนะครับใช้ในเรื่องของการซักซ้อมแผนอัคคีภัยใช่ไหมครับบ่อลมนี่คือกระโดดกระเด้งมาอย่างเงี้ยตอนสมัยก่อนไฟไหม้กุฏิเนี่ยอันนี้บ่อลมก็ช่วยหลวงพี่มาหลายท่านแล้วนะครับเนี่ยกระโดดจากกุฏิลงมาปลอดภัยเพราะว่าบันไดเป็นไม้บันไดไม่มีอะไรเงี้ย
0: ใช่ค่ะ
1: ช่วยได้
0: เตรียมความพร้อมนะคะ
1: แล้วก็เรื่องของเหตุในสถานศึกษาเนาะที่เราคุยต่อเนื่องกันก็หลักการเดียวกันก็ต้องมีการเจรจาถ้ามุดเราคุยกับผู้ก่อเหตุได้แต่ในกรณีที่เกิดขึ้นหลายเคสเนี่ยคือผู้ก่อเหตุอาจจะไม่ได้พร้อมที่เจรจาเพราะว่าเขาวางแผนมาเพื่อที่จะก่อเขาเรียกอะไรนะก่อเหตุอ่ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องเน้นย้ำมากที่สุดก็คือเรื่องของการตรวจดูพฤติกรรมพฤติการกลุ่มเสี่ยงนะครับอย่างของเขาเรียกโรงเรียนเนี่ยสิ่งแรกที่ต้องตรวจตราก่อนเข้าโรงเรียนคุณครูฝ่ายปกครองอันนี้ต้องฝากไปทางสำนักงานศึกษาธิการกับสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานเนา
0: ะ
1: ว่าการเข้าโรงเรียนอาจจะต้องมีการตรวจของโรงเรียนเนี่ยเป็นกฎเลยว่าก่อนเข้าโรงเรียนเนี่ยพกมาได้กระเป๋าพกได้ในกระเป๋าต้องมีแค่อุปกรณ์การเรียนหรืออุปกรณ์สื่อสารถ้าเป็นสิ่งแปลกปลอมหนังสติ๊กอะไรที่แบบว่ายิงเล่นอะไรพวกนี้รวมถึงสิ่งที่จะสามารถใช้เป็นอาวุธได้เช่นมีดคัตต้องคัตเตอร์นี้มีต้องแจ้งถ้าจะใช้หรือว่าอะไรอาจจะต้องฝากคุณครูไว้ก่อนใช้เฉพาะในช่วงโรงเรียนห้ามพกติดตัวนะครับแล้วก็เรื่องของการเขาเรียกตรวจสอบอาการของนักเรียนนะคนไหนมีซึมเศร้าหรือคนไหนที่ปลีกตัวไม่เข้ากลุ่ม คุณครูต้องรีบเข้าไปให้คำปรึกษาอย่าปล่อยให้น้องโดดเดี่ยวเพราะอันนี้เป็นเรื่องที่เขาเรียกอะไรอ่ะคนเกิดเหตุไม่เข้าไปแล้วอาจจะแบบไม่รู้จะพึ่งพาใครอาจจะต้องมีเขาเรียกสายด่วนให้นักเรียนปรึกษานะของศูนย์สุขภาพจิตก็มี1323ที่ดูเนี่ยนะครับแล้วก็ถ้าเราไม่ไหวจริงๆหรือว่าอะไรจริงๆเนี่ยจริงผู้ปกครองก็ต้องเข้ามาดูแลด้วย
0: ใช่
1: เพราะปัญหาทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับผมว่าเกิดจากความห่างเหิน
0: ของพ่อ
1: แม่พ่อแม่ไม่แบบการกอดการถามหรือว่าการเขาเรียกให้ความรักเนี่ยอันนี้สำคัญเพราะเด็กที่ขาดความอบอุ่นหรือเด็กที่ไม่เห็นพ่อแม่คนหนึ่งเขามีพ่อแม่อย่างเช่นวันแม่คนนั้นมาวันพ่อคนนี้มาอะไรเงี้ยอาจจะเกิดอาการเนาะแต่จริงๆเราก็ถือว่าสังคมไทยมันมีความซับซ้อนนะการที่พ่อแม่แยกทางกันไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องเป็นมีปัญหานะ
0: มันไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นนะคะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผู้ปกครองก็ต้องให้ความใส่ใจนะทีน
1: ี
0: ้หัวหน้าคะพอพูดถึงเนี่ยในเรื่องของการเจรจาการพูดคุยแล้วเนี่ยที่พอเกิดเหตุการณ์ขึ้นเนี่ยเราต่อเรื่องนี้เลยในเรื่องของการหนีซ่อน
1: หนีซ่อนสู้ต้องพูดเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของการเอาตัวรอดนะ
0: ค่ะ
1: แล้วหลักการเนี้ยเมื่อวานเนี่ยสดๆร้อนๆทางสถานีตำรวจภูธรเมืองบุรีรัมย์ก็ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิค
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็เรียกอะไรครับ
0: วิทยาลัยเกษตร
1: เทคโนโลยีตรงรัชกาลที่1
0: วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
1: มีการฝึกเพราะที่แรกเนี่ยทางคุยกับทางท่านผอ.สันนะฮะที่เป็นผอ.วิทยาลัยเนี่ยท่านจัดเป็นโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็คือจะมีการฝึกซ้อมเรื่องดับเพลิงการหนีไฟผมพอสัปดาห์ที่แล้วพอเกิดเหตุปุ๊บบอกขอเปลี่ยนโปรแกรมเลยเอาดับไฟเอาไว้ที่หลังตอนนี้เอาหนีซ่อนสู้ก่อนเพราะว่าถือว่าเป็นเทรนที่นักเรียนต้องทราบแล้วว่ามันเกิดเหตุในสถานศึกษาทำไมเราต้องหนีซ่อนสู
0: ้
1: เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เขาเรียกอะไรเป็น เป็นปัจจัยหนึ่งที่เราจะมีชีวิตรอดในสถานการณ์เช่นนั้นการหนีซ่อนสู้เนี่ยมันเป็นการป้องกันตัวเองนะครับยกตัวอย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในประเทศไทยน
0: ะ
1: เหตุการณ์ที่ผมไปดูในอินเทอร์เน็ตเนี่ยมีประมาณ 5-6 เหตุการณ์สำคัญที่ศูนย์เล็กๆที่จังหวัดภาคเหนือตอนบนนะครับที่ห้างใกล้ๆจังหวัดเราเน
0: ี่
1: ยนะครับแล้วก็ตลาดสดในกรุงเทพนะครับรวมถึงในห้างสรรพสินค้าซึ่งมีทั้งผู้ที่บาดเจ็บและเสียชีวิตนะครับดังนั้นการหนีซ่อนสู้ก็เป็นเทคนิคการรับมืออย่างหนึ่งฝรั่งก็เรียก run hide and fight ก็คือหนีซ่อนสู้นั่นแหละการหนีคืออะไรหนีคือการเอาตัวเองออกมาจากที่ที่ไม่ปลอดภัยแล้วสังเกตด้วยนะครับว่าที่ที่ซ่อนต้องไม่ใช่ที่ที่คนร้ายจะไปยกตัวอย่างเช่นโอ้โหเราหนีไปไหนหนีไปในห้องน้ำคนร้ายปวดท้องพอดีไปจ่าเอกันในห้องน้ำอะไรเงี้ยใช่ไหมหรือไปหนีในห้องครัวพอคนร้ายหิวน้ำจะไปดื่มน้ำเจอจ่าเอ๋มันต้องไปหนีในพื้นที่ที่คนเขาจะไม่ไปนะครับยกตัวอย่างเช่นใต้บันไดหรืออะไรที่แบบอับๆซ่อนๆที่มันไม่ใช่คนจะไปง่าย
0: ๆคนไม่น่าจะไป
1: ครับแล้วก็ต้องพยายามปิดก็เรียกอะไรครับใช้เสียงให้น้อยที่สุดให้เงียบงดใช้แสงอะไรเงี้ยโทรศัพท์ถ้าเปลี่ยนก็ต้องเป็นระบบสั่นเนา
0: ะ
1: แล้วก็เรื่องของการซ่อนก็ต้องเลือกที่บังสายตาบังกระสุนได้บังคนร้ายได้นะครับเป็นผนังปูนรวมถึงถ้าเข้าประตูอะไรเงี้ยก็ต้องล็อกห้องนะครับรวมถึงเรื่องของการสู้ซึ่งเป็นทางเลือกสุดท้ายการหนีก็ต้องสังเกตด้วยว่าถ้าเราจะหนีมันต้องมีแผน2คือจะไปไหนต่อใกล้ๆทางออกที่เราจะไปพบคนที่สามารถให้ความช่วยเหลือเราได้หาทางออกให้ได้ไวที่สุดนะครับแล้วก็ต้องระหว่างนั้นก็คือห้าม Facebook ไลฟ์ห้ามถ่ายคลิป
0: ใช่
1: เพราะคนไลฟ์อาจจะมองอ๋อซ่อนอยู่ตรงนี้อะไรอย่าง
0: เงี้ยก็ทันต่อเหตุการณ์ทันต่อเหตุการณ์มากๆนะ
1: ค
0: ะต่อให้สถานการณ์ฉุกเฉินขนาดไหนก็ยังไลฟ์อยู่อันนี
1: ้ใช่เพราะว่าตรงเนี้ยต้องบอกเลยว่าเป็นเค้าเรียกเรื่องที่เราเห็นในต่างประเทศนะอย่างเช่นสหรัฐอเมริกาซึ่งเกิดเหตุแบบนี้บ่อยมาก
0: ค่ะ
1: เพราะว่าในบางรัฐเนี่ยให้ซื้อปืนอย่างเสรีคือเห็นในภาพไหมแบบมลรัฐอะไรไม่รู้โอ้โหพก M16 เดินพกปืนสั้นเดินพกใส่เอวอะไรเงี้ยคือกฎหมายเขาห้ามไอ้เขาอนุญาตให้ประชาชนมีสิทธิ์ในการพกพาอาวุธได
0: ้
1: นะครับแล้วก็เป็นเรื่องของการปกป้องชีวิตและทรัพย์สินให้พกโดยเปิดเผยถ้ามีใบอนุญาตกฎหมายเขาค่อนข้างอย่างอิสระแต่ว่าถ้าเกิดเหตุกฎหมายก็แรงเหมือนกันแต่กฎหมายเราในตอนนี้เริ่มที่จะให้มีไว้เพื่อป้องกันตัวในเคหสถานนะครับส่วนที่พกพาก็จะเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งในส่วนของเรื่องการยิงเนี่ยจังหวัดบุรีรัมย์เรามีการซ้อมแผนที่ล่าสุดน
0: ะ
1: ในภาคราชการก็ไปซ้อมที่ท่าอากาศยานเป็นการซ้อมแผนเผชิญเหตุฉุกเฉินโดยจำลองสถานการณ์มีคนร้ายเข้ามาก่อเหตุการยิงเจ้าหน้าที่ผู้โดยสารนะครับส่งสถานการณ์ให้มีผู้เสียชีวิตด้วยเพราะว่าเราจะได้กำหนดบทบาทให้หน่วยรักษาพยาบาลรวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาเทคแอคชั่นได้ต่อนะครับมีเรื่องการจัดหน่วยคล้ายๆหน่วยอรินทราชนะผมก็ขออภัยจำชื่อเฉพาะของหน่วยนี้ไม่ได้ของกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดส่งมาเพื่อเผชิญเหตุเรามีการรักซ้อมแผนทั้งบนโต๊ะแล้วก็มีการทั้งซ้อมจริงนะครับบทบาทที่แต่ละหน่วยงานได้รับอย่างเช่นตำรวจภูธรอำเภอตึกใช่ไหมครับก็จะเป็นเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปจัดการเรื่องพื้นที่เพราะเมื่อเกิดเหตุตรงนี้ไม่ใช่แต่เรื่องของความปลอดภัยเป็นเรื่องของการที่จะต้องปิดกั้นการจราจรแล้วก็เรื่องของการเข้าไปควบคุมพื้นที่ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจมีหน้าที่หลักแล้วก็กำหนดสถานการณ์ต่อมาคือเมื่อมีการเข้าไปกราดยิงหรือว่าอะไรมีกับกระสุนเข้าไปมีการยิงไปพลาดโดนหม้อปงหม้อแปลงไฟลุกต่ออันนี้รถดับเพลิงเข้ามาคือเพื่อต้องกำหนดสถานการณ์เพื่อให้หน่วยงานที่มีหน้าที่หรือว่าเมื่อเกิดเหตุเช่นนี้ท่านต้องเข้ามาในสถานอากาศยานท่านจะเข้ามาในเส้นทางไหนเข้ามาแล้วต้องมารายงานตัวใครรายงานตัวเสร็จแล้วจะไปทำอะไรต่อกลับมาต้องรายงานว่าทำอะไรไปแล้วบ้างนี่คือเรื่องการซักซ้อม
0: เป็นขั้นเป็นตอนเพราะถ้าหากว่ามีการซักซ้อมก่อนโอ้โหบางทีจะกระใครจะวิ่งไปทางไหน
1: โอ้โหมั่วไปหมด
0: จะไปตรงไหนกันบ้างจะไปช่วยเหลืออยู่ตรงไหนยังไงทางนี้ตรงไหนทางออกทางไหน
1: เรื่องนี้เราเห็นในการถอดบทเรียนของเหตุการณ์สาภัยครั้งใหญ่ๆนะถ้าย้อนกลับไปเนี่ยท่านมี YouTube ใช่ไหมครับท่านไปดูพวกโรงงานเคเดอร์โรงงานที่แบบอุตสาหกรรมใหญ่ๆเนี่ยแล้วเขาก็มีการถ่ายภาพการเข้าไปเผชิญเหตุตอนนั้นเรา อาจจะซ้อมกันน้อยพอรถดับเพลิงเข้าไปอันนั้นก็ติดรถดับเพลิงเข้าไปถอยหน้าถอยหลังลงมาได้ฉีดได้ไม่กี่คันเพราะมันติดทางเข้าทางออกเนี่ยมันก็ต้องมีการซักซ้อมนะครับ
0: นี่เป็นความสำคัญมากๆเลยนะคะในเรื่องของการซักซ้อมการเตรียมความพร้อมต่างๆนะคะเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมในการที่จะเผชิญเหตุต่างๆครับ
1: ใช่
0: เพราะนะคะเวลาของเราเดินทางมาแบบมาถึงช่วงท้ายๆนะมีเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งนะที่ต้องพูดกันก็คือเรื่องน้ำนะเนาะเราพูดถึงเรื่องการเตรียมความพร้อมการตรวจค้นอะไรต่างๆมาเยอะพอสมควรแล้วเดี๋ยวเรามาดูเรื่องน้ำกันบ้างนะคะตอนนี้น้ำในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์เราเป็นยังไงบ้าง
1: สถานการณ์น้ำตอนนี้เนื่องจากว่าเข้าสู่ฤดูฝนแล้วก็จริงแต่ว่าฝนตกน้อยนะครับดังนั้นน้ำที่มีอยู่เนี่ยก็คือคงที่กับค่อยๆลดลงในแต่ละวันเพราะปริมาณการใช้น้ำในแต่ละวันเนี่ยคาดการไว้ประมาณใช้ประมาณวันละเท่าไหร่ 50,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวันนะในการผลิตน้ำดิบเพื่อเข้าสู่สถานีประปาแล้วก็กระจายให้กับพี่น้องประชาชนในจังหวัดบุรีรัมย์นะครับน้ำที่มีอยู่ตอนนี้ที่เราใช้การอยู่เนี่ยจะมีอ่างใหญ่ก็คืออ่างที่ลำนางรอง
0: ลำนางรอง
1: อำเภอ
0: นนดินแดง
1: นะครับซึ่งมีความจุ121ล้านตอนนี้เรามีน้ำอยู่39ล้านก็คิดเป็น 30% นะครับน้ำยังมีใช้น้ำถือว่าน้ำยังมีใช้เพียงพอไปจนถึงปลายปี2519แต่นั่นไม่ใช่เป้าหมายเราเป้าหมายเราคือต้องอยู่รอดให้ได้จนถึงสิ้นสุดพฤษภาคม2570ก็คือสิ้นสุดฤดูร้อนเข้าสู่ฤดูฝนปีหน้าเพราะน้ำก้อนนี้จะต้องไปใช้ในฤดูร้อนแล้งนะครับ
0: ร้อนแรงหนาว
1: ก็เลยต้องมีการไปสูบน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อนำมาเติมให้กับอ่างนะครับอ่างที่สำคัญก็คืออ่างห้วยจระเข้มาก
0: ค่ะ
1: นะครับซึ่งตอนนี้มีน้ำอยู่ในอ่างเนี่ย 59% คิดแน่ว่าเต็มร้อยตอนนี้มีน้ำอยู่59
0: นั่งคิดแบบว่าโอ้โหจากนี้ไปจนกว่าจะถึงพฤษภาปีหน้าเนี่ยมันก็นานพอสมควรแล้วน
1: ะเราก็ต้องขอความร่วมมือประชาชนเรื่องการใช้น้ำนะครับเพราะว่าประชาชนรวมถึงภาคธุรกิจเอกชนเนี่ยจะมีกิจกรรมในการใช้น้ำที่แตกต่างกันไปถ้าเป็นภาคครัวเรือนอันนี้เป็นน้ำเพื่อใช้ในการดำรงชีพทั่วไปแต่ถ้าเป็นเรื่องของโรงแรมมาทำบริการซึ่งท่านก็จะมีทั้งสปาสระว่ายน้ำรวมถึงกิจกรรมที่จะต้องใช้น้ำปริมาณมากเพราะว่าในโรงแรมเนี่ยสังเกตว่าท่านเข้าไปเนี่ยผมไปใช้บริการโรงแรมสิ่งที่ผมคาดหวังจากโรงแรมในห้องน้ำผมก็ต้องไปแช่น้ำถูกต้องไหมครับไม่ไปโรงแรมปุ๊บมาเปิดฝักบัวนั้นอยู่บ้านก็ได้ใช่ป่ะนั้นก็เป็นเรื่องที่ต้องจ่ายค่าบริการเพิ่มเพราะว่าในสัดส่วนของเขาเรียกหลักของสิ่งแวดล้อมครับเขาเรียกผู้ก่อเป็นผู้จ่ายผู้ใช้ก็ต้องเป็นผู้จ่ายนะครับเมื่อใช้น้ำมากก็ต้องจ่ายมากแต่ปัญหาเราคือไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องของการจ่ายเรามีเงินแต่เราไม่มีน้ำเราก็ไม่สามารถซื้อน้ำได้
0: ใช่ค่ะ
1: ดังนั้นเนี่ยแผนที่เราต้องวางต่อไปก็คือเรื่องการสูบน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติซึ่งปภ.เนี่ยก็ได้ร่วมมือกับชลประทานบุรีรัมย์แล้วก็ประปาภูมิภาคบุรีรัมย์เพราะว่าเราทำงาน3หน่วยร่วมกันเนี่ยชลประทาน มีหน้าที่ในการส่งน้ำนะครับเพื่อหล่อเลี้ยงเกษตรกรแล้วก็ลำรางที่ผ่านไปเนี่ยประชาชนบางส่วนที่เป็นเส้นทางผ่านน้ำเขาก็สามารถใช้ประโยชน์ในการดึงน้ำมาอุปโภคบริโภคได
0: ้แต่ก็อย่าดึงจนหมดก่อน
1: นะอย่าเพิ่งดึงมากนะครับแล้วก็ปภ.ก็ช่วยสูบจากลำน้ำเข้ามาเพราะเรามีหน้าที่ในการที่เรียกป้องกันและบรรเทานะในส่วนของประปาก็มีหน้าที่นำน้ำที่ทางปภ.สูบรวมถึงบางส่วนจากที่เราผลักดันเข้าอ่างเก็บเนี่ยท่านก็ไปผลิตเป็นเอาน้ำดิบใช่ไหมครับไปผลิตเป็นน้ำประปาเพื่อส่งต่อให้กับพี่น้องประชาชนที่ใช้บริการในฐานะที่เป็นผู้บริโภค
0: ค่ะหัวหน้าว่าปริมาณน้ำที่มีอยู่ตอนนี้เนี่ยคาดว่าจะสามารถใช้ถึงปีหน้า
1: ตอนนี้ที่เราสูบนะครับเราสูบสองโคลงใหญ่ๆก็คือสูบในเขตของอำเภอเมืองกับอำเภอโนนดินแดงซึ่งไม่มีน้ำจริงๆเลยวันนั้นผมลงไปดูที่โนนดินแดงเนาะน้ำที่จะใช้ในการผลิตประปาหมู่บ้านเนี่ยก็เพียงพอถึงแค่ช่วงเดือนสิงหานะครับก็เลยตอนนี้ไปเติมให้ละนะครับเพื่อให้มีน้ำพอใช้ไม่ได้ไปถึงปีหน้าแล้วก็ในส่วนของเขตอำเภอเมืองซึ่งพื้นที่ที่ทางท่านในอำเภอเมืองบุรีรัมย์เนี่ยร้องขอมาเนี่ยจะเขาเรียกคุมพื้นที่11ตำบลนะครับพื้นที่ตำบลสแกโพงนะครับ11หมู่แล้วก็ในส่วนของพื้นที่ใกล้เคียงนะครับซึ่งเราสูบน้ำมาเนี่ย เราไปตั้งจุดสูบที่อำเภอลำนางรองเนาะ
0: ค่ะ
1: ซึ่งเป็นรอยต่อของอำเภอชำนีด้วยส
0: ่
1: วนหน
0: ึ่
1: งก็คือเราสูบน้ำจากโนนน้ำอ้อมบ้านฝ่ายบ้านโนนน้ำอ้อมอำเภอชำนีบ
0: ุ
1: ร
0: ี
1: รัมย์ซึ่งเป็นรอยต่อกับฝ่ายบ้านยางตำบลตำบลบ
0: ้
1: านยางลำมาดอำเภอลำไปมาดเพราะอันเนี้ยเป็นรอยต่อซึ่งการที่จะเอาน้ำเข้ามาในพื้นที่เนี้ยมันต้องใช้วิธีการสูบส่งด้วยส่วนหนึ่งคือน้ำไหลเข้ามาในบ่อใช่ปะแต่น้ำมันไม่สามารถที่จะเข้าไปในโรงสูบได้เราต้องสูบเพื่อส่งเข้าไปในสถานีสูบต่ออ
0: ันนี้จุดไหนคะเนี่ย
1: อันนี้คือจุดที่บ้านโนนน้ำอ้อมอำเภอชำนิซึ่งพอไหลเข้ามาปุ๊บก็จะมาตกที่ฝ่ายบ้านยางเป็นเขตรอยต่อชำนิกับลำไปมาด
0: ค่ะ
1: เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติ
0: แล้วก็ลำเลียงกันไปต่อ
1: ไ
0: ปล
1: งตอนนี้เราต้องน้ำระดับน้ำสูงกว่าตลิ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะน้ำมันก็จะล้นข้ามเนาะ
0: ค่ะ
1: ที่เราต้องไปสูบเพราะน้ำมันไม่น้ำต่ำกว่าตลิ่งน้ำเราต้องสูบทอยข้ามเหมือนคล้ายต้องข้ามเกาะกลางถนนอย่างนั้นแหละนะครับตอนนี้น้ำมาเยอะก็อิทธิพลจากช่วงที่ฝนตก6ถึง9สิงหาเนี่ยทำให้ปริมาณน้ำเพิ่มมากขึ้นทำให้การจุ่มอะไรจุ่มท่อจุ่มอะไรมันทำได้ลึกขึ้นได้น้ำที่มากขึ้น
0: ค่ะค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะถ้าหากว่าเห็นภาพข่าวเนี่ยในรายการของเราเนี่ยก็อย่าดีใจว่าเรามีน้ำใช้นะคะยังมีน้ำใช้อยู่นะคะเพราะว่าน้ำที่เราเห็นเนี่ยถ้าหากว่าพี่น้องประชาชนเราเนี่ยไม่ช่วยกันประหยัดในการใช้น้ำไม่ว่าจะเป็นอุปโภคบริโภคหรือในเรื่องการทำการเกษตรต่างๆถ้าเราไม่ช่วยกันประหยัดเนี่ยน้ำมันจะมีไปไม่ถึงกว่าจะ
1: ต้องสร้างความเข้าใจก่อนว่าน้ำที่สูบมาเพื่อเก็บไว้สำหรับใช้ในปีหน้าด
0: ้
1: วยนะครับปีนี้เราก็ใช้เพราะว่าเราปฏิเสธไม่ได้ว่าน้ำที่เราใช้แต่ละวันเนี่ยมันเป็นน้ำที่ทุกคนต้องใช้คือเพื่อให้เรามีน้ำแต่น้ำมันจะลดลงทุกวัน
0: ใช่
1: ตอนนี้เรามาเติมเพื่อให้มันสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานเพื่อที่ว่าเราจะต้องมีกิจกรรมที่จะต้องใช้น้ำเยอะเพราะคนมาเที่ยวใช่ไหมครับภาพลักษณ์ก็สำคัญถ
0: ้
1: าเราติดปัญหาเรื่องของน้ำประปาเนี่ยปัญหาที่จะกระทบตามมาก็คือระบบเศรษฐกิจนะ
0: อันนี้ก็ฉะนั้นเนี่ยก็ต้องช่วยกันนะคะการประหยัดน้ำการปลูกพืชน้ำน้อย
1: อันนี้ก็ยังเป็นเรื่องที่ทางท่านเกษตรจังหวัดและเกษตรสากลจังหวัดจะต้องลงไปสร้างความเข้าใจแล้วก็ไปบอกกล่าววิธีการที่จะสร้างรายได้น
0: ะ
1: เพราะว
0: ่
1: าการที่เราปลูกพืชเดิมๆซ้ำๆแล้วก็ล้นตลาดมันก็ทำให้เกษตรกรเป็นหนี้ขึ้นมาเรื่อยๆครับปลงครับปุ๋ยอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเรารู้หลักในการที่เราเพาะปลูกอย่างเช่นน้ำน้อยก็ปลูกพืชใช้น้ำไม่เยอะใช่ไหมครับพอเรามีน้ำเนี่ยโอ้โหไม่ต้องกังวลเลยปลูกเท่าไหร่ก็ได้
0: ใช่ค่ะก็อยากให้ปีหน้าเนี่ยฝนเยอะๆหน่อยแล้วกันเนาะจะได้บอกว่ามีน้ำใช้ไม่ต้องกังวลปีนี้เนี่ยค่อนข้างกังวลเลยนะ
1: เพราะปีนี้เขาบอกว่าจะเกิดปรากฏการณ์ร้อนแรงเนี่ยยาวไปจนถึงพฤศจิกาเลยนะ
0: ค่ะ
1: เรียกว่าสตรองเอลนีโญใช่ไหม
0: ค่ะ
1: ก็จะทำให้อากาศร้อนขึ้นเมื่ออากาศร้อนขึ้นน้ำก็ระเหยไวน้ำระเหยไวปริมาณน้ำก็จะลดลงนะครับน้ำที่เก็บไว้เนี่ยเราสูบเข้ามาเนี่ยเราสูบได้ร้อยแต่พอเอาเข้าจริงพอลงอ่างปุ๊บมันก็อาจจะเหลือแค่80เพราะมันก็จะหายขึ้นไปบนฟ้าอีก20เพราะว่าความร้อนจากเมฆดูดขึ้นไป
0: ค่ะ
1: นะครับ
0: อันนี้ก็ขอให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันเนาะประหยัดน้ำหน่อยแล้วกันนะคะหลายท่านว่าจะประหยัดยังไงมันต้องกินน้ำใช้ใช้ได้อยู่แต่ว่าอาจจะใช้ในปริมาณที่แบบว่าไม่เปิดทิ้งเปิดขว้างไปบางคนเนี่ยเปิดน้ำทิ้งไว้หรือเวลาที่ท่อน้ำประปาแตกโอ้กว่าจะได้ซ่อมผ่านไป 2-3 วันปล่อยน้ำทิ้งเนี่ยหนูเจอมาละใกล้ๆที่พักเลยคือแบบเห็นแล้วเสียดายน้ำมากอะค่ะแต่ว่าเราก็แจ้งเขาไปแล้วนะเขาก็ไม่ซ่อมไม่อะไรสักทีซึ่งแบบเราคิดถึงวันข้างหน้าที่ว่าเราจะไม่มีน้ำใช้
1: ใช่ต้องเขาจะพบเห็นเหตุการณ์พวกนี้ถ้านึกอะไรไม่ออกกด1784ก็ได้
0: 1784
1: ก็จะมาที่กรมป้องกันและบรรเทาภัยถ้ารับเรื่องไว้ในส่วนของจังหวัดไหนเนี่ยทางโอเปอเรเตอร์เขาก็จะส่งต่อ
0: ไป
1: ก็จะมากระเด้งที่มือถือหัวหน้าปภ.เราก็จะรู้แล้วว่าอ๋อมันเกิดเหตุที่กระทบกับชีวิตประชาชนเนี้ยปภ.จะต้องแจ้งท่านผู้ว่าละเพื่อสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกไปดำเนินการ
0: นะคะฉะนั้นก็อ่ะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่พี่น้องเราอาจจะแบบว่าอยากรู้นะคะอยากรู้แน่นอนแหละไม่อาจจะเราอยากรู้แน่นอนเลยว่าตอนนี้น้ำเราเนี่ยมันเท่าไหร่และมันยังพอใช้ได้ไปจนถึงเดือนไหนนะคะแล้วก็เราจะประสบภัยในเรื่องของภัยแล้งแบบว่าหนักไหมกลัวจะไม่มีน้ำอาบอะไรนะก็เดี๋ยวท่านปภ.เนี่ยจะมาอัปเดตในเรื่องของสถานการณ์น้ำให้เรื่อยๆน่าจะได้เจอกันบ่อยอยู
1: ่
0: นะคะจะได้มาอัปเดตกันด้วยว่าช่วงไหนที่แบบว่าน้ำมันอยู่ประมาณเท่าไหร่และพี่น้องเราต้องใส่ใจและต้องให้ความร่วมมือในการใช้น้ำนะคะใช้ยังไงให้มันประหยัดที่สุดนะคะก็จะได้แบบว่ารู้เท่าทันข่าวสารกันด้วยข่าวหน้ามีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะ
1: ครับสัปดาห์ที่ผ่านมาก็จะมีหลายกิจกรรมเนาะนอกเหนือจากที่เราคุยกันประเด็นที่เราคุย3ประเด็นไปก็จะมีวันกำนันผู้ใหญ่บ้านที่ผ่านมาก็คือ10สิงหานะครับก็ถือว่าเป็นวันที่เราใช้เป็นเขาเรียกเป็นวันที่แสดงการชมเชยนะครับแล้วก็ยกย่องเกียรติคุณของผู้นำหมู่บ้านต่างๆเนี่ยนะครับที่ท่านได้เขาเรียกช่วยในการบำบัดทุกบำรุงสุขมา134ปี
0: ตั้
1: งแต่เรามีสถาบันกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับก็สนุกสนานทั้ง23อำเภอนะครับผมก็มีโอกาสได้ไปร่วมที่อำเภอเมืองนะครับเพราะว่าอยู่ใกล้ที่สุดละทั้ง23อำเภอก็จัดงานยิ่งใหญ
0: ่ใช่
1: นะครับมีการมอบรางวัลจับฉลากผมว่าก็ถือว่าเป็นการที่เรานักปกครองเราได้มาพบปะกันนะเป็นหนึ่งวัน
0: แล้วต้องบอกว่าผู้ใหญ่บ้านปัจจุบันนี้ไม่ได้เป็นแค่ผู้ใหญ่บ้านอย่างเดียวเป็นทุกอย่างเลยเป็นชรบ.เป็นอปพร.นะคะ
1: แล้วบางท่านผมก็ทึ่งนะบางท่านเป็นทนายความเป็นทนายความแล้วเป็นผู้ใหญ่บ้านด้วย
0: แล้วผู้ใหญ่บ้านทุกวันนี้ที่เห็นนะว่าจากเมื่อก่อนเราเคยเห็นผู้ใหญ่บ้านที่อาจจะเป็นผู้สูงวัยหน่อยผู้มีอายุหน่อยมาพักหลังๆเนี่ยคนรุ่นใหม
1: ่หนุ่ม
0: ก็มีนะ
1: ตอนนี้เทรนน่ะเขาเรียกผู้นำวัยหนุ่มเริ่มที่จะเป็นกระแสเริ่มเป็นไวรัลนะครับเราจะเห็นจากการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงนะที่อายุเริ่มน้อยลง
0: ใช่นะคะก็ในส่วนของการดูแลพี่น้องประชาชนเนี่ยก็สำคัญมากๆถ้าหากว่าไม่มีผู้ใหญ่บ้านนะคะหรือว่าในส่วนของกำนันผู้ใหญ่บ้านต่างๆในพื้นที่ดูแลพี่น้องประชาชนเนี่ยในเรื่องของสิทธิประโยชน์ต่างๆที่คุณจะได้รับ
1: ก็ถือว่าเป็นกระบอกเสียงของภาครัฐ
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยก็จะอยู่คู่หอกระจายข
0: ่
1: าว
0: ใช่อยู่ใกล้ชาวบ้านที่สุด
1: ผมเคยเป็นประหลัดอำเภอมาก่อนนะครับแล้วผมเนี่ยพูดถึงผมซึ้งใจกับนายกบ้านเพราะอะไรข่าวต่างๆในพื้นที่ตำบลหมู่บ้านเนี่ยประหลัดอำเภอเราอยู่ที่ว่าการเราไม่รู้ดีเท่าท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านถ้าเกิดเหตุมีคนแทรกซึมเข้ามาตรงนี้มีบ้านที่ค้ายาอันนี้มีงัวสูงนะครับแล้วก็มีอะไรอ่ะมีจับเป็นการพนันข่าวพวกนี้มันจะมาก่อนแล้วนายกบ้านก็จะส่งข่าวมาที่ท่านนายอำเภอประหลัดอำเภอก็นำกำลังเข้าไปตรวจสอบความเรียบร้อยถือว่าเป็นเขาเรียกอะไรเป็นผู้ที่ใกล้ชิดชาวบ้านมากที่สุด
0: ใช่
1: แล้วก็เป็นผู้ที่เข้าถึงประชาชนนะครับนอกเหนือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับเราต้องแยกกันว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยนะครับแพทย์ผู้ช่วยสารวัตรเนี่ยเป็นผู้นำท้องที
0: ่
1: ส่วนอบต.เทศบาลเป็นผู้บริหารท้องถิ่นเราแยกกันเพราะว่าในส่วนของท้องที่เนี่ยเรื่องของการบำบัดทุกบำรุงสุขส่วนเรื่องขององค์กรปกครองท้องถิ่นเป็นเรื่องการให้บริการสาธารณะ
0: เรา
1: ต้องไปคู่กัน
0: ก็ฉะนั้นเนี่ยให้มีความสำคัญนะคะการจัดงานครบรอบในแต่ละปีเนี่ยช่วงเช้าจะมีการทำบุญจัดกิจกรรมต่างๆช่วงเย็นก็จะมีการกินเลี้ยงสังสรรค์นะคะเพื่อที่จะขอบคุณกำนันผู้ใหญ่บ้านในการทำงานช่วงตลอดทั้งปีมานั่นเองค่ะนะคะเหลือเวลา5นาทีมีอะไรฝากถึงคุณผู้ฟังไหมคะช่วงท้ายรายการของเรา
1: ก็จะเป็นเรื่องของกิจกรรมน
0: ะ
1: กิจกรรมที่ทางจังหวัดบุรีรัมย์จัดขึ้นเนี่ยนอกเหนือจากภาคเศรษฐกิจใช่ไหมครับตลาดนัดชุมชนไทยช่วยไทยพลัสนะครับแล้วก็เรื่องของสันทนาการที่สัปดาห์ที่ผ่านมาก็จะมีการจัดอะไรนะครับศึกมวยไทยพลังแผ่นดิน
0: ศึกมวยไทย
1: สัปดาห์นี้มีสนุกเกอร์ที่โรงแรมซีตาก
0: ็
1: ชมฟรีนะครับเพราะว่าบุรีรัมย์เราเป็นเมืองท่องเที่ยวแล้วก็เป็นเมืองกีฬา
0: ใช่ค่ะฉะนั้นก็เชิญชวนนะสำหรับใครที่อยากจะไปร่วมกิจกรรมต่างๆเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยมวยไทยเนี่ยโอ้โหคนเยอะมาก
1: น็อกกันยกหนึ่งยกสองตุ๊บตับผมไปดูข้างเวทีบอกว่าอุ้ยโอ้โหต่อยกันแบบก็เรียกอะไรน้ำกระเซ็นโดนเราเลยนะโอ้โหตื่นเต้นมาก
0: แล้วต้องบอกว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งด้วยในเรื่องของกีฬามวยไทยอะไรต่างๆเนี่ยนะคะก็มีกิจกรรมเรื่อยๆค่ะในพื้นที่ของจังหวัดบุรีรัมย์เดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวรออัปเดตข่าวสารก็ได้นะคะก็เชิญชวนเดี๋ยววันนี้
1: จะมีกิจกรรมสำคัญแต่ว่าเป็นในส่วนของภาครัฐที่จัดในส่วนของ มณฑลทหารบกที่26นะครับก็วันครบรอบวันสถาปนาที่วทบเวลา 9:00 นโดยทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโห
0: ม
1: ท่านอดุลนะครับเป็นประธานแล้วก็ในส่วนของ
0: สอบถามอะไรคะ
1: เขามีสายเข้ามาม
0: ีสายเข้ามาสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะ
2: ป้าว่าจะขอคุยกับท่านที่คุยด้วยเนี่ยนะคะป้าเดือดร้อนชายสมุทรอ่ะเขามาปิดทางถนนในบ้านเน
1: ี่ยอ๋ออย่างนี้ครับเดี๋ยวได้เดี๋ยวจบรายการเดี๋ยวเราคุยให้ข้อมูลกันเนาะอย่างไรให้ข้อมูลกัน
2: จบรายการแล้วเข้ามาดูหน่อยได้ไหมคะ
1: จ้าได้ครับเดี๋ยวให้ข้อมูลได
0: ้เดี๋ยวติดต่อไปแล้วกันค่ะ
1: ได้คุณป้าเดี๋ยวคุณป้าให้เบอร์ให้ชื่อให้อะไรกับเจ้าหน้าที่ห้องส่งก่อนนะครับเดี๋ยวพอหมดรายการปุ๊บเดี๋ยวผมเข้าไปคุยด้วยต่
0: อ
1: นะครับ
0: โอเคค่ะ
2: ค่ะเอาสักนิดนึงค
0: ่
2: ะ
0: ค่ะ
2: นิดนึงช่วยป้าหน่อยว่าจะทำยังไงได
1: ้ครับ
0: ค่ะค่ะค่ะโอเคค่ะคุณป้า
1: ตรวจสอบให้ว่าเป็นพื้นที่ของใครนะ
0: เดี๋ยวให้ข้อมูลเจ้าหน้าที่ไว้นะ
1: โอเคได้เลยครับก็ถือว่าเป็นรายการเราก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ช่วยเหลือประชาชนนะ
0: ค่ะเดี๋ยวเราจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดูแล
1: ได้ครับได้ครับถือว่าคุณป้าก็เป็นลูกค้าเรานะฟังทุกวันศุกร์เช้า
0: ค่ะขอบคุณมากมากเลยนะคะนะคะเดี๋ยวขออนุญาตทักทายแฟนรายการ
1: เราได้ครับได
0: ้หน่อยเนาะเช้าวันนี้นะคะทักทายทุกท่านเลยนะคะที่ทักทายเข้ามาตั้งแต่ช่วงต้นรายการนะคะทักทายอาจารย์พิสมัยประชานันท์ด้วยนะคะพี่เหมือนจันทร์ปณิธารามพี่สากลเจียวรำจากทางห้วยราดนะคะป้าบรรเทาสมรานใจค่ะพี่พุทธาสว่างสีด้วยนะคะเนี่ยป้าบรรเทาว่าต่อไปเนี่ยถ้าช่างไม่เปิดเพลงให้จะมาปีนบ้างไม่ได้นะป้าบรรเทานะไม่ได้นะคะทักทายกำนันนิสสิริสำราญนะเปิดหอกระจายข่าวทุกวันเลยนะคะแล้วก็วันเสาร์นี้เนี่ยเชิญชวนไปร่วมทำบุญถวายเพลพระสงฆ์สัมมาเนนะคะช่วงเวลา 9:00 นที่วัดชนประธานราชดำรินะคะที่ตำบลสูงเนินนะคะก็แจ้งให้ทราบทุกท่านเลยนะคะแล้วก็เชิญชวนไปร่วมทำบุญร่วมกันนะคะทักทายพี่สังวานพี่นรากรนะคะพี่ส่งพาพันนะคะฝากประชาสัมพันธ์งานเทฐานพระประธานวัดหนองมะเกลือในวันที่15สิงหาคมนะคะเรียนเชิญผู้ใจบุญทุกท่านเลยไปร่วมบุญกันนะคะแล้วก็มีเลี้ยงเพลสัญจรด้วยนะคะเชิญชวนทุกท่านไปร่วมบุญกันด้วยนะคะผู้ใหญ่พลคนเสาะกราวเปิดหอกระจายข่าวทุกวันเลยนะคะขอบพระคุณมากๆแล้วก็หลายๆท่านเลยจับถ่ายกันเข้ามาเวลาของเราเดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะคะวันนี้ก็พูดคุยกันไปหลายเรื่องราวหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนบ้านเรานะคะแล้วก็ท่านใดที่มีปัญหาอยากจะปรึกษาในเรื่องของสาธารณภัยต่างๆโทรหาท่านปภได
1: ้คร
0: ับ ค่ะมีสายด่วนไหมคะ
1: สายด่วนมีให้เบอร์มือถือก็ได
0: ้
1: เพราะว่าเป็นเบอร์มือถือของประจำตำแหน่งนะครับ
0: ค่ะ
1: 0899696742
0: ค่ะ
1: นะครับเพราะว่าเราเกิดเหตุเนี่ยถ้าเราโทรไปที่ออฟฟิศใช่ไหมครับเครื่องมันก็จะต้องยิงสายไปที่เจ้าหน้าที่เวรประจำเจ้าที่เวรก็ต้องโทรหาผมเองแต่ถ้าท่านโทรหาผมโดยตรงถ้าเป็นเรื่องที่ผมต้องทำอยู่แล้วนี่โอเคไปได้เลยแต่ถ้าเป็นเรื่องที่ต้องเกี่ยวข้องกับหน่วยงานอื่นหรือเป็นหน่วยงานเป็นเจ้าภาพเราก็จะได้เป็นหน่วยประสานให้
0: โอเคค่ะวันนี้เวลาของรายการเล่าเรื่องเมืองแปะหมดลงแล้วนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังค่ะวันนี้ดิฉันพิมพ์ประกาศวิรัมนะคะแล้วก็ท่านพิสิทธิ์วงเทียนธนานะคะท่านหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์ต้องลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำฝ่ายปกครองและตำรวจปรับรูปแบบการทำงานด้านความมั่นคงให้ทันต่อสถานการณ์และใช้ฐานข้อมูลชุดเดียวกันยกระดับการสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชน